0: ็ตกกลางคืนไปเข้าฝันไปเข้าฝันไอ้ภรรยาบอกแม่สัญญากันไว้ไม่เห็นทำตามสัญญาเลยฉันอดข้าวทั้ง3วันนะเนี่ยเพิ่งได้กินวันเนี้ยทำไมว่าจะเอาข้าวไปให้ทำไมไม่ไปให้ฉันอดทั้ง3วันเพิ่งได้กินวันนี้เองในฝันก็ถามอ้าวก็ไปให้ทุกวันทำไมไม่ได้กินเด้อไม่ได้ไปให้หรอกวันนี้มีคนนุ่งขนหัวล้นๆน่ะนุ่งผ้าเหลืองๆน่ะเอาไปให้ข้าไปให้กินฉันได้กินอิ่มวันนี้เองพอตื่นฝันขึ้นมาตื่นหลับพอตื่นขึ้นมาก็เอ๊มาถามคนใช้ดูเองไม่เอาข้าวไปให้สามีฉันกินเหรอบอกนะฉันจะไปให้ทุกวันเลยบอกทำไมไปให้ทุกวันมาเข้าฝันว่าไม่ได้กินแล้วเข้าฝันว่าได้กินวันที่4เนี่ยไอ้คนชายนึกได้นะโอ้เราไปให้ทุกวันไม่ถึงเนาะไอ้วันที่4เนี่ยเราไปให้กับคนหัวโล้นๆซึ่งเป็นพระนักบวชกลับถึงคนตายได้คนชายนั้นเกิดปีติตัวเบาลอยเลยคนชายมันเชื่อว่าโอ้บุญนี่มีจริงการให้กับพระสงฆ์นี่กลับไปถึงคนตายไอ้การเอาไปวางให้คนตายกลับไม่ถึงจึงว่าทำบุญ3วัน7วันนะจึงได้ว่าทำบุญให้พระสงฆ์เพื่อฝากเอาไปให้คนตายจึงได้มีประเพณีทำบุญ3วัน7วัน100วันแต่ที่จริงคนเรามันเอาประเพณีอีกทำ3วันแล้วก็ทำวันที่3แล้วก็ได้วันเดียวก็ยังดีทำ7วันก็ไปทำวันที่7ได้วันเดียวทำร้อยวันก็ไปทำวันที่ร้อยก็ได้วันเดียวไอ้เจ็ดวันสามวันก็ได้คนละวันแต่ที่จริงถ้าจะทำสามถ้าจะทำร้อยวันก็ต้องทำทุกวันเลยใส่บาตรทุกวันทุกวันทุกวันถึงจะได้ร้อยวันทำบุญเจ็ดวันก็ต้องใส่บาตรทุกวันทุกวันอุทิศทุกวันถึงจะได้เจ็ดวันอันนี้คนเรามันเอาไปเพลนีหมดทำบุญร้อยวันแต่จริงไม่ได้ร้อยวันได้วันเดียวเนี่ยแต่บุญเจ็ดวันก็ได้วันที่เจ็ดเท่านั้นเองคอยไปเจ็ดวันกว่าจะได้กินแต่ถ้าทำบุญสามวันก็ได้กินสามวันเลยถ้าทำบุญทุกวันทุกวันทั้งเจ็ดวันก็ได้กินทั้งเจ็ดวันถ้าทำบุญทั้งร้อยวันก็ได้กินร้อยวันอันนี้นายโยมทำบุญแล้วอุทิศผลต้องให้ทางใจให้ทางกายนะไม่ถึงเพราะว่าบุญกุศลมันเป็นนามธรรมบาปเป็นนามธรรมบุญเป็นนามธรรมทำเพราะต้องถึงทางใจความดีใจเสียใจสุขทุกข์ก็ต้องทำที่ใจไม่ใช่ทำที่กายจะได้ต้องทำที่ใจจึงจะได้ขอเข้าใจไหมโยมนะต้องทำตอนก่อนตายนะโยมนะไม่ตายแล้วไปเคาะลงกุกกุกแม่รับศีลโอ้โหเมายันตายเลยจะไปรับสินเลยตอนเป็นพระเคาะให้รับสินจะไม่รับเลยนะเคาะลงกุ๊กกุ๊กแม่กินข้าวพ่อกินข้าวไม่เคยทำบุญเลยหันหลังให้วัดทุกวันจะเอาที่ไหนไปกินโยมใช่ไหมไม่เคยใส่บาตรเลยขี้เหนียวจะตายซื้อเหล้ากวดหนึ่งห้าสิบบาทได้ทำบุญสิบบาทเสียดายทับตายเลยแต่เล่นไพ่กันสามคืนสามวันเสียเป็นพันเสียได้พอมาบอกบุญร้อยเนี่ยกูไม่ทำเลยยังจนอยู่ใช่ไหมมันจะไปช่วยอะไรได้โยมคนพวกนี้เวลาตายไม่ต้องเคาะลงเผาไปเลยนะโยมนะเผาไปเลยไม่ต้องเรียกรับศีลไม่ต้องเรียกกินข้าวไม่เอาแล้วไม่ได้แล้วเป็นเต็นให้ฟังธรรมยังไม่ฟังยังลุกหนีเห็นไหมไปเคาะลงกุ๊กกุ๊กแม่พ่อฟังธรรมเป็นยังฟังพระไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมตายไปเคาะไงได้โยมไม่ต้องเคาะเผาไปเลยไม่ต้องให้ฟังธรรมเวลาพระสวดนั่งคุยกันไม่เคยฟังแล้วจริงๆเอาเหล้ามากินตอนพระสวดพวกนี้เผาไปเลยโยมไม่ต้องให้ฟังไม่ต้องเอาพระไปสวดพระเหนื่อยสงสารท่านโอ้อุตส่าห์สวดตั้งทีจบสงสารท่านเผาไปเลยเป็นๆมันยังไม่ฟังใช่ไหมโยมสงสารพระจะทำบุญอะไรก็ทำกับท่านไปเลยสร้างโน้นสร้างนี่ไปเลยจะให้พระสวดเหนื่อยเป็นๆมันยังไม่ฟังเลยพอพระสวดมันเอาเหล้ามากินคุยกันเจ้าเลยพระจบแล้วจบไปเรื่องจริงทำบุญมาไม่เคยรู้อะไรเลยให้ทานก็ไม่ถูกรักษาศีลก็ไม่ได้ ฟังธรรมก็ไม่เป็นเดี๋ยวจะไปเคาะโลงให้รับศีลฟังธรรมกินข้าวได้ตรงไหนละโยมใช่ไหมมันต้องทำตั้งแต่ยังไม่ตายทำให้เยอะๆทำให้จนอิ่มใจว่าเองไม่ต้องไปให้ข้ากินแล้วข้าอิ่มใจแล้วข้าฟังธรรมรู้เรื่องแล้วข้ารับศีลมั่นแล้วข้าอิ่มบุญแล้วเองไม่ต้องทำให้ข้าแล้วข้าสวดข้าเข้าใจแล้วพระอภิธรรมเจ็ดบทเนี่ยเป็นกุศลและจิตที่ผู้ปฏิบัติให้เข้าถึงมรรคถึงผลกุศลธรรมมาธรรมที่เป็นบุญอกุศลธรรมมาธรรมที่เป็นบาปฉันเลิกทำบาปแล้วฉันทำแต่บุญแล้วก็เรียกว่าจบอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์ไม่ต้องสวดก็ได้แล้วไม่มีบุญไม่มีบาปแล้วก็เป็นนั้นว่าถึงธรรมอันนี้พูดให้โยมได้คิดนะโยมนะไม่งั้นเดี๋ยวเราก็งมงายได้นะเอาข้าวไปไว้ที่หัวโลก็เคาะกุกๆแม่กินข้าวโถดถ้ากินได้ก็ไม่ตายสินะโยมนะก็กินไม่ได้แล้วยายังกินไม่ลงไงไปกินข้าวได้ยังไงต้องกินบุญต้องทำไว้ตั้งแต่ยังไม่ตายทำตั้งแต่สติดีๆทำให้ปัญญาดีๆทำตั้งแต่เป็นๆรีบทำไว้ก่อนโยมอายุ60แล้วนี่เริ่มทำแล้วโยมทำให้หมดลูกหลานให้มันให้ไว้ส่วนหนึ่งต้องเอาไปให้หมดอย่าขี้เหนียวเดี๋ยวไปชาติหน้าจนไม่ได้อะไรละโยมไปชาติหน้าจนตายเลยคนขี้เหนียวเนี่ยโอ้หลงลูกหลงหลานเอาไว้ให้มันหมดเลยเนี่ยจะทำสักสลึงสักบาทก็เสียดายความตนีเนี่ยมันครอบงำใจคนนะโยมคนแก่เท่าๆในห่วงลูกห่วงหลานจะไม่ทำบุญนะจะทำสักร้อยสักพันก็จะหนีขี้เหนียวผลที่สุดตายแล้วก็ไม่ได้อะไรมันทำให้จะถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้ไอ้ลูกหลานจะทำอะไรให้จะสร้างโบสถ์สร้างศาลาถวายให้ปู่ย่าตายายมันก็ได้ของมันเองอะลูกสร้างโบสถ์ลูกมันก็ได้หลานสร้างโบสถ์หลานก็ได้เอาทรัพย์สมบัติของเราทำให้เราจริงๆเราไม่ได้รับก็มีพอเราไปลงนรกไปเป็นเปรตจริงๆไม่ได้รับนะอย่างญาติจะมีมิสารเนี่ยเป็นเปรตนะใครอุทิศส่วนกุศลให้ไม่ถึงเนี่ยต้องสี่พุทธันดรใครทำบุญอะไรๆให้ก็ไม่ถึงต้องพ้นเวรพ้นกรรมมาให้เจ้าพิมพิสารทำในวันที่เจ็ดเนี่ยจึงได้บุญเพราะอะไรเพราะไม่ทำตอนเป็นๆไปทำตอนตายไม่ได้อย่าตนีอย่าเสียดายรีบทำซะคนเราเดี๋ยวนี้ตายง่ายจะตายไปอายุของเราสั้นนิดเดียวอย่างเนี้ยแค่ขี่รถไปปุ้งปังตายแล้วยังไม่ได้ทำบุญเลยจะไปนึกว่าเราจะไปตาย70 80ไม่ได้นะเราหลงตัวเองนะต้องรีบทำโยมต้องรีบทำบุญเอาไปให้หมดจะได้ไปมีที่อยู่จะได้ไปมีบ้านจะได้มีที่กินมีที่อยู่จะได้มีอริยทรัพย์มีทรัพย์ภายในจะได้ไปชาติหน้าจะได้ไม่จนจะได้ไปเกิดในที่ดีเป็นกองเงินกองทองของเราแต่ถ้าโยมโลภโมโทสันหลงให้คนอื่นเนี่ยจะไม่ได้อะไรไปเลยจะได้ไปนิดเดียวเองถ้าปีกเหรนนั่นเองไอ้ที่ทั้งหมดเนี่ยเอาไว้ให้คนอื่นหมดเกลี้ยงคนที่สุดตัวเองไปไม่มีอะไรไปเลยรองเท้าก็ไม่มีใส่เสื้อผ้าก็ไม่มีนุ่งไปแต่ตัวเปล่าเพราะความตนีจะไม่เหลือเลยไอ้นอกนั้นให้ลูกให้หลานไปหมดถ้าไม่ทำเราจะไม่ได้นะระวังให้ดีนะมันเป็นของคนอื่นแล้วเขาให้เราก็ไม่เหมือนเราเองต้องทำให้เราเห็นตั้งแต่เรายังไม่ตายทำอะไรทำไปเลยอยากจะตักบาตรทำบุญพระสักกี่องค์ก็ทำไปจะรักษาศีลทำสมาธิทำบุญอะไรทำไปให้มันเต็มเลยพอตายแล้วเราได้ไปหมดถือใครจะไม่ทำบุญ7วัน100วันเราก็ได้ของเราไปแล้วมากกว่านั้นอีกไม่ใช่ตายแล้วรอลูกรอหลานเราถ้าเกิดลูกหลานเราไม่รักเราจริงว่าไงไม่กตัญญูทำไปแล้วใจเขาก็ไม่มั่นคงใจของเขาก็ไม่สงบทำบุญเจ็ดวันนี่คึกโครมมีทิ้งพลาดลาตะโพนกินเหล้าเมายาโอ้ยใจมันไม่มีสมาธิจะแบ่งบุญเราให้ถึงได้ยังไงใช่ไหมทำบุญอย่างนี้ไม่มีสมาธิจะเอาบุญตรงไหนไปได้เราต้องทำให้เราเข้าถึงสมาธิของเราเลยแล้วเราจึงจะได้ถึงศีลในตัวเราถึงสมาธิในตัวเรา ถึงความเข้าใจบาปบุญคุณโทษในตัวเราให้เห็นบุญในชาตินี้เลยไม่ต้องรอตอนตายถ้าจะฉลาดก็ให้ฉลาดตั้งแต่เป็นไม่ใช่ไปใช้ฉลาดชาติหน้าจะดับทุกข์ไม่ใช่ไปดับชาติหน้าจะก็ต้องดับกันชาตินี้ถ้าชาตินี้ยังมีทุกข์เลยจะไปดับได้ยังไงในชาติหน้ามันก็ติดตามนิสัยเราไปพอเข้าใจไหมโยมนะฝั่งเทศเนี่ยไปกันทีละคนต้องคนนะโยมนะฝั่งเทศเนี่ยไม่เหมือนนั่งเล่นไพ่เนาะนะคนก็แก่80เนี่ยนั่งเล่นไพ่ได้ทั้งคืนทั้งวันฟังเทศ15นาทีโอ้ยมาเทศอะไรคนแก่ฟังคนแก่จะไปทนไหวอะไรปวดเมื่อยจะตายแต่ไปนั่งดูก็เล่นไพ่นั่งดูก็ได้ทั้งคืนโยมคนแก่ติดไพ่นะโยมนะโอ้ยมาเทศอะไรคนแก่ฟังทรมานสังขารแต่หารู้ไหมมันไม่เกิดปีติแต่พอไปนั่งเล่นไพ่คนแก่อยู่ได้ทั้งคืนทั้งวันเอ๊ะยังไงกันดีไม่ใช่หรอกโยมเรายังไม่ได้เข้าถึงธรรมะเรายังไม่เป็นตัวบุญยังไม่สร้างบุญให้เต็มมันเห็นธรรมะก็เลยกลายเป็นปวดเป็นเมื่อยไปปิติมันไม่มีแต่พอไปทำบาปปุ๊บมันเกิดดีใจมันชอบใจมันก็เลยไม่ปวดไม่เมื่อยใช่ไหมอันนี้เราต้องพยายามฝึกของพวกเรา
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

0: ข้าพเจ้าได้จัดนิทรรศการศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ขึ้นที่พระที่นั่งอนันตสมาคมในโอกาสที่ฉลองทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีและเจริญพระชนมายุ80พรรษาข้าพเจ้าเองไปดูเป็นครั้งแรกตกตะลึงคือไม่เคยคิดว่าเด็กศิลปาชีพของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเลือกมาเองเลือกมาเนี่ยจากหมู่บ้านที่จากครอบครัวที่ยากจนที่สุดคือว่าเห็นเขามีลูกแยะแล้วก็ยากจนก็อยากที่จะแบ่งเบาภาระตอนนั้นก็ยังคิดไม่ได้ถึงเดี๋ยวนี้ก็แค่ว่าให้เขามาทอผ้าผู้ชายก็หัดมาแกะสลักหัดมาเขียนรูปอะไรต่างๆเยอะแล้วก็ให้เงินประจำวันเขาให้เงินเขาตลอดไปปรากฏว่าเขาพออกพอใจแล้วเขามุมานะที่จะทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองข้าพเจ้าเองไม่คิดเลยว่าคนไทยของเราเนี่ยซึ่งจบป.4บางคนว่าจบไม่ถึงป.4จะออกมาเป็นศิลปินระดับโลกได้เพราะชาวโลกมาดูแล้วอ้าปากค้างจะระดับโลกเลย
1: พระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เป็นที่ประจักษ์ชัดในหัวใจปวงชนชาวไทยด้วยสะท้อนชัดถึงพระราชปณิธานแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินที่จะทำให้ราษฎรของพระองค์พ้นจากความยากจนด้วยการพระราชทานอาชีพเพื่อเป็นรายได้เสริมแก่ราษฎรในชนบทตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบนเส้นทางของการพัฒนางานของแผ่นดินในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้อุทิศพระองค์ทรงงานทุ่มเทกำลังพระวรกายพระราชหฤทัยและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนมากต่อเนื่องยาวนานมามากกว่า40ปีของการฟื้นฟูและส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านในทุกท้องถิ่นไทยทั่วประเทศในที่เห็นอยู่นี้คือผ้าไหมมัดหมี่แพรวาและผ้าไหมอีกหลายชนิดเป็นศิลปะการทอผ้าของชาวอีสานที่เต็มไปด้วยลวดลายหลากหลายงดงามเครื่องถมเงินถมทองศิลปะดั้งเดิมของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งเครื่องจักสานย่านลิเภานับเป็นงานประดิษฐ์ที่ล้ำค่าจากภาคใต้

0: ภาพปักลวดลายสวยงามของราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆเกิดจากฝีมือชาวเขาผู้ละทิ้งอาชีพปลูกฝิ่นและหันมาสร้างรายได้เสริมจากงานศิลปาชีพและนับจากนี้ไปในเบื้องหน้าศิลป์ของแผ่นดินไทยก็จะได้รับการสืบสานอย่างมั่นคงด้วยพระราชดำริเรื่องการอนุรักษ์มรดกล้ำค่าผ่านงานศิลป์แผ่นดินและแล้วเวลาอันเป็นบันทึกแห่งประวัติศาสตร์ก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการแสดงผลงานโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรดาศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ผลงานชิ้นสำคัญนับร้อยชิ้นที่สร้างขึ้นอย่างประณีตอันเป็นฝีมือของลูกหลานชาวนาชาวไร่ไทยด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้สร้างชีวิตใหม่ให้กับงานศิลป์ไทยและชีวิตใหม่ให้กับราษฎรผู้ยากไร้ได้ลุกขึ้นยืนหยัดด้วยลำแข้งของตนเองอย่างมีศักดิ์ศรีตลอดช่วงเวลาแห่งความสุขคือช่วงเวลาที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงชื่นในพระราชหฤทัยด้วยทรงประจักษ์ชัดถึงความมุ่งมั่นในการร่วมกันสานต่องานหัตถกรรมอันล้ำค่าของแต่ละภูมิภาคไทยของเหล่าสมาชิกศิลปาชีพและวันนี้งานศิลปะแผ่นดินก็ได้ล้วนเกิดขึ้นด้วยจิตวิญญาณความเป็นช่างศิลป์ไทยที่สุดของงานฝีมือของแผ่นดินอันล้วนเป็นผลงานของโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรดาซึ่งต่อมายกฐานะเป็นสถาบันศิลปกิจสวนจิตรดาเพื่อเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอนศิลปาชีพแขนงต่างๆล่อล้อมลูกชาวไร่ชาวนาเพื่อให้เป็นช่างหลวงแห่งราชสำนักทำหน้าที่เป็นดั่งสะพานศิลป์สร้างผลงานประณีตศิลป์ชั้นสูง
1: คิดว่าลืมจักเสียทีในความภูมิใจของพระพันปีเขาได้รางวัลละเพิ่นกับของซอยให้เฮาเนาะเฮาก็กลมไปของซอยได้ถวายผ้าได้เข้าเฝ้าของพระพันปีหลวงเนาะเฮาก็ทรงลูกเลี้ยงกันจนจบจนมีมื้อนี้ล่ะค่ะ
2: ขอบคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระพันปีหลวงที่ทําให้ลูกหลานได้มีวันนี้ได้มีงานทําส่งภาพประกวดก็ได้รางวัลก็อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะท่านพระองค์ตอนนี้สมาชิกในกลุ่มก็มีอยู่125คนค่ะ
0: เนื้ออื่นใดการดำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้บ่งบอกชัดว่าพระราชดำรัสอันลึกซึ้งที่ทรงประสานสองประโยชน์ของงานศิลป์วันนี้ได้ช่วยชุบชีวิตราษฎรผู้ยากไร้และสร้างอนาคตที่สดใสสู่ศิลป์แผ่นดินไทยอย่างมั่นคง

0: ไปภาคอีสานโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปภาคอีสานก็ไปสนับสนุนชาวบ้านให้ทำการทอผ้าปลูกมนเลี้ยงไหมซึ่งสังเกตดูว่าเป็นสิ่งที่เขาสามารถที่จะทำได้สวยงามและคุ้นเคยอยู่แล้วปรากฏว่าบัดนี้มีสมาชิกปลูกมนเลี้ยงไหมและทอผ้าเป็นจำนวนมากมาย
1: จากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในจังหวัดต่างๆทั่วทุกภูมิภาคได้ทอดพระเนตรงานหัตถกรรมในรูปแบบต่างๆที่งดงามมีเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นด้วยความสนพระราชฤทัยอย่างจริงจังในอันที่จะส่งเสริมงานหัตถกรรมของราษฎรเพื่อพัฒนาความรู้พร้อมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ราษฎรสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการทำเกษตรกรรมของชาว

0: ใหญ่ทั่วทุกภูมิภาคจึงได้พระราชทานกำเนิดมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นเมื่อวันที่21กรกฎาคม2519เพื่อส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมวิชาชีพให้แก่เกษตรกรและราษฎรผู้มีรายได้น้อยพร้อมกับอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยและพัฒนาคุณภาพให้ได้ดียิ่งขึ้นจนสามารถผลิตเป็นสินค้าให้เป็นที่ต้องการของตลาดรวมทั้งเป็นศิลปะชั้นเยี่ยมไว้เป็นสมบัติของชาติอีกด้วยด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยมีพระราชปณิธานในการส่งเสริมศิลปาชีพด้านผ้าไหมไทยให้กระจายไปสู่ชุมชนทั่วประเทศดังเป็นที่ประจักษ์ในกลุ่มเกษตรกรบ้านหัวฝายอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นที่ได้เข้าร่วมโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทอผ้าไหมแบบครบวงจรตั้งแต่การเลี้ยงหม่อนสาวไหมกวักเส้นไหมมัดหมี่เป็นการสร้างสรรค์ลายผ้าให้มีอัตลักษณ์ประจำถิ่นให้เป็นที่รู้จักประจักษ์ในรางวัลแห่งเกียรติยศที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้สร้างความภาคภูมิใจที่ได้สานต่อพระราชปณิธานและได้ทำหน้าที่ในการสืบทอดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นมีให้เลือนหายไปจากชุมชนและเป็นการต่อยอดการตลาดให้กับราษฎรให้มีรายได้อย่างต่อเนื่อง
1: พวกเราก็มีรายได้จากการขายเช่นไหมขายผ้าไหมส่งพระราชวังด้วยทำกิจกรรมก็พวกเราทำงานเป็นทีมใครถนัดอันไหนแม่ก็จัดให้คนไหนย้อมหมี่ก็ย้อมสีไม่ตกก็ให้คนนั้นย้อมทอผ้าไหมคนไหนทอสวยแต่ทุกคนก็ทอได้ทุกคนเลยเราอบรมเรียนรู้ทุกเดือนจะมีวิทยากรมาสอนแม่ก็ถ่ายทอดความรู้ให้เด็กนักเรียนคือเด็กนักเรียนสาวไหมได้ที่หนึ่งระดับประเทศและเยาวชนก็สาวไหมได้ที่หนึ่งระดับประเทศก็ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมควบวงจรหมดเลยสอนเขาแม่ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สอนลูกหลานสืบทอดให้ลูกให้หลานได้มีความรู้เผื่อว่าเรียนหนังสือจบแล้วไม่มีงานทำมาเลี้ยงไหมเป็นอาชีพที่มั่นคงมีรายได้
0: จากพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากจะเป็นการช่วยให้ราษฎรมีรายได้ที่มั่นคงแล้วยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติที่วิจิตรสวยงามเป็นศิลปะที่มีอัตลักษณ์ความเป็นไทยสมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบ

0: ิลปหัตถกรรมท้องถิ่นเป็นงานศิลปาชีพที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมและสนับสนุนให้ราษฎรในภูมิภาคต่างๆได้ฝึกฝนและพัฒนาฝีมือเพื่อสืบทอดและส่งเสริมให้งานหัตถศิลป์เหล่านี้ยังคงอยู่สืบไปดังเช่นทรงส่งเสริมการแกะสลักไม้เป็นอาชีพเสริมรายได้แก่ราษฎรในพื้นที่ที่ทรงเล็งเห็นว่ามีวัสดุไม้เหลือใช้โดยเฉพาะในภาคเหนือที่มีต่อไม้ชนิดต่างๆเหลืออยู่ในพื้นที่สามารถนำมาเพิ่มมูลค่าด้วยงานแกะสลักไม้ที่สวยงามซึ่งนอกจากพระราชทานการแกะสลักไม้เป็นอาชีพเสริมแก่ราษฎรในระดับภูมิภาคแล้วสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังได้พระราชทานโอกาสเพื่อให้ราษฎรมาฝึกอบรมงานศิลปาชีพแผนกงานแกะสลักไม้เพื่อพัฒนาทักษะจนกลายเป็นช่างสถาบันศิลปกิจสานต่อพระราชปณิธานสืบสานงานแกะสลักไม้ศิลปกรรมไทยโบราณอันเป็นผลงานไม้แกะสลักที่งดงามที่สุดในยุคกรุงรัตนโกสินทร์คือบานประตูพระวิหารวัดสุทัศน์เทพวรารามซึ่งปัจจุบันเก็บรักษาไว้ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครสร้างจากไม้จำหลักลายพันธุ์พฤกษาที่เกี่ยวพันกันอย่างงดงามซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองทรงกำหนดลักษณะลายวิธีการแกะสลักและทรงประเดิมจำหลักบานประตูนี้และด้วยพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงได้นำไปสู่การอนุรักษ์ศิลปกรรมไทยโบราณแขนงนี้เพื่อไม่ให้สูญหายตามกาลเวลาอันถือเป็นภารกิจสำคัญยิ่งของสถาบันศิลปกิจโดยโปรดให้ช่างสถาบันศิลปกิจรักษากรรมวิธีแกะสลักแบบโบราณที่เรียกว่าการจำหลักไม้ซึ่งผลงานไม้แกะสลักของสถาบันศิลปกิจมี2ลักษณะคือแกะเป็นภาพนูนบนเนื้อไม้และแกะลอยตัวที่ผ่านมาได้สร้างสรรค์ผลงานขนาดเล็กเช่นตุ๊กตาไม้มอกมันปกรายการพระกยาหารที่สลักและฉลุลวดลายจากไม้มอกมันโดยช่างศิลปาชีพสถาบันศิลปกิจทำขึ้นเพื่อพระราชทานเลี้ยงพระกยาหารค่ำแด่พระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศเนื่องในการพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีพุทธศักราช2549ที่นี่ณพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินตำบลก่อเกิดอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้นำผลงานชิ้นเอกที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสืบสานนั่นคืองานแกะสลักไม้ศิลปกรรมไทยโบราณตำนานเพชรรัตน์เป็นฉากจำหลักไม้ที่ช่างศิลปาชีพสถาบันศิลปกิจจำนวน64คนได้ร่วมกันรังสรรค์ใช้เวลา2ปีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในมหามงคลสมัยทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีในปีพุทธศักราช2549และทรงเจริญพระชนมายุ80พรรษาพุทธศักราช2550ผลงานจำหลับไม้ที่ประณีตสวยงามนี้ด้านหน้าแกะสลักเล่าเรื่องสังทองส่วนด้านหลังแกะสลักเป็นภาพป่าหิมพานต์เป็นศิลปกรรมชิ้นเอกโดยช่างแกะสลักไม้ศิลปาชีพสถาบันศิลปกิจผลงานชิ้นนี้มีความพิเศษด้วยเทคนิคการแกะสลักแบบลอยตัวอย่างละเอียดเป็นประหนึ่งการแกะสลักประวัติศาสตร์น่าสำคัญของงานหัตถศิลป์แขนงนี้และเป็นประจักษ์พยานถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงอนุรักษ์ศิลปกรรมไทยโบราณสานศิลป์แผ่นดินไทยผ่านผลงานแกะสลักจำหลักไม้ของไทยเป็นสมบัติศิลป์ของแผ่นดินสืบไป
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
2: ดูแลสุขอนามัยปลอดภัยโรคท้องร่วง
3: โอ้ยปวดท้องจังหมอกันคะช่วยนวดด้วยทั้งคลื่นไส้อาเจียนเป็นไข้ปวดหัวปวดเมื่อยเนื้อตัวถ่ายเหลวตั้ง4ครั้งแล้วอ่ะสงสัยจะเป็นโรคท้องร่วงแน่ๆเลย
2: ใจเย็นๆครับคุณนวดเดี๋ยวหมอให้ดื่มเกลือแร่ ORS ก่อนเพื่อชดเชยการเสียน้ำแต่จะไม่ให้ยาหยุดถ่ายเพราะจะได้ถ่ายเชื้อโรคออกจากท้องให้หมดจริงๆแล้วน้ำเกลือแร่ทำเองได้นะครับแค่ใช้น้ำต้มสุกที่เย็นแล้วประมาณ1ขวดน้ำปลากรมผสมกับเกลือแกงครึ่งช้อนชาน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะเขย่าให้เข้ากันใช้ดื่มบ่อยๆแทนการดื่มน้ำและเพื่อไม่ให้ขาดสารอาหารควรกินอาหารอ่อนๆที่ย่อยง่ายเช่นโจ๊กข้าวต้มปลาต้มหรือเนื้อสัตว์ต้มเปื่อยก็ได้ต่อไปคุณนุชต้องดูแลสุขอนามัยในการกินให้มากๆเลือกทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆไม่ทานอาหารสุกๆดิบๆเพราะอาจมีเชื้อโรคปนเปื้อนผักผลไม้ต้องล้างด้วยน้ำปริมาณมากๆให้สะอาดก่อนปรุงอาหารก่อนรับประทานและหลังเข้าห้องน้ำต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้งนะครับดูแลสุขอนามัยในการรับประทานกินอาหารปรุงสุกใหม่ๆห่างไกลโรคอุจจาระร่วง
4: ทักทายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับผมเคยพูดถึงวิธีเรียกแขกที่มาพักในโรงแรมอย่างสุภาพว่าถ้าเป็นสุภาพบุรุษให้เรียก Sir S-I-R ส่วนสุภาพสตรีเรียกว่า Madam M-A-D-A-M Madam เช่น Good evening sir How are you tonight Good evening sir How are you tonight สวัสดีตอนกลางคืนครับคุณผู้ชายคืนนี้คุณสบายดีไหมครับหรือ Good afternoon, madam. Welcome to Andrew Hotel. Good afternoon, madam. Welcome to Andrew Hotel. สวัสดีตอนบ่ายครับคุณผู้หญิงยินดีต้อนรับสู่โรงแรม Andrew. แต่ผมมีคำถามบ้างละครับสมมุติว่ามีผู้ชายมากกว่า1คนอาจจะ2หรือ3คนขึ้นไปนะครับจะเรียกผู้ชายเหล่านี้ว่าอย่างไรนะครับใช้คำว่า gentleman นะครับgentleman มีความหมายว่าสุภาพบุรุษทั้งหลายเช่น good evening gentlemen how are you tonight ส่วนสุภาพสตรีก็เรียกว่า ladies ครับ good evening ladies how are you tonight ทวนอีกครั้งนะครับ gentlemen คือผู้ชายทั้งหลาย ladies คือสุภาพสตรีมากกว่า1คนนะครับแต่ถ้าเป็นทั้งผู้ชายและผู้หญิงทั้งหลายนะครับเรียกว่า ladies and gentlemen อีกครั้งนึงครับ ladies and gentlemenผมแอนดรูบิกส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

ำนวนชวนคิดพาติดสอนใจถอยหลังเข้าคลองก้าวไปหน้าแล้วยั้งถอยหลังกลับไม่ยอมรับสิ่งใหม่เห็นไรค่าทำตามแบบแต่หลังครั้งยายตาเขาเปรียบว่าพายเรือลอยถอยเข้าคลองเพื่อนเพื่อนรู้ไหมคะว่าถอยหลังเข้าคลองหมายความว่าอย่างไรหมายถึงหมายความว่าย้อนกลับไปทำสิ่งเก่าๆล้าสมัยแทนที่จะก้าวตามสมัยเหมือนพายเรือแทนที่จะพายไปข้างหน้ากับพายถอยหลังเข้าไปในคลองค่ะ

0: ให้พ่อแม่สบายใจพูดแต่เรื่องที่พ่อแม่สบายใจทำแต่เรื่องที่พ่อแม่สบายใจคบเพื่อนก็ให้คุณพ่อคุณแม่สบายใจจะไปไหนก็ไปในที่คุณพ่อคุณแม่สบายใจถ้าเราไปใดเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ไม่สบายใจก็เรียกว่าลูกคนนั้นทำหน้าที่ไม่สมบูรณ์ไม่รักคุณพ่อคุณแม่คติธรรมคำสอนหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุหนูชื่อมิชาลีวิปัยเกษมชื่อมิมิค่ะหนูเรียนที่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยค่ะ
1: ช่วงต่อจากนี้ไปขอเชิญเพื่อนๆรับฟังนิทานธรรมะกันนะคะ
2: นิทานคติธรรมสำหรับคุณหนูเรื่องพรานป่ากลับใจ

0: สายตาของโทนจ้องจับไปที่ร่างของพ่อซึ่งถือปืนยาวอยู่ในมือและพร้อมที่จะลั่นไกสังหารสัตว์ป่าทุกชนิดเท่าที่พ่อคิดว่าจะเป็นอาหารได้ในแต่ละมือฝีมือในการยิงปืนของพ่อนั้นแม่นราวกับจับวางเลยทีเดียวหลังจากที่เดินไปได้พักใหญ่โทนจึงเอ่ยขึ้นกับพ่อด้วยเสียงใคร่รู
1: ้วันนี้พ่อจะพาผมไปยิงอะไรล่ะครับ
2: เจออะไรที่พอเป็นอาหารได้พ่อก็จะยิงตรงนั้นแหละลูกไม่มีเว้นกันละ
0: การกินเนื้อสัตว์เป็นอาหารนั้นเป็นความเข้าใจผิดของคนเป็นจำนวนมากที่หลงเชื่อว่าสัตว์น่ะเกิดมาเพื่อเป็นอาหารของคนคนจึงพยายามที่จะตามล่าสัตว์ทั้งที่สัตว์บกหรือว่าสัตว์น้ำต่างก็มีชีวิตแล้วก็วิญญาณในตัวของมันทั้งนั้นแต่คนก็พยายามที่จะเบียดเบียนนำสัตว์มาประกอบอาหารปรุงแต่งให้ออกรสชาตินานาชนิดแม้ว่าจะต้องผ่านกรรมวิธียากเย็นแค่ไหนก็ตามคนทำได้เสมอขอเพียงเพื่อความอร่อยในรสชาติเท่านั้นเป็นพอในพรานเดินนำหน้าลูกชายไปเรื่อยๆแสงแดดเริ่มส่องประกายจัดจ้าขึ้นทุกทีแต่พ่อของโทนก็ยังเดินอย่างสงบเงียบหูคอยสดับฟังเสียงของสัตว์ป่าที่หลงอยู่ในป่าโทนเดินตามพ่อแทบจะไม่มีเสียงใดๆเลยก็ว่าได้ไม่มีใครรู้ว่าลูกชายคนเดียวของในพรานกำลังคิดอะไรในตอนนี้มีแต่เขาเท่านั้นที่รู้ว่าเขาต้องการอะไรเขาอยากให้พ่อของเขาเลิกอาชีพล่าสัตว์โทนเกลียดการล่าสัตว์เพราะเป็นการเบียดเบียนชีวิตซึ่งกันและกันจะมีแต่การจองเวรกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดทุกวันนี้นั้นเขาได้แต่นั่งคุกเข่าพนมมือภาวนาวิงวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองสัตว์ทั้งหลายได้รอดพ้นจากเงื้อมือของพ่อเขาด้วยเถอะและจู่ๆโทนก็ได้พูดขึ้นดัง
1: ๆเวลาผมตามพ่อเข้าป่าทีไรโดนหนามตามทุกครั้งเลยอ่ะเจ็บด้วยอ่ะพ่อแล้วยังมีตอไม้อีกถูกตามแต่ละทีเป็นแผลทุกทีเลยอ่ะ
2: เฮ้ยเฉยๆนะเดี๋ยวสัตว์ป่ามันก็หนีไปหมดแล้วพูดเสียงดังไปนะนี่นะ
1: ขอโทษ

0: ทนก็เลยพูดไม่ออกได้แต่เดินตามรอยเท้าของผู้เป็นพ่อไปเรื่อยๆเขานึกถึงภาพในอดีตครั้งที่เขากับเพื่อนนักเรียนในห้องประชุมนั่งฟังการสอนของคุณครูนั่งฟังพระท่านเทศให้ฟังอยู่เรื่อยๆว่าการฆ่าสัตว์กักขังสัตว์รับทานเนื้อสัตว์นั้นเป็นบาปเขานึกอยู่ตลอดเวลาเขาไม่อยากจะได้ชื่อว่าเป็นคนใจบาปเขาไม่อยากจะตามพ่อเข้าป่าแบบนี้เลยไม่อยากให้พ่อฆ่าสัตว์สักตัวเดียวแต่เขาก็ไม่กล้าหาญพอที่จะห้ามพ่อ
1: พ่อครับ
2: ว่าไงลูก
1: พ่อเคยไปโรงเรียนไหมครับ
2: ไปทำไมโรงเรียนนะฮะ
1: อ้าวก็ไปเรียนหนังสือยังไงล่ะครับพ
2: ่อสมัยพ่อนะมีปัญญาได้เรียนที่ไหนกันเล่าปู่ของลูกเป็นนายพรานพ่อก็ต้องเป็นนายพรานสิจะไปเอาเงินที่ไหนมาเรียนทำไมปู่ของลูกนะเราเข้าป่ายิงสัตว์เพื่อกินประทังชีวิตเท่านั้นไม่เหมือนตอนนี้นี่ลูกเอ้ย
1: ไม่เหมือนยังไงครับพ
2: ่ออ้าวก็ตอนนี้เวลาที่พ่อได้เนื้อสัตว์มาจะแบ่งเอาให้กินส่วนหนึ่งแล้วอีกส่วนหนึ่งก็เอาไปขายเพื่อเอาเงินมาให้ลูกเรียนหนังสือยังไงล่ะโทนยังเด็กไม่รู้หรอกว่าความอยู่รอดน่ะมันเป็นยังไง
0: โทนไม่อยากก่อความยาวสาวความยืดกับพ่อก็แน่ล่ะสิพ่อเขาไม่เคยเรียนหนังสือไม่เคยไปโรงเรียนจึงไม่รู้ว่าบาปนั้นเป็นยังไงพ่อรู้แต่ว่านี่คืออาชีพที่ท่านต้องทำและดำเนินต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนใครๆอีกจำนวนมากที่ทำอยู่ทุกวันนี้นั่นแหละ
2: โทนเห็นนกที่เกาะอยู่บนกิ่งไม้ใหญ่นู่นไหมพ่อจะยิงมันเดี๋ยวนี้ล่ะโถ่มันรอดลูกปืนของข้าได้ยังไงเนี่ยฮะ
1: พ่อยิงนกทำไมอ่ะคนมันสวยอย่างเนี้ยยิงมันตายก็เสียดายแย่สิครับ
2: เด็กโง่เอ้ยที่พ่อยิงก็เพื่อจะได้มันมาทำเป็นอาหารของเรายังไงเรา
0: ต่างคนต่างพยายามจับปลาจับนกจับสัตว์ป่ามาขายเพื่อแลกกับเงินเพียงตัวเดียวเท่านั้นเพียงเพราะเงินคนสามารถสังหารชีวิตของสัตว์โลกได้มากถึงเพียงนี้ชื่อหรือต่างฝ่ายต่างก็เห็นแก่ตัวเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินทองเพื่อใช้สอยสารพัดอย่างตามใจต้องการโดยลืมนึกถึงสิ่งอื่นๆทั้งหมดลืมนึกถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ชีวิตของสัตว์โลกชีวิตของใครใครก็ย่อมรักทุกคนต่างก็รักครอบครัวของตนเองสัตว์ก็เช่นเดียวกันมันมีชีวิตมีเลือดเนื้อมันก็ย่อมรักชีวิตของมันเองรักครอบครัวของมันเช่นที่คนรักแต่ขณะนี้ในพรานพ่อของโทนกำลังจะพรากลูกพรากพ่อพรากแม่ไปจากครอบครัวของฝูงกวางเสียแล้ว
2: โทนตามพ่อมาเร็วเข้าโน่นเห็นกวางฝูงใหญ่ไหมลูก
0: พ่อพรานเรียกลูกโทนพรานตัววิ่งตามกวางตัวเมียคู่หนึ่งไปมันแต่ฝูงวิ่งไปตามทุ่งกว้างทันใดนั้นกวางทั้งคู่ก็เห็นในพรานยกปืนขึ้นประทับบ่าเตรียมจะยิงมายังมันมันจึงรู้ทันทีว่าภัยอันตรายกำลังคลื่นคลานเข้ามาหามันในไม่ช้านี้แล้วพอมันนึกได้เท่านั้นต่างก็กระโดดแยกกันไปคนละทิศละทางในทันทีเสียงในพรานก็หาได้ลึกลับมากเขายังคงถือปืนไล่กวดกวางตัวผู้ซึ่งมีเขาที่สวยงามมากตัวหนึ่งไปอย่างรวดเร็วกวางคู่นั้นต่างวิ่งแยกกันคนละทางนี่คงเป็นสัญชาตญาณของสัตว์กระมังเมื่อรู้ว่าภัยกำลังมาถึงตัวควรที่จะป้องกันตัวเองอย่างไรมันจึงพยายามวิ่งเพื่อหลบหนีให้รอดพ้นจากเงื้อมือของนายพรานให้ได้แต่อนิจจาขึ้นชื่อว่ามนุษย์แล้วจะมีสิ่งใดมาหยุดยั้งความต้องการของเขาได้เล่าและเมื่อเครื่องมือที่ทำลายสัตว์ป่านั้นมีอนุภาพร้ายแรงโดยเฉพาะกลไกของปืนนายพรานยกปืนขึ้นประทับลงบนบ่าเล็งไปยังกวางตัวผู้ที่ชูเขาอันสวยงามตะเกียกตะกายขึ้นไปตามไหล่เขาพริบตานั้นเขาก็ลั่นไกปืนทันที
1: มันตายแล้วครับพ่อ
2: พ่อรู้แล้วเห็นไหมกว่ามันจะตายได้ดิ้นพลานมันถูกน้ำร้อนลวกเลยลูกเจ้ากวางตัวนี้ฤทธิ์มันมากนักมันแข็งแรงยังกับอะไรดีแต่มันก็หนีไม่พ้นลูกปืนของพ่อจนได้ในพระ

0: ไม่น่ามาตายด้วยปืนของพ่อแบบนี้เลย
1: ไม่ไกลจากที่เกิดเหตุมากนะกวางตัวเมียยืนชะเง้อดูเจ้าเขานาคู่ใจนอนตายเหยียบยาวอยู่อย่างเครียดแค้นมันเข้าใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ดีแต่มันก็ทำอะไรไม่ได้ได้ไปยืนมองด้วยความอะไรอยู่ห่างๆคืนวิ่งเข้าไปหาก็มีหวังถูกในพรานฆ่าตายแน่
2: เราจะเอาเขาขู่งามเพื่อมันไปขายพวกคนมีเงินเขาชอบซื้อไปไว้ประดับบ้านหนังมันก็งามจริงๆเอาไปทำเป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นหนังหุ้มเบาะได้ดีทีเดียวโทนรู้ไหมเนื้อมันมีรสชาติดีมากเลยนะเราจะเก็บเนื้อไว้ตากแห้งเพื่อเก็บไว้กินได้นานๆยังไงล่ะลูกคราวนี้เราสบายไปหลายวันเลยล่ะลูกเอ้ย
0: พ่อไม่กลัวผีกวางมันหลอกเอาเหรอครับ
2: โถเอ้ยลูกผีมีที่ไหนกันล่ะเลวไหลทั้งนั้น
0: ผมเคยได้ยินมาว่าสัตว์ทุกชนิดก็มีวิญญาณของมันเองแล้ววิญญาณนี้ล่ะคือผีที่จะตามผูกพยาบาทผู้ที่ทำร้ายรังแกมันนะพ่อก็ดูแต่คนสิฮะเวลาเราโดนต่อยเรายังโกรธคิดทำลายเขาต่อยเรายังคิดจะต่อยคืนเลยแล้วเนี่ยเราฆ่ามันนะพ
2: ่
0: อ
2: ก็แค่ฆ่าไม่เห็นจะมีอะไรอย่ากลัวไปเลยลูกดูเฉยๆนะเดี๋ยวพ่อจะจัดการกับเจ้ากวางตัวนี้ก่อน
1: ในพรานพูดยังไม่ทันขาดคำสิ่งที่พวกเขาไม่คาดฝันก็อุบัติขึ้นในทันทีทันใดนั่นก็คือเจ้ากวางตัวเมียทนความอาฆาตแค้นในพรานไม่ไหวมันจึงวิ่งกระโจนพุ่งมาด้วยความเร็วสูงหวังจะทำร้ายในพรานให้ย่อยยับแต่ทว่ามันเกิดอาการเสียหลักเพราะพื้นดินแถบเชิงเขานั้นมีบ่อน้ำซึมอยู่ทั่วไปจึงทำให้มันลื่นถลายชนเข้ากับตอไม้อย่างจังร่างของมันสุดทั่วหัวชนเข้ากับแง่หินตายคาที่
2: ช่วยกวางกำลังท้อง
0: โอ้น่าสงสารมันเหลือเกินนะคะพ
1: ่
0: อ
1: ในพรานทิ้งปืนลงข้างตัวเกิดความสำนึกในการกระทำของตนเองในฉับพลันทูลก้มหน้านิ่งได้แต่ฟังพ่อพูดด้วยความสลดใจยิ่งนัก
2: พ่อทำลายชีวิตและครอบครัวของมันแล้วเนี่ยครอบครัวซึ่งใครๆก็รักดีกันทั้งนั้นแม้เราพ่อลูกใครมาพรากเราก็ยังไม่ยอมพอกันทีสำหรับอาชีพล่าสัตว์พ่อจะเลือกทำอาชีพใหม่อาชีพที่ไม่มีการเบียดเบียนชีวิตของสัตว์โลกอีกต่อไปนับแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปโทนลูกรักของพ่อพ่อจะไม่ฆ่าสัตว์อีกแล้วนะลูกเราจะกลับบ้านไปเอาจอบมาขุดหลุมฝังสัตว์ทั้งสองไว้ด้วยกันที่เชิงเขาแห่งนี้มันจะเป็นอนุสรณ์สำหรับพ่อตลอดไปอนุสรณ์สำหรับความใจร้ายของพ่อยังไงล่ะลูก
1: ในพรานพูดกับลูกชายด้วยน้ำเสียงแสนเศร้าพรานโอบกอดลูกชายสุดที่รักเอาไว้ในวงแขนทูลดีใจจนน้ำตาซึมพ่อของเขากลับใจแล้วขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายท่านได้ช่วยให้ทูลสมปรา

คือหนทางสร้างความคิดช่วยให้จิตสบายหายสงสัยเพียงมองดูพอรู้จักไม่หนักใจว่าสิ่งไหนควรเรียนรู้ไม่ดูดายแต่ถ้าตานั้นเห็นธรรมที่ล้ำเลิศจะก่อเกิดผลดีมีหลากหลายทั้งช่วยตนช่วยอื่นชื่นใจกายทั่วโลกใสจะสุขสันต์นิรันดร์เอ่ยหนูชื่อเด็กหญิงกนกวรรณวงศ์ชัยชื่อเล่นชื่อแสนค่ะเรียนที่โรงเรียนรุ่งอรุณค่ะชั้นป.5/3ค่ะ

้าเราวิ่งหนีความจริงวันนี้เราก็ต้องวิ่งทุกวันไม่มีวันหยุดถ้าเราเดินหน้าเผชิญปัญหาตั้งแต่วันนี้เราก็ไม่ต้องกลัวทุกอย่างที่จะตามหลังเรามาประพันธ์โดยต้นกล้าไนยนาจากหนังสือหมุนตามโลกหมุนตามหัวใจอ่านโดยเด็กหญิงธนหทัยสุเทศค่ะเรียนอยู่ชั้นป.2/2ค่ะโรงเรียนวางเขียนไว้สาลีอนุสรณ์ค่ะ

0: รู้รักสามัคคีช่วยกันทำดีเพื่อแผ่นดิน
1: ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็ต้องขยายความของคำเศรษฐกิจพอเพียงดีแล้วก็ค่อยทำเพิ่มเติมถ้าเห็นว่าบกพร่องก็ต้องแก้ไขซึ่งยังมีที่จะบกพร่องที่จะแก้ไขอีกมากไม่น้อยแต่ถ้าทำได้ขยายวิธีการในด้านเศรษฐกิจที่เรียกว่าพอเพียงนี้บ้านเมืองจะมีความเจริญขึ้นมาอย่างมหาศาลมหาศาลจึงต้องฝากให้ท่านท่านไปพิจารณาว่าคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี้มีความนี่เรียกว่ามีความดีแค่ไหนแท้ๆคือเศรษฐกิจพอเพียงนี้อาจจะมีความดีเพียงนิดเดียวแต่ถ้าเพียงนิดเดียวนี้ขยายความขึ้นไปก็จะสามารถที่จะช่วยให้ชาวบ้านมีความสบายความดีแล้วก็เขาก็จะขยายความไปได้ในส่วนตัวของชาวบ้านเองนี่มันที่พยายามที่จะอธิบายแก่ผู้ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญว่าจะขยายความของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างไรนี่ก็ที่เรื่องของคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงมีประโยชน์แค่ไหนบางเวลาอาจจะนึกว่าเล่นๆปวดเล่นๆแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็จะต้องทำเรียกว่าเล่นไม่ใช่ทำอะไรให้มันยุ่งยากเกินไป
2: การที่ชาวบ้านเขากักเก็บน้ำเองหาน้ำมาใช้
1: เป็นทั้งนั้นที่เขาทำเองที่ชาวบ้านเขาทำเองเป็นส่วนของเศรษฐกิจพอเพียงตัวนั้นเราอย่างที่ว่าเก็บน้ำแต่ก่อนนี้อาจจะไม่รู้เก็บน้ำลงมาก็เป็นสิ่งที่น่าลำคาญมันเปียกน้ำมันเปียกน้ำมันไม่สบายก็อาจจะให้เข้าใจว่าน้ำลงมาแล้วก็เก็บไว้เพื่อประโยชน์ในด้านทุกด้านในด้านเศรษฐกิจในด้านการทำให้ชีวิตมีของก้าวหน้าก็มีประโยชน์เท่านั้น

ท่านนี้พูดถึงชาวนาวันก่อนข้าพเจ้าไปงานที่อ่างทองข้าพเจ้าเป็นทุกข์แทนชาวนาไทยซึ่งก็ยังยากจนเพราะว่านอกจากน้ำมันแพงแล้วปุ๋ยก็ยังแพงมากอีกด้วยข้าวของทุกอย่างพากันขึ้นตามราคาน้ำมันไปหมดอันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเวลาท่านทรงทอดพระเนตรเห็นอย่างไปทรงเยี่ยมตามจังหวัดต่างๆเห็นประชาชนเลิกใช้ควายไถนามาใช้รถในว่าสมัยใหม่กว่าใช้รถไถนาควายก็กลายเป็นไม่มีค่าอะไรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบอกนี่ต่อไปถ้าน้ำมันแพงขึ้นเนี่ยชาวนาเหล่านี้จะทำยังไงได้ทิ้งควายไปแล้วเพราะควายตัวนี้ก็ต้องมาฝึกกันใหญ่เข้าโรงเรียนฝึกหัดไถนาเพราะถูกทอดทิ้งไปตั้งหลายปีแกไถนาไม่เป็นตอนนี้สู้น้ำมันไม่ไหวแล้วน้ำมันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งก็ไม่มีวันที่จะลงหรอกความจริงเมื่อควายใช้ไถนาได้ก็น่าจะใช้ควายไถนาเดี๋ยวนี้ใช้ควายเหล็กที่มันกินน้ำมันแทนหญ้าก็เลยชาวนาก็ยิ่งลำบากอันนี้ท่านนายกก็คงจะช่วยสนับสนุนให้ชาวนาใช้ควายอย่างเดิมก็ไม่เสียเกียรติอะไรเลยน่ารักออกรู้สึกมีชีวิตชีวาดีอย่างน้อยเราก็ผลิตข้าวได้มากอย่างเดิมไม่ใช่ว่าแม้เมืองไทยนี่ล้าสมัยต้องใช้ควายแทนที่จะใช้รถไถนาที่มีความโก้เก๋แต่พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบ่นมานานเลยบอกรถไถนาเนี่ยราคามันสูงแล้วน้ำมันก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆและในระยะยาวก็ต้องเสียค่าซ่อมค่าอะไรตอนที่รับสั่งแล้วยังน้ำมันก็ยังมีดีรับสั่งว่าเขาถ้าเผื่อไม่มีวันหนึ่งไม่มีน้ำมันหรือน้ำมันแพงมากรถไถนาก็ต้องถูกจอดทิ้งไว้เฉยๆผิดกับควายที่มันเดินเองได้ทุกเวลาแล้วมูลของควายที่ถ่ายไว้ทั่วไปตามท้องนาก็เป็นปุ๋ยชั้นดีรับสั่งบ่นมานานเดี๋ยวนี้ท่านไม่บ่นแล้วท่านเห็นว่าสู้คนสมัยใหม่เขาไม่ไหวท่านก็เลยไม่บ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงสร้างธนาคารข้าวทรงคิดสร้างเองทั่วทุกคนทุกแห่งรอบประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้ชาวบ้านมีธนาคารข้าวตามพระราชดำริที่ว่าช่วยกันตั้งธนาคารข้าวจะได้ใครอดอยากหมู่บ้านไหนอดอยากก็ได้ไปขอยืมข้าวทรงสอนให้เขาไปขอยืมข้าวแล้วเวลาปีไหนทำข้าวได้ดีก็เอาข้าวไปใช้

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสัปดาห์วันวิสาขบูชาประจำปี2569ณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันจันทร์ที่25พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569และขอเชิญทุกท่านร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานณปรัมภิธีหน้าวัดสังฆทานทุกท่านสามารถมาร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุได้ตลอดทั้งวันในเวลา 19:00 นมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกคืนโดยมีกำหนดการดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมเวลา 12:00 นพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถแก้วมาประดิษฐานณมณฑลพิธีด้านหน้าวัดสังฆทานเพื่อให้สาธุชนได้กราบสักการะส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุเวลา 19:00 นเจริญพระพุทธมนต์และฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีวันอังคารที่26พฤษภาคมพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยวันพุธที่27พฤษภาคมพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวันพระฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิรสัมปันโนวัดปทุมวนารามกรุงเทพมหานครวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันวิสาขบูชาเวลา 8:00 นพิธีถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกหน้าปรัมภิธีหน้าวัดเวลา 11:00 นพระครูปลัดไพรินทร์ศิริวัฒโนลงลานธรรมแสดงธรรมและขอเชิญญาติธรรมร่วมหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตเวลา 12:30 นพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาในอุโบสถแก้วเวลา 16:00 นร่วมเวียนเทียนต้นไม้รอบที่1เวลา 19:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภุริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมหลังจากนั้นสวดมนต์ทำวัดเจริญพระกรรมฐานฟังธรรมปฏิบัติธรรมเวลา 24:00 นเวียนเทียนรอบที่2วันจันทร์ที่1มิถุนายนเวลา 13:00 นพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับเข้าประดิษฐานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในงานรัตนบูชาถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานมรัตนบูชาส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุณวัดสังฆทานระหว่างวันจันทร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับวัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย 1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240 วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์02-496-1240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์02-496-1164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704วัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:00 น.ร่วมบริจาคได้ที่วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี 290-412-1
2: 2914 290412 2914ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039495243หรือ0869069770โรงพยาบาลเขาสุกิม039495225-6ต่อ115137หรือ988-1671
3: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็น

0: การบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: นั่งตามสบายนั่งตามสบายไม่ต้องพนมมือก็ได้การที่เราได้มาบวชแล้วก็มาปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นการปฏิบัติบูชาให้แก่ครูบาอาจารย์และก็เพื่อปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าบูชาคำสอนของพุทธเจ้าบูชาครูบาอาจารย์คนเราสมัยนี้ก็มีโอกาสที่จะสร้างบุญบารมีก็ตอนที่เราได้มาบวชเรียนถ้าเราไม่ได้มาตอนนี้ก็เวลาก็หมดไปเราจะรู้เลยว่าคนสมัยนี้ที่มีปัญหากันทุกวันเนี่ยที่แก้ไม่ตกโดยมากจากการทำใจไม่เป็นคือทำใจไม่เป็นปฏิบัติไม่เป็นจึงเกิดความยุ่งยากในตัวเองและครอบครัวและก็บ้านเมืองที่โลกทุกวันมีความเดือดร้อนมากนี่เพราะคนเราไม่ได้เข้าใจธรรมะไม่เคยศึกษาประพฤติปฏิบัติเมื่อก่อนเราไม่เคยศึกษาประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราจะพูดอะไรเขาพูดไปตามอารมณ์ตัวเองจะคิดอะไรก็คิดไปเรื่อยเปื่อยจะทำอะไรก็ทำตามกิเลสตัวเองจะเป็นความโกรธก็โกรธตามความโกรธตัวเองจะเป็นความรักก็รักตามความคิดตัวเองจะเป็นความโลภ ก็คิดทำตามความโลภถ้าเป็นความหลงก็งมงายเชื่ออะไรผิดๆโดยที่ไม่มีเหตุมีผลก็มาก็เพราะว่าเราไม่เข้าใจธรรมะพวกเราชาวสุพรรณบุรีทำบุญกันมาตั้งแต่เล็กจนโตหรือทำบุญกันมาแต่ปู่ย่าตายายโดยมากก็รู้แต่ว่าทำบุญให้ทานรักษาศีลแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าการทำบุญนั้นต้องภาวนาต้องภาวนาจึงจะเข้าถึงบุญก็อาศัยครูบาอาจารย์ถ้าพูดกันปัจจุบันสมัยนี้ก็อาศัยหลวงพ่อสังวานที่มาเปิดหูเปิดตาให้พวกเราถ้าไม่มีหลวงพ่อเกิดขึ้นมาตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็คงทำบุญกันแบบธรรมดาไม่รู้วิธีการปฏิบัติเรื่องสมาธินี่ก็สูญหายไปจากตัวเราคงไม่รู้เรื่องของสมาธิไม่รู้เรื่องการภาวนาไม่รู้เรื่องการปฏิบัติฉะนั้นมีครูบาอาจารย์อย่างหลวงพ่อเกิดขึ้นมาในโลกปัจจุบันเท่ากับเอาดวงตามาให้คนสุพรรณหรือคนไทยเรา การที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยที่ว่าได้ดวงตาเนี่ยดวงตาทางไหนดวงตาจะเรียกว่าดวงตาแก้วดวงตาทางไหนตาภายในคือตาปัญญา ไอ้ตาข้างนอกเนี่ยมันเป็นตาเนื้อตาที่มองเห็นดินน้ำไฟลมมองเห็นรูปเสียงกลิ่นรสแต่มันไม่ใช่ตาที่มองเห็นธรรมะของพุทธเจ้าที่ว่าพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาเนี่ยที่พรหมมาจโรกาที่พระพรหมท่านอาราธนาพุทธเจ้าตอนสัปดาห์ที่7เนี่ยพุทธเจ้าทรงเสวยวิมุตติอยู่7สัปดาห์เนี่ยผมก็อาราธนาว่าที่ว่าพรหมมาจโรกาเนี่ยว่ามนุษย์ทั้งหลายเนี่ยที่เกิดมาในโลกเนี้ยเขาร้วนจะมีแต่อวิชชาคุ้มห่อใจ เขาไม่มีปัญญาที่จะมองเห็นทางนิพพานคือจะไปนิพพานเนี่ยเขาไม่เห็นทางเขาถูกความไม่รู้หลงกายตัวเองหลงจิตตัวเองเนี่ยโดยความไม่รู้เนี่ยปิดบังหัวใจคนที่จะแก้ปัญหาได้ในโลกนี้ก็มีอยู่พระพุทธเจ้าองค์เดียวเทวดาอินทร์ลมเนี่ยแก้ไม่ได้เทวดาก็ไม่รู้เรื่องธรรมะที่ใช้ปัญญาในทางหลุดพ้นเนี่ยจากกิเลสเนี่ยเทวดาก็ไม่รู้พระพรหมก็ไม่รู้เมื่อเทวดาพระพรหมบอกว่าไม่รู้แล้วเนี่ยใครจะรู้ล่ะฤาษีชีพัยก็ทำสมถะทำสมาธิกันมากมายเหาะเหินเดินอากาศได้ดำดินล่องหนได้แต่ก็ไม่รู้อวิชชาก็ขอให้พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่เป็นผู้รู้จงช่วยชี้แจงแสดงไขเพราะคนยังมืดบอดยังมีดวงตาที่มืดบอดมองไม่เห็นทางไปสวรรค์ไปนิพพานมองไม่เห็นขอให้พระองค์อย่าได้ทรงท้อถอยขอให้แสดงธรรมต่อไปเถอะบุคคลที่เบาบางจากกิเลสก็จะมีเกิดขึ้นจะได้ดวงตาจะได้ดวงตาเห็นธรรมเพราะคนกำลังหลับกำลังหลงกำลังมืดกำลังบอดนี่พระพรหมท่านบอกพระพุทธเจ้าก็มามองเห็นว่าเอถ้าเราไม่สอนก็ไม่มีใครจะสอนคนอื่นที่สอนก็สอนผิดๆกันหมดให้บูชาผิดๆไปหมดท่านก็เห็นว่าทรงรับปากทรงรับโดยดุจนียภาพว่านิ่งคือรับว่าจะต้องสอนต่อไปเพราะท่านเป็นพุทธเจ้าแล้วธรรมะที่ท่านตรัสรู้เนี่ยท่านก็พิจารณาแล้วต้องเจ็ดสัปดาห์แล้วรู้ว่าธรรมที่ท่านตรัสรู้เนี่ยเป็นธรรมที่ละเอียดอ่อนลึกซึ้งท่านก็มาพิจารณาว่าใครจะฟังรู้เรื่องธรรมอันไม่เกิดอันไม่แก่อันไม่เจ็บอันไม่ตายเนี่ยธรรมนิพพานเนี่ยธรรมดับไม่เหลือเนี่ยเพราะมันสวนทางกับคนมีกิเลสสวนทางกับชาวบ้านชาวบ้านอยากได้อยากมีมากๆอยากมีบ้านใหญ่บ้านโตอยากมีที่อยู่ที่อาศัยกว้างๆอยากมีที่ดินที่ไร่ที่นามากๆ อยากได้ยศอยากได้ชื่อเสียงมากๆอยากได้ลาภมากๆอยากรวยมากอยากสวยมากอยากมีลูกมีหลานเต็มบ้านเต็มเมืองชาวบ้านมีแต่ความอยากแต่เราจะต้องแสดงให้เห็นทุกข์ในความอยากเห็นทุกข์ในการเกิดเห็นทุกข์ในความแก่เห็นทุกข์ในความตายเห็นทุกข์ในการพลัดพรากจากของรักเห็นทุกข์เมื่อมีขันธ์ห้าธรรมที่เราตรัสรู้นี่มันเป็นธรรมเห็นทุกข์ทั้งนั้นเลยไม่ใช่ธรรมอย่างอื่นธรรมของความไม่มีมีตาก็เหมือนไม่มีมีหูก็เหมือนไม่มีมีกายก็เหมือนไม่มีมีใจก็เหมือนไม่มีต้องปฏิเสธสิ่งที่มีต้องมีตัวรู้รู้คือศีลรู้คือสมาธิรู้คือปัญญารู้คือการละวางเป็นแต่ชาวบ้านนั้นต้องรู้มีรู้กินได้นอนหลับรู้สนุกสนานรู้ผัวมากรู้เมียมากรู้เงินมากรู้ทองมากรู้สิ่งมากๆทั้งหมดก็จะต้องมาแสดงธรรมซึ่งสวนทางกับคนทั้งโลกเลยใครจะฟังเราออกใครจะเข้าใจธรรมซึ่งดับทุกข์ธรรมซึ่งไม่มีไอ้แค่กายเนี่ยก็พอมองเห็นไอ้แค่จิตเนี่ยคนเราจะมองเห็นหรือวิญญาณซึ่งไม่มีตัวตนความคิดซึ่งไม่มีตัวตนปัญญาซึ่งไม่มีตัวตนวิชาก็ดีอวิชาก็ดีเป็นของไม่มีตัวตนแต่มีอานุภาพมีพลังที่จะทำให้โรคเนี่ยร้อนและเย็นทำให้โรคเนี่ยวุ่นวายได้แค่ความคิดเนี่ยทำให้คนทั้งหลายตกนรกหมกไหม้มีกรรมมีเวรทบลาฆ่าฟันกันแข่งแย่งชิงดีกันจนถ่ายทอดกันมาไม่จบไม่สิ้นปัญหาไม่หมดตรงทรงเห็นอย่างนี้ก็รู้เลยว่าคนเนี่ยที่จะฟังธรรมพระองค์ได้ต้องพวกนั่งสมาธิเป็นถ้านั่งสมาธิไม่เป็นก็ฟังไม่เป็นก็ต้องไปหาคนที่นั่งสมาธิเป็นเดี๋ยวคนที่เบาบางจากกิเลสเท่านั้นเองจริงจะฟังรู้เรื่องคนคิดถึงลูกถึงหลานถึงบ้านถึงเรือนคิดถึงอยากจะได้โน่นอยากจะได้นี่อยากจะมีโน่นอย่างนี่ฟังท่านไม่รู้เรื่องหรอกก็เหมือนไอ้คนเลี้ยงแกะนั่นเองไอ้คนเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะนั่นเองเพราะมันคิดว่าแกะมันมีกี่ตัวแพะมันมีกี่ตัวปีนี้จะออกลูกเท่าไรจะรีดนมได้เท่าไรแกะมันจะแพะมันจะไปหากินที่ไหนมันก็คิดถึงเรื่องเลี้ยงแกะของมันเลี้ยงแพะของมันตรงเดินมาเห็นพุทธเจ้าผ่องใสมากสมณะอื่นพวกเป็นฤาษีเนี่ยในป่าเนี่ยก็จะเอาขี้เถ้าทาตัวปล่อยผมยาวประน่องประบ่านุ่งผ้าหนังเสือขาดกระลุ่งกระลิ่งถือตีศูนย์ถือไม้เท้าตีศูนย์ถือน้ำเต้าถือพัดโบกเดินจกกระปลกฤาษีทั้งหลายก็จะแสดงตัวสันโดษนุ่งน้อยห่มน้อยกินน้อยทำเป็นผู้วิเศษล้วนได้แต่มอมแหมมหมดน้ำก็ไม่อาบอาบเสร็จแล้วก็ต้องขี้เถ้าทาตัวอีกขี้เถ้าในเรือนไฟที่ฤาษีไปบูชาไฟถือว่าเป็นของพระศิวะหรือเป็นของพระพรหมประทานมาให้ของวิเศษขาวขี้เท่าทาตัวหรือสีมันก็เลยหม่อมด้วยขี้เท่าไปหมดแต่พระพุทธเจ้าเราทรงผ่องใสกว่าสมณะ ฤาษีสีภัยคนอื่นก็จึงแปลก

ไอ้คนเลี้ยงแกะนี่เลี้ยงแพะนี่ก็ไปถามว่าท่านบวชมาจากสำนักไหนสำนักใดใครเป็นศาสดาของท่านธรรมดาพวกที่คนอินเดียเนี่ยเวลาเขาถามก็จะถามว่าชื่ออะไรโคตรนามสกุลอะไรปู่ย่าตายายท่านชื่ออะไรท่านเป็นวรรณะอะไรท่านเป็นวรรณะพราหมณ์ถือว่าวิเศษวรรณะกษัตริย์ก็ถือว่าเป็นนักปกครองทวนะจันทานก็คบไม่ได้ทวนะสูตรก็ไม่คุยด้วยถือว่าต่ำต้องวรรณะพราหมณ์กับกษัตริย์เท่านั้นเองหรือใครที่มาจากสำนักใหญ่ๆที่มีชื่อเสียงเมืองกตักกศิลาวิศวามิหรือครูบาอาจารย์สนชัยนาถบุตรก็ดีพวกมีชื่อเสียงในนั้นก็ถึงยกย่องว่าเก่งก็โด่งดังมีอาจารย์ต้องหลายๆอาจารย์ถามพระพุทธเจ้าว่าใครเป็นอาจารย์ของท่านบวชจากที่ไหนพระเจ้าบอกเราบวชเองไม่มีใครเป็นศาสดาของเราเราเป็นศาสดาเองเราตรัสรู้ธรรมเองเราปฏิบัติเองเราหาครูบาอาจารย์ที่ดีไม่ได้เราก็ปฏิบัติของเราสำเร็จเป็นพุทธเจ้าเองมันก็มองหน้าหัวเราะฮึๆก็เดินหนีเข้าไปเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะดังเดิมไปนับแกะนับแพะกูดีกว่าก็ถามแล้วก็หัวเราะฮึๆไม่สนใจไม่เชื่อขนาดเจอพระพุทธเจ้านะยังไม่รู้จักพระพุทธเจ้าเลยเห็นว่าผ่องใสผิดมนุษย์มนาผิดสมณะอื่นแต่ว่าพอรู้ว่าบวชเองปฏิบัติเองก็ถือว่าคนเขาไม่มีครูบาอาจารย์นี่ถือว่าคนนี้คบไม่ได้ไม่เชื่อต้องอ้างอาจารย์ใหญ่ๆดังๆจึงจะเชื่อพุทธเจ้าท่านก็ทรงไม่ได้ว่าอะไรก็เดินเลยไปตรงมุ่งหวังไม่ได้สอนคนคนนี้หรอกคนคนนี้มันหัวเราะคือพระองค์ก็ไม่ได้มุ่งหวังเพียงแต่กล่าวให้รู้ว่าพระองค์คือใครพระองค์ก็ต้องเดินทางไปหาปัญจวัคคีย์ปัญจวัคคีย์ทั้งห้าเนี่ยเดินไปต้องถ้าเป็นคนก็เดินหนึ่งเดือนเดินถึงเมืองขยากับเมืองพาราณสีเนี่ย1เดือนถ้าไปทางรถยนต์สมัยนี้ก็270กว่ากิโล200กว่ากิโลถ้าเดินก็เป็นเดือนทำไมพระองค์ไม่สอนคนที่นั่นก็รู้ว่าคนที่นั่นไม่มีสมาธิสมาธิก็เป็นสมาธิแบบอัตตาตัวตนคิดว่าตัวเองเป็นผู้วิเศษเอาฤทธิ์พวกสมาธิที่บูชาไฟบ้างสมาธิบูชาภูเขาสมาธิบูชาเทวดาภูเขาถ้ำบูชาเทวดาในน้ำบูชาเทวดาเป็นพญานาคบูชาเทวดาซึ่งเป็น อยู่บนภูเขาบ้างอยู่บนหิมพาสน์บ้างรวมแล้วแต่พวกประเภทที่สมาธิของการบูชาอัตตาตัวตนทั้งหมดงมงายพระองค์มองเห็นว่าคนอื่นก็ฟังธรรมพระองค์ไม่รู้เพราะว่าสมาธิไม่ใช่ทางบรรลุจึงมองเห็นว่าปัญจวัคคีย์ทั้งห้าเนี่ยที่จะฟังธรรมพระองค์ได้เพราะเคยมาอยู่กับพระองค์เนี่ยคือมุ่งหวังเพื่อปฏิบัติไปพระนิพพานในชาตินี้ก็เลยไปอุตส่าห์เดินไปไม่สอนใครเลยนะ
จอตะพุสะพลิกะวานิชพ่อค้าสองคนตามทางที่เดินออกมาก็มาเจอก็ศรัทธาสองคนนั้นศรัทธาแต่ไม่ได้ฟังธรรมนะเห็นพุทธเจ้าผ่องใสก็เอาข้าวจตุก้อนจตุผงไปถวายข้าวจตุก้อนจตุผงก็หมายถึงพวกเดินทางไกลเนี่ยจะกวนข้าวด้วยน้ำผึ้งน้ำตาลน้ำผึ้งแล้วก็เนยนมแล้วก็ให้แห้งแล้วก็ห่อใส่เครื่องห่อไปกินได้เป็นเดือนพอมาเจอพุทธเจ้านี่พ่อค้าขายของก็จอดเกวียนใส่บาตรพุทธเจ้าด้วยจตุก้อนจตุผงแล้วก็ถามพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ทรงบวชมาจากไหนพุทธเจ้าบอกเราบวชเองเราสำเร็จเองด้วยธรรมอริยสัจธรรมเรารู้จักดับทุกข์ดับกิเลสด้วยตัวเองแต่พ่อค้าวานิชสองคนนี้เกิดศรัทธาก็ถวายอาหารแล้วก็ขอถึงซึ่งพระรัตนตรัยข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าขอถึงซึ่งพระธรรมเจ้าธรรมที่พุทธเจ้าสำเร็จแต่ท่านยังไม่ได้สอนแต่ตอนนั้นไม่มีพระสงฆ์ก็เพียงถึงซึ่งสองพระรัตนตรัยรัตนตรัยแปลว่าแก้วอันประเสริฐแก้วก็หมายถึงเพชรนั่นแหละภูเขาทั้งลูกเนี่ยมีค่าน้อยกว่าเพชรเม็ดเดียวดังนั้นก็เข้าถึงพระรัตนตรัยก็ถึงแก้วสองประการคือพระพุทธเจ้ากับพระธรรมที่ท่านตรัสรู้พุทธเจ้าก็ทรงเห็นว่าบุคคลนี้มีศรัทธาที่จะระลึกถึงเราเมื่อแตกดับแล้วเขาจะไปสวรรค์บุคคลนี้ถ้าไม่ได้ฟังธรรมเราก็จริงเพราะเขายังกังวลอยู่เขายังกังวลที่จะต้องไปทำมาค้าขายเขายังไม่ต้องการไปนิพพานบารมีเขายังแค่ถึงพระพุทธพระธรรมเขายังไม่ถึงพระสงฆ์ถ้าเขาถึงพระสงฆ์เมื่อไรเขาจะเป็นโสดาบันได้สกิทาคาอนาคาพระอรหันต์ได้แต่เขาถึงซึ่งพระพุทธพระธรรมอย่างเดียวเขายังไม่ได้ไปไหนเขาต้องการไปทำมาค้าขายแต่ก็จะให้ของไปที่ระลึกเพื่อจะได้ไปเป็นที่ระลึกก็พระองค์ก็ทรงอธิษฐานรูปพระเกศาไปสองเส้นหลุดติดฝ่าพระหัตถ์พระองค์มาก็มอบใส่ฝ่ามือให้แก่วานิชทั้งสองคนเพื่อไปที่ระลึก เขาก็ดีใจว่าเขามีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพอทำมาค้าขายเสร็จแล้วก็กลับเมืองตัวเองก็เอาไปสร้างเจดีย์เอาพระเกศาเนี่ยไปสร้างเป็นเจดีย์บูชาไว้ที่บ้านเขากราบไหว้ทุกวันแล้วก็บอกหมู่บ้านว่านี่เนี่ยเป็นของพระพุทธเจ้าเราไปเจอแล้วเมื่อแตกดับตายไปบุคคลนั้นก็ไปสวรรค์แค่บูชาพระพุทธพระธรรมเท่านั้นก็ไปสวรรค์แต่ไม่ไปเป็นโสดาบันไม่เป็นสกิทาคาไม่เป็นพระอรหันต์เพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้ปฏิบัติสมาธิตามหรือไม่ได้ฝังธรรมจึงไม่บรรลุอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงไม่เข้าใจธรรมดับทุกข์ไม่เข้าใจกระแสธรรมหรือไม่ได้ปล่อยวางตัวตนเขายังเป็นตัวตนของตัวเองอยู่ยังเป็นอัตตาต่อไปแต่มาตรงกับ
ขอเล่านอกประเด็นหน่อยก่อนที่จะไปถึงปัญจวัคคีย์ก็เลยกลายไปว่าพ่อค้าหวานนิดทั้งสองคนนะก็มาปรากฏที่เมืองพม่าคนพม่าก็บอกว่าพ่อค้าสองคนนะไปขายเมืองอินเดียเพราะพม่ากับอินเดียเขาติดต่อกันเขาบอกว่าเขาเจอพุทธเจ้าแล้วเขาก็เลยเอาเกศาทั้งสองเส้นเนี่ยมาไว้ที่เจเวดากองแล้วก็สร้างเจดีย์บูชาเจดีย์ใหญ่ที่แรกก็ไม่ใหญ่นะเขาก็พระเจ้าแผ่นดินก็ทรงเห็นว่าเป็นของพุทธเจ้าก็มาสร้างก็เอาทองคำมาหุ้มก็เลยเป็นเจเวดากองเขาว่าอย่างนั้นสำหรับพวกพม่านะแล้วก็พอเอาทองคำมาหุ้มมันไม่พอก็เลยต้องมาเผาเมืองไทยไปช่วยเผาพระเผาอะไรเท่าไรมาปล้นเอาเมืองไทยไปสร้างให้สำเร็จเขาถือว่าบูชาพระลมสารีริกธาตุพระเกศานั่นน่ะได้บุญมากที่สุดก็เลยว่าเอาทองคำไปหุ้มจะได้เป็นเหมือนหุ้มพระพุทธเจ้าอันนี้ตามตำนานของคนพม่าอาตมาได้ไปดูไปไหว้มาแล้วที่เจเวดากองเขาก็มีคนปฏิบัติกันมากมายก็เป็นเจดีย์ทองคำใหญ่โตมากใหญ่ดูแล้วก็ไม่ต่างกับนครปฐมแต่หุ้มด้วยทองคำทั้งหมด 100%ตอนนี้เมื่อพ่อค้าวานิชคนนี้แล้วก็ถึงแค่พระพุทธพระธรรมพุทธเจ้าก็ไม่ได้แสดงพอมาถึงปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยพุทธเจ้าแสดงแล้วรู้ว่าพวกนี้นั่งสมาธิเป็นรู้ว่าเข้าใจความดับทุกข์เป็นพระองค์ก็ทรงแสดงให้ปัญจวัคคีย์ฟังเรื่องของธรรมะทั้งหมดเรียกว่าธรรมจักรที่เราสวดกันเนี่ยเกิดมาเป็นธรรมจักรเมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันทรงแสดงอริยสัจ4มรรคองค์8วิธีการปฏิบัติกรรมฐานวิธีการปฏิบัติสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาวิธีการศึกษาเรื่องกายกับจิตปัญจวัคคีย์ก็เข้าใจเรื่องกายกับจิตนี่คือพวกที่จะฟังธรรมะพุทธเจ้าได้เนี่ยต้องสงบต้องมีปัญญาไม่งั้นก็นิวรณ์ก็ครอบงำเหมือนกับไอ้คนเลี้ยงแกะนั่นแหละเลี้ยงแพะนั่นแหละฟังไม่รู้เรื่องขณะเจอพุทธเจ้าเลยบอกว่านึกว่าคุยเกินไปหรือก็คนที่ขี้คุยอวดตัวเองว่ารู้มากกว่าอาจารย์ซะอีกที่ไหนได้ก็พระพุทธเจ้าสุดยอดแล้วแต่เขาไม่รู้พระพุทธเจ้าท่านนั่นเองคนสมัยก่อนพบพุทธเจ้าแล้วเขาไม่สามารถจะปฏิบัติตามได้เขามากแต่พวกที่เข้าใจถึงพุทธเจ้าโดยมากพวกที่มีบารมีด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมมาแต่อดีตชาติมาหนึ่งอสงไขยอย่างเงี้ยถือได้กับปฏิบัติธรรมมาปรารถนาเพื่อพบพุทธเจ้าปรารถนาเพื่อฟังธรรมปรารถนาเพื่อปฏิบัติธรรมพวกนี้จึงจะเข้าถึงธรรมพระพุทธเจ้าได้โดยไม่ลังเลสงสัยพอถึงปัญจวัคคีย์ปัญจวัคคีย์ก็บอกแล้วว่าตอนพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงมาฉันข้าวเนี่ยพุทธเจ้าสลบแล้วเนี่ยตื่นขึ้นมาก็ทรงเห็นว่าทรมานร่างกายไม่สำเร็จก็ลงมาฉันน้ำฉันข้าวปัญจวัคคีย์ก็หนีเลยหนีมาไกลต้องคนละเมืองเลยคนละประเทศเลยสมัยก่อนเรียกคนละประเทศเนี่ย
มาเมืองพระราณสีเลยพระพุทธเจ้านี่สงเคราะห์จริงๆเลยออกการสอนคนที่สงเคราะห์เดินไปสอนไกลแค่ไหนก็ไปเดินเป็นเดือนนะไปสงเคราะห์เนี่ยก็เหมือนกับหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อสังวานเนี่ยท่านสงเคราะห์ญาติสงเคราะห์ญาติสงเคราะห์โยมสงเคราะห์หมู่พระภิกษุสงฆ์สมณะทั้งหลายที่อยู่ในลูกศิษย์ท่านเนี่ยท่านไม่เคยทอดทิ้งเลยท่านสงเคราะห์ท่านเมตตาท่านสงเคราะห์นะสมัยก่อนนี้ท่านดีๆเนี่ยท่านนอนท่านนั่งเทศทั้งคืนในสัญชิกวันพระ8ค่ำ15ค่ำเนี่ยพาเวียนเทียนพานั่งสมาธิพาสอนธรรมทั้งคืนเลยไม่หลับเลยคนที่มาทันหลวงพ่อรุ่นเก่าๆจะรู้เลยว่าหลวงพ่อเนี่ยสงเคราะห์พระชีในวัดนี่อย่างมากเลยไม่เคยทอดทิ้งแล้วก็ออกพรรษาก็ยังพาญาติโยมปฏิบัติบางครั้งก็หลวงปู่ชัยหลวงพ่อมาอาจารย์ทองลูกศิษย์เก่าๆเนี่ยพาออกเดินธุดงค์ไปปักกรดตามญาติโยมชาวบ้านชักชวนให้มีศีล5ให้เลิกกินเหล้าให้เลิกฆ่าสัตว์ชวนให้เขาปฏิบัติภาวนาจนเป็นบางคนก็ได้เข้าวัดได้มาบวชมาอะไรชวนให้หมู่ญาติชาวสุพรรณเนี่ยไปสวรรค์ไปนิพพานที่ตายไปแล้วก็มีเยอะที่หลวงพ่อสอนที่หลวงพ่อโปรดนี่คือว่าธรรมที่สงเคราะห์ญาตินะคนเราการที่พระพุทธเจ้าหลวงพ่อเนี่ยได้รู้ธรรมะแล้วเนี่ยเข้าใจธรรมะแล้วเนี่ยจากที่ออกจากประชาเนี่ยความเมตตาของท่านสมบูรณ์แล้วที่จะมาช่วยโปรดหมู่สัตว์โปรดหมู่ญาติพี่น้องท่านก็ไม่ไปไหนวนเวียนอยู่แค่เมืองสุพรรณเมืองชัยนาทอยู่ใกล้ๆเนี่ยสงสารญาติถ้าไปแล้วก็จะไปได้กับคนอื่นคนอื่นก็จะได้ธรรมะไปหมดท่านก็โปรดญาติพี่น้องที่นี่เองเราจะเห็นเรียบทของหลวงพ่อเนี่ยมีแต่สงเคราะห์ญาติไม่ได้ทอดทิ้งเลยดูที่สร้างเหลือใหญ่ๆสร้างโรงพยาบาลให้คนชราท่านไปอยู่สภาพดีเนี่ยท่านคนนี่ไปได้เยอะกว่าวัดทุ่งนะสภาพดีเนี่ยแต่หลวงพ่อท่านก็ห่วงญาติพี่น้องวัดทุ่งว่าจะต้องมาสงเคราะห์กันตรงนี้ถ้าที่สภาพดีเนี่ยท่านก็สร้างไว้สมบูรณ์มากเลยแต่พอมาตรงนี้ท่านก็มาสงเคราะห์ตรงนี้ก็บ้านญาติพี่น้องของหลวงพ่อทั้งนั้นจะเห็นเลยว่าครูบาอาจารย์เนี่ยถ้าเราไม่มีครูบาอาจารย์เนี่ยก็เหมือนเราไม่มีตานั่นเองที่พุทธเจ้าเกิดขึ้นมาเนี่ยคนที่ไม่ได้ฟังธรรมพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิบัติตามพุทธเจ้าก็เหมือนคนไม่มีตาคือไม่รู้ทางว่าจะทำใจยังไงเวลามีทุกข์จะทำใจยังไงจะพอยังไงจะให้จิตมันสงบจะภาวนาไงจิตมันจะละเวทนาได้เวลาแก่ก็ทุกข์เวลาเจ็บก็ทุกข์เวลาตายก็ทรมานทำไงจะหลุดพ้นจากทุกข์ทรมานก็ฟังธรรมพุทธเจ้าก็มีอุบายด้วยการละขันธ์5เป็นหลวงพ่อก็มาสอนวิธีละขันธ์5ให้พวกเราปัญญาคีพอฟังธรรมพุทธเจ้าเนี่ยก็ได้ดวงตาเห็นธรรมคนที่เป็นโสดาบันนั้นจึงจะมี

งตานะเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมพุทธเจ้าได้เอาตามาใส่ให้โกฏัญญะแล้วเมื่อตอนโกฏัญญะยังไม่ได้ฟังธรรมโกฏัญญะไม่มีตานะมีแต่ตาเนื้อตาไหนไม่มีก็เหมือนคนตาบอดนั่นแหละพอฟังธรรมพุทธเจ้าจบก็อัญญาสิวัตโปโกฏัญโญโกฏัญญะได้รู้แล้วหนอรู้แล้วหนอผู้เจริญโกฏัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมคือเข้าใจเรื่องรูปนามเกิดดับรู้เรื่องของปัจจัยลักษณญาณสามารถแยกจิตตัวเองได้ไม่ปนกับกิเลสตัวเองบุญคือบุญบาปคือบาปกิเลสคือกิเลสตัวรู้คือตัวรู้แยกโดยปัญญา

ความเกิดดับรู้เรื่องของปัจจัยลักษณะญาณสามารถแยกจิตตัวเองได้ไม่ปนกับกิเลสตัวเองบุญคือบุญบาปคือบาปกิเลสคือกิเลสตัวรู้คือตัวรู้แยกโดยปัญญาแต่ก่อนมีสมาธิพอเข้าใจธรรมะได้ดวงตาธรรมก็แยกออกเลยนั่นคือได้ดวงตาคือเห็นพระไตรลักษณญาณความละความยึดมั่นถือมั่นมาตัวเราตัวเขาก็หมดไปการเข้าใจอะไรที่ผิดๆนับถือศีลผิดๆนับถือบูชาผิดๆก็หมดชีวิตนี้มีแต่พระพุทธเจ้ามีแต่พระธรรมเจ้ามีแต่พระสงฆ์เจ้านั้นที่อยู่ในใจตัวเองก็เรียกได้ดวงตาเห็นธรรมตอนที่เข้าไปใหม่ๆนั่นปัญจวัคคีย์บอกว่าเราหนีสมณะโคดมมาถึงที่นี่แล้วถ้าสมณะโคดมเนี่ยลำบากก็จะตามมาหาเรามาให้เราปฏิบัติอีกพวกเราจะลุกลับนะพวกเราจะปฏิบัติตามนะเพราะถือว่าสมณะโคดมเนี่ยชาวชายสิทธัตถะเนี่ยไม่บรรลุแล้วเพราะกินข้าวแล้วพวกเราก็ปฏิบัติเป็นฤาษีชื่อภัยต่อไปเถอะแต่พุทธเจ้าในท่านตามมาต้องเป็นเดือนตามมาโปรดญาติของท่านญาติที่อธิษฐานบารมีกันมาแต่ชาติก่อนพระโกฏัญญะเนี่ยอธิษฐานบารมีมาว่าเมื่อข้าพเจ้าจะได้ฟังธรรมพุทธเจ้าองค์หนึ่งต่อไปในอนาคตข้าพเจ้าได้ฟังธรรมขอให้ข้าพเจ้าเนี่ยเป็นสาวกคนแรกที่ได้ฟังธรรมได้บรรลุคนแรกขอให้รู้ก่อนคนอื่นทั้งหมดทำอะไรก็ตัดสินใจก่อนหมดโคทัญญะเนี่ยไม่ถ้าบอกโคทัญญะเนี่ยทำนาสมัยก่อนที่ยังไม่ได้มาเจอเป็นอดีตชาติที่สร้างบารมีเนี่ยสมัยวิปัสสีพระกัสสปะเนี่ยโคทัญญะเนี่ยเป็นชาวนาเวลาทำนาปุ๊บเหลือจะข้าวหวานข้าวดำก็เอาข้าวนั้นไปบดเอาไปกวนเอาไปตำเอาไปโขลกนิมนต์พระมาฉันถวายอาหารเพื่อให้สมณะชีถามพอข้าวต้องท้องก็เอาข้าวมาบดมากวนถวายอาหารกับพระอีกพอเกี่ยวข้าวก็ถวายอีกพอเก็บเอาข้าวใส่ยุ้งก็ถวายอีกคนอื่นนี่ต้องรอให้ข้าวเกี่ยวเสร็จก่อนเอาข้าวเข้ายุ้งก่อนจึงจะทำบุญแต่โคทัญญะนี่ไม่ได้ความตายไม่รอเราต้องรีบทำบุญหว่านข้าวลงนาก็เอาข้าวที่ส่วนหนึ่งต้องทำบุญก่อนข้าวกล้าเกิดขึ้นแล้วก็เอาข้าวกล้าทำบุญก่อนปรารถนาขอให้ได้ไปนิพพานเป็นคนแรกฟังธรรมเป็นคนแรกจึงได้มาสำเร็จเป็นโคทัญญะเป็นปฐมสาวกมันก็ต้องตั้งใจที่จะสร้างบารมีเหมือนกันนะคนเราทำไมบางคนจึงได้อาภัพอับจนเหลือเกินทำอะไรจึงไม่สำเร็จเลยมีแต่อุปสรรคนานาประการก็อย่าได้ท้อถอยก็ต้องสร้างบารมีว่าเราจะต้องเสียสละเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่ออนาคตของเราที่เราจะได้สร้างบารมีของเราก็ต้องเสียสละต้องอดทนอย่างที่ญาติโยมมาบวชเนี่ยก็เป็นการเสียสละถ้าอยู่บ้านมันก็ไม่เสียสละอะไรกินอยู่บ้านนอนอยู่บ้านเสียสละไม่ได้หรอกนั่งสัก5นาที10นาทีก็หาวนอนแล้วบ้านช่องก็เจียวจาวไม่สงบแต่มาที่นี่มันได้ตลอด7วันได้เอากายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาได้7วันเมื่อปัญจวัคคีย์ได้ทำบุญบารมีแล้วก็เข้ามาเกิดทันพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าเสด็จไปพอเสด็จไปก็ทุกคนก็ไม่อยากต้อนรับเรียกตัวเองว่าอาวุโสพระโกฏัญญะนี่ตอนพระพุทธเจ้าเกิดในโกฏัญญะอายุ16ปีแล้วพุทธเจ้าเกิด

ในอายุโคตัญญะได้16ปี17ปีเป็นพราหมณ์ที่ทายทำนายทักแม่นมากเป็นคนมีโหราศาสตร์เรียนมาจากพ่อตัวเองเป็นคนที่พยากรณ์พุทธเจ้าอ่ะยกนิ้วเดียวว่าพุทธเจ้าออกบวชจะได้เป็นพุทธเจ้าแล้วก็ตั้งใจตั้งแต่วันนั้นมาว่าพุทธเจ้าบวชเมื่อไรจะออกบวชตามพุทธเจ้าอายุสำเร็จแล้วเนี่ย35เนี่ยพระพุทธเจ้าสำเร็จแล้วเนี่ยโคตยะเท่าไหร่นะโคตยะก็ต้องมากกว่าพุทธเจ้า16ปี17ปีอายุแก่กว่าก็เลยเรียกว่าตัวเองว่าอาวุโสดูก่อนอาวุโสแต่ด้วยอานุภาพของเทวานุภาพพุทธานุภาพธรรมานุภาพมาทำให้โกฏัญญะปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยต้องลุกต้อนรับต้องลุกต้อนรับแต่ก็ยังกระด้างกระเดื่องอยู่ยังกระด้างกระเดื่องกระด้างแบบแข็งแข็งคอแข็งอยู่พุทธเจ้าก็บอกว่าโกฏัญญะปัญจวัคคีย์เรามาครั้งนี้เราไม่ได้มาตามขออะไรท่านหรอกไม่ได้ขอความช่วยเหลือท่านหรอกไม่ได้ขอให้ท่านมาอุปถากเราหรอกไม่ต้องการมาได้รับความสะดวกสบายจากท่านหรอกเรามาครั้งนี้ตามมาหาท่านเนี่ยเราจะเอาธรรมะมาแสดงให้ท่านฟังธรรมที่เราจะแสดงเนี่ยเป็นธรรมอมฤตธรรมธรรมไปนิพพานทำดับทุกข์อย่างสนิทไม่ร้อนเลยทำไม่ร้อนทำเย็นโกฏัญญะก็ยังคอแข็งอยู่คนกินข้าวได้ไม่สำเร็จหรอกก็คิดว่าการเป็นพุทธเจ้าต้องทรมานจนเหือดแห้งหายไปกิเลสคิดว่าทรมานร่างกายความยึดติดของเขายังไปคิดแบบพวกฤาษีชีไพรพวกนั้นจะทรมานร่างกายพุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนปัญจวัคคีย์เราอยู่กับท่าน6ปีเนี่ย5ปีเนี่ยเราเคยพูดธรรมอันนี้ไหมเราเคยกล่าวธรรมอะไรให้ท่านฟังไหมเราไม่เคยกล่าวธรรมอะไรเลยนะแสดงพุทธเจ้าอยู่กับปัญจวัคคีย์ทั้ง5ปี6ปีเนี่ยไม่เคยพูดธรรมะกันเลยนะปฏิบัติทำความเพียรอย่างเดียวพุทธเจ้าทำความเพียรจนถึงก็สลบไม่มีเวลาพูดคุยเลยโอ้โหทำยากนะพวกเรานี่จะปิดวาจาสักวันหนึ่งก็ทับตายเลยโอ้โหถ้าไม่พูดนี่กูอึดอัดตายแน่เลยใครจะอยู่ได้จะว่าแต่5ปี6ปีแล้ววันเดียวกูก็ไม่ไหวไอ้ตัวสังขารวจีสังขารมันเยอะโยมวจีสังขารปรุงแต่งให้พูดโน่นให้พูดนี่คิดโน่นคิดนี่มันจะอยู่เฉยๆได้ยังไงแต่พุทธเจ้าในท่านอยู่เฉยๆได้โดยปฏิบัติไม่พูดเลยทั้ง6ปีจนปัญจวัคคีย์พอพูดอย่างงี้ปุ๊บปัญจวัคคีย์เข้าใจเลยว่าโอ้สมณะโคดมนี่อยู่กับเรา6ปีไม่เคยพูดอะไรสักคำเดียวทำความเพียรอย่างเดียวเลยคำว่าอมฤตธรรมเนี่ยไม่เคยได้ยินเลยโอ้แต่ว่าทำอมฤตธรรมนี่ไม่มีใครพูดได้นอกจากคนเป็นพุทธเจ้าเท่านั้นเองตั้งใจให้สะดุดใจว่าทำคำว่าอมฤตธรรมทำอนิพพานเนี่ยเราเคยแสดงให้ท่านฟังไหมเราเคยพูดไหมปัญจวัคคีย์ก็อึ้งเลยโอ้อมฤตธรรมนี่ไม่มีในตำราที่ไหนพูดเลย ก็เลยลงกราบขอฝังธรรมดูสิคนมีสมาธิเข้าใจง่ายมากเลยดื้อ นิดเดียวเท่านั้นเองเพียงสงสัยนิดเดียวพอพุทธเจ้าแสดงว่าทำอมฤตธรรมนั่นตาหูสว่างเลยหายง่วงเลยอ่ะ
ายหลงผิดเลยขอฝากแสดงได้เลยพวกข้าพเจ้าพร้อมที่จะฟังและเชื่อเลยว่าอมฤตธรรมพระองค์ค้นพบแล้วพระเจ้าบอกช้าก่อนตรงนี้ไม่เหมาะที่จะแสดงธรรมเพราะมันเป็นที่หุงหาอาหารเป็นที่นอนเป็นที่หุงหาอาหารหม้อข้าวเตาไฟพวกปัญโยคีเขาก็บูชาไฟนี่มีพวกไม้พวกอะไรทะเลเกะกะที่นอนมันก็สกปรกบอกว่าตรงนี้ไม่เหมาะที่จะฟังธรรมและแสดงธรรมไปกลางป่าไปกลางป่าอิสิปตนะมฤคทายันไปกลางป่าใหญ่นั่นตรงนั้นจะเป็นที่สะอาดกายสะอาดใจเหมาะกับการฟังธรรมพุทธเจ้าก็ให้อุบายเลยก็เป็นอันว่าเอาอาสนะผ้าปูนั่งกันไปก็ไปปูกลางป่าเลยการนั่งของพระสมัยก่อนนั่นนั่งยังไงคนแสดงธรรมไม่ใช่นั่งเรียงแถวอย่างทุกวันนี้ทุกวันนี้หัวหน้าก็เรียงแถวตอนหลังพุทธเจ้ามาจัดให้เป็นอาวุโสคือนั่งข้างหลังปัญจวัคคีย์ก็นั่งล้อมนั่งล้อมเหมือนดาวล้อมเดือนนั่งล้อมก็คนข้างหลังก็เอาพัดโบกแต่สมัยก่อนก็ใบโบกกันความร้อนก็ใช้หางนกยุงหรือหางนกผัดโบกก็ฟังธรรมเป็นสนามหญ้าเป็นลานกว้างที่นั่นมีเก้งกวางมีนกยุงกระรอกกระแตสัตว์มากมายนานาชนิดซึ่งไม่มีใครไปทำอันตรายมีแต่พวกฤาษีชีไพรไปปฏิบัติกันเจอป่าอิสิอิสิแปลว่าพวกฤาษีปัตนะมฤคทายวันก็แปลว่ามฤคทายวันก็เป็นหมู่กวางที่อยู่ในป่ามีฤาษีและกวางอยู่ในป่านี้มากมายมฤคทานี่ก็เป็นพวกกวางพวกเนื้อสายพระองค์ก็บอกเราจะแสดงธรรมตรงนี้พระองค์ก็ขึ้นเลยที่เราสวดใช่ไหมที่สวดอะไรล่ะธรรมจักรนะที่สวดกันอยู่ทุกวันเนี่ยท่านก็ทรงแสดงว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวายโมสัมมากัมมโตสัมมาชีโวสัมมาสติสัมมาสมาธิการเริ่มต้นจากการมีความคิดนึกที่ถูกต้องคือตั้งสติระลึกชอบระลึกชอบแล้วก็ดำริออกจากที่กังวลดำริที่จะไปอยู่ที่บ้านที่เมืองดำริที่จะไปอยู่กับลูกหลานนั้นให้ดำริออกจากบ้านเรือนจากเรื่องรูปและเสียงและกลิ่นและรสให้ทำสติอยู่เฉพาะกายเฉพาะจิตเป็นสมาสติเป็นสมาสติให้จิตนั้นอยู่ที่ลมหายใจให้จิตนั้นอยู่ที่ลมหายใจเหมือนกับช่างกลึงช่างกลึงที่กลึงไม้ชักเข้าออกให้พิจารณาเห็นลักษณะลมหายใจเข้าออกสั้นและยาวหยาบและละเอียดให้ปัญจวัคคีย์เนี่ยพิจารณาลมหายใจเราค้นพบแล้ววิธีการเข้าไปสู่ความสงบเราได้นั่งสำเร็จอยู่ที่โคนโพเราได้เข้าถึงความสงบตรงนี้ก็ให้ปัญจวัคคีย์เนี่ยเจริญสติสมาธิภาวนาวิตกยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจวิจารพิจารณาจนเห็นชัดในลมหายใจจนเกิดปีติเมื่อปีติดับไปแล้วก็เกิดความสุขเมื่อสุขดับไปแล้วก็เกิดความวางใจปล่อยวางเป็นคือใจนั้นปล่อยวางไม่มีนิวรณ์ห้าแล้วความง่วงเหงาห้องนอนความพะทูท้อถอยความฟุ้งซ่านลำคาญใจความวิตกพยาบาทวิตกไม่กังวล
บ้านเรือนครอบครัวไม่คิดถึงใครจิตก็สงบพุทธเจ้าก็ทรงให้พิจารณากายพิจารณาจิตพิจารณากายว่าเหมือนนายโคคาดนายโคคาดชำแหละโคให้พิจารณาให้ปัญจวัคคีย์เนี่ยกายคนเราเนี่ยเหมือนนายโคคาดชำแหละโคก็เอามีดมาคว้านคอแล้วก็คว้านข้อเท้าทั้งสี่ข้อแล้วก็แล่เอามีดปาดจากคอไปถึงปลายหางแล้วก็แหวกหนังออกแล้วก็ตัดเนื้อเอาไว้ทางหนึ่งขาไปทางหนังเอาไปทางตับไตไส้พุงก็เอาไปกองไว้ทางหนึ่งแยกเนื้อแยกหนังแยกตับไตไส้พุงผ่าออกไปแล้วเอาเขาไปเอาหางไปเอาหนังไปเอาขาไปเอาตับไตไส้พุงแยกออกไปเป็นทีละกองหนังกองหนึ่งเนื้อกองหนึ่งตับไตไส้พุงกองหนึ่งกระดูกกองหนึ่งก็ให้แยกตัวเองอย่างนั้นให้ชำแหละตัวเองอย่างนั้นให้ชำแหละตัวเองเหมือนกับนายโคคาดชำแหละวัวก็เอามาชำแหละตัวเองก็ตัดคอเอาหนังตัวเองออกไปเอาเนื้อตัวเองออกไปเอาโครงกระดูกออกเอาตับไตไส้พุงออกคือออกทีละชิ้นละชิ้นลอกหนังลอกเนื้อแล้วก็เอากระดูกไว้ส่วนหนึ่งเอาตับไตไส้พุงกองก็ให้พิจารณาทิ้งไว้หนึ่งวันสองวันสามวันมีหนอนมีแมลงวันมาเจาะใจร่างกายจนเหม็นเน่าไหลเละส่วนดินส่วนเน่าน้ำเลือดน้ำเหลืองก็ไหลออกไปน้ำเลือดน้ำเหลืองก็กลายเป็นดินบ้างเป็นน้ำความอุ่นก็กลายเป็นไฟเป็นลมก็มีแรงมีกามีนกตะกรุมมีสุนัขมาดึงร่างกัดกินกระจายเหม็นทั่วป่าหมดเลยทั่วป่าทั่วป่ากายเราก็หายไปในบัดดลแขนไปทางขาไปทางจนไม่มีกายตัวเองให้ปัญจวัคคีย์เห็นอย่างนั้นโกฏัญญะก็ทำได้ปัญจวัคคีย์ก็เริ่มทำสมาธิทำปัญญาตามที่พุทธเจ้าว่าคนเรามันติดอยู่ที่กายก็เอากายออกเป็นชิ้นๆไปไม่ให้มันเหลือแล้วก็ถามว่ากายคนเรานี่เกิดจากข้าวสุกใช่ไหมเกิดจากถั่วใช่ไหมเกิดจากงาใช่ไหมเกิดจากนมใช่ไหมเกิดจากเนยใช่ไหมเกิดจากน้ำเกิดจากนมเนยถั่วงาใช่ไหมแล้วเมื่อถั่วงามันบูดมันเน่ามันก็กลายไปเป็นดินน้ำไปลมกลับไปสู่สภาพเดิมเป็นธรรมชาติไม่มีกายเรากายเขาจะเป็นสัตว์ก็ดีเป็นบุคคลก็ดีก็เป็นลักษณะเดียวกันหมดไม่มีอะไรที่จะยึดว่าเรามั่นคงจะเป็นว่าตาเราหูเราจมูกเรากายเราก็สูญหายไปในบัดดลเมื่อเราพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงให้ปัญญาขี่น้อมไปอย่างนั้นร่างกายเรานี่เกิดจากข้าวสุกขนมสดเกิดจากถั่วจากงาเกิดจากสิ่งเหล่านี้มันก็บูดมันก็เน่าละลายหายไปไม่มีอะไรเหลืออยู่เป็นดินไปเป็นน้ำไปเป็นไฟเป็นลมมันไม่มีกายเราหรอกไอ้ที่เรายึดว่าเป็นกายเรานะเพราะเราคิดว่าตัวเรามั่นคงไม่บุบไม่สลายไม่แยกไม่แตกจึงได้หลงยึดมั่นถือมั่นจึงปิดบังปัญญาตัวเองท่านเจ้าขี่ก็พิจารณาเห็นหมดเลยเพราะท่านทำสมาธิมานานนับชาติไม่ถ้วนแล้วแล้วก็ชาติสุดท้ายของท่านด้วยกันเพื่อละตัวตนท่านเจ้าขี่โกฏัญญะก็เห็นก่อนคนอื่นเลยเห็นกายหายไปแล้วจิตก็ไม่มีตัวตนคิดกระดับคิดกระดับคิดอะไรมันไม่มีตัวตนตามหาไม่ได้ความโลภคนหลงก็ไม่มีตัวตนจะตับมาเป็นว่าเราว่าเขาก็ไม่มีพอพิจารณาร่างกายเป็นธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมขึ้นอันนี้จังทุกขังอนัตตาไม่มีเรามีเขาความยึดมั่นถือมั่นในตัวของป
ัญโยคีก็หมดไปเลยก็ใจก็สว่างเชื่อพระพุทธเจ้าแสดงนี้เป็นเรื่องจริงทั้งหมดก็สำเร็จเป็นโสดาบันพระเจ้าจึงได้อุทานว่าอัญญาสิวัตโปโคทัญโยโคทัญญะได้รู้แล้วหนอรู้แล้วหนอผู้เจริญพระองค์ก็ทรงแสดงมรรคองแปดต่อไปคิดอะไรมันไม่มีตัวตนตามหาไม่ได้ความโลภคนหลงก็ไม่มีตัวตนจะตับมาเป็นว่าเราว่าเขาก็ไม่มีพอพิจารณาร่างกายเป็นธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมขึ้นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีเรามีเขาความยึดมั่นถือมั่นในตัวของปัญญโยคีก็หมดไปเลยก็ใจก็สว่างเชื่อพระพุทธเจ้าแสดงนี้เป็นเรื่องจริงทั้งหมดก็สำเร็จเป็นโสดาบันพระเจ้าจึงได้อุทานว่าอัญญาสิวัตโปโคทัญโยโคทัญญะได้รู้แล้วหนอรู้แล้วหนอผู้เจริญพระองค์ก็ทรงแสดงมรรคองค์แปดต่อไปคิดอะไรมันไม่มีตัวตนตามหาไม่ได้ความโลภคนหลงก็ไม่มีตัวตนจะตับมาเป็นว่าเราว่าเขาก็ไม่มีพอพิจารณาร่างกายเป็นธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมขึ้นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีเรามีเขาความยึดมั่นถือมั่นในตัวของปัญญโยคีก็หมดไปเลยก็ใจก็สว่างเชื่อพระพุทธเจ้าแสดงนี้เป็นเรื่องจริงทั้งหมดก็สำเร็จเป็นโสดาบันพระเจ้าจึงได้อุทานว่าอัญญาสิวัตโปโคทัญโยโคทัญญะได้รู้แล้วหนอรู้แล้วหนอผู้เจริญพระองค์ก็ทรงแสดงมรรคองค์แปดต่อไปคิดอะไรมันไม่มีตัวตนตามหาไม่ได้ความโลภคนหลงก็ไม่มีตัวตนจะตับมาเป็นว่าเราว่าเขาก็ไม่มีพอพิจารณาร่างกายเป็นธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมขึ้นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีเรามีเขาความยึดมั่นถือมั่นในตัวของปัญญโยคีก็หมดไปเลยก็ใจก็สว่างเชื่อพระพุทธเจ้าแสดงนี้เป็นเรื่องจริงทั้งหมดก็สำเร็จเป็นโสดาบันพระเจ้าจึงได้อุทานว่าอัญญาสิวัตโปโคทัญโยโคทัญญะได้รู้แล้วหนอรู้แล้วหนอผู้เจริญพระองค์ก็ทรงแสดงมรรคองค์แปดต่อไปคิดอะไรมันไม่มีตัวตนตามหาไม่ได้ความโลภคนหลงก็ไม่มีตัวตนจะตับมาเป็นว่าเราว่าเขาก็ไม่มีพอพิจารณาร่างกายเป็นธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมขึ้นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีเรามีเขาความยึดมั่นถือมั่นในตัวของปัญญโยคีก็หมดไปเลยก็ใจก็สว่างเชื่อพระพุทธเจ้าแสดงนี้เป็นเรื่องจริงทั้งหมดก็สำเร็จเป็นโสดาบันพระเจ้าจึงได้อุทานว่าอัญญาสิวัตโปโคทัญโยโคทัญญะได้รู้แล้วหนอรู้แล้วหนอผู้เจริญพระองค์ก็ทรงแสดงมรรคองค์แปดต่อไปทีโนคำถีมาสถีเป็นคนจนคนโง่คนฉลาดสวยรวยยังไงที่สุดก็เหมือนกับปัญจวัคคีย์ท่านพิจารณาว่าคนเราก็เหมือนสัตว์ทั้งหลายเหมือนกันตายแล้วก็ไม่มีอะไรเหลือไม่มีอะไรที่จะเอาไว้เป็นที่ระลึกเหมือนกันพระจมดินเหมือนกันทั้งหมดรายกายเป็นดินเหมือนกันทั้งหมดพระองค์ทรงแสดงว่าธรรมที่ดับทุกข์คือระยะสติคือรู้จักดับความอยากจะได้อยากเป็นโน่นอยากเป็นนี่จะได้อยากไปโน่นอยากไปนี่อยากคิดโน่นคิดนี่ก็รู้จิตตัวเองแสดงก็ดับสงบรู้แล้วก็เลยดับถ้าไม่รู้มันก็ไม่ดับไอ้ที่มันไม่ดับเนี่ยเพราะเราไม่รู้สติของเราไม่มีสมาธิเราไม่มีปัญญาเราไม่มองเห็นพระองค์ทรงแสดงเป็นสุภาษิตนั้นไพเราะเพราะปิงเรื่องธรรมจักรกับปวัฒนสูตรเจนปันวะขีเนี่ย

พลิดเพลินในสุภาษิตที่พระเจ้าแสดงไม่มีใครแสดงได้ในธรรมจักรนี้แล้วที่สุดแล้วเทวดาก็สาธุชั้นจาตุมก็สาธุสะเทือนเลื่อนลั่นหมดเลยเป็นดินไหวเลยชาตุมก็สาธุไปเรื่องชาตุมยามาดาวดึงขึ้นไปเรื่อยไปถึงพรหมโลกสะเทือนเลื่อนลั่นเทวดาทั้งหลายพรหมทั้งหลายจึงรู้ว่าพระพุทธเจ้านี่เกิดขึ้นแล้วในโลกนี้เทวดาก็มาฟังธรรมเทวดาก็ได้เข้าใจธรรมได้บรรลุธรรมดังนั้นถ้าพุทธเจ้าไม่แสดงธรรมจักรให้ปัญจวัคคีย์ฟังเทวดาก็มันก็กินบุญเก่าเท่านั้นเองเทวดาก็ไม่รู้เรื่องธรรมะของพุทธเจ้าเหมือนกันเทวดาก็ได้พลอยรู้มีปัญญาไปด้วยกับมนุษย์ดังนั้นพุทธเจ้าจึงเอาดวงตามาให้ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ได้ใส่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็เลยกลายเป็นมีดวงตาพระพุทธธรรมประสงค์ที่เกิดขึ้นแล้วก็บอกให้ปัญจวัคคีย์เนี่ยไปเผยแพร่แจกดวงตาต่อไปพระสงฆ์ท่านก็ให้แจกดวงตาต่อไปคือว่าบรรลุธรรมคือได้ดวงตาเห็นธรรมนั่นเองถ้าไม่งั้นไม่มีดวงตาก็ถือว่าไปแจกใครไม่ได้ธรรมะหายสงสัยนี่คือเรียกว่าดวงตาถ้ายังสงสัยก็เรียกว่าตายังมืดมัวอยู่หายสงสัยในพระพุทธเจ้าหายสงสัยในพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าหายสงสัยในพระอรหันต์หายสงสัยในบุญบาปสวรรค์นรกนิพพานเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่แสดงนี้พุทธศาสนานี้มีจริงๆคำสอนพระเจ้าเนี่ยตรัสรู้จริงๆเห็นจริงๆที่แสดงทั้งหมดนี้ไม่ได้ไปเอาที่ไหนมาเพราะพุทธเจ้าเท่านั้นจึงจะรู้ธรรมจึงจะแสดงได้เมื่อหายสงสัยก็เรียกว่าคนมีดวงตาเห็นธรรมก็มีดวงตากันอย่างที่พวกเรามาบวชกันเนี่ยก็มาหาดวงตามาหาดวงตาที่หลวงพ่อท่านได้เอามาใส่ให้พวกเราบางคนก็อาจจะเอาบางคนก็อาจจะถอดทิ้งไม่เอาแล้วตาอย่างนี้ผมไม่เอาไปกินไปนอนไปเต้นไปเล่นดีกว่าไม่อยากได้ดวงตาอย่างนี้เพราะดวงตาอย่างนี้มันเป็นการเสียสละเรื่องน้อยลงคนปฏิบัติธรรมนี่เรื่องน้อยมากพูดน้อยมากคิดน้อยมากวุ่นวายน้อยมากไม่ค่อยหาเรื่องกับใครไม่มีปัญหากับใครจะเป็นคนที่ช่วยแก้ปัญหาให้คนอื่นมากกว่าไอ้คนที่มีปัญหามากพูดมากกินมากนอนมากเรื่องมากในพวกประเภทที่กิเลสมันมากพวกตามืดไม่ได้มีตาสว่างไม่ค่อยได้รู้เรื่องไม่ได้ใช้ปัญญาไม่ได้ใช้สติใช้สมาธิเท่าไหร่ก็เลยกลายเป็นคนมากเรื่องจนวุ่นวายใจเมื่อวุ่นวายใจก็หาความวุ่นวายตัวเองออกไปจังวาจาทางกายทำให้คนอื่นวุ่นวายไปด้วยไม่รู้จักจบจักสิ้นฉะนั้นจึงเข้าใจว่าธรรมะพระพุทธเจ้าเป็นธรรมดับความเล่าร้อนและวุ่นวายยิ่งปฏิบัติไปเท่าไรก็ยิ่งเห็นผลเท่านั้นเพราะคนไหนทำได้คนนั้นก็เห็นเองไม่มีอะไรเท่ากับการทำความเพียรที่จะทำตามที่ครูบาอาจารย์เนี่ยท่านมาเทศน์ตั้ง7วันเนี่ยอย่างการหลวงพ่อมหาบัวก็มาแสดงซึ่งเป็นธรรมสุดยอดของปรมัตถ์ของธรรมเราจะฟังรู้บ้างไม่รู้บ้างเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่ก็เป็นหัวใจที่ท่านปฏิบัติเอามาให้เราฟังหรือครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่มาสอนมาทำเนี่ยก็เป็นเรื่องของธรรมะที่ดับทุกข์ธรรมที่เพื่อความสงบเย็นตอนนี้เราเนี่ยเป็นภาชนะทองก็ลองรับเอาไปเถอะธรรมะนี่เป็นของประเสริฐอยู่แล้วก็เอาไปใส่เอาไปพิจารณาเก็บเอาไปคิดเอาไปนึกก็จะได้ประโยชน์เหมือนกับปัญจวัคคีย์ทั้ง5เหมือนกับวานิชทั้ง2คน

แค่ถึงพระรัตนตรัยสองอย่างก็ยังไปสวรรค์ได้ดังนั้นพวกเราเนี่ยโชคดีที่มีหลวงพ่อมาเกิดขึ้นในตรงนี้ได้มาสอนเรามาแนะนำให้เรามีหูตาเห็นธรรมะก็ถือว่ามีบุญบุญที่เกิดมาไม่เสียชาติเกิดที่มาได้ประพฤติปฏิบัติธรรมเมื่อจะตายก็คงจะต้องตายไปดีตายด้วยการไม่ทิ้งบุญกุศลตัวเองก็คงจะต้องเก็บไว้ในหัวใจตัวเองไปตลอดชีวิตเพราะเราได้ความรู้อันนี้แล้วก็จะได้ปฏิบัติต่อไปถ้าจะนั่งก็นั่งซะตอนนี้จะเดินก็เดินซะตอนนี้จะภาวนาก็ภาวนาตอนนี้พอเจ็บแล้วนะพอเจ็บแล้วแก่แล้วนะลุกไม่ขึ้นแล้วลืมตาไม่ขึ้นยกแขนยกขาไม่ขึ้นนั่นเราจะรู้ว่าธรรมะอยู่ที่เราถ้าเราไม่มีธรรมะเนี่ยโหจะวุ่นวายใจมากเลยเคยเดินได้ก็เดินไม่ได้เคยหายใจสะดวกก็หายใจไม่สะดวกเคยกินได้ก็กินไม่ได้เคยนอนหลับก็นอนไม่หลับเคยลุกไปไหนมาไหนได้ด้วยตัวเองก็ทำอะไรก็ไม่ได้นั่นแหละทุกขโทมนัสสุปายาสาจะเกิดขึ้นทุกข์มากๆจะเกิดขึ้นในตัวเองว่าทุกขันห้าเกิดขึ้นไม่มีใครจะทำให้ตัวเองเป็นทุกข์คือตัวเราถ้าไม่มีธรรมะแล้วไม่มีใครดับทุกข์ได้เลยเราจะต้องปฏิบัติข้ามเวทนาตอนนี้ให้ได้ซะก่อนจึงจะไปเจอตอนนั้นก็เหมือนคนนะนักรบเนี่ยต้องหัดซ้อมรบไว้ก่อนยังไม่เจอข้าศึกหัดให้มันกล้าก่อนยังไม่เจอข้าศึกหัดซ้อมไปซ้อมไปแต่พอเจอข้าศึกจริงๆเนี่ยโอ้โหมันถึงตายเลยมันไม่ได้ฆ่าเลยเล่นมันฆ่าเราตายเลยถ้าเราไม่ฆ่ามันให้ตายมันก็ฆ่าเราตายกิเลสในหัวใจเราเนี่ยมันยอมแพ้นะมันไม่สู้นะมันไม่สู้กับความเจ็บนะความรักความห่วงความชังเนี่ยมันไม่สู้กับเวทนานะมันไม่สู้เวลาเสียอะไรแล้วมันเสียใจตาไม่เห็นมันก็เสียใจหูไม่ได้ยินมันก็เสียใจเดินไม่ได้มันก็เสียใจยกมือยกเท้าไม่ได้กินไม่ได้นอนมันจะเสียใจจะหาสิ่งใหม่มาแทนมันอยากจะกลับไปสู่สภาพเดิมให้เป็นหนุ่มอย่างเดิมเป็นสาวเดิมก็เป็นไม่ได้มันก็ยิ่งเสียใจใหญ่ตรงนี้เลยกิเลสมันยอมแพ้มันจะเป็นคนทุกข์มากใครทุกข์เราโยมไม่ใช่เราทุกข์หรอกกิเลสมันทุกข์ความโลภมันทุกข์ความโกรธมันทุกข์ความหลงมันทุกข์มันทุกข์เพราะว่าเราทำอะไรไม่ได้เหมือนเดิมแล้วเพราะเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมมันจะทุกข์มากมีเงินมีทองเท่าไหร่ก็ทุกข์ยิ่งรวยมากยิ่งทุกข์มากยิ่งสวยมากยิ่งหล่อมากยิ่งทุกข์มากยิ่งมีอายุน้อยยิ่งทุกข์มากมีอายุมากก็ทุกข์มากเพราะอะไรเพราะมันทำใจไม่ได้ปล่อยวางไม่ได้ฉะนั้นจึงต้องทำให้ข้ามเวทนาต้องเดินจงกรมให้ได้นั่งสมาธิให้ได้ภาวนาให้ได้สู้กับมันให้ได้ไม่ใช่เราทำไม่จริงไม่จังเนี่ยเหยาะๆแย่ๆเนี่ยพอเวทนามาจริงๆเนี่ยลาบเลยเราแพ้เลยร้องโอยเลยร้องไห้เลยเสียใจเลยตรงนั้นก็เจ็บตรงนี้ก็เจ็บตรงนั้นก็แป๊บตรงนี้ก็ปรับร้อนวูบๆว่าไปทั่วตัวมันโอ้ทำไมมันจะหายเนาะอะไรมาทำก็ไม่หายกินอะไรก็ไม่หายที่สุดเรามีแต่มโนสังขารวจีสังขารมีแต่การปรุงแต่งตอนนี้เลยปรุงแต่งจนเล่าร้อนไปหมดเลยเหมือนกับน้ำเดือดเลยตอนนี้ร้อนใจร้อนกายพอร้อนใจร้อนกายเกือการแตกเลยที่ว่าคนจะตายนี่เกือการแตกเม็ดโตๆเลยนะหายใจไม่ออกเข้าเลยพยายามจะหายใจให้ได้หายใจแรงเข้าแล้วเข้ามันก็ไม่หายใจนะเข้ามันจะขาดใจอ่ะพอจะขาดใจทำไงล่ะหายใจไม่เข้ามันก็ขาดใจพอขาดใจกลัวกลัวจะหมดลมหายใจหายใจเข้าก็ไม่เข้าหายใจออกก็แบบอุ้ยทำไงเนี่ยกูเนี่ยหายใจไม่ออกก็ตายแน่คอยพยายามจะหายใจใหญ่เลยผลสุดเลย
มันต้องตายตายกูก็ยังไม่อยากตายกูยังไม่ถึงคราวตายถ้าหายใจได้กูไม่ตายหรอกโอ้ก็จะหายใจให้ได้ก็มันหายใจไม่ได้เลยหัวใจมันทำงานไม่ได้ปอดมันทำงานไม่ได้มันจะขาดใจจะทำไงเพราะที่สุดสู้ไปสู้มาเกิดการแตกเลยขี้แตกเยี่ยวแตกเลยโยมโอ้โหน้ำตาไหลพรากเลยกูไม่เคยตายกูจะตายแล้วเนี่ยลูกกูอยู่ยังไงหลานกูอยู่ยังไงบ้านช่องกูอยู่ไงกูยังไม่ได้สั่งได้ลาจะไปแล้วเนี่ยเอ๊ะกูจะตายไปไหนเนี่ยโอ้โหเสียใจจังเลยคนที่ปฏิบัติไม่ได้มันไม่ได้เคยพิจารณาธรรมะตรงนี้จึงได้ทำใจไม่ได้ยังไม่ควรตายต้องปฏิบัติซะก่อนแล้วจึงจะตายเป็นถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็ตายไม่เป็นหรอกโยมทำใจยังไงจะตายได้เคยตายหรือยังก็ไม่เคยตายคนพูดก็ยังไม่เคยตายเหมือนกันแต่ก็เชื่อว่าตายเนี่ยมันตายยากจริงๆไอ้แก่นี่เราต้องแก่แน่เจ็บต้องเจ็บแน่แต่ตายนี่เรายังไม่รู้ว่าจะตายแบบไหนแต่ก็ต้องเชื่อคำสอนพระเจ้าว่าโอปัจโมสุโขดับจะได้เป็นสุขหนอเราต้องพยายามทำความดับความปรุงแต่งใจยินดีก็ไม่ได้ยินร้ายก็ไม่ได้ยินดีก็ความเจ็บก็ไม่ได้ยินร้ายก็ความเจ็บก็ไม่ได้ยินดียินร้ายก็ความตายก็ไม่ได้พอใจในความตายก็ไม่ได้เสียใจในความตายก็ไม่ได้ต้องทำเฉยอยู่กับจิตอยู่กับกายอยู่กับลมหายใจอยู่กับความว่างหรืออยู่กับธรรมโมพุทโธไว้ทุกลมหายใจเพื่อไม่ให้เราจิตของเรานะไปกลัวไปทรมานหรือไปทุกข์ก็ต้องทิ้งในร่างกายนี้ก็ต้องพยายามทิ้งมันไปแม้แต่ลมหายใจก็ต้องทิ้งเอาไว้ไม่ได้จะไปสูดเข้าสูดออกก็ไม่ได้ต้องปล่อยให้มันหมดไปเลยจิตก็คิดอะไรก็เอาไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันไปเลยจิตก็ต้องวางเฉยลมหายใจก็สูดไม่ได้นะถ้าสูดก็ผิดทางเลยเวลาจะตายเนี่ยถ้าใครสูดลมลุกสูดลมเข้าลมออกคนนั้นก็ผิดทางเหมือนกับเราทำสมาธินิยมสูดเข้าลึกลึกปล่อยลึกลึกสูดอยู่นั่นแหละเดี๋ยวอึดอัดขัดเคืองเลยสมาธิไม่เกิดเลยฟุ้งซ่านทันทีต้องปล่อยเฉยๆหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้หายใจหมดไปก็รู้เบาก็รู้สบายก็รู้จนลมหายใจเนี่ยมันดับไปก็เลยจิตรู้อย่างเดียวพอลมหายใจดับก็เลยจิตรู้จิตรู้ก็ดับไปก็เหลือแต่รู้เฉยอย่างเดียวไม่ยินดีในเรื่องอดีตอนาคตเอาแต่ตัวรู้เฉยอย่างเดียวรู้ว่าลมหายใจหมดตัวรู้ยังอยู่แต่ลมหายใจหมดนั่นแหละคือเรียกว่านิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งดับจะได้เป็นสุขหนอหรือโวปัสโมสุโขดับจะได้เป็นสุขหนอต้องตายเป็นนะตายไม่เป็นเลยแย่เลยอุตส่าห์มาบวชกับหลวงพ่อแล้วปฏิบัติหลวงพ่อแล้วต้องฝึกวิธีตายให้ได้ไปดูสิเวลาเขาจะตายนะตายยังไงเดี๋ยวก็มีคนตายให้เราดูตัวเราก็ตายให้ตัวเราดูทุกวันเวลานอนหลับเนี่ยเวลาจะนอนหลับเนี่ยเราดูลมหายใจของเราเดี๋ยวก็นึกไว้เนี่ยถ้าเราไม่มีลมหายใจเนี่ยเราก็ไม่ฟื้นแหละคืนนี้ถ้าเราหลับไปถ้าเราไม่มีลมหายใจวิญญาณเราดับลมเราดับเราก็เป็นผีแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วเราเข้าล่างไม่ได้แล้วไม่มีอะไรเหลือนะเดี๋ยวเขาเอาไปเราไปเผาไฟแน่เลยเนี่ยสักวันหนึ่งเราก็เป็นอย่างนั้นทุกคนจะหนีไปไหนถ้าไม่อยู่เราไม่ยอมคิดนึกเรานี้ก็ไม่มีปัญญาเลยต่อไปเราก็กลัวตัวเองแล้วเข้ากลัวตัวเองนะกิเลสมันกลัวตาไม่เห็นกลัวหูไม่ได้ยินกลัวมือเท้าก้าวไม่ไปกลัวกินไม่ได้กลัวนอนไม่หลับบางคนกลัวจนเป็นโรคกังวลเลยกลัวโน่นกลัวนี่บางคนกลัวอยู่คนเดียวไม่ได้เลยกายกลัวไปหมดกลัวทุกข์ที่เกิดขึ้นในร่างกายตัวเองเป็นอะไรก็กลัวหมดรีบหายาหาหมอ
ให้หมอก็แก้ไม่ได้ยาก็แก้ไม่ได้ยิ่งกลัวใหญ่เลยคนนี้ถึงว่าขันห้าเป็นของหนักเนอร์ขันห้าเป็นของทุกข์ฉะนั้นเราต้องศึกษาเรื่องของกายนี้ให้ละเอียดละออให้ได้ตามที่ปัญจวัคคีย์ท่านปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าก็ศึกษาจิตละเอียดละออให้ได้ว่าจิตมันกลัวอะไรมันทุกข์อะไรไม่ศึกษากายกับจิตแล้วเราก็จะเป็นคนหลงทางไม่มีดวงตาไปไหนถูกเลยฉะนั้นกายกับจิตเราเนี่ยเป็นที่ศึกษาธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์อยู่ในกายในจิตของเรานี่เองอย่าได้หลงอย่าได้ประมาทอย่าได้มัวเมาคิดว่าเป็นเรื่องอื่นมันเรื่องของตัวเองทั้งหมดพุทธเจ้าท่านนั่งสำเร็จคนโพธิ์ท่านก็นั่งดูกายดูจิตของท่านเองจึงเป็นธรรมะเกิดขึ้นมาอย่างหลวงพ่อท่านก็ศึกษากายกับจิตของท่านนั่นเองอย่างที่ว่าเราจะตายเนี่ยมันก็ตายที่กายที่จิตกายมันตายจิตมันตายแต่ตัวรู้มันไม่ตายนะก็ต้องพยายามปฏิบัติไปนี่เราพูดกันตรงสุดท้ายธรรมะสุดท้ายธรรมะที่พวกเราจะต้องเจอในอนาคตช้าและเร็วก็ต้องเจอคนรวยก็เจอคนจนก็เจอคนแก่ก็เจอคนสาวก็เจอคนหนุ่มก็เจอคนโง่ก็เจอคนฉลาดก็เจอหมดทุกคนเลยในโลกนี้เจอแน่นอนเจอลมหายใจตัวเองดับเจอลมหายใจตัวเองหมดเราจะได้ศึกษาตอนนี้เนี่ยมันเป็นยังไงเนาะลมหายใจมันดับจิตดับเนี่ยต้องศึกษาก่อนที่ลมจะดับศึกษาจิตมันดับเป็นยังไงจิตมันเกิดเป็นยังไงจิตมันดับแล้วมันสบายไหมจิตมันเกิดแล้วมันทุกข์ไหมไอ้ที่เราเกิดมาเนี่ยเราก็ทุกข์อยู่แล้วต้องพากินพาเดินพานั่งพานอนพาถ่ายพูดมูดอาบน้ำกินข้าวทุกวันเนี่ยเราก็พาร่างกายเราลำบากลำบนมาตั้งหลายปีนะก็ยังต้องพาไปจนถึงก็เดินไม่ได้ก็ยังต้องดูแลรักษาไปเรื่อยๆเนี่ยร่างกายนี้จนถึงที่สุดแล้วบางคนนะนอนอยู่ 7-8 ปียังไม่อยากทิ้งร่างตัวเองเลยเพราะไม่เคยศึกษาธรรมะนั่นเองจึงได้ห่วงใหญ่เหลือเกินทั้งที่ร่างกายเนี่ยมันหมดสภาพดีแล้วก็ยังห่วงอยู่นั่นเนี่ยอะไรมันห่วงล่ะความอยากมันห่วงสมุทัยมันห่วงล่ะมันไม่มีมรรคไม่มีตัวปัญญาไม่มีตัวรู้มันไม่มีดวงตานั่นเองจึงว่าเมื่อเราพบสิ่งเหล่านี้แล้วควรจะพบตอนดีๆตอนเป็นๆ เนี่ยควรจะศึกษาซะก่อนไม่รอตายหรอกตายก็ถอดจิตเลยถอดจิตทิ้งร่างเลยไอ้ร่างที่มันทุกข์นี่ทิ้งเลยเหมือนพระโมคคัลลานะพอโมคคัลลาพอโจรมันทุบท่านก็ถอดจิตไปเลยท่านก็เข้าสมาธิเข้าฌานถอดจิตเอาไปไว้ยืนดูโจรมันทุบกายตัวเองโจรก็ทุบละเอียดแล้วก็ไปโยนเข้ากระสงยับเยี่ยวท่านก็ไปอธิษฐานกายกับท่านกลับคืนดังเดิมร่างที่ละเอียดอย่างกับเม็ดข้าวสารแล้วก็อธิษฐานด้วยอำนาจของฌานก็กายก็กลับฟื้นคืนมาเพราะจิตของท่านยังไม่ตายกลับไปลาพุทธเจ้าก่อนพอไปลาพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกใช้กรรมหมดแล้วก็ขอให้เข้านิพพานตามบาระพระโมคคัลลาก็เหาะกลับมานิพพานที่เดิมอยู่สภาพนอนเหมือนคนโดนทุบนี่คือเรื่องถอดจิตทิ้งกายตัวเองเข้านิพพานไม่มีอะไรหรอกในโลกนี้สุดท้ายทุกคนก็เป็นอย่างนี้เนี่ยถอดไม่ถอดก็อยู่อย่างนี้เนี่ยถอดไม่ได้ก็ต้องเจ็บปวดมากทำสมาธิไม่เคยก็เจ็บปวดมากทรมานมากถ้าถอดได้ก็ถือว่าไม่มีทุกข์อันนี้ธรรมะที่พุทธเจ้าทรงแสดงให้ปัญจวัคคีย์ฟังพวกเราก็ต้องศึกษานะกายของเราก็ต้องศึกษาจิตก็ศึกษาฉะนั้นถ้าเราไม่รู้แล้วเราก็ไม่มีวิชาที่จะไปแก้ใจตัวเองแก้ทุกข์ก
ของกายของใจฉะนั้นจึงพระพุทธเจ้าจึงต้องแสดงธรรมะกับคนที่มีสมาธิเพื่อให้เกิดปัญญาเหมือนหลวงพ่อมาสอนพวกเราเนี่ยก็สอนให้พวกเราฉลาดสอนให้พวกเราดับทุกข์ทางใจให้เป็นเพราะคนอายุมากๆแล้วนี่ก็ต้องมีสมาธิเยอะๆเพราะมันจะมีเวทนามากมาปิดบังทางใจเราด้วยปิดบังทางหูด้วยปิดบังทางตาด้วยปิดบังทางกายด้วยจะลุกก็ปวดจะนั่งก็ปวดจะนอนก็ปวดถ้าทำใจไม่ได้มันมีแต่เร่าร้อนใจต้องเพียรทำสมาธิควรให้เกิดขึ้นอย่างน้อยได้สัมผัสกับสมาธิคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิได้สัมผัสกับสมาธิเนี่ยก็ยังรู้ว่าวิชาดับทุกข์คือการต้องทำใจให้สงบแล้วก็ไปรู้จักการพิจารณาตัวเองต่อไปก็จะวางเฉยเป็นที่พุทธเจ้าท่านนิพพานนะพุทธเจ้านิพพานท่านไม่ได้มีทุกข์อะไรหรอกเพราะท่านดับแล้วท่านทิ้งร่างไว้เฉยๆท่านนั่นเองไม่มีทุกข์พระอรหันต์ทั้งหลายก็เช่นเดียวกันคือปล่อยวางเป็นเหมือนกับวัดเนี่ยคนเรามายากคนที่จะมาก็ต้องมีบุญมีบารมีแต่พอถึงเวลาแล้วมาหมดลมแล้วมาหมดไม่มีใครเอาไปผูกไว้ที่บ้านไม่มีใครไปฝังไว้ที่บ้านหรอกเอามาทิ้งวัดหมดทุกคนแต่ตอนมีลมไม่อยากมาหรอกแต่ไอ้คนที่บ้านมันก็ไม่อยากให้มาแต่พอหมดลมคนที่บ้านมันก็ไม่อยากให้อยู่มันก็อยากให้เรามาอยู่วัดมันก็เอามาทิ้งเราวัดใกล้วัดไหนก็เผาวัดนั้นทิ้งวัดนั้นนี่เป็นสัจธรรมโยมบ้านนั้นมันเป็นเครื่องอาศัยร่างกายเราก็เป็นเครื่องอาศัยเหมือนบ้านน่ะที่สุดเราต้องทิ้งทั้งบ้านทิ้งทั้งกายมันจะมีอะไรเหลืออยู่ในตัวเราเอาจริงๆแล้วมีอะไรเป็นของเราบ้านหรือกายหรือลูกหรือหลานหรือทรัพย์สมบัติหรือนั่นอะไรของเราล่ะจริงๆแล้วใครเป็นของเราตัวเรายังเอาไปไม่ได้เลยที่สุดมันต้องยอมรับความจริงโยมแต่เรามันหลงเท่านั้นเองหลงกลับไปที่บ้านดังเดิมท่านนั่นเองหลงกลับไปหากายดังเดิมมันไม่ยอมอยู่ในวัดนั่นเองมันไม่ยอมปรุงพิจารณาธรรมะตรงนี้จึงได้ว่ามันก็จะวิ่งกลับไปหาของเดิมก็ต้องมาเกิดอีกมาเข้าขลังเป็นเด็กใหม่อีกแล้วก็มาเรียนรู้ใหม่อีกก็เป็นอย่างเนี้ยถ้าอย่างตราบใดที่ยังเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่หมดก็มาแก่ใหม่มาเจ็บใหม่มาตายใหม่อันนี้คือธรรมะที่เราจะต้องเข้าใจดูเวลาก็เกินมานิดหน่อยก็ขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ธรรมที่เราได้ประพฤติปฏิบัติกันมาทั้ง7วันก็ขอให้เป็นธรรมะที่ไว้ในหัวใจของเรากุศลที่เรามีทั้งหมดเนี่ยเราก็พยายามอุดแผ่พลังจิตของเราเนี่ยให้แก่หลวงพ่อสังวาลขอให้ท่านจงมีพลังกายใจของท่านกายของท่านได้แข็งแรงหายคืนหายวันได้เป็นร่มโพร่มใสของเราอยู่ไปตามที่ท่านปรารถนาหลวงพ่อท่านอธิษฐานว่าท่านจะอยู่ให้ยาวนานเพราะอยากสงเคราะห์ลูกหลานญาติพี่น้องทางธรรมขอให้บุญกุศลที่พวกเราได้บำเพ็ญภาวนาทั้งหมดเนี่ยจงเป็นตบะเป็นอำนาจเป็นเดชเป็นพลังให้ถึงองค์หลวงพ่อได้มีพลานามัยแข็งแรงได้รับรู้ส่วนที่เราได้ทำปฏิขอจงสำเร็จดังที่เราตั้งใจก็ขอจบการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

0: โออะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: การที่พวกเราได้สนใจการฟังธรรมปฏิบัติธรรมเพราะต้องการยกฐานะจิตใจของเราให้เกิดความสุขเกิดความสงบและก็เกิดสติเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในจิตใจของเราการที่เราได้สนใจธรรมะคำสอนพุทธเจ้าซึ่งเป็นเรื่องอยู่เหนือจิตใจอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเราได้มีปัญญาได้พิจารณารู้แล้วว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งที่ดีงามแก่จิตใจของเราเพราะคนเรามีใจเนี่ยเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่ที่คนเราตกอยู่ในสภาพของความเดือดร้อนตกอยู่ในสภาพของความทุกข์ใจก็เพราะว่าใจของเรานั้นไม่เป็นหนึ่งใจของเรานั้นถูกอารมณ์ภายนอกมาครอบงำหรือเรียกว่าถูกเจตสิกมาปรุงแต่งคิดสับสนวุ่นวายไม่รู้ว่าจิตของเรานั้นไม่มีสมาธิเป็นผู้นำไม่มีศีลเป็นผู้นำไม่มีสติเป็นผู้นำไม่มีปัญญาเป็นผู้นำใจของเราก็ตกอยู่ในอารมณ์ที่อ่อนไหวอ่อนแอเช่นโศกเศร้าเสียใจหรือเช่นความโกรธความไม่สบายใจมาครอบงำอันนี้จึงว่าถ้าเราทำใจเป็นใจเราก็เป็นหัวหน้าใจเราก็เป็นผู้แนะนำที่จะให้จิตของเรานั้นใจของเรานั้นดำเนินไปสู่ทางที่สงบฉะนั้นการที่เรามาฝึกหรือมาปฏิบัติการฝึกหรือการปฏิบัตินั้นไม่ใช่เป็นเรื่องลึกลับไม่ใช่เรื่องไปจากต่างมนุษย์เป็นเรื่องมนุษย์ที่ทุกคนทำมาหากินที่อยู่กับครอบครัวควรจะมีธรรมะไว้ในใจเพราะอะไรเพราะที่คนเราที่แสดงอารมณ์บู่วามแสดงออกกันมาทุกวันเนี่ยเพราะอะไรด่ากันทะเลาะกันวิจาริษยากันเบียดเบียนกันด้วยกายวาจาใจก็เพราะว่าเราไม่มีใจเป็นหัวหน้าไม่มีใจเป็นผู้นำที่ดีคือนำไปในทางที่ไม่ดีคือไม่ฝึกใจจิตใจพวกเราเขาเรียกว่าคนขาดสติเขาเรียกคนอ่อนแอคนที่ว่าตัวเองเข้มแข็งน่ะที่ว่าตีเขาได้ฆ่าเขาได้ด่าเขาได้เบียดเบียนเขาได้นั้นคนอย่างนั้นไม่ใช่คนเข้มแข็งเขาเรียกว่าคนอ่อนแออย่าคิดว่าตัวเองด่าเขาได้คนเข้มแข็งคนที่ทนให้เขาด่าได้คนที่ทนให้เขาตีได้คนที่ทำให้คนทนต่อคนอื่นเบียดเบียนต่อตัวเองได้เขาด่ามาไม่ด่าตอบเขาโกรธมาไม่โกรธตอบเขากันแกล้งมาไม่กันแกล้งตอบคนอย่างนั้นหรอกที่เรียกว่าคนเข้มแข็งคนจริงคนใจจริงคนเข้มแข็งเพราะอะไรเพราะอดทนได้การอดทนได้นั่นแหละคนเข้มแข็งใครเป็นคนอ่อนแอก็คนด่าเขาสิเป็นคนอ่อนแอคนโกรธเขาก่อนเป็นคนอ่อนแอ คนตีเขาก่อนเป็นคนอ่อนแอถ้าอ่อนแอมากที่สุดก็คือฆ่าเขาตีเขาด่าเขานั่นก็เรียกว่าคนอ่อนแอเพราะไม่สามารถจะคุมอารมณ์ตัวเองได้ให้เข้มแข็งเช่นคนเราจะไม่ให้โกรธเนี่ยเวลาเขาว่าแล้วเราจะไม่โกรธเนี่ยต้องอดแล้วอดอีกกั้นแล้วกั้นอีกระงับแล้วระงับอีกเมื่อเราระงับแล้วระงับอีกจนได้แล้วนั่นเรียกว่านั่นเนี่ยคนอดทนแต่คนที่ทำเขาโดยอำนาจของความไม่สงบอำนาจของความโกรธความหลงเนี่ยถือว่าเป็นคนอ่อนแอมากที่สุดเช่นเขาชวนเราไปกินเหล้าคนชวนนั่นคนอ่อนแอที่สุดแล้วคนที่ตามเขาไปกินเหล้านั่นก็คนอ่อนแอที่ควบคุมใจไม่ได้แต่คนที่ถูกชวนแล้วเฉยพยายามฝืนไม่ไปกินไม่ไปคล้อยตามถือว่าเหล้านั้นเป็นสิ่งทำให้ตัวเองเสพติดมึนเมานั่นเรียกว่าคนเข้มแข็งคนที่ไม่กินเหล้าเขาเรียกคนเข้มแข็งคนกินเหล้าเขาเรียกว่าคนอ่อนแอคนเล่นการพนันก็เรียกคนอ่อนแอใจไม่สงบถูกยั่วยุแล้วก็เป็นไปถูกกิเลสครอบงำคือความอยากความโลภมันเข้ามาทีไรเราก็อ่อนแอทุกทีนี่เราคนผิดศีลก็เรียกคนอ่อนแอคนมีศีลก็เรียกคนเข้มแข็งใครจะมายั่วยุยังไงตัวเองก็มั่นใจว่าตัวเองทำความดีก็ไม่ทำอย่างที่คนอื่นทำผิดฉะนั้นเรามาปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างใจเราให้เข้มแข็งที่เราหัดทำสมาธิอย่างเงี้ยเราไม่ตามใจตัวเองแค่เราจะตามใจตัวเองก็คือเราไม่ยอมอดทนเราจะนั่งสมาธิเนี่ยสักหนึ่งชั่วโมงเนี่ยถ้าเราเข้มแข็งแล้วเรานั่งได้ถ้าเราอ่อนแอใจเราก็วกวนคิดโน่นบ้างคิดนี่บ้างฟุ้งไปฟุ้งมาเราก็เลิกนั่งผลที่สุดก็เราก็อ่อนแอต่ออารมณ์ตัวเองก็สู้อารมณ์ตัวเองไม่ได้ก็กลายเป็นคนโกรธง่ายเกลียดง่ายรักง่ายหลงง่ายโลภง่ายก็ไม่มีอะไรเป็นหลักที่มั่นคงฉะนั้นการฝึกธรรมะนี่การปฏิบัตินี่คือเอาไว้ให้จิตของเราเนี่ยเป็นผู้อยู่เหนืออารมณ์เหนือความปรุงแต่งเหนือความคิดที่มันทำให้เราเนี่ยเกิดโลภมากโกรธมากหลงมากเกลียดมากรักมากชังมากถ้าเราเข้มแข็งอย่างนี้ใครก็มายั่วยวนทำให้เราเสียใจไม่ได้ทำให้เราโกรธมากไม่ได้การปฏิบัติธรรมะถือว่าเป็นคนมีจิตใจจริงมีจิตใจเข้มแข็งเราจะรู้จักที่คนอ่อนแอก็คือคนที่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองปล่อยให้ความโกรธครอบงำอยู่ทุกวันนั่นเดียวคนอ่อนแอตลอดเวลาใจของหงุดหงิดนี่เรียกว่าใจไม่เข้มแข็งอันนี้เราก็ต้องรู้ว่าไม่ใช่ว่าคนโกรธเขาตีเขาด่าเขาคนที่ทำบาปผิดศีลนั่นคือคนใจอ่อนใครชวนทำบาปทำได้คนที่ทำบุญนี่ก็เรียกคนเข้มแข็งใครชวนทำบาปแล้วไม่ทำเพราะเข้มแข็งไม่ไปตามแต่ใครชวนทำบุญก็ทำเพราะอะไรเพราะรู้ว่าตายแล้วเอาไปได้เพราะรู้ว่าตายแล้วเป็นอริยทรัพย์ภายในจึงทำบุญเนี่ยเป็นของระลึกดีเพราะทำบุญเนี่ยมีแต่ระลึกดีอย่างเดียวทำบาปมีแต่ระลึกไม่ดีอย่างเดียวคนที่ไปผิดศีลเนี่ยระลึกไม่ดีอย่างเดียวคนโกรธเขาเนี่ยระลึกแต่ไม่ดีอย่างเดียวคนแกล้งเขาอิจฉาเขาคนนินทาให้ร้ายเขาระลึกแต่ไม่ดีอย่างเดียวไอ้ที่มันแสดงออกทางวาจากับกายที่ใจคิดนั่นมันเพราะว่ามันคิดไม่ดีอย่างเดียวระลึกไม่ดีอย่างเดียวจึงต้องออกมาผิดแต่คนใจบุญเนี่ยที่พูดดีที่ทำดีที่คิดดีนั้นเพราะระลึกแต่สิ่งที่ดีจึงทำให้ใจตัวเองนั้น ออกมาในทางที่ดีฉะนั้นการที่เรามาฝึกนิสัยจิตใจของเราเนี่ยก็เพื่อต้องการเราจะได้ใจที่ดีใจที่เป็นผู้นำที่ดีเพราะใจเนี่ยสำคัญมากจิตของเราเนี่ยสำคัญคนเราจะถ้าไม่มีอะไรเนี่ยถ้าใจของเราไม่มีด้วยเนี่ยยิ่งหมดตัวใหญ่แต่คนเราเนี่ยบางทีมีใจเป็นธรรมะเสียแล้วมีศีลธรรมอยู่ในใจเสียแล้วเนี่ยมันย่อมพัฒนาให้ดีได้ทุกอย่างเพราะความเข้มแข็งและการอดทนต่อสู้ในอยู่ที่จิตใจของเราไอ้ที่ว่าท้อถอยอ่อนแอไม่ต่อสู้นั่นคืออยู่ที่ใจของเราเช่นเดียวกันคนเราที่ต้องฆ่ากับตัวตายกินยาตายหรือเบียดเบียนกันทุกวันเนี่ยปัญหาสังคมทุกวันเนี่ยก็เพราะใจเขาอ่อนแอใจเขาขาดศีลขาดธรรมพวกเราถ้ามีศีลมีธรรมแล้วมันก็ไม่วู่วามเพราะมันก็ยังมีสติมาควบคุมอารมณ์ควบคุมจิตใจให้สงบได้ดังนั้นเรามาหาธรรมะเนี่ยถือว่าจะได้สิ่งอันเนี้ยไปเราทำงานตลอดชีวิตเนี่ยไม่ได้อะไรไปหรอกได้กินได้ใช้ไปเท่านั้นแหละแต่สิ่งที่ได้เนี่ยคือธรรมะในใจฐานที่อยู่ในใจศีลที่ทำให้วาจากายสงบเนี่ยให้ใจสงบนี่อยู่ในใจจิตใจที่ไม่วุ่นวายพยายามทำสติให้เกิดขึ้นทำสมาธิให้เกิดขึ้นเนี่ยจะได้ไปแต่นอกนั้นแล้วใครก็ออกไปไม่ได้เพราะคนเราก็หลงว่าทุกสิ่งทุกอย่างได้เป็นของเราเพราะเมื่อเกิดมาหลงแล้วเนี่ยก็ไม่มีอะไรที่จะแก้ได้ก็จะหลงกันยันตายก็คิดว่านั่นเป็นของเราอันนี้เป็นของเราจนไม่มีศีลไม่มีธรรมจนไม่อยากประพฤติปฏิบัติก็เพราะความหลงผิดก็เลยไม่เข้าใจในธรรมะเวลาตายแล้วหมดชีวิตแล้วเนี่ยคนเราก็ไปแต่ตัวเอาอะไรไปไม่ได้เลยสักอย่างเดียวจะมีก็พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นเองที่จะเป็นเครื่องระงับเวทนาที่จะเป็นเพื่อนใจของเราได้ที่จะนำทางเราไปสู่ทางดีฉะนั้นเรามีเวลาแล้วเราก็ควรปฏิบัติ

เอาไปใช้ลืมตาดูโรคเอาไปพิจารณาโรคว่าโรคในทุกข์อย่างไรสุขอย่างไรเอาไปใช้กับชีวิตประจำวันการปฏิบัติเนี่ยมีทั้งหลับตาและลืมตาเดี๋ยวว่ามีในสติปัฏฐาน4มีทั้งยืนเดินนั่งนอนแต่ว่าจิตของเราเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไปสวรรค์ไปนิพพานจากการนั่งอย่างเดียวเดินก็ไปสวรรค์ได้ไปนิพพานได้นั่งก็ไปสวรรค์ได้ไปนิพพานได้กินเดินนั่งนอนเนี่ยก็ไปสวรรค์นิพพานได้ทุกอิริยาบถจะอยู่ท่าใดก็ไปสวรรค์นิพพานได้จะอยู่ท่าใดก็เป็นศีลสมาธิได้แต่เราทำอย่างไรที่เราจะกลายเป็นคนที่มีสติสมบูรณ์มีอารมณ์ที่เป็นธรรมะมีจิตใจเยือกเย็นมีใจผ่องใสมีใจเบิกบานมีตัวรู้อยู่ในใจเราไอ้สร้างตัวรู้ในใจเราเนี่ยสำคัญมากก็เรียกว่าตัวสติตอนนี้เรามาปฏิบัติเนี่ยเราจะต้องสร้างตัวรู้ให้เกิดขึ้นตัวรู้ธรรมเห็นธรรมที่ว่าเนี่ยที่ภาษาริบุตรฟังพระอัสสชิได้เข้าใจเนี่ยตัวรู้เกิดขึ้นปุถุชนคนธรรมดาเนี่ยตัวรู้มีอยู่เดียวตัวรู้เนี่ยจะเวลามีนั่งสมาธิมีเดินจงกรมหรือมีอารมณ์ที่ทำกรรมฐานแล้วตัวรู้จะเกิดตัวรู้คือตัวญาณคือปัญญาคือตัวรู้จิตตัวเองเนี่ยมันจะรู้ตอนขณะกำหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหรือกำหนดตัวเองเนี่ยก็จะมีตัวรู้เกิดขึ้นตัวนิ้วตัวรู้เนี่ยคือเราไม่มีตัวเราไม่มีตนมีแต่ตัวรู้อย่างเดียวไอ้กายนี่ไม่ใช่เราหรอกกายนี่เป็นธาตุ4กายนี่เป็นของพ่อแม่ปั้นให้มาแต่ไอ้ตัวรู้ที่มีติดมาเนี่ยอเนกอนันตชาติแล้วมาถึงปัจจุบันเนี่ยมันเป็นตัวเราตัวเราที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นต้องมองด้วยตาปัญญามองด้วยตาเนื้อตาหนังไม่เห็นตัวรู้ตัวนี้หรอกที่ตัวสวรรค์ตัวนรกตัวนิพพานตัวบุญตัวบาปตัวกรรมตัวเวรตัวทุกข์ที่มีอยู่ฉะนั้นเรามาเรียนสมาธิเนี่ยเรียนให้จับตัวรู้นี่ให้ได้รู้เห็นจิตตัวเองเนี่ยอยู่อย่างไร ถ้าเราค้นหาเห็นจิตตัวเองได้แล้วเนี่ยเราจะจับตัวรู้นี่ไปใช้ทำงานได้กินเดินนั่งนอนพูดคิดนึกจะอยู่กับสังคมแม้จะขึ้นรถลงเรือไปไหนมาไหนรถจะติดไม่ติดคนจะวุ่นวายยังไงใครจะพูดดีไม่ดียังไงตัวรู้นี่ไม่ดับตัวรู้นี่เป็นกระแสธรรมซึ่งเป็นตัวอริยมรรคอริยมรรคเกิดขึ้นคือตัวรู้อริยผลคือว่าเวลาใครว่าอะไรใครทำอย่างไรจิตมันก็ปล่อยวางเป็นมันเกิดความสบายใจได้เช่นเขาพูดจาหยาบคายให้ร้ายเราตัวรู้มันเกิดขึ้นทันทีเพราะเขาพูดไม่ดีใส่เราก็เฉยแล้วก็ไม่มาคิดพยาบาทเขาอีกไม่คิดมาปรุงแต่งว่าเราจะต้องว่าอย่างนั้นจะต้องแกล้งเขาอย่างนี้อีกเมื่อตัวรู้ตัวนี้เกิดขึ้นแล้วนี่เรียกว่าตัวธรรมะที่เอาไปใช้กับชีวิตประจำวันได้ฉะนั้นคนเราทุกวันเนี่ยขาดตัวรู้ตัวนี้ไอ้รู้ว่าเราทำมาหากินรู้วิชาอาคมรู้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างรู้ทางโลกเนี่ยเขาเรียกว่าตัวสัญญาตัวสัญญาคือความจำดีว่าเราเคยเรียนอย่างนี้มาวิชานี้เราก็จำอย่างนี้มาแล้วก็เวลาจะมาทำงานเราก็เอาวิชานี้มาใช้แต่ตัวนั้นคือไม่ใช่ตัวปัญญาเพียงแต่ตัวสัญญาของชาวบ้านแต่ตัวรู้ตัวนี้เป็นตัวดับทุกข์เป็นตัวเอามาใช้กับชีวิตประจำวันได้มากแต่ทำอย่างไรพวกเราจะรู้ได้ทำอย่างไรพวกเราจะเห็นได้จิตดวงนี้เราจึงต้องมานั่งสมาธิเพื่อกำหนดลมหายใจพอกำหนดลมหายใจเราแล้วจะเห็นว่าจิตของเราได้คิดอดีตเราก็รู้ว่าคิดอดีตพอคิดอนาคตเราก็รู้ว่าคิดอนาคตเราเกิดความพอใจก็รู้ว่าพอใจไม่พอใจก็รู้จักว่าอารมณ์ไม่พอใจเมื่อเรารู้จิตเห็นจิตของเราภายในอย่างนี้

0: เรียกว่าเกิดตัวรู้ขึ้นมาแล้วแต่ทำไมจะได้ตัวรู้อันเนี้ยเวลาเราเลิกนั่งสมาธิเนี่ยจะเอาไปใช้กับทำงานให้ได้แต่ถ้าเราเอาตัวรู้นี้เอาไปใช้กับทำงานในชีวิตประจำวันได้เช่นเราไปอยู่กับภรรยาเราไปอยู่กับสามีเราไปอยู่กับลูกเราไปอยู่กับเพื่อนเราหรือไปอยู่กับสิ่งแวดล้อมทั้งดีและไม่ดีเนี่ยเราก็มีตัวรู้ใจเราอยู่เรื่อยใครพูดอะไรเราก็รู้จิตของเราอยู่เรื่อยว่าพอใจหรือไม่พอใจแม้จะคิดขึ้นมามันก็รู้เลยอ๋อนี่เราคิดไม่ดีอันนี้เรามาปฏิบัติกันให้ชำนาญในเรื่องเรียนรู้ใจเราเรียนรู้จิตเราแล้วเราก็จะได้นำมาใช้ให้เกิดความสงบสงบกายสงบวาจาสงบใจที่พุทธเจ้าท่านว่าไม่มีสุขใดเกินกว่าความสงบไม่มีทุกข์ใดทุกข์ยิ่งกว่าความไม่สงบคนที่ทุกข์มากนั่นไม่ใช่เรื่องอะไรที่ทุกข์มากก็เพราะมันไม่สงบมากมันไม่สงบก็เพราะมันฟุ้งซ่านมันไม่ใช่เรื่องใจคนเดียวมันเป็นคนที่หลายความคิดเป็นคนที่หลายอารมณ์เป็นคนที่หลายใจจึงได้เป็นเรื่องราวมากมายเหมือนอย่างผู้ชายเนี่ยถ้ามีภรรยาเดียวมันก็แค่เลี้ยงภรรยาคนเดียวแต่ถ้าเราหลายใจเราก็ไปมีหลายภรรยาเราก็วุ่นวายมากกว่านี้ก็มันมาจากใจถ้าใจมันวุ่นวายมันก็พอกายวุ่นวายแล้วก็พาคนอื่นเดือดร้อนฉะนั้นการหลักธรรมพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนให้ทุกคนเนี่ยอยู่กันอย่างสงบสุขไม่ใช่ว่าเรามานั่งหลับตาอย่างเดียวจะลืมตาทำการทำงานแต่ตัวรู้นี่มันมีอยู่รู้จิตเห็นจิตเนี่ยมันมีอยู่เรื่อยถ้าทุกคนมีธรรมะอย่างนี้แล้วไม่มีใครทะเลาะกันเลยไม่มีใครเกลียดกันไม่มีใครอิจฉาริษยากันมีแต่ผู้อภัยมีแต่ผู้ให้มีแต่ผู้สงสารเพราะรู้ว่าโลกนี้เราไม่อยู่กันไม่นานโลกนี้เรามาอยู่กันอาศัยกันอยู่สงเคราะห์กันอยู่ใครๆก็อยู่กันไม่ได้นานมันต้องมีแก่มันต้องมีเจ็บมีตายมีพัดพรากจากกันมันก็มาทำให้เราไม่สมหวังสักคนเดียวสิ่งที่จะทำให้พวกเราสมหวังนี่ก็คือธรรมะนี่เองภูมิใจในการประพฤติปฏิบัติตัวเองว่าดีไอ้ที่ว่าตัวเองดีนี่แหละมันจะไม่ไปนรกไอ้ที่ว่าตัวเองทำบุญดีเนี่ยมันจะไปสวรรค์ไปนิพพานไอ้ที่ไปนรกนี่ก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยทำบาปทำใจไม่ดีเศร้ามองใจอยู่เรื่อยรู้ว่าตัวเองทำบาปอยู่เรื่อยไอ้ที่รู้ว่าไม่ดีตรงนี้เนี่ยมันจะไปนรกมันจะพาไปลำบากฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วเราก็ละรู้แล้วเราก็วางรู้แล้วเราก็เปลี่ยนละเปลี่ยนวางเพราะจิตใจคนเราเนี่ยหวั่นไหวง่ายอ่อนแอง่ายดึงลังไปสู่ทางไม่ดีง่ายเหมือนคนเราเนี่ยร้อยขนเนี่ยร้อยคนมานั่งสมาธิร้อยคนเนี่ยนะแต่อีกสองคนก็ไปทะเลาะกันตีกันข้างนอกเนี่ยเพราะเผื่อไอ้ร้อยคนเนี่ยนั่งไม่อยู่หรอกจะต้องไปดูไอ้สองคนมันตีกันทะเลาะกันเพราะอะไรเพราะไอ้ไม่ดีเนี่ยมันชักชวนง่ายแต่ไอ้คนสองคนเนี่ยนะมันทะเลาะกันตีกันเนี่ยทั้งที่มันไร้สาระไม่มีความหมายทั้งที่มันเป็นคนอ่อนแอควบคุมอารมณ์ไม่อยู่แต่เราก็อยากจะดูว่ามันตีกันไปถึงไหนมันตายหรือยังมันเจ็บแค่ไหนมันทำยังไงกันอันนี้ก็เรียกว่าไอ้ไม่ดีเนี่ยชักจูงคนไปลอยๆไปได้ง่ายไอ้คนลอยๆเนี่ยสามารถไปชักจูงไอ้คนดีไอ้คนไม่ดีสองคนมาให้สงบไม่ได้ฉะนั้นจึงว่าใจคนเราเนี่ยต้องพยายามฝึกอย่าให้เป็นคนอ่อนแอเกินไปอย่าให้เป็นคนหวั่นไหวเกินไปเราจะได้รู้จักว่าอ๋อเราเนี่ยควรเป็นตัวของตัวเองให้เต็มที่ควรฝึกควรปฏิบัติเหมือนอย่างที่พุทธเจ้าทรงสั่งสอนหรือทรงปฏิบัตินั่นเองเป็นอย่างที่ดีให้แก่เราเพราะเราอยู่ในโลกปัจจุบันเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าปัญหาของคนคือปัญหาหัวใจที่พูดมาก็ดีที่ทำมาก็ดีในเรื่องจิตทั้งนั้นเขาออกมาจากใจเขาพูดดีเราก็รู้เนี่ยคนเนี้ยใจดีจึงพูดดีคนนี้พูดดีแต่ใจไม่ดีคือแฝงไว้ในใจเราก็รู้อีกคือคนที่พูดดีเนี่ยแต่ว่าใจไม่ดีก็รู้อีกว่า พูดดีแต่ใจไม่ดีเพราะอะไรเขาก็เก็บกดของเขาไว้ทั้งวันหนึ่งเขาก็ต้องแสดงอารมณ์โกรธมาคนที่พูดดีอยู่ข้างนอกแต่ความคุณอยู่ข้างในเนี่ยเขาเวลาเขากระทบอารมณ์หนักๆเขาก็แสดงความโกรธแสดงอำนาจของความโกรธรุนแรงขึ้นมาเราก็รู้เนี่ยในใจของเขาไม่ดีเขาก็แสดงออกมาแต่คนดีที่ใจเนี่ยเวลาพูดมาก็ดีใจก็ดีใครจะโย่ยวนให้โกรธให้เกลียดให้แสดงออกในทางไม่ดีมันก็ไม่มีอะไรแสดงออกก็เพราะใจมันดีฉะนั้นทุกวันเราจะไม่ต้องไปแก้ปัญหาที่ใครเราควรจะไปแก้ปัญหาที่ใจเราเนี่ยมันเป็นหัวหน้ามันจะพาทุกข์จะพาสุขพาดีพาชั่วพาจนพามีพาเจริญไม่เจริญก็ใจทั้งนั้นเลยนะไอ้อย่างที่ว่าคนเนี้ยมันถูกหวยทำไมมันจึงถูกนะเราเล่นหวยทำไมมันจึงไม่ถูกบนดินใต้ดินทำไมไม่ถูกก็ไอ้คนนี้มันมีลาภก็มันจะต้องทำอะไรของมันดีไว้ในอดีตจึงมีลาภมันจึงได้ถูกไอ้เราเล่นทับตายนึงทำไมไม่ถูกก็เนี่ยมันของใครของมันเขามีใจอย่างนั้นเขาก็ได้อย่างนั้นเขามีลาภที่ใจของเขามาก่อนหรือทำไมคนนี้เจอกันทำไมจึงรักกันคนนี้เจอกันทำไมจึงเกลียดกันทั้งที่ทำงานด้วยกันทำไมคนพวกนี้จึงเป็นพวกพวกนี้ทำไมคนพวกนี้จึงเป็นมาพวกคนนี้ทำไมคนพวกนี้จึงไม่ยอมเป็นพวกคนนั้นก็เพราะใจนั่นเองเพราะใจมันยังมีกิเลสมีอคติ4อยู่มันยังพอใจในการกระทำไม่พอใจในการกระทำของคนอื่นอยู่พอใจในคำพูดเขาบ้างไม่พอใจในคำพูดเขาบ้างมันก็เลยแยกแตกออกมาเป็นพรรคเป็นพวกเป็นมึงเป็นกูเป็นเราเป็นเขามันก็มากลายเป็นสังคมที่แตกแยกกันฉะนั้นจึงว่าใจเนี่ยเราก็มองเห็นว่าคนเราเนี่ยเขาไม่แก้ที่ใจกันเองนะถ้าแก้ที่ใจแล้วทุกคนก็จะมีความสุขมากกว่าฉะนั้นเราไม่ต้องไปแก้ใจใครใจเราเป็นผู้นำของตัวเองอยู่แล้วสุขทุกข์เรารู้อยู่แล้วเราก็ดำเนินทางดีคือองค์มรรคองค์มรรคที่นี่คือความเห็นก็เห็นใจเราไงเห็นจิตเราสัมมาสมาธิสัมมาสติคือให้มีสติควบคุมใจเราว่าเรารู้แล้วว่าคนเราวุ่นวายใจเพราะควบคุมอารมณ์ไม่ได้ไม่มีสมาธิพอไม่มีสติพอจึงโกรธทุกวันจึงวุ่นวายใจทุกวันจึงว่าเขาทุกวันจึงไปเพ่งโทษเขาทุกวันเราก็รู้ว่าใจตรงนี้ถ้ามันดับจะได้เป็นสุขจริงๆก็ต้องเพียรอย่าไปแก้ใครคนคนหนึ่งเนี่ยอยู่กับแม่ก็ทะเลาะกับแม่อยู่กับพ่อก็ทะเลาะกับพ่ออยู่กับผัวก็ทะเลาะกับผัวอยู่กับลูกก็ทะเลาะกับลูกทำงานก็ทะเลาะกับคนที่ทำงานแล้วก็เป็นไงฉันดีคนเดียวคนอื่นไม่ดีถ้าคนอื่นดีฉันจะต้องดีก็คิดว่าพ่อไม่ดีแม่ไม่ดีลูกไม่ดีผัวไม่ดีที่ทำงานไม่ดีไม่เคยว่าตัวเองไม่ดีเลยใครเขาสอนตัวเองไม่ได้ก็ตัวเองคิดว่าตัวเองดีแต่ธรรมะเขาบอกว่านั่นแหละแก้ใจตัวเองซะสิอย่าไปว่าพ่อไม่ดีจะว่าแม่ไม่ดีอย่าไปว่าผัวไม่ดีอย่าไปว่าลูกไม่ดีอย่าไปว่า
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

กรรมชั่วเหมือนรอยเท้าวัวถูกเกวียนทับอันกรรมชั่วตัวทำไว้อย่างไรนั้นผลชั่วพลันตามสนองตนหมองไหมเหมือนเกวียนทับรอยเท้าวัวตัวนำไปชั่วเผาใจให้ร้อนรนจนมรณาพอมรณาสักดาหมดร่างกายคนผลที่สุดหยุดขยื่นเปรียบเทียบเหมือนไม้ท่อนนอนนิ่งเฉยใครจะทำอย่างไรไม่รู้เลยคนเราเอ๋ยสิ้นสักดา

สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียรทรงฤกษ์ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการปรัชญาในสมัยพุทธกาลก็ได้มาพบกับท่านผู้ฟังในวันนี้อีกเช่นเคยในวันนี้จะขอนำชีวประวัติของปิงคละโกฉะอุบาสกมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังปิงคละโกฉะเป็นอุบาสกผู้เข้ามาสู่พระพุทธศาสนาโดยนำปัญหาเข้ามากราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าอะไรเป็นแก่นสารในพระพุทธศาสนาจึงเป็นสาเหตุให้พระพุทธองค์ทรงเทศนาธรรมะที่เป็นแก่นสารให้ได้ทราบกันเบื้องแรกจะขอกล่าวเกี่ยวกับเรื่องชื่อของอุบาสกผู้นี้โดยมีคำอธิบายอยู่ในอัตถกถาคัมภีร์ปปัญจสุทนีว่าคำว่าปิงคละโกฉพรามก็คือพรามมีชื่อว่าโกฉะแต่ท่านเป็นผู้มีปิงคละธาตุก็หมายถึงมีตาเหลืองคือตาดำของท่านนี่ไม่ค่อยดำออกมาทางเหลืองๆเมื่อนำมารวมกับชื่อเดิมจึงเป็นปิงคละโกฉะหรือเรียกรวมกับวรรณะพราหมณ์ก็เป็นปิงคละโกฉพราหมณ์แปลว่าโกฉพราหมณ์ผู้มีตาเหลืองปิงคละโกฉพราหมณ์ก่อนที่จะเข้ามาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านได้เลื่อมใสและกล่าวสรรเสริญพวกครูทั้ง6คนด้วยกันก็เป็นอันว่าเมื่อท่านผู้ฟังได้ฟังเรื่องของปิงคละโกฉะอุบาสกในวันนี้ก็จะได้รู้ชื่อเสียงเรียงนามของพวกครูทั้ง6ที่ในสมัยครั้งพุทธกาลนั้นพวกครูทั้ง6นี้เขาก็เป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะเป็นครูบาอาจารย์มีลูกศิษย์ลูกหามากมายและก็เป็นผู้มีชื่อเสียงโด่งดังอยู่เหมือนกันแต่ว่าความเป็นอยู่ของเขาก็หนักไปในทางโลกนะครับคือส่วนธรรมะที่จะนำเอามาชี้แจงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสั่งสอนพุทธบริษัทนั้นก็ไม่มีเขาเป็นเจ้าลัทธิคือไม่ใช่ศาสนาเป็นเจ้าลัทธิคือตั้งลัทธิอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วก็อาจจะสั่งสอนบริษัทบริวารที่มาเลื่อมใสเขาให้กระทำตามที่เขาเข้าใจว่าการปฏิบัติของเขาอย่างนี้แหละถูกต้องแล้วแล้วเขาก็ไม่ยอมรับไม่ยอมเชื่อไม่ยอมฟังใครทั้งนั้นที่จะมาเปลี่ยนลัทธิความเชื่อของเขาไปจากเขาได้คือพวกเขายึดมั่นอยู่ในลัทธิที่เขาถือนั้นว่าเป็นของประเสริฐเลิศล้นที่สุดแล้วก็ไม่ยอมเชื่อฟังลัทธิของใครหรือศาสนาของใครทั้งนั้นก็เหมือนกับบุคคลบางคนที่ตั้งตนเป็นใหญ่แล้วก็ไม่ยอมจะไปก้มหัวให้ใครทั้งนั้นแม้ใครจะดีกว่าตนจริงๆไม่ใช่ไม่ดีไม่ใช่ว่าดีอย่างปลอมนะดีอย่างแท้ๆเนี่ยเมื่อตนเองถือว่าเป็นอาจารย์คนหนึ่งเหมือนกันก็ไม่ยอมไปเชื่อฟังใครๆอีกคือถือตนเป็นใหญ่เรียกว่ามีตนเองเป็นหนึ่งไม่ยอมให้ใครมาล่วงเกินเหนือตนไปได้เรื่องของครูทั้ง6นั้นก็มีอธิบายให้เราทั้งหลายได้เข้าใจถึงครูทั้ง6นั้นว่าได้เป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะเป็นคณาจารย์มีคนรู้จักมากได้มีคำอธิบายไว้ว่าเจ้าหมู่นั้นหมายถึงผู้เป็นใหญ่ในหมู่บรรพชิตเจ้าคณะนั้นหมายถึงผู้เป็นใหญ่ในคณะบรรพชิตคณาจารย์นั้นหมายถึงผู้เป็นอาจารย์ของคณะบรรพชิตคำว่ามีคนรู้จักมากก็หมายถึงมีชื่อเสียงปรากฏว่าเป็นผู้มักน้อยสันโดษจนถึงกับไม่นุ่งผ้าห่มผ้าเป็นต้นเรียกว่านุ่งลมห่มฟ้านั่นแหละครูทั้ง6คนได้แก่1ปูรณกัสสปะ2มัคคลิโคสาร
3. อชิตะเกสกัมพล 4. ปกุฏฐกัจจายนะ 5. สนชัยเวรัตบุตร 6. นิครนนาตบุตรความเป็นมาแห่งชื่อและโคตรหรือสกุลของท่านเหล่านี้มีว่าคำว่าปุรณะเป็นชื่อของเจ้าลัทธิกัสสปะเป็นชื่อของสกุลหรือโคตรของท่านปุรณะเดิมเป็นทาสของตระกูลหนึ่งซึ่งนับเป็นคนที่ครบ100พอดีที่เรียกชื่อว่าปุรณะแปลว่าผู้ทำให้เต็มคือทำให้เต็มจำนวน100คนแห่งทาสและเขาปรากฏชื่อว่ามังคละทาสชื่อจริงๆของท่านคือมังคละทาสนะหมายถึงทาสผู้ทำให้มีโชคดีเหตุที่เขาได้ชื่ออย่างนี้เพราะสิ่งที่เขาทำนั้นดีทั้งนั้นผู้ที่กล่าวว่าสิ่งที่เขาทำไม่ดีไม่เห็นมีเลยหรือผู้ที่กล่าวว่าเขายังไม่ได้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ไม่เคยมีเลยปุรณะกัสสปะได้หนีออกจากนายไปด้วยคิดว่าเราจะไปอยู่ในที่นี้ไปทำไมเวลาเขาหนีไปนั้นเขาได้ถูกพวกโจรแย่งชิงเอาผ้านุ่งผ้าห่มไปหมดสิ้นเขาไม่รู้จักหาใบไม้หรือใบหญ้ามาทำเป็นเครื่องปกปิดร่างกายเขาได้เดินเข้าไปที่บ้านแห่งหนึ่งด้วยอาการเปลือยกายเรียกว่านุ่งลมห่มฟ้าเข้าไปพวกคนในหมู่บ้านนั้นได้เห็นเขาเข้าแล้วต่างกล่าวกันว่าท่านผู้นี้แหละคือพระอรหันต์คือในยุคนั้นเขาก็แสวงหาพระอรหันต์อยู่นะแต่ว่าเป็นการแสวงหาที่ไม่รู้จักว่าพระอรหันต์นั้นประกอบด้วยองค์อะไรจึงจะเรียกว่าเป็นพระอรหันต์ฉะนั้นการแสวงหาสิ่งที่เขาไม่รู้จักเนี่ยก็จึงพากันเข้าใจในทางที่ผิดไปเหมือนคนที่ไม่รู้จักแก่นไม้เนี่ยถ้าอุปมาง่ายๆนะเมื่อไม่รู้จักจะไปหาอย่างไรก็ไม่ได้หรือจะไปหาแร่ธาตุอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจะไปหาเพชรจะไปหาพลอยถ้าเขาไม่เคยรู้จักเพชรไม่รู้จักพลอยเมื่อเขาไปเจอเขาจะไปรู้ว่านั่นเป็นเพชรนั่นเป็นพลอยได้อย่างไรการแสวงหาพระอรหันต์ของบุคคลในยุคนั้นเขาก็ไม่รู้จักว่าความเป็นพระอรหันต์คืออะไรแค่ไหนอย่างไร

ทำให้พวกอัญญะเดรัจฉีทั้งหลายเหล่านี้แหละหลอกลวงให้พวกเขาหลงเชื่อกันอย่างสนิทใจว่าเขาเป็นพระอรหันต์เหตุที่เขาจะเชื่อถือว่าปุรณกัสสปะนี่เป็นพระอรหันต์ก็เพราะว่าเขาเห็นว่าเป็นผู้มักน้อยเหมือนกับท่านผู้นี้หาไม่ได้คือบุคคลทั้งหลายที่จะมากล่าวว่าท่านผู้นี้อยากได้นั่นอยากได้นี่ไม่มีเลยเพราะในตัวเองยังไม่มีเสื้อผ้าอาภรณ์ที่มาเป็นเครื่องปิดกายเลยเขาสละได้หมดแล้วแต่ความจริงเขาไม่ได้สละแล้วก็ถูกโจรปล้นเอาไปแต่เมื่อบุคคลยังไม่เข้าใจในความเป็นพระอรหันต์เมื่อไม่เห็นคนไม่นุ่งผ้าไม่ใส่เสื้อไม่มีเครื่องนุ่งห่มเลยก็คิดเข้าใจเอาเองว่าท่านผู้นี้แหละคือพระอรหันต์ฝ่ายมังคลธาตุหรือปุรณกัสสปะเนี่ยก็คิดว่าลาภสการะได้เกิดขึ้นแก่เรานี้เพราะเราไม่นุ่งห่มผ้าคือเมื่อประชาชนเหล่านั้นเขาเกิดความเลื่อมใสแล้วเนี่ยเขาก็นำเอาอาหารบ้างเอาของกินของรัตลายมาให้กันมากมายกายกองทีเดียวเขาอยากได้บุญนะนะเหมือนกับเราอยากได้บุญเราก็แสวงหาพระที่มีศีลาจารวัดที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบพวกคนเหล่านั้นก็เหมือนกันเขาก็ต้องการอยากจะได้ท่านผู้ที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบเมื่อมาเห็นท่านผู้ที่สละหมดแล้วไม่มีแม้กระทั่งผ้านุ่งเบาห่มนี่ก็จึงได้เอาข้าวปลาอาหารมาให้กันอย่างอุ่นหนาฝาข้างทีเดียวเรียกว่ารับประทานไม่ไหวทำให้มงคลธาตุคิดว่าลาภที่เกิดขึ้นนี่เพราะเราไม่นุ่งห่มผ้านั่นเองและนับจำเดิมแต่นั้นมาเขามีคนเอาผ้ามาให้เขาก็ไม่นุ่งห่มผ้านั้นไม่รับเอาไว้เพราะเขาเห็นว่าการเปลือยกายนี้เป็นที่มาแห่งลาภสักการะก็เลยไม่ยอมรับผ้าที่เขาเอามาที่จะให้นุ่งห่มเขาก็เลยถือเพศนักบวชเป็นผู้เปลือยกายและต่อมาเมื่อเขาปฏิบัติตนอย่างนั้นเขาก็มีลูกศิษย์มากขึ้นถึง500คนแล้วจึงได้นามว่าครูปุรณกัสสปะนี่ความเป็นมาของปุรณกัสสปะคำว่ามัคคลิโคสารเป็นชื่อของเจ้าลัทธิคนที่สองคำว่าโคสารนั้นเพราะเขาเกิดในโรงโคส่วนคำว่ามัคคลิมีสาเหตุมาว่านายของเขาได้ใช้ให้เขาถือหม้อน้ำมันเดินไปในที่ที่ลื่นนายบอกเขาว่ามัคคลิคำว่ามัคคลินี่นะครับหรือมัคคลิเนี่ยก็แปลว่าอย่าพลาดนะอย่าพลาดคล้ายๆให้เดินให้ดีระวังอย่าลื่นอย่าให้พลาดนะแต่เขาก็ได้พลาดลื่นล้มลงด้วยความเผลอเมื่อเขาทำผิดพลาดลงไปอย่างนั้นแล้วเขาจึงออกวิ่งหนีด้วยกลัวนายจะลงโทษแล้วนายก็ได้วิ่งไล่ติดตามไปทันพอไปทันนายก็จับผ้าเอาไว้เมื่อรั้งชายผ้านุ่งเอาไว้หวังที่จะจับตัวมัคคลิเนี่ยคราวนี้เมื่อมัคคลิกลัวนายจะลงโทษก็ไม่ยอมแล้วเมื่อฉุดชายผ้านุ่งเอาไว้ด้วยความกลัวก็สลัดผ้านุ่งทิ้งไปเลยแล้ววิ่งหนีไปโดยที่ไม่คิดชีวิตแล้วแม้จะตัวเปล่าเล่าเปลือยนั่นแหละก็วิ่งไปเลยและต่อมาเขาได้ตั้งตัวเป็นอรหันต์เหมือนกับปุรณกัสสปะเหมือนกันคือเมื่อเขานุ่งลมห่มฟ้าไปเช่นนั้นประชาชนคนทั้งหลายดังที่กล่าวมาแล้วว่าเขากำลัง
แสวงหาพระอรหันต์กันอยู่พอเห็นท่านไม่นุ่งผ้าไม่ใส่เสื้อหรือไม่มีผ้าห่มเลยนี่ก็จึงคิดว่าท่านผู้นี้แหละคือพระอรหันต์ที่พวกเรากำลังเล่าลือกันอยู่เพราะผู้มักน้อยเหมือนกับท่านผู้นี้หาไม่ได้อีกแล้วเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ลาภสักการะก็มาถึงท่านอย่างว่านั่นแหละแล้วท่านก็เห็นช่องทางที่ว่าท่านไม่ต้องไปเป็นทาสใครอีกแล้วความเป็นอยู่อย่างมีอิสระอย่างนี้ก็เป็นอยู่อย่างสบายมีคนหาอาหารมาให้บริโภคก็เลยไม่นุ่งผ้าไม่ใส่เสื้อหรือไม่มีผ้าห่มความเป็นอยู่ของท่านก็เป็นอยู่อย่างสบายส่วนคำว่าอาชิตะเกสกัมพลมีสองคำด้วยกันคือคำว่าอาชิตะเป็นชื่อเดิมของเขาคำว่าเกสกัมพลเป็นคำที่เพิ่มเข้ามาภายหลังคือเป็นสัญลักษณ์ที่เขาได้มาด้วยการที่เขาได้นุ่งห่มผ้าที่ทอด้วยผมขนผ้าที่ทอด้วยผมขนเป็นผ้าที่น่าเกลียดที่สุดข้อนี้สมกับที่กล่าวไว้ในบาลีว่าผ้าที่ทอด้วยผมขนเป็นผ้าที่เย็นในเวลาเย็นเป็นผ้าที่ร้อนในเวลาร้อนเป็นผ้าที่มีสีไม่ดีมีกลิ่นไม่ดีมีสัมผัสไม่ดีนี่ก็เป็นที่มาของอาชิตะเกสกัมพลคือเป็นผู้ที่นุ่งห่มด้วยผ้าที่ทอด้วยผมของคนคำว่าปกุฏกายนะเป็นเจ้าลัทธิคนที่สี่ก็มีคำอธิบายว่าปกุฏกายนะเป็นชื่อเดิมของท่านปกุฏฐะเป็นชื่อคำว่ากัจจายนะเป็นชื่อสกุลหรือโคตรของท่านเมื่อเขาได้ตั้งตัวเป็นเจ้าลัทธิแล้วเขาถือการไม่ใช้น้ำเย็นเลยเช่นเวลาเขาถ่ายอุจจาระแล้วเขาไม่ล้างด้วยน้ำเย็นถ้าเขายังไม่ได้น้ำร้อนหรือน้ำข้าวตราบใดเขาก็ยังไม่ล้างจะรออยู่ตราบนั้นและเวลาเขาข้ามแม่น้ำหรือข้ามหนทางที่มีน้ำเขาถือว่าศีลขาดแล้วพอข้ามพ้นไปแล้วเขาก็จะตั้งอธิษฐานจิตให้ตนมีศีลใหม่อีกคือเรียกว่าตั้งใจรักษาศีลใหม่นี่ก็เป็นลัทธิที่แปลกดีนะคือเหมือนกับน้ำเนี่ยมาทำลายศีลของเขาฉะนั้นเขาจึงไม่ใช้น้ำเย็นเลยเขาคงจะกลัวศีลขาดเขาจะใช้แต่น้ำร้อนสนชัยเวรัตบุตรคำว่าสนชัยเป็นชื่อเดิมของเจ้าลัทธิคนที่ห้าคำว่าเวรัตบุตรแปลว่าบุตรของเวรัตะเวรัตะก็คือผู้เป็นบุตรของช่างจักสารเสื่อลำแผนนั่นเองสนชัยเวรัตบุตรนี่ก็มีลูกศิษย์ลูกหาไม่น้อยทีเดียวนิครนนาถบุตรนิครนนาถบุตรเป็นชื่อของเจ้าลัทธิคนที่หกคำว่านิครนแปลว่าไม่มีเครื่องยุ่งเหยิงอธิบายว่าเขาถือว่าเขาไม่มีเครื่องยุ่งเหยิงคือกิเลสคำว่านาถบุตรแปลว่าบุตรของคนฟ้อนรำคือเจ้าลัทธิคนนี้เป็นบุตรของคนฟ้อนรำส่วนสาเหตุที่ปิงคละโกฏฉพราหมณ์เข้ามาเพื่อนำปัญหาขึ้นกราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้า
มีเรื่องปรากฏอยู่ใน

บาลีคัมภีร์มัชฌิมนิกายมูลปัณณาสกในจุลสาโรปมสูตรสูตรว่าด้วยอุปมาพรหมจรรย์ด้วยบุรุษผู้ต้องการแก่นไม้ดังนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่วัดพระเชตวันมหาวิหารใกล้กรุงสาวัตถีครั้งนั้นมีปิงคลกฏฉพราหมณ์ได้ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าและเมื่อเขาแสดงความชื่นชมยินดีกล่าววาจาทักทายปราศัยพอสมควรแล้วจึงนั่งลงในที่สมควรส่วนข้างหนึ่งและพราหมณ์จึงกราบทูลว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพวกสมณพราหมณ์ที่เป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะได้เป็นคณาจารย์มีผู้รู้จักมากมีเกียรติยศชื่อเสียงเป็นเจ้าลัทธิมีคนจำนวนมากเข้าใจกันว่าเป็นคนดีมีอยู่หลายคนเช่น 1. ปุรณกัสสปะ 2. มัคคลิโคสาร 3. อหิตะเกสะกัมพล 4. ปกุฏกจายนะ 5. สนชัยเวรัตบุตรและ 6. นิครนนาตบุตรสมณพราหมณ์ทั้งหมดนั้นได้รู้แจ้งเห็นจริงตามปฏิญญาคำว่าปฏิญญาก็คือการแสดงความยืนยันของตนหรือว่าไม่รู้แจ้งเห็นจริงเลยหรือบางพวกรู้บางพวกไม่รู้พระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ไม่ได้ทรงทำนายถึงความเป็นไปของพวกครูทั้งหกนั้นเลยเรียกว่าปัญหาที่ปิงคลกฏฉพราหมณ์นำมากราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้านี้พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ได้ตรัสเกี่ยวกับบุคคลเหล่านั้นคือไม่ตรัสถึงบุคคลอื่นพูดง่ายๆว่าไม่พูดโจมตีบุคคลอื่นหรือลัทธิอื่นพระองค์จะมีแต่การทรงแสดงพระธรรมเทศนาสั่งสอนความรู้ที่เป็นจริงในพระพุทธศาสนานี้ให้คนที่เข้ามาเฝ้าพระองค์เนี่ยได้เข้าใจความจริงอย่างถูกต้องแล้วก็จะไม่ข้องแวะเกี่ยวกับการไปกระทบกระเทียบหรือล่วงละเมิดหรือกล่าวติติงติเตียนลัทธิและศาสนาอื่นใดทั้งสิ้นโดยพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสกับปิงคละโกฏฉะว่าดูก่อนพราหมณ์ข้อที่สมณพราหมณ์ทั้งหมดนั้นได้รู้แจ้งเห็นจริงตามปฏิญญาของตนหรือว่าไม่รู้แจ้งเห็นจริงเลยเป็นต้นนั้นจงยกไว้ตถาคตจะแสดงธรรมะแก่ท่านท่านจงตั้งใจฟังให้ดีเถิดตถาคตจะแสดงให้ฟังในบัดนี้ปิงคละโกฏฉพราหมณ์กราบทูลรับว่าพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงธรรมะให้พราหมณ์ฟังว่าดูก่อนพราหมณ์มีข้ออุปมาว่าบุรุษผู้ต้องการแก่นไม้แสวงหาแก่นไม้เที่ยวเสาะหาแก่นไม้เมื่อพบต้นไม้ใหญ่ที่มีแก่นยืนต้นอยู่ก็ละเลยแก่นกระพี้เปลือกและสะเก็ดไม้เสียตัดเอากิ่งและใบไม้ไปด้วยเข้าใจว่าเป็นแก่นคนที่รู้เรื่องดีได้เห็นเข้าจึงกล่าวว่าบุรุษผู้นี้ไม่รู้จักแก่นไม่รู้จักกระพี้ไม่รู้จักเปลือกไม่รู้จักสะเก็ดไม่รู้จักกิ่งและใบไม้เมื่อต้องการแก่นไม้จึงละเลยแก่นไม้เป็นต้นตัดเอาแต่กิ่งและใบไม้ไปด้วยเข้าใจว่าเป็นแก่นทั้งจะไม่ได้รับประโยชน์สิ่งที่เป็นผลดีหรือเป็นคุณจากกิ่งและใบไม้นั้นเลยดูก่อนพราหมณ์มีอุปมาอื่นอีกบุรุษอีกคนหนึ่งต้องการแก่นไม้เหมือนกันเมื่อเขาไปพบต้นไม้ใหญ่ที่มีแก่นเข้าแล้วเขาได้ถากสะเก็ดไม้เอาไปด้วยเข้าใจว่าเป็นแก่นไม้เมื่อถากเปลือกหรือถากกระพี้เอาไปด้วยเข้าใจว่า

ป็นกันคนที่รู้เรื่องดีได้เห็นเข้าก็จึงกล่าวว่าบุรุษผู้นี้ไม่รู้จักแก่นไม้เป็นต้นและเขาไม่ได้รับประโยชน์จากสิ่งที่ถากเอาไปนั้นด้วยเช่นเดียวกันดูก่อนพราหมณ์มีอีกอุปมาหนึ่งบุรุษต้องการแก่นไม้จึงตัดเอาแต่แก่นไม้ไปด้วยเขารู้จักแก่นไม้คนที่รู้เรื่องดีได้เห็นข้าวก็จะกล่าวว่าบุรุษผู้เจริญนี้รู้จักแก่นกระพี้เปลือกสะเก็ดกิ่งไม้และใบไม้เขาต้องการแก่นไม้จึงตัดเอาแต่แก่นไปด้วยรู้จักแก่นไม้ทั้งจะได้รับประโยชน์จากแก่นมันไม้นั้นด้วยดีชั้นใดดูก่อนพราหมณ์ข้ออุปมาที่จะกล่าวต่อไปนี้ก็ฉันนั้นนั่นแหละกล่าวคือกุลบุตรบางคนในศาสนานี้มีศรัทธาออกบวชไม่อยู่ครองเรือนด้วยคิดว่าเราตกอยู่ในความเกิดความแก่ความตายความโศกความคร่ำครวญความไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแค้นใจตกอยู่ในกองทุกข์แล้วมีความทุกข์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าถึงอย่างไรก็ดีเราจะทำให้สิ้นทุกข์นี้ให้จนได้แต่เมื่อผู้นั้นออกบวชแล้วมีลาภสักการะและชื่อเสียงเกิดขึ้นก็อิ่มใจและเต็มความปรารถนาด้วยลาภสการะและชื่อเสียงนั้นยกตนเองข่มผู้อื่นด้วยลาภสการะและชื่อเสียงนั้นว่าเราเป็นผู้มีลาภมีสการะและมีชื่อเสียงส่วนภิกษุเหล่าอื่นไม่มีใครรู้จักเป็นผู้มีศักดาน้อยคุณธรรมอื่นๆที่ยิ่งกว่าประณีตกว่าลาภสการะและชื่อเสียงก็ไม่ปลุกขวางความพอใจไม่พยายามกระทำให้สำเร็จคุณธรรมนั้นเป็นผู้มีความประพฤติย่อหย่อนท้อถอยดูก่อนพราหมณ์ตถาคตกล่าวว่าภิกษุผู้นี้เปรียบเหมือนบุรุษผู้ต้องการแก่นไม้แต่ละเลยแก่นกระพี้เปลือกและสะเก็ดโดยเขาตัดเอากิ่งไม้และใบไม้ไปด้วยเข้าใจว่าเป็นแก่นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องการคือสิ่งที่จะทำด้วยแก่นไม้ก็ไม่สำเร็จประโยชน์แก่เขาดูก่อนพราหมณ์บุคคลบางคนออกบวช ด้วยศรัทธามีลาภสการะและชื่อเสียงเกิดขึ้นแต่ก็ไม่อิ่มใจไม่เต็มความปรารถนาด้วยลาภสการะและชื่อเสียงนั้นไม่ยกตนเองข่มผู้อื่นด้วยลาภสการะและชื่อเสียงทั้งยังปลูกความปลูกฝังความพอใจพยายามทำให้เห็นแจ้งคุณธรรมที่ยิ่งกว่าประณีตกว่าลาภสการะและชื่อเสียงนั้นเป็นผู้มีความประพฤติไม่ย่อหย่อนไม่ท้อถอยผู้นั้นได้ความสมบูรณ์ด้วยศีลก็อิ่มใจเต็มความปรารถนาด้วยศีลสัมปทาศีลสัมปทาก็คือความสมบูรณ์ด้วยศีลยกตนเองข่มผู้อื่นด้วยศีลและสัมปทานั้นว่าเราเป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมคือธรรมที่ดีงามส่วนภิกษุเหล่าอื่นเป็นผู้ทุศีลมีธรรมเลวคุณธรรมอื่นที่ยิ่งกว่าประณีตกว่าศีลสัมปทาก็ไม่ปลุกฝังความพอใจไม่พยายามเพื่อทำให้เห็นแจ้งคุณธรรมนั้นเป็นผู้มีความประพฤติย่อหย่อนท้อถอยดูก่อนพราหมณ์ตถาคตกล่าวว่าภิกษุนี้เปรียบเหมือนบุรุษผู้ต้องการแก่นไม้แต่ละเลยแก่นไม้กระพี้และเปลือกแต่ถากเอาสะเก็ดไม้ไปด้วยเข้าใจว่าเป็นแก่นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องทำด้วยแก่นไ
ก็ไม่สำเร็จประโยชน์แก่เขาท่านผู้ฟังครับวันนี้เวลาก็ใกล้จะจบแล้วนะครับก็จะต้องขอลาจากท่านผู้ฟังไปแต่ก่อนจะจากกันก็ขอฝากกลอนเอาไว้เป็นเครื่องเตือนจิตสะกิดใจเล็กๆน้อยๆนะครับโดยหัวข้อคำกลอนก็มีว่ากรรมลิขิตดุจเป็นเข็มทิศชี้ทางมนุษย์นี้มีกรรมนำชีวิตดุจเข็มทิศเที่ยงตรงคงวาเส้นคอยลิขิตขีดกำหนดในกฎเกณฑ์ให้เราเป็นไปตามกรรมที่ทำมาท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอลาจากท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ไว้วันต่อไปค่อยพบกันใหม่สวัสดีครับ

ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปเป็นรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียนทรงฤกษ์ท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมแห่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสัปดาห์วันวิสาขบูชาประจำปี2569ณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันจันทร์ที่25พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569และขอเชิญทุกท่านร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานณปรัมภิธีหน้าวัดสังฆทานทุกท่านสามารถมาร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุได้ตลอดทั้งวันในเวลา 19:00 นมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกคืนโดยมีกำหนดการดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมเวลา 12:00 นพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถแก้วมาประดิษฐานณมณฑลพิธีด้านหน้าวัดสังฆทานเพื่อให้สาธุชนได้กราบสักการะส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุเวลา 19:00 นเจริญพระพุทธมนต์และฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีวันอังคารที่26พฤษภาคมพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยวันพุธที่27พฤษภาคมพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวันพระฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศีลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพผารามกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันวิสาขบูชาเวลา 8:00 นพิธีถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกหน้าปรัมภิธีหน้าวัดเวลา 11:00 นพระครูปลัดไพรินทร์ศรีวัฒโนลงลานธรรมแสดงธรรมและขอเชิญญาติธรรมร่วมหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตเวลา 12:30 นพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาในอุโบสถแก้วเวลา 16:00 นร่วมเวียนเทียนต้นไม้รอบที่1เวลา 19:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภุริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมหลังจากนั้นสวดมนต์ทำวัดเจริญพระกรรมฐานฟังธรรมปฏิบัติธรรมเวลา 24:00 นเวียนเทียนรอบที่2วันจันทร์ที่1มิถุนายนเวลา 13:00 นพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับเข้าประดิษฐานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในงานรัตนบูชาถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุณวัดสังฆทานระหว่างวันจันทร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี7100141680 7100141680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240
1: ที่นี่สถานีวิทยุสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมขอเชิญติดตามรับฟัง

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญและขอโอกาสแก่พระครูปรัชญ์ไพรินทร์สิริวัฒโนพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระทุกรูปและขอความเจริญในธรรมจงมีแก่บรรดาญาติโยมทุกท่านทุกคนต่อไปเป็นโอกาสฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันนั่งในท่าของความสงบกายสงบใจตั้งสติน้อมจิตทำความรู้ที่ลมหายใจของตัวเองหายใจเข้าเราก็รู้หายใจออกเราก็รู้รู้ลมหายใจเข้าออกของเราว่าลมหายใจเข้าออกของเราเป็นอย่างไรหายใจแรงหายใจค่อยหายใจหยาบหายใจละเอียดหายใจเบาหายใจสบายเราทำความรู้อยู่กับลมหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทพูดลมเข้าโทลมออกพิจารณาไปใจของเราจะได้สงบเมื่อใจของเราสงบใจของเราก็เป็นบุญเป็นกุศลวันนี้เป็นวันหยุดที่เราตั้งใจมาเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลให้เกิดขึ้นภายในกายในใจของเราเริ่มต้นด้วยการถวายทานสมาทานศีลแล้วก็ฟังธรรมการฟังธรรมก็คือการมาเรียนรู้เรื่องของธรรมะคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงตรัสไว้คนเราเกิดมาแล้วชีวิตนี้ถือว่าเป็นคนมีบุญมีบุญตรงที่เราได้เข้ามาศึกษามาประพฤติปฏิบัติมาทำความดีเพราะความดีเนี่ยเป็นที่ต้องการเป็นที่ปรารถนาของบัณฑิตบัณฑิตแปลว่าผู้รู้รู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปเขาเรียกว่าบัณฑิตบัณฑิตในทางพุทธศาสนานั้นบุคคลนั้นต้องรู้จักวิธีทำความดีละความชั่วแล้วก็ทำจิตตัวเองให้ผ่องใสให้สะอาดปราศจากความโลภปราศจากความโกรธปราศจากความหลงคือความไม่รู้นี่เรียกว่าเป็นบัณฑิตในทางพุทธศาสนานั่นเราเป็นชาวพุทธเนี่ยพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นนามของพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานไม่เศร้าหมองไม่ขุ่นมัวไม่เร่าร้อนเรามาประพฤติปฏิบัติตามอย่างไรเราก็ทำตนเป็นผู้รู้ผู้รู้ทำยังไงผู้รู้ก็ต้องมีสตินั่งก็รู้ว่านั่งเดินก็รู้ว่าเดินนอนก็รู้ว่านอนกินก็รู้ว่ากินทำอะไรเราก็รู้รู้อยู่ที่กายที่ใจเราเนี่ยเราไม่ต้องไปรู้มากรู้เรื่องกายกับเรื่องใจเราเนี่ยสองอย่างกายเคลื่อนไหวใจเคลื่อนไหวเราก็รู้กายเฉยใจเฉยเราก็รู้ขณะที่เราฟังธรรมเนี่ยใจของเรากายของเราเฉยอยู่สงบใจของเราเฉยไหมตื่นมาคิดอะไรอยู่ทีนี้พุทโธพุทโธดูลมหายใจเข้าออกเนี่ยใจเราอยู่กับพุทโธไหมอยู่กับลมเข้าอยู่กับลมออกเราก็กำหนดรู้ดูกายใจของเราไม่ต้องไปรู้อย่างอื่นรู้อย่างอื่นเราไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้แต่รู้ที่ตัวเองเนี่ยเราสามารถแก้ปัญหาได้ปัญหามันเกิดจากตัณหานี่เองความอยากความดิ้นรนความต้องการเรามาเรียนรู้เรามาศึกษาเรามาค้นคว้าความเป็นจริงของชีวิตของตนเองธรรมะก็คือสิ่งที่เป็นธรรมชาติธรรมชาติก็คือกายใจเราเนี่ยเราต้องมาศึกษาว่าธรรมชาติของกายคืออะไรเกิดขึ้นแล้วมาก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องจากโลกนี้ไปกลายเป็นธาตุ

นี่เป็นสภาวะของกายซึ่งเราไม่ค่อยได้เรียนรู้ไม่ค่อยได้ศึกษาไม่ค่อยได้ค้นคว้าเราได้ยินได้ฟังก็จริงพระท่านกล่าวพระท่านพูดพระท่านแสดงธรรมนะกายนี้ไม่เที่ยงกายนี้เป็นทุกข์กายนี้เป็นอนัตตาแต่เราไม่เคยน้อมเข้ามาดูให้มันเห็นความเป็นจริงว่ามันไม่เที่ยงอย่างไรมันเป็นทุกข์อย่างไรมันเป็นอนัตตาอย่างไรเมื่อเราไม่รู้เราก็กลายเป็นคนหลงให้ความหลงเนี่ยทำให้เราเห็นผิดทำอะไรที่ผิดพลาดฉะนั้นเราต้องตั้งสติสติตัวรู้นั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้คิดรู้รู้อยู่กับกายของตัวเองเนี่ยรู้อยู่กับใจ

เห็นผิดทำอะไรที่ผิดพลาดเพราะนั้นเราต้องตั้งสติสติตัวรู้นั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้คิดรู้รู้อยู่กับกายของตัวเองเนี่ยรู้อยู่กับใจของตัวเองเห็นกายเห็นใจอยู่เนืองเนืองนี่เขาเรียกเป็นนักปฏิบัติปฏิบัติคือรู้ตัวเองเรากำลังคิดอะไรเรากำลังพูดอะไรเรากำลังทำอะไรแล้วก็เอาปัจจุบันนี้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดรู้กำหนดดูกำหนดเห็นอดีตก็ละอนาคตก็ตัดอดีตคิดไปก็เท่านั้นนึกไปก็เท่านั้นอดีตทำให้เศร้าหมองเพราะเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้มันเป็นสิ่งที่ล่วงมาแล้วเราย้อนเวลาไม่ได้ย้อนอดีตไม่ได้ถ้าคิดไปก็เท่านั้นใจของเราก็เศร้าหมองอนาคตสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยังมองไม่เห็นว่ามันคืออะไรเราคิดไปก็เท่านั้นใจก็เร่าร้อนใจก็วุ่นวายแต่ปัจจุบันเนี่ยพระพุทธองค์สอนให้เราทำจิตทำใจให้อยู่กับปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยทำให้จิตใจเราสงบรู้อยู่ปัจจุบันเห็นอยู่ปัจจุบันกำหนดอยู่กับปัจจุบันนี้หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้พูดลมเข้าโทลมออกเรารู้ทุกลมหายใจของตัวเองเอาจิตไว้ตรงนี้และจิตของเราก็จะสบายจิตของเราก็จะเบาไม่มีความเศร้าหมองคืออดีตเข้ามารบกวนไม่มีความเร่าร้อนทำให้จิตวุ่นวายเข้ามารบกวนใจตัวเองใจก็สงบใจที่อยู่กับปัจจุบันนี่เป็นใจที่สงบไม่วุ่นวายไม่วอกแวกฉะนั้นเรามาฝึกจิตให้อยู่กับปัจจุบันนี่เป็นวิธีทางของการดำเนินจิตถ้าคนเรานี่ไม่ค่อยระวังจิตตัวเองไม่ค่อยรักษาจิตตัวเองไม่ค่อยรู้จิตตัวเองอยากจะรู้ว่าเขาคิดอะไรกับเราคนนั้นคิดไม่ดีกับเราพยายามรู้คนนั้นทำไม่ดีกับเราพยายามรู้แต่เรื่องของตัวเองเราไม่รู้เราคิดไม่ดีกับคนอื่นเราไม่รู้เราทำไม่ดีกับคนอื่นเราไม่รู้เราพูดไม่ดีกับคนอื่นเราไม่รู้นี่เขาเรียกว่าหลักของการปฏิบัติมันไม่เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้ตัวเองไม่เห็นตัวเองว่าเรากำลังคิดอะไรพูดอะไรทำอะไรมันดีหรือชั่วมันถูกหรือผิดมันเป็นบุญหรือเป็นบาปบุญคือความสุขเราคิดไปแล้วมันมีความสุขไหมหรือมันมีความทุกข์เราพูดไปแล้วมันเป็นความทุกข์หรือความสุขผลที่ได้รับมันคืออะไรอันนี้ต่างหากที่เราต้องมาทบทวนคำพูดความคิดการกระทำของตัวเองจะเรียกว่าเห็นตัวเองอยู่เนืองเนืองรู้ตัวเองอยู่เนืองเนืองนี่เรียกว่าคนมีสติถ้ามีสติมีสัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ทุกขณะเราก็สามารถควบคุมสภาวะกายสภาวะจิตของตัวเองคือเห็นนะเห็นแล้วก็สามารถรู้ทันรู้แล้วก็แก้ไขรู้แล้วก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่ในขอบข่ายของหลักศีลหลักธรรมอันนี้ใจของเราก็มีความสุขสงบร่มเย็นใครทำให้เราไม่ได้ไปหาซื้อที่ไหนก็ไม่มีในโลกนี้ต้องใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาของเราพัฒนาขึ้นมาพยายามทำบ่อยๆนึกบ่อยๆเห็นบ่อยๆรู้บ่อยๆมันจะได้เกิดความเคยชินชินกับการมีสติชินกับการฝึกกายฝึกจิตของตัวเองถ้าคนเราส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยได้ฝึกใครบังคับเราเราก็ไม่ชอบชอบเป็นอิสระแต่ความเป็นอิสระของเรานั้นมันไม่มีขอบเขตมันไปล่วงละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นนี่เขาเรียกว่ามันไม่ได้อยู่ในขอบเขตถ้าความเป็นอิสระนั้นมีขอบเขตอยู่ในศีลในธรรมไม่ล่วงละเมิดไม่ทำร้ายคนอื่นไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนตัวเองก็ไม่เดือดร้อนนี่เขาเรียกว่าเป็นอิสระอย่างแท้จริงหลักของพุทธศาสนาเนี่ยสอนความเป็นอิสระไม่ตกเป็นทาสของความโลภ

0: ไม่ตกเป็นทาสของความโกรธไม่ตกเป็นทาสของความหลงความไม่รู้แล้วเราล่ะยังตกเป็นทาสของความโลภเห็นอะไรก็ยังอยากได้เห็นรูปก็อยากได้รูปที่พอใจรูปนั้นดีรูปนั้นสวยรูปนั้นงามก็อยากได้อยากได้เห็นอยากได้ยินเสียงที่ไพเราะเสียงไหนที่ไพเราะเราก็เงี่ยหูฟังอยากจะฟังอีกอยากจะฟังซ้ำเพราะความอยากความต้องการเราตกอยู่ใต้อำนาจของความอยากความต้องการเราเฉยไม่ได้ตาเห็นรูปก็เฉยไม่ได้หูได้ยินเสียงก็เฉยไม่ได้จมูกได้กลิ่นก็เฉยไม่ได้ลิ้นกระทบรสก็เฉยไม่ได้มีความรู้สึกอร่อยไม่อร่อยพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นเนี่ยเพราะเราควบคุมไม่ได้ตกเป็นทาสของความอยากความต้องการมันก็เลยต้องดิ้นรนต้องแสวงหารูปนั้นเสียงนั้นกลิ่นนั้นรสนั้นสัมผัสนั้นพอดิ้นรนขึ้นมาก็เป็นความอยากความต้องการได้มาก็เป็นทุกข์ไม่ได้ก็เป็นทุกข์ได้รูปนั้นก็เป็นทุกข์อีกได้มาแล้วแทนที่จะไม่เป็นทุกข์กลับเป็นทุกข์กับรูปนั้นกลัวรูปนั้นจะจากเราไปกลัวเราจะจากรูปนั้นไปรูปสวยมันต้องอยู่กับเราพอรูปนั้นแปรสภาพอะไรทุกข์มันก็เกิดถ้าไม่ได้รูปนั้นทุกข์มันก็เกิดอีกมันทุกข์ทั้งได้และไม่ได้พอใจและไม่พอใจนี่มันเกิดอะไรเกิดกิเลสเกิดตัณหาเกิดอุปาทานความยึดความติดตามมามากมายกลายเป็นทุกข์ที่ทวีคูณขึ้นมาจากตาที่เห็นรูปแล้วควบคุมไม่ได้หูได้ยินเสียงแล้วควบคุมไม่ได้เราไม่ได้ฝึกการควบคุมใจให้นิ่งให้ว่างให้สว่างให้สงบถ้าเรามีสติมีปัญญาพิจารณากายอยู่เนืองๆว่ากายนั้นไม่เที่ยงรูปนั้นไม่เที่ยงเมื่อก่อนมันสวยต่อไปมันก็โทรมมันก็ผุพังไปตามกาลเวลาแก่ชราแตกสลายกลายเป็นคนหมดลมหายใจก็กลายเป็นธาตุดินน้ำลมไฟน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์พิจารณาเห็นความเป็นจริงของกายเราก็ไม่หลงกายเห็นกายก็เฉยได้ถ้ากายนั้นไม่ได้คงที่ไม่ได้สวยอยู่อย่างนั้นไม่ได้งามอยู่อย่างนั้นไม่ได้หล่ออยู่อย่างนั้นมันค่อยๆแปรสภาพไปมันไปตูตามวันตามวัยของมันผลสุดท้ายมันก็จากโลกนี้ไปรูปนั้นก็จากโลกนี้ไปกลายเป็นธาตุดินน้ำลมไฟไปเป็นสภาวะธรรมนี่เขาเรียกว่าถ้าเรามีสติมีปัญญาเราก็จะเข้าใจเรื่องของรูปเรื่องของเสียงเรื่องของกลิ่นเรื่องของรสแล้วเราก็เฉยได้เห็นแล้วก็เฉยได้ไม่อยากได้ไม่ยินดีรูปนั้นก็เฉยเสียงนั้นก็เฉยจะไพเราะแค่ไหนก็เฉยเราไม่ยินดีเสียงก็ไม่เที่ยงตอนหนุ่มตอนสาวตอนวัยรุ่นเสียงเพราะใสพออายุมากขึ้นมากขึ้นเสียงนั้นเกิดพร่ามัวเสียงสั่นเครือฟังแล้วก็ไม่ไพเราะฟังแล้วก็ไม่น่าฟังพูด
1: ภาวนานี่เป็นยอดของบุญ มันถึงยอดแล้วใกล้จัดออกดอกออกผลให้เราได้ชื่นชมงั้นถ้าเราจะมีแต่ต้นอย่างเดียวไม่มียอดไม่ต่อยอดได้ตัวเองเราก็คงไม่เห็นดอกเห็นผลไม่ได้ดื่มไม่ได้ทานผลของมันนั้นชีวิตของเรานี่มันต้องสร้างเหตุปัจจัยนิสัยบุญกุศลนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องสร้างต้องทำบ่อยๆหรือว่าทำอยู่สม่ำเสมอทานเราก็ให้ได้ทุกวันศีลเราก็รักษาได้ทุกวันศีลของคารวาสคือศีล5ผู้ครองเรือนภาวนาเราก็ทำได้ทุกลมหายใจเข้าออก นั่งก็ทำได้เดินก็ทำได้นอนก็ทำได้กินก็ทำได้ทำงานก็ทำได้ก็เราหายใจอยู่ทุกขณะหายใจเข้าก็นึกพุทหายใจออกก็นึกโทจะอยู่กับพุทโธอยู่กับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ใจของเราก็มีความสุขความสบายแต่ถ้าใจของเราไปอยู่กับสิ่งอื่นมันมีความทุกข์อยู่กับบ้านกับเรือนอยู่กับทรัพย์สมบัติอยู่กับการงานอยู่กับบุคคลลูกหลานญาติพี่น้องสามีภรรยาล้วนแล้วแต่สร้างทุกข์ให้แก่ตัวเองนึกถึงเมื่อไรทุกข์มันก็เกิดมานั้นมีความวุ่นวายมีความเร่าร้อนนั้นปัจจุบันที่เราหายใจเข้าหายใจออกพูดลมเข้าโทรลมออกนะใจของเราก็ไม่เร่าร้อนไม่เศร้าหมองไม่ขุ่นมัวไม่วุ่นวายมีความสงบร่มเย็นธรรมะเป็นของร่มเย็นคนไหนมีธรรมะคนนั้นก็ร่มเย็นนั่งที่ไหนก็เย็นกายก็เย็นใจก็เย็นไม่ร้อนนั่นคนเราที่ร้อนนั่งแล้วไม่เป็นสุขนอนแล้วไม่เป็นสุขกินแล้วไม่เป็นสุขใจของเราไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีพระธรรมไม่มีพระสงฆ์มันมีแต่วัตถุสิ่งของบุคคลภายนอกเข้ามาทำให้เราเกิดทุกข์คิดเมื่อไรก็ทุกข์มานั้นนั่นชีวิตของเราถ้าเราไม่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขความคิดการกระทำคำพูดของตัวเองเราก็หาความสุขไม่เจอจะวิ่งหาความสุขหาแก้วหาแหวนหาเงินหาทองหายศหาตำแหน่งหาครอบหาครัวหาวัตถุต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นทุกข์ทั้งสิ้นเพิ่มทุกข์ให้แก่ตัวเองแต่คนที่มีสติมีปัญญาเขาก็ไม่ขวนขวายไม่สร้างไม่ทำเหตุปัจจัยที่จะนำมาซึ่งความทุกข์ความเดือดร้อนร้อนกายร้อนใจนั่งไม่เป็นสุขนอนไม่เป็นสุขกินไม่เป็นสุขเราหาเรื่องใส่ตัวไม่มีเรื่องก็หาเรื่องคิดให้มันเป็นเรื่องขึ้นมาเดี๋ยวเรื่องเก่าเดี๋ยวเรื่องใหม่วนอยู่เนี้ยเรื่องเก่าก็เศร้าหมองเรื่องใหม่ก็เร่าร้อนเราไม่ทำปัจจุบันให้เกิดขึ้นหายใจเข้าพุทหายใจออกโทปัจจุบันทำให้เกิดความสุขอยู่กับพุทโธพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใจของเราก็มีความสุขเราไม่แสวงหาเองแล้วเราก็ชอบโทษคนนั้นทำให้เราเป็นทุกข์คนนี้ทำให้เราเป็นทุกข์ที่จริงไม่มีใครทำให้เราเป็นทุกข์ได้นอกจากตัวเราเองที่ไปยึดไปติดไปสร้างอารมณ์เหล่านั้นขึ้นมาสร้างความคิดมันไม่คิดก็สร้างมันให้คิดอดีตบ้างอนาคตบ้างทำให้เราไม่มีความสุขต้นเหตุอยู่ที่เราไม่เห็นใจตัวเองใจที่สงบมันเป็นยังไงใจที่มันว่างเป็นยังไงใจที่สว่างเป็นยังไงยังไม่เคยพบเราสะสมอารมณ์ภายนอกไว้มากตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งใจก็ปรุงแต่งวันไหวพอใจก็เกิด ความรักอยากได้ความใคร่ไม่พอใจก็เกิดความเกลียดความโกรธไม่อยากได้ไม่อยากเห็นไม่อยากเป็นไม่อยากมีทุกข์มันก็เลยเกิดเราไม่สามารถทำใจให้เป็นกลางว่างเฉยตาเห็นรูปแล้วก็เฉยหูได้ยินเสียงแล้วก็เฉยได้เราไม่มีสมาธิใจของเรามันหมกมุ่นอยู่กับอารมณ์ภายนอกที่มากระทบสัมผัสอายตนะของเราเกิดความรู้สึกเวทนาเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสุขมันทำให้เรามีทุกข์อยู่ตลอดเราไม่สามารถปล่อยวางอารมณ์ให้มันเป็นกลางให้มันว่างให้มันวางเฉยเพราะเราไม่อยู่กับพุทโธพุทโธเป็นอุบายให้ทำให้ใจของเรานิ่งทำให้ใจของเราเฉยทำให้ใจของเราว่างทำให้ใจของเราสงบนั่นการที่เรามาวัดเพื่อต้องการที่จะหาความสงบทางกายทางวาจาของเราสงบด้วยการมีศีลแต่ใจของเราต้องมีสมาธิมันจึงจะสงบต้องพยายามหาจุดของความสงบให้เจอนั่งยังไงให้สงบเดินยังไงให้สงบนอนยังไงให้สงบกินยังไงให้สงบทำการทำงานแล้วเกิดความสงบเอาง่ายๆเอาใจไว้กับตัวเองไม่ให้ใจไม่ปล่อยจิตปล่อยใจก็เราท่องเที่ยวไปข้างนอกพยายามควบคุมใจตัวเองใจในควบคุมได้ด้วยการมีสติตัวรู้สัมปชัญญะพร้อมในการทำความรู้ว่าใจของเราเป็นยังไงชีวิตของเรานี่เราต้องสร้างมันจะมีความทุกข์หรือมีความสุขเราเป็นผู้สร้างเราเป็นผู้ทำไม่มีใครทำให้เราเลยเราเอาใจไปยึดไปติดเอาใจไปปรุงแต่งเอาใจไปยึดกับอารมณ์ต่างๆที่มันจรมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางความคิดพอเราไม่ได้ฝึกสติตัวรู้ขาดตัวรู้ก็ทำให้เราเลยกลายเป็นคนหลงคิดหลงพูดหลงทำหลงปรุงหลงแต่งหลงยึดหลงติดหลงวันหลงวัยหลงเวลาหลงอยู่ในวัฏฏะของความทุกข์เพราะความไม่รู้สติสมาธิปัญญาไม่เกิดเราไม่ได้ฟื้นฟูไม่ได้พัฒนาทุกคนมีสติแต่ไม่ได้นำมาใช้ทุกคนมีสมาธิไม่ได้ฝึกให้มันเกิดทุกคนมีปัญญาไม่ได้พิจารณาโดยแยบคายโยโสมนสิการพิจารณาโดยแยบคายทุกคนมีหมดเมื่อก่อนพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เหมือนเรามีกิเลสความโลภความโกรธความหลงเหมือนกันอาศัยการสร้างการทำสติสมาธิปัญญาฝึกฝนอบรมจนพระองค์มีสติที่สมบูรณ์สมาธิที่สมบูรณ์ปัญญาที่สมบูรณ์เห็นกิเลสเห็นตัณหาเห็นอุปาทานสามารถตัดละปล่อยวางกิเลสตัณหาอุปาทานให้หมดไปสิ้นไปโดยสิ้นเชิงพระอรหันต์ก็เหมือนกันเมื่อก่อนท่านเหล่านั้นก็เป็นเหมือนกับเรานี่แหละ

มีความโลภมีความโกรธมีความหลงอาศัยฝึกฝนบ่อยๆสติสมาธิปัญญาฝึกรู้ตัวทั่วพร้อมคิดอะไรพูดอะไรทำอะไรรู้ทันความคิดรู้ทันคำพูดรู้ทันการกระทำของตัวเองเมื่อเราทำบ่อยๆฝึกบ่อยๆมันก็เพิ่มขึ้นมากขึ้นสติก็เพิ่มขึ้นสมาธิก็มากขึ้นปัญญาก็เข้าไปรู้เข้าไปเห็นความเป็นจริงเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์เพราะเป็นอนัตตาควบคุมไม่ได้ดูที่ไหนดูที่ร่างกายเราแต่ไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหิวเดี๋ยวอิ่มเดี๋ยวแก่เดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวตายเราไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยเพราะร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราเรามาอาศัยอยู่อาศัยใช้กายใช้วาจาของเราเนี่ยมาทำความดีมาสร้างทานสร้างศีลสร้างภาวนาให้เกิดขึ้นเดี๋ยวเราก็ต้องทิ้งมันไปมันก็กลายไปเป็นธาตุดินน้ำลมไฟตอนมาก็มาด้วยธาตุมารวมกันดินน้ำลมไฟวิญญาณธาตุมาอาศัยอยู่ธาตุรู้เราจึงเคลื่อนไหวไปนู่นไปนี่ทำนั่นทำนี่ได้แต่เมื่อเราใช้ไประยะหนึ่งมันเกิดความเสื่อมบางคนก็เสื่อมก่อนเวลาบางคนก็เสื่อมตามวัยแล้วแต่เหตุปัจจัยของแต่ละคนแต่ละท่านที่สร้างมาก็คือบุญธรรมกรรมแต่งที่เราสร้างมานั่นเองบางคนอายุยืนอายุสั้นมาจากบุญที่เราทำกรรมที่เราก่อไม่มีใครทำให้เราเป็นผู้ทำทั้งหมดอายุจะยืนจะยาวจะสั้นอยู่กับผลกรรมของตัวเองไม่มีใครกำหนดเราเป็นคนกำหนดของเราเองมาแต่คนส่วนใหญ่ไม่ยอมรับความเป็นจริงที่มันมีอยู่อย่างความแก่ความเจ็บความตายเรามีมาตั้งแต่เกิดมาชั่วโมงมันก็ไปแล้วแก่แล้วเจ็บแล้วตายแล้วชั่วโมงหนึ่งนาทีหนึ่งวินาทีหนึ่งมันไปหมดแต่เราไม่รู้เพราะความหลงอวิชชามันอุ้มห่อจิตใจของเราไว้ไม่ให้รู้ไม่ให้เห็นความเป็นจริงชีวิตของเรานี่มีความแก่ความเจ็บความตายทุกวินาทีชีวิตของเรานี่ไม่มีอะไรเลยที่เป็นแก่นสารเป็นสาระจีรังยั่งยืนฉะนั้นพระพุทธองค์จึงสอนให้เราตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทในวันในวัยในเวลาที่เรามีอยู่เพราะเราไม่รู้ล่วงหน้าว่าเวลาที่เรามีอยู่เนี่ยเท่าไหร่วันที่เรามีอยู่นี่เท่าไหร่นั้นทุกวันทุกเวลาทุกวินาทีมันมีค่าเราต้องใช้ชีวิตของเราให้คุ้มค่าที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์มีบุญมีบารมีได้เกิดมาแล้วพบพุทธศาสนาได้มาบำเพ็ญบารมีต่อทานศีลภาวนาเป็นต้นเพื่อต้องการที่จะไปสู่ความพ้นทุกข์กันไม่มีใครต้องการความทุกข์คำว่าทุกข์ไม่มีใครอยากไ

แม้ได้ยินก็ไม่อยากได้ยินใครมาพูดเรื่องทุกข์นี่ไม่อยากได้ยินเลยแต่ในทางธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมงั้นทุกข์นี่ต้องกำหนดรู้กำหนดดูกำหนดเห็นเราจะปฏิเสธไม่ได้ร่างกายเราเนี้ยเต็มไปด้วยทุกข์มากมายนั่งก็เป็นทุกข์นั่งนานไม่ได้ทำอะไรนานไม่ได้ทุกข์หมดยืนนานเดินนานหิวนานอิ่มนานร้อนนานหนาวนานทุกข์หมดเลยนั่นทุกข์นี้เราต้องพยายามทำความรู้ทำความเข้าใจว่าร่างกายเราล้วนแล้วแต่เป็นที่อยู่ของทุกข์มีความเสื่อมมีความแตกมีความสลายในที่สุดก็คือความตายนั่นเองนั่นชีวิตของเราเกิดมาแล้วหนีไม่พ้นความแก่ความเจ็บความตายเราทุกคนกำลังเดินเข้าไปหาแม้ไม่อยากได้ก็ต้องได้ไม่อยากเห็นก็ต้องเห็นแต่คนไหนที่ทำความรู้ทำความเห็นทำความเข้าใจเรื่องของทุกข์เข้าใจเรื่องของทุกข์ผู้นั้นก็เห็นธรรมสามารถดับทุกข์ได้คำว่าดับทุกข์คือการทำลายความยึดความติดความเห็นผิดว่าตัวเราของเราสิ่งทั้งหลายเป็นของเราเป็นของเที่ยงเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาถ้าเราเห็นอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดไม่เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของการเกิดแก่เจ็บตายชีวิตของเราเนี่ยมันอยู่กับความทุกข์ตลอดตั้งแต่เกิดจนตายเกิดมาก็มีทุกข์ละพอออกจากท้องแม่ก็ร้องละทุกข์มันเกิดพอสัมผัสลมภายนอกก็ทุกข์ละไม่มีใครหัวเราะมีแต่ร้องไห้เราประสบพบแต่ความทุกข์ชีวิตของเราเนี่ยไม่ได้มีความสุขใดๆเลยพอเราเกิดมาต้องดิ้นรนต่อสู้ต้องยืนต้องเดินต้องนั่งต้องนอนต้องกินต้องดื่มต้องขับต้องถ่ายหมุนวนอย่างเงี้ยตลอดวันตลอดคืนแต่เราไม่เห็นความทุกข์ที่มันเกิดเราไปลงยึดลงติดนึกว่ามันเป็นความสุขจะได้เกิดมาแต่แท้ที่จริงแล้วการเกิดมันเป็นทุกข์พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าการเกิดเป็นทุกข์เกิดเป็นอะไรก็ตามทุกข์หมดไม่เกิดเท่านั้นคือไม่ทุกข์มีอยู่สถานที่เดียวคือนิพพานนิพพานเป็นแดนเกษมไม่มีทุกข์ที่นั่นไม่มีการเกิดใครไปถึงแล้วไม่ต้องเกิดเมื่อไม่เกิดก็ไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายไม่มีหนาวไม่มีร้อนไม่มีป่วยไม่มีไข้ไม่มีเจ็บไม่มีตายทุกข์มันเลยไม่เกิดนั่นมาวัดเรามาศึกษาความเป็นจริงของชีวิตชีวิตของเรามันเต็มไปด้วยทุกข์มากมายมีตาก็ทุกข์มีหูก็ทุกข์มีแขนก็ทุกข์มีขาก็ทุกข์มีอวัยวะน้อยใหญ่ก็ทุกข์หมดเพราะมันมีความเสื่อมพอเสื่อมมันก็เป็นโรคตาเสื่อมก็เป็นโรคตาหูเสื่อมก็เป็นโรคหูหัวใจเสื่อมก็เป็นโรคหัวใจปอดตับไตอะไรเสื่อมก็เป็นโรคหมดโรคบางอย่างก็รักษาไม่หายไม่มีหมอไม่มียารักษาได้
จะทำให้บุคคลนั้นถึงแก่ความตายงั้นชีวิตของเราอยู่ด้วยความเสี่ยงอยู่กับโรคภัยไข้เจ็บอยู่กับความเสื่อมอยู่รอวันแตกสลายของร่างกายนี้เองงั้นถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็พยายามสร้างบุญกุศลบุญกุศลนี้เป็นเสบียงเสบียงบุญถ้าเรายังเกิดอีกบุญนี้จะพาเราไปในสถานที่ที่มีความสุขมากกว่าความทุกข์มันคนเกิดมาเป็นมนุษย์ต่างกันโดยสิ้นเชิงบางคนเกิดมารวยสวยมีสติปัญญาเพราะผลบุญที่เขาสร้างเอาไว้สร้างทานไว้มากทานทำให้คนรวยศีลทำให้คนสวยภาวนาทำให้คนมีปัญญาคนที่เกิดมาพร้อมทั้งรวยทั้งสวยทั้งมีสติปัญญาเพราะก็ทำทานศีลภาวนามาครบแต่มันยังไม่ถึงที่สุดปัญญาที่เป็นวิมุตติมันยังไม่เกิดมันยังเป็นสมมุติอยู่วิมุตติคือความหลุดพ้นมันยังไม่เกิดยังไม่มีดวงตาเห็นธรรมเห็นทุกข์เห็นภัยของความเกิดแก่เจ็บตายแต่ปรารถนาการเกิดอยากรวยอยากสวยอยากมีปัญญาแต่ไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดมาแล้วมันมีความทุกข์คนรวยคนสวยคนมีปัญญาทุกข์ไหมนั่งแล้วปวดไหมเมื่อยไหมหนาวไหมร้อนไหมหิวไหมแก่ไหมเจ็บไหมตายไหมเหมือนกันเหมือนกับคนทั่วไปเหมือนกับสัตว์ทั่วไปสภาวะตรงนี้ไม่ได้แตกต่างกันแตกต่างที่เกิดมาแล้วมีเครื่องอำนวยความสะดวกเราสร้างบุญสร้างเสบียงเอาไว้เกิดมาอีกก็มีเสบียงใช้ไม่ต้องไปควนควายไม่ต้องไปสร้างไปทำให้เหนื่อยแรงคนที่ไม่ได้ทำไม่ได้สร้างเอาไว้เกิดมานี่สร้างเท่าไรก็ไม่เต็มบางคนทำมาทั้งชีวิตก็ไม่สำเร็จอยากรวยก็ไม่รวยอยากสวยก็ไม่สวยบางคนไปแต่งยิ่งเละเลยมีข่าวบ่อยไหมไปผ่าตัดเสริมอยากจะสวยผลสุดท้ายหน้าพังชีวิตพังเองไม่ได้สร้างบุญไว้ไม่ได้สวยด้วยศีลศีลนี่ทำให้คนสวยแต่ตัวเองไม่ได้รักษาศีลแต่อยากสวยให้คนอื่นก็ทำให้ตกแต่งให้มันไม่ได้ผลนั้นสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากการกระทำของตัวเองทั้งหมดนั้นบุญเนี่ยเป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยของเราตราบที่เรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดเป็นเสบียงที่จะนำพาเราไปสู่ภพภูมิที่มีความสุขมากขึ้นจากมนุษย์เป็นสมบัติก็เป็นสวรรค์สมบัติพรหมสมบัติจนถึงนิพพานสมบัติสมบัติของคนมีบุญคนมีบุญก็คือคนที่ขยันสร้างบุญสร้างกุศลมันสร้างมันทำอยู่เนืองเนืองไม่รอเวลาไม่รอโอกาสเพราะเวลาและโอกาสไม่เคยคอยใครเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็เดือนเดี๋ยวก็ปีมันเอาชีวิตของเราไปหมดมาเกลื่อนกินชีวิตของเราไปทุกวันทุกวันเวลามันเอาไปหมดแล้วความเป็นเด็กมันก็เอาไปแล้วมันเกลื่อนกินไปหมดแล้ว
ความเป็นหนุ่มเป็นสาวมันก็เอาของเราไปอีกบางคนก็ไม่เหลือละเด็กก็ไม่เหลือหนุ่มสาวก็ไม่เหลือเหลือแต่วัยแก่วัยชราไม่ช้าไม่นานก็หมดเหลือแต่วัยของความตายฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องพยายามพิจารณาพอเราสร้างบุญสร้างบาปมาบุญก็ทำบาปก็ทำไม่มีใครทำบุญอย่างเดียวไม่มีใครทำบาปอย่างเดียวขึ้นอยู่ว่าใครจะทำมากทำน้อยบุญให้ผลเป็นความสุขบาปให้ผลเป็นความทุกข์คนไหนที่ทุกข์มากแสดงว่าทำบาปไปมากบาปมันให้ผลเกิดความทุกข์เกิดความทรมานบางคนเกิดมาไม่พิกลพิการบางคนก็เกิดมาแล้วก็มีโรคภัยไข้เจ็บตั้งแต่เกิดรักษาไม่หายไม่มีหมอไม่มียารักษาได้มาโรคเวรโรคกรรมที่ตัวเองก่อเอาไว้สร้างเอาไว้ฉะนั้นพระพุทธองค์จึงสอนให้เราไม่ควรสร้างบาปเพราะบาปให้ผลเป็นความทุกข์เราก็ไม่ควรสร้างให้มันเกิดเราหันมาสร้างบุญกุศลทำจิตให้ผ่องใสสวดมนต์ภาวนาทุกค่ำเช้าวันละไม่ต้องมากให้เวลากับตัวเองวันละชั่วโมงก็พอเช้าชั่วโมงเย็นชั่วโมงเช้าก่อนตื่นขึ้นมาก็สวดมนต์นั่งสมาธิสักชั่วโมงหนึ่งตอนหัวค่ำก่อนนอนก็ชั่วโมงหนึ่งสวดมนต์นั่งสมาธิทำวันละสองครั้งเท่านี้เช้าเย็นเช้าเย็นรับรองได้ชีวิตของเรามันจะมีความสุขมากขึ้นเพราะสุขที่เราแสวงหาคือความสงบเนี่ยมันหาซื้อไม่ได้เอาแก้วเอาแหวนเอาเงินเอาทองไปแลกไม่ได้มันอาศัยศรัทธาความเชื่ออาศัยสติอาศัยสมาธิบำเพ็ญเพียรให้เกิดนั้นคนที่จะมีวาสนามีบารมีก็คนที่มีบุญถามว่าทุกคนมีบุญไม่มีที่เกิดเป็นมนุษย์มีบุญทุกคนแต่บุญต่างกันตรงที่เรามีสติมีปัญญาไหมที่จะใช้ชีวิตของเราให้มีความสุขรู้บุญรู้บาปไหมถ้าเรารู้บุญรู้บาปเราก็เห็นทางแห่งความสุขแน่นอนเราเห็นว่าบาปมันเป็นทุกข์เราก็ไม่ทำเห็นว่าบุญให้ผลเป็นความสุขเราก็เร่งสร้างเร่งทำมันให้ทานมันรักษาศีลมันสวดมนต์มันภาวนาชีวิตของเราไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีใครบอกล่วงหน้าได้ว่าเราจะอยู่สักกี่วันกี่เดือนกี่ปีกี่ชั่วโมงนั้นแต่เราเมื่อเพลินอยู่ในการใช้ชีวิตของเราไปวันวันหนึ่งชีวิตของเราก็ไม่มีประโยชน์ใดๆไม่ได้สร้างไม่ได้ทำไม่ได้หาเสบียงในการเดินทางไปสู่ภพหน้าแทนที่จะเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเราก็ไม่ได้เกิดไม่มีบุญไม่ได้สร้างทานเราก็ไม่ให้ศีลเราก็ไม่รักษาภาวนาเราก็ไม่สนใจเร
ราไม่ได้

อะไรไปเลยตายแล้วก็สูญเปล่าเป็นมนุษย์ที่เป็นโมฆะไม่มีประโยชน์นั่นคนที่เห็นประโยชน์ของการเกิดก็คือการมาสร้างบุญบารมีเรายังหลงอยู่หลงอยู่ในวัฏฏะการเวียนว่ายตายเกิดไม่จบไม่สิ้นเพราะความไม่รู้ความหลงของเรานึกว่าการเกิดมันเป็นสุขเราก็ขยันเกิดไปทำบุญก็ขอให้ข้าพเจ้าเกิดอีกเป็นมนุษย์บางคนก็ปรารถนาอยากจะเกิดเป็นมนุษย์อีกแล้วก็มนุษย์มีความสุขมาเห็นทุกข์เห็นโทษของการเกิดแก่เจ็บตายเรายังหลงอยู่หลงในการเกิดมีความยินดีมีความปรารถนาพอเกิดมาแล้วก็มีความทุกข์อย่างนี้นั่งก็เป็นทุกข์นั่งนานไม่ได้ร่างกายเราเป็นที่อยู่ของทุกข์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือกองแห่งทุกข์ก็คือร่างกายจิตใจเราเนี่ยก็เรียกว่าขันธ์ 5ขันห้ากองเนี่ยมีรูปกองหนึ่งมีเวทนากองหนึ่งมีสัญญากองหนึ่งมีวิญญาณกองหนึ่งสังขารนี่กองหนึ่งรวมแล้วเป็นห้ากองนี่คือกองแห่งทุกข์ที่เราแบกมันไว้นั่งก็แบกมันไว้เดินก็แบกมันไว้นอนก็แบกมันไว้กินก็แบกมันไว้ตัวที่เราไม่รู้พอเราแบกของหนักไว้เราลงยินดีกับมันพอใจในชีวิตของเรามันจึงมีความทุกข์มากการมาวัดพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอะไรสอนเรื่องทุกข์สอนเหตุของความทุกข์ว่าอะไรทำเป็นต้นเหตุเป็นแดนเกิดของความทุกข์สมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ก็คือตัณหาตัณหาคือความทะยานอยากมี3อย่างเป็นเหตุของทุกข์ทำให้เกิดความโลภความโกรธความหลงตัณหาตัวที่1ก็คือกามตัณหาตัวนี้ยิ่งใหญ่มากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมรมทำให้เราเปลี่ยนว่ายตายเกิดไม่จบไม่สิ้นตัวที่สองภวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากเห็นอยากรู้ตัวที่สามวิภวะตัณหาความไม่อยากเห็นไม่อยากเป็นไม่อยากมีนี่เป็นต้นเหตุเป็นสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ถ้าเราดับตัณหาไม่ได้สละตัณหาไม่ได้ปล่อยวางตัณหาไม่ได้ทุกข์มันยังเกิดอยู่นะชีวิตของเราเนี่ยถ้าเราไม่เรียนรู้ไม่ศึกษามันไม่จบไม่สิ้นมันก็กลับมาเกิดอยู่ในวัฏฏะของความทุกข์ชาติใดพบใดเราเกิดมาทำความดีเราก็ตายแล้วก็ไปสวรรค์ไปเป็นมนุษย์บ้างไปเป็นเทวดาบ้างไปเป็นพรหมบ้างพอหมดบุญก็กลับมาเกิดใหม่มาสร้างบารมีใหม่ถ้าเผลอไปทำบาปก็ไปตกนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานเค
คิดได้ก็สร้างบุญก็มาเป็นมนุษย์ใหม่มาเป็นเทวดาอีกก็วนอยู่เนี้ยตราบใดที่เรายังดับทุกข์ไม่ได้ไม่เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของการเกิดแก่เจ็บตายเราไม่หาทางดับใครก็ดับให้เราไม่ได้ทุกข์นี้เราต้องดับเองแต่มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้บรมครูพระองค์เป็นบรมครูของมนุษย์เทวดาอินทร์พรหมยมยักษ์ทั้งหลายไม่มีใครรู้เท่าพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าพระองค์รู้หมดรู้อดีตรู้อนาคตรู้ปัจจุบันรู้การจุติของหมู่สัตว์รู้อดีตรู้อนาคตของหมู่สัตว์ทั้งหลายไม่มีใครรู้เกินไปกว่าพระพุทธองค์นั้นไม่ว่าพระอินทร์พระพรหมเทวดาทั้งหลายก็ยกย่องพระพุทธองค์ว่าเป็นบรมครูผู้รู้แจ้งโลกโลกวิทูก็สามารถรู้ว่าหมู่สัตว์ทั้งหลายทำกรรมอันใดไว้สร้างกรรมอันใดไว้แต่เรานี่ไม่รู้อะไรเลยนั่งก็ไม่รู้สงบก็ไม่รู้ไม่สงบก็ไม่รู้นี่ก็เรียกว่าหลงเราขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาเดินก็ไม่รู้ว่าเดินนั่งก็ไม่รู้ว่านั่งนอนก็ไม่รู้นอนกินก็ไม่รู้ว่ากินพูดคิดนึกก็ไม่รู้ด้วยความหลงขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาเราไม่ได้ขยันฝึกขยันทำเหมือนเราอยากอ่านออกเขียนได้เราต้องขยันเรียนขยันท่องขยันจำเราจึงจะอ่านออกเขียนได้เช่นเดียวกันถ้าเราอยากดับทุกข์เราไม่ขยันสร้างสติสมาธิปัญญาของตัวเองมันไม่เห็นมันไม่รู้มันดับทุกข์ไม่ได้มันไม่เห็นทุกข์อยู่ที่ไหนอยู่ที่กายที่ใจเนี่ยเราไปมองข้างนอกหมดเลยไปมองคนนั้นเป็นทุกข์คนนี้เป็นทุกข์แต่ตัวเองเป็นทุกข์มองไม่เห็นนั่งแล้วต้องขยับทำไมต้องขยับมันทุกข์ยังไม่เห็นอีกทำไมเราต้องเปลี่ยนอายบทอยู่เรื่อยเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนอนเดี๋ยวกินเดี๋ยวดื่มเดี๋ยวขับเดี๋ยวถ่ายเราก็ไม่เห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเหตุของความทุกข์เรามีทุกข์เราไม่เห็นทุกข์เราก็ออกจากทุกข์ไม่ได้ดับทุกข์ไม่ได้มันไฟกำลังลุกไหม เราไปดับที่ควันไฟไฟก็ไม่ดับเราไปดับที่เปลวไฟไฟก็ไม่ดับต้องดับที่ไหนดับที่เชื้อของมันเหตุที่ทำให้ไฟนั้นติดคือเชื้อไฟอะไรเป็นเหตุของเชื้อไฟนั่นแหละดับตรงนั้นแล้วไฟนั้นก็ดับคนฉลาดก็ดับตรงนั้นคนไม่ฉลาดก็ไปดับที่เปลวไฟควันไฟไฟก็ไม่ดับมันก็ไหม้อยู่งั้นเรามีทุกข์เราไม่ดับทุกข์ใครจะมาดับให้เราโยมเรานั่งแล้วปวดใครจะมาปวดแทนเราไม่มีใครช่วยเราได้เลยนั้นพุทธเจ้าจึงสอนให้เราประพฤติปฏิบัติอัตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนพระพุทธองค์เพียงแต่เป็นผู้ชี้แนะบอกทางเท่านั้นเอง
ว่าทางนี้นะปฏิบัติแล้วสามารถดับทุกข์ได้เหมือนบาปพระองค์สอนว่าจะได้ทำเพราะใครทำแล้วคนนั้นจะมีทุกข์มากไม่ต้องการให้สัตว์โลกมีทุกข์พระองค์ก็สอนไม่ให้สร้างไม่ให้ทำบาปสิ่งใดที่เป็นบุญเป็นกุศลพระองค์ก็ชี้แนะไว้หมดแล้วทานศีลภาวนาเป็นทางแห่งความสุขความเจริญบุคคลใดขยันสร้างขยันทำมีขันติมีวิริยะคนนั้นก็ประสบความสำเร็จสามารถดับทุกข์ได้พระองค์เป็นผู้ชี้แนะแต่ไม่สามารถช่วยใครได้ถ้าบุคคลนั้นไม่มีศรัทธาไม่มีปัญญาเข้าถึงความเชื่อไม่มีมันบางคนนะถ้าพูดถึงพระพุทธเจ้าก็สงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงไหมพระธรรมดับทุกข์ได้จริงไหมพระอริยสงฆ์ปฏิบัติได้จริงไหมพอมีความลังเลสงสัยวิจิตกิจฉาเกิดขึ้นบุคคลเหล่านั้นไม่สามารถปฏิบัติอะไรได้เลยไม่ว่าจะเป็นทานเป็นศีลเป็นภาวนาพระวิกิตวิจิตกิจฉานี่มันความลังเลสงสัยเนี่ยมันไปสกัดกั้นไว้หมดไม่สามารถทำคุณงามความดีได้นั่นเราเป็นชาวพุทธถ้าไม่เชื่อเรื่องกรรมเราจะไปเชื่ออะไรพระเจ้าสอนเนี่ยเชื่อกรรมกรรมคือการกระทำของตัวเองเชื่อแต่ว่าถ้าเราทำกรรมดีผลของมันคือความสุขความเจริญถ้าเราทำกรรมชั่วผลของมันก็คือนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแล้วใครเป็นผู้สร้างเป็นผู้ทำเรานี่แหละเป็นผู้สร้างเป็นผู้ทำไม่มีใครสร้างให้เราไม่มีใครทำให้เราเราทำเองสร้างเองคิดเองพูดเองทำเองตลอดทั้งดีทั้งชั่วทั้งบุญทั้งบาปถ้าเราแยกไม่ได้ไม่มีปัญญาเข้าไปรู้เข้าไปเห็นเราก็ลงสร้างเวรสร้างกรรมกันอยู่เนี่ยไม่จบไม่สิ้นดังนั้นที่เรามาสร้างบุญสร้างกุศลเนื่องในวันหยุดก็ต้องการความสุขความเจริญของชีวิตทางโลกนี้และโลกหน้าอยู่ในโลกนี้ก็ต้องการมีความสุขไปสู่โลกหน้าเราก็ต้องการโลกที่มีความสุขมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยการบำเพ็ญบุญกุศลให้เกิดขึ้นนั้นคำว่าบุญคำว่ากุศลมันเต็มเป็นที่พึ่งที่อาศัยของสัตว์ที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดเราทิ้งไม่ได้ถ้าทิ้งบุญเมื่อไรเราก็เป็นคนไม่มีบุญไม่มีบุญก็ไม่ได้เกิดเห็นไหมบางคนทำท่าจะเกิดอยู่ในท้อง2เดือน3เดือนไปละหมดบุญไม่ได้สร้างไม่ได้ทำไว้บุญไม่สามารถทำให้เกิดได้แต่เราไม่ได้พิจารณาเห็นเป็นเรื่องปกติเคยชินเพราะเราไม่มีสติมีปัญญาเห็นคนแก่เราก็ไม่เคยน้อมเข้ามาดูตัวเองเห็นคนเจ็บก็ไม่เคยดูตัวเองเห็นคนตายก็ไม่เคยเห็นในตัวเองนี่เขาเรียกว่าเราไม่ได้พิจารณาขาดสติขาดปัญญาท่านเราเห็นอะไรเราก็น้อมมาดูตัวเองเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นเห็นคนแก่เราก็ต้องแก่ถ้าเราไม่ตายก่อนแก่ไม่ตายตั้งแต่เด็กแต่หนุ่มแต่สาวเราก็ต้องแก่เห็นเขาเจ็บเดี๋ยวเราก็ต้องเจ็บ
เห็นคนตายเดี๋ยวเราก็ต้องตายหนีไม่พ้นเดี๋ยวเราจะเอาอะไรไปชีวิตนี้เราได้อะไรจากการเกิดเป็นมนุษย์บ้างเราเกิดมาเพื่อแก่เพื่อเจ็บเพื่อตายเท่านั้นนะมันจะมีประโยชน์อะไรเหมือนสัตว์ทั่วไปเกิดมาก็มาแก่มาเจ็บมาตายแต่มนุษย์นี่เป็นสัตว์ประเสริฐประเสริฐตรงที่มีสติมีปัญญามีความเฉลียวฉลาดรู้ว่าอะไรควรทำอะไรควรละอะไรควรวางก็ยกย่องให้เป็นมนุษย์นั้นถ้าเราเกิดมาแล้วเราไม่สามารถยกฐานะของตัวเองความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ได้ในการบำเพ็ญบุญกุศลทานศีลภาวนาเป็นต้นเราก็เกิดมาเสียเที่ยวเปล่าไม่ได้สร้างบุญไม่ได้สร้างกุศลไม่ได้สร้างบารมีอะไรเลยชีวิตก็ไม่ต่างกับสัตว์ทั่วไปไม่มีประโยชน์อยู่ก็ไม่มีประโยชน์ตายไปก็หาประโยชน์ไม่ได้นั้นถ้าเราต้องการความสุขความเจริญของชีวิตก็ต้องอาศัยการสร้างบุญกุศลขยันสร้างขยันทำทานศีลภาวนาเราชีวิตของเราอยู่ได้ไม่นานเดี๋ยวก็ต้องจากโลกนี้ไปไม่ได้อะไรไปเลยแค่แหวนเงินทองทรัพย์สมบัติญาติพี่น้องเราไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของแม้แต่ร่างกายเราเองเรายังไม่มีสิทธิ์ถ้าตายแล้วก็ต้องทิ้งไว้บนผืนแผ่นดินนี้กลายเป็นธาตุดินน้ำลมไฟไม่มีใครเป็นเจ้าของแต่ด้วยความไม่รู้ของเราด้วยความหลงเราก็เที่ยวยึดสิ่งโน้นสิ่งนี้ทรัพย์บ้างวัตถุบ้างบุคคลบ้างเราเลือกว่าสิ่งเหล่านั้นจะช่วยเราได้นั้นเวลาคนตายเดี๋ยวญาติก็ทำบุญไปให้ตอนอยู่ไม่ทำบุญหวังพึ่งญาตินึกว่าพึ่งได้ญาติทำบุญไปให้แต่แท้ที่จริงแล้วไม่สามารถทำได้จะเปรียบกับเราเหมือนเราหิวข้าวหิวน้ำเราบอกให้ญาติเพื่อนหรือใครก็ตามทานแทนเราเราจะได้หายหิวไม่มีสิทธิ์ของใครของมันใครทานใครก็อิ่มใครไม่ทานใครก็หิวบนก็เช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าตายแล้วคนอื่นทำไปให้ได้ไม่ใช่ไม่มีสิทธิ์ของใครของมันใครทำคนนั้นก็ได้ใครไม่ทำก็ไม่ได้นั่นเรารอบางคนรอให้หวังพึ่งญาติตัวเองญาติญาติก็ทำบุญไปให้น่าเสียดายตอนมีชีวิตอยู่ไม่ทำไม่สร้างให้แก่ตัวเองไม่ทำให้แก่ตัวเองไม่ต้องไปพึ่งใครเราไม่ต้องไปหวังพึ่งคนอื่นพึ่งตัวเองสร้างเอาไว้ทำเอาไว้ทานศีลภาวนาในของเราตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้โจรขโมยไม่สามารถมาช่วงมาจิงมายื้อมาแย่งมาจี้มาปล้นเอาไปแต่อย่างอื่นไปหมดแก้เวียนเงินทองน้ำท่วมก็ไปกับน้ำไฟไหม้ก็ไปกับไฟโจรขโมยลักพาก็เอาไปได้ตกหล่นเสียหายเยอะแยะแต่บุญกุศลนี่เป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์ที่ประเสริฐไม่มีใครยื้อแย่งของเราไปได้น้ำก็ไปไม่ได้ไฟก็ไปไม่ได้โจรก็ไปไม่ได้ไม่ตกหล่นไม่เสียหายอยู่เต็มครบถ้วนจึงเรียกว่าอริยทรัพย์เป็นทรัพย์ที่ประเสริฐนำไปได้นำไปใช้ในภพหน้าได้ยอม
อย่างอื่นเอาไปไม่ได้ทิ้งหมดของโลกไม่ใช่ของเรานั่นชีวิตของเราต้องพิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรมาด้วยบุญก็ต้องไปด้วยบุญโยมเอาบุญไปนั่นแหละจึงชื่อว่าเป็นผู้ฉลาดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ใช้สติใช้ปัญญาที่เรามีพิจารณาดูว่าเราไปไม่ได้นอกจากบุญกุศลเท่านั้นเองงานต้องสะสมต้องสร้างเอาไว้ของเราใครทำให้เราไม่ได้เราต้องทำด้วยตัวเองใช้ศรัทธาที่เรามีใช้ปัญญาที่เราสร้างขึ้นมาเปลี่ยนสร้างเปลี่ยนทำ

0: เราใครทำให้เราไม่ได้เราต้องทำด้วยตัวเองใช้ศรัทธาที่เรามีใช้ปัญญาที่เราสร้างขึ้นมาเปลี่ยนสร้างเปลี่ยนทำเราจะได้เป็นคนที่มีทรัพย์ที่สมบูรณ์มีกินมีใช้ไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนนั้นการที่เรามาสร้างบุญกุศลเนื่องในวันหยุดก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนขอให้บุญกุศลที่ญาติโยมได้สร้างได้ทำจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยสัมพาทุกท่านทุกคนให้ประสบพบแต่ความสุขพบแต่ความเจริญคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลหวังความสุขก็ขอให้ได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนมีสติมีปัญญาเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเถิด
1: สาธุสาธุสาธุอนุทามิที่ท่านฟังจบไปนั้นเป็นมัทธรรมเทศนาจากหลวงพ่อสนิทเขมกาโมพระเถระและครูบาอาจารย์สังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับครับต่อจากนี้ไปก็จะได้กล่าวถวายสังฆทานตั้งนโมพร้อมกัน3จบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวะทะเมทานังอาสวะกายวังนิพพานังโหนตุตุติยัปปิสุทินังวะทะเมทานังอาสวะกายวังนิพพานังโหนตุตติยัปปิสุทินังวะทะเมทานังอาสวะกายวัง

ครับเชิญครับทุกท่านที่มีสังฆทานกายธรรมนำขึ้นพระเกศคุณเจ้าได้เลยนะครับเชิญครับทุกท่านครับหรือท่านใดที่มีสังฆทานก็เชิญได้เลยนะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์เป็นวันอุโบสถทางวัดสังฆทานก็จะมีแสดงธรรมและปฏิบัติธรรมโต้รุ่งและท่านใดที่จะร่วมบูชาธรรมก็เชิญได้เช่นเดียวกันนะครับนักบวชเนกขัมมะทุกท่านเชิญครับครับวันนี้หลังจากเจริญพระพุทธมนต์เสร็จแล้วนะครับเวลา3 ทุ่มก็จะมีแสดงธรรมนะครับถ้าฝนไม่ลงก็จะเป็นที่ลานธรรมนะครับถ้าฝนลงก็คงจะเคลื่อนบนศาลาเนกขัมมะชั้น2นะครับวันนี้3 ทุ่มก็ได้รับความเมตตาจากท่านป้าอาจารย์ติเล็กอักตารโกนะครับครูบาอาจารย์พระสังฆทานและ22 4 ทุ่มครึ่งนะครับก็จะมีพระอาจารย์ชัยชนะสุทธิสโตจะแสดงธรรมเป็นองค์ต่อจากพระอาจารย์ติเลกตารโขนะครับก็เป็นการปฏิบัติธรรมเนสัญจิกกันโต้รุ่งที่วัดสังฆทานก็ปฏิบัติธรรมเช่นนี้นะครับแล้วก็ทุกท่านผู้ที่สูงวัยหรือผู้ที่มารักษาศีล5หรือรักษาศีล8ศีลอุโบสถก็เช่นเดียวกันนะครับท่านก็ได้มาประพฤติและปฏิบัติรักษาศีลและก็มารักษาพรหมจรรย์เพื่อการรักษาภาวนาให้เกิดสติและปัญญากับตนและผู้ทุกท่านนะครับได้มาเสริมสร้างต่อบุญต่อบารมีแต่ตัวเองและครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้น

ขอเชิญชวนเรียนเชิญทุกท่านถ้ามีเวลาว่างหรือเวลาไม่มากน้อยท่านก็มาที่วัดสังฆทานได้ในการเข้ามาทำบัตรสวดมนต์เจริญกรรมฐานและได้ทำบัตรสวดมนต์ที่วัดสังฆทานเป็นประจำประจำก็เชิญได้นะครับครับตอนนี้ไปพระอาจารย์หลวงพ่อจะบังสกุลให้พรนะครับ

0: ครับก็อย่าลืมนะครับในวันพรุ่งนี้มะรืนนี้นะครับในวันวิสาขบูชาสัปดาห์วิสาขบูชานะครับในวันจันทร์ที่25พฤษภาคมนะครับก็จะอัญเชิญพระบรมศรีภาษารีริกธาตุจากอุโบสถแก้วนะครับไปประดิษฐานอยู่ที่หน้าศาลาหน้าวัดสังฆทานศาลาคุจสารนะครับเพื่อจะเป็นสัปดาห์วันวิสาขบูชาครับครับต่อไปพระอาจารย์หลวงพ่อก็จะบังสกุลให้พรนะครับ
1: ต่อจากนี้ไปก็ตั้งใจนิจวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิรุจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังโวปัสสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นโส
0: สาธุ
1: ต่อไปตั้งใจรับพรยะถาวะริวหาปุราปาริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ใดฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ปุถิละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทิตังปฏิตังตุมหังขออิตาผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดประเมวสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยธาเหมือนประจันในวันเพ็ญมณีโชติรโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีอายุโทปรโทธิโรผู้มีปัญญาให้อายุให้กำลังวันนโทปฏิภาณโทให้วันนะให้ปฏิภาณสุขัสสทาตาเมธาวีผู้มีปัญญาให้ความสุขสุขังโซอธิคัจจติยอมได้ประสบสุขอายุงทัตวาพลังวันนางสุขันจะปฏิภาณโทผู้ก่อนผู้ให้อายุพละวันนาสุขและปฏิภาณที่กายุยสวาโหติยัตถายัตโทปปัจจติติไปเกิดในที่ใดๆย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมียอดในที่นั้นๆดังนี้ภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
0: สาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับ

กราบกราบพระพุทธมณีสามครั้งกราบกราบกราบกราบในวันนี้ในการแสดงธรรมนะครับจากหลวงพ่อเสน่ห์เขมากาโมพระเถระกุรบาจะมาสังฐานก็ได้จบลงนะครับหลังจากนี้ไปนักบวชในกรรมทั้งชายและหญิงเที่ยงครึ่งกลับมาที่ลานธรรมนะครับถ้าฝนไม่ลงก็จะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทำวัดสวดมนต์พักกลางวันและยืนสมาธินะครับหลังจากนี้ก็ไปพักตามสัญญาสายก่อนที่จะไปพักกราบพระรัตนตรัยอีก3ครั้งเตรียมตัว

0: กราบสาธุอนุโมทนาบุญครับครับตอนนี้ทุกท่านพักตามปฎิสัยเที่ยงครึ่งนะครับกลับมาที่ลานธรรมเพื่อจะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าและยืนสมาธิทำวัดสวดมนต์ภาคกลางวันและทุกท่านที่จะร่วมทำวัดสวดมนต์คำวัดสังฆทานก็เชิญได้เลยนะครับก็เป็นบุญบารมีของทุกๆท่านที่มาวัดสังฆทานแล้วท่านได้มีสติมีปัญญานะครับได้มาทำวัดสวดมนต์ไหว้พระและก็ยืนสมาธิอันนี้แหละเป็นมงคลสำหรับตัวท่านเองและผู้ที่มารักษาศีลเจริญภาวนาก็เช่นเดียวกันนะครับสาธุก็อนุโมทนาบุญด้วยกับทุกๆท่าน
1: ขันอยู่ด้วยค่ะน้องกราบในความเมตตาหลวงพ่อสนิทเขมากาโมด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งนะคะน้ำหยดขออนุญาตหลบขันใช่ใช่อนุโมทนาบุญนะคะในนามคุณเยาวเรศบุญอนันต์ท่านล้มถูกปุ่นสแกนโดเนทนะคะ300 บาทอนุโมทนาสาธุในบุญกุศลของทุกท่านสำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะงานก็มี2งานตรงกันโดยไม่ได้นัดหมายนะทั้งงานตักบาตรพระกรรมฐานที่สวนทิพย์อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะคะแล้วก็อีก1งานในงานพุทธจารสการะจัดที่อุทยานธรรมมอเตอร์ธรรมนะคะให้ขออนุญาตหลวงพ่อแล้วในการจัดงานเจริญอายุวัฒนมงคล77 ปีพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าว่าพระสังฆทานโดยมีรถออกที่หน้าวัดสำหรับส่วนทิพย์นั้นน่าจะต้องไปเองนะคะเพราะว่าทราบว่าทีม2บัตรด้วยกันเนาะที่จะไปงานที่นครปฐมนะคะก็คาดสันนิษฐานว่า มีการถ่ายทอดสดเนาะทีมโทรทัศน์เขาไปถ่ายงานที่สวนทิพย์นะคะส่วนที่อุทยานธรรมมอเตอร์ธรรมก็มีเพจ Facebook ใช้ชื่อมอเตอร์ธรรมศิษย์วัดสังฆทานนะคะสำหรับท่านใดที่อาจจะไม่ได้ไปก็รับชมการถ่ายทอดภาพบรรยากาศสดได้เขาจะมีตามกำหนดการที่พักสงฆ์สวนทิพย์นะคะก็7 นาฬิกาในการตักบาตรพระสงฆ์คือตั้งแถว7 โมง 7 โมงครึ่งครูบาอาจารย์ออกรับบิณฑบาตนะคะจากนั้นก็มีการถวายพัตตาหารแด่พระสงฆ์ก็มีการแสดงธรรมหนึ่งกัน งานกระชับสั้นเรียบง่ายนะคะโดยผู้จัดท่านก็มีความตั้งจิตตั้งใจดีในการเปิดพื้นที่ให้สาธุชนได้ไปทำบุญสร้างศนกันนะคะแล้วก็ทางอุทยานธรรมก็เช่นเดียวกันที่คุณนัทยาเสถียรบรมกิจนะคะคุณตุ้ยแล้วก็คุณนบศักดิ์สิทธิ์อรุณศรีท่านก็มีเจตนาดีนะคะก็จะถวายผ้าป่าประมาณเที่ยงเช้า8 นาฬิการถออกหน้าวัด7 โมงเนาะไปก่อนเวลานะคะ2 บัตรด้วยกันโดยประมาณก็จะเป็นโอกาสของท่านนักบวช1 บัตรและคารวะอีก1 บัตรนะคะประมาณนี้ท่านใดที่จะไปไม่ต้องจองนะคะขึ้นรถหน้าวัดได้เลยในวันเช้าพรุ่งนี้ก็มาก่อนเวลานิดนึงเนาะจะได้ไปทันเวลาด้วยนะคะก็การเดินทางไปร่วมงานสำคัญนี้ก็ถ้าหลวงพ่อไม่โอเคก็คงไม่ได้จัดเนาะแต่เขาถวายแสนหนึ่งเนาะหลวงพ่อก็เมตตาไปรับนะคะเพราะเขารู้ว่าภาระวัดสังฆทานเป็นวัดที่ใหญ่นะคะเป็นอาณาจักรเลยนะมีฝั่งนู้นด้วยเนาะฝั่งนู้นคือแถบโรงพยาบาลนะคะฝั่งนู้นก็โซนหนึ่งฝั่งนี้ก็อีกโซนหนึ่งยาวไปถึงนู้นเลยนะคะนอกจากเขตแม่ชีแล้วมีเขตทางสังฆวาสด้วยเนาะอาณาจักรใหญ่ค่าใช้จ่ายก็สูงนะคะหลักๆที่หนักสุดยกให้ค่าไฟก็เดือนหนึ่งหลวงพ่อใช้เป็นล้านนะคะไม่ใช่ถูกๆค่าไฟนี่ก็ล่อไปน่าจะเปลี่ยนจากเมื่อก่อน 3-4 แสนนี่อัพเป็น

5-6 แสนแล้วเมื่อก่อนฟังหลวงพ่อสนองแสดงธรรมนะคะหลวงพ่อบอกมีไฟอยู่ดวงเดียวอะอยู่ตรงหลวงพ่อโตนะไฟดวงน้อยนะจ่ายค่าไฟเดือนนะไม่กี่ร้อยบาทอันนี้หลวงพ่อเราค่อยๆอัพเลเวลขึ้นมานะคะจากหลักพันเนาะเป็นหลักหมื่นนะเริ่มหนักจนเป็นหลักแสนนะคะแสนสาหัสท่านใดจะร่วมด้วยช่วยกันเนาะไปงานก็ร่วมทอดผ้าป่านะคะเพราะว่าเจ้าของบ้านเขาถวายหลวงพ่อแสนหนึ่งนะคะแล้วก็ไปร่วมด้วยช่วยกันต่อยอดบุญก็ถือว่าเป็นโอกาสเพราะว่าเขาก็ตั้งใจดีนะคะบอกพี่อ้วนไปช่วยกันนะไปช่วยกันก็เข้ากองบุญวัดสังฆทานนี่แหละค่ะหลวงพ่อแค่ว่าท่านก็เมตตาสร้างเหตุปัจจัยให้เราไปสร้างความดีเนาะอันนี้สองแห่งความดีนี่ก็ไม่ได้หนีหายไปไหนยังคงสะท้อนย้อนกลับมายังทุกท่านนะคะที่ได้กระทำฝากไว้ถามว่ารู้เห็นตอนไหนนะตอนเราลำบากนี่แหละตอนเราทุกข์ยากลำบากเนี่ยค่ะจะระลึกได้นะบุญเก่าที่เราได้กระทำมาถ้าไม่เกิดมาแล้วนะคะเป็นมนุษย์เนาะ1สมอง2มือไม่เคยสร้างความดีอะไรใดๆเลยถ้าเสียงสูงเนาะไม่เคยสร้างความดีอะไรเลยมีแต่สร้างความทุกข์ยากลำบากให้กับคนรอบข้างอันนี้อะไรโหหนักเนาะถ้าใครแบบโอ้โหเคยได้ยินมั้ยที่คนโบราณเขาเล่านะคะเวลาเราไปบ้านใครเนาะที่เขาบ่อยปั้นวัวปั้นควายนะน่าไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะหมายถึงได้สร้างประโยชน์กับเขาเขาไม่ได้ให้เป็นดั้งปั้นอะไรนะคะนะอันนี้เล่าให้ฟังเฉยๆนะไม่ได้ว่าใครมันเป็นเหตุปัจจัยที่เราเนาะอยู่บ้านท่านก็ไม่นิ่งดูได้นะคะสร้างเหตุปัจจัยที่ดีฝากไว้ให้กับโลกนะถ้าเราไปบ้านใครแล้วมีแต่คนเขาโอ้โหยินดีเนาะเราเฮ้ยโหดีใจคนนี้มาอะไรประมาณนี้มาไปเยี่ยมบ้านต่างจังหวัดแล้วมีเงินทองของอะไรไปแจกเขานะอันนั้นส่วนหนึ่งนะคะแจกผู้หลักผู้ใหญ่เด็กๆลูกหลานอะไรก็ว่าไปเขาก็ต้องรักเราแน่นอนเนาะเพราะว่าผู้ให้ใครๆก็รักประมาณนี้แล้วก็เจอกันก็ดีใจนะคะแต่ไอ้ประเภทตรงกันข้ามนี่น่ากลัวนิดนึงแล้วไปแล้วโอ้โหตกใจว่าเรามากลัวเราที่เราจะมาอะไรอย่างเงี้ยก็ไปสร้างความเดือดร้อนวุ่นวายอะไรใดๆพอเรานะคะจากโลกนี้ไปเนาะนี่อันนี้สำคัญเนาะครับทัตุค่ะโอ้สาธุค่ะโอ้น่าจะเป็นค่ะสาธุโอ้เพิ่งทราบขอบพระคุณครับพี่จุกูสาธุก็คือทางนั้นก็ลำบากเนาะงบประมาณไม่พอเนาะค่ะอ๋อเขาโอ้น่าจะเป็นอันนี้ว่าค่ะโอ้สาธุขอบคุณพี่จุกค่ะน่าจะเป็นอันนี้ล่ะค่ะที่เดือนมิถุนายนแล้วก็ทราบว่าทางคุณนกคุณตุ้ยเขาก็ปรารถนาดีนะคะเขาก็รู้ว่าวัดสังฆทานภาระเยอะมากค่ะค่ะโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะพี่จุกโอ้ค่ะค่ะโอ้หลวงพ่ออยู่มาเลยก็ขอบพระคุณนะคะพี่จุกเมตตาแล้วก็เราต่อเนาะก็เห็นแต่หลวงพ่อโพสต์อันนี้ไว้นะคะคือทางโรงพยาบาลเขาก็ลำบากกันเนาะในวันที่6และ7นะคะเสาร์อาทิตย์6และ7มิถุนายนมีการทอดผ้าป่าที่เพื่อนำปัจจัยในการเป็นกองทุนนะคะจะซื้ออุปกรณ์ครุภัณฑ์ทางการแพทย์แล้วก็ทางอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลราชวิถีนะคะเป็นกองทุนให้ที่หลวงพ่อพิจุกเมตตามาเล่าให้ฟังกราบในเมตตาก็ไม่รู้เรื่องอะไรกับเขาเลยนะคะคือเป็นผ้าป่า 100,000 กองค่ะกองละ999บาทเนาะประมาณนี้ซึ่งอันนี้หลวงพ่อท่านโพสต์อย่างเดียวท่านก็เป็นการเขาใช้ชื่อโครงการว่าผ้าป่ามหากุศลชงต่อการให้ลมหายใจเพื่อหลายชีวิตนะคะ6ถึง7มิถุนายนนะ

0: ห้องประชุมพิบูลสงครามชั้น12อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลราชวิถีนะคะโดยประธานสงฆ์หลวงพ่อสายทองเตชะธรรมโมบ้านป่าห้วยกลุ่มจังหวัดชัยภูมินะคะแล้วก็ทีมคารวาสนะท่านหลายท่านนะคะก็เราจะเข้ากองบุญนี้นะคะเพื่อไปช่วยเหลือบุคคลที่เขามีความทุกข์ยากลำบากเนาะเพราะว่าโรงพยาบาลราชวิถีหลายท่านไปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็จะทราบดีนะคะตอนนั้นก็ไปตอนพี่สาวไม่สบายตอนนู้นนานแล้วนะคะตอนเขาไปตรวจสุขภาพนะไม่ใช่ตอนที่เขาเป็นสโตรกเนาะสโตรกนี่ไปพระมงกุฎโอ้คนไข้เยอะมากมหาศาลเราจะขึ้นลิฟต์ทีนะคะเขาต้องมีเจ้าหน้าที่อ่ะมาจัดแถวให้เราเพื่อจะขึ้นลิฟต์แล้วก็ต้องขึ้นไปหาพี่สาวเราใช่ไหมโอ้โหทำไมมันดุเดือดอะไรขนาดนี้สัญญากับตัวเองนะคะตั้งแต่เจอพนังก้าวไปดอกนั้นสัญญากับตัวเองหูจะไม่มาโรงพยาบาลอีกแล้วสัญญากับตัวเองเนาะคนป่วยเยอะมากนะคะมากกว่าไก่ล้านตัวโอ้โหแล้วหมอคนเดียวอ่ะตรวจคนไข้เป็นร้อยโอ้โหน่าจะโอ้โหเป็นหมอนี่ก็เหนื่อยนะคะถ้าเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมคุณหมอคุยกับคนไข้แป๊บเดียวนะคนไข้เยอะมากไม่ว่าที่ไหนนะคะทั้งที่พระมงกุฎที่แล้วที่เราไปเห็นนะพนังก้าวอย่างเงี้ยรับวิธีก็เยอะนะคะตอนนั้นพี่สาวก็ไปตรวจเรื่องสุขภาพร่างกายคนนี้แหละเราก็ไม่คิดว่าโอ้โหคนจะมหาศาลอะไรขนาดนี้ขึ้นลิฟต์ลงลิฟต์เลยต้องโอ้โหต่อคิวนะไม่งั้นเราขึ้นอาคารนั้นไม่ได้เนาะแล้วช่วงนั้นก็มีโควิดด้วยเห็นแล้วก็เหนื่อยแทนเลยแทนแบบคนที่เจ็บป่วยไข้นะคนอายุมากๆแล้วท่านก็นั่งวีลแชร์นะคะแล้วก็สีหน้าท่าทางนี่คือหมดอะไรตายอยากขอไปจริงขนาดเราไปเห็นโอ้โหเจ็บป่วยนี่จะไหวไหมเนี่ยเห็นลูกหลานก็อู๋ลูกหลานก็พาไปรักษาสุขภาพนะคะตอนเราแก่เท่าชราเนี่ยแหละกำลังกายใจสำคัญมากนะคะบางท่านนี่ก็มองเห็นประโยชน์หลวงพ่อเช่นเดียวกันนะคะมองเห็นประโยชน์ที่จะมอบให้กับทางโรงพยาบาลที่คำว่างบประมาณภาครัฐไม่พอนะคะไม่พอในการที่จะไปดำเนินงานเราก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งเนาะในการอนุเคราะห์สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ที่เขาทุกข์ยากลำบากกว่าเราเรื่องของโรคภัยใดๆก็อย่าได้มาเบียดเบียนนะคะพี่เก็บนี้แล้วใช่ไหมเพราะว่าน้ำมันหยดตาสาธุขอบพระคุณพี่วิเชียรบุญปองนะคะพรุ่งนี้น้องไม่มานะหนูไปนู่นน้องไม่อยู่นะคะพรุ่งนี้พี่นาฏมาช่วยกราบในเมตตาพี่วิเชียรก็เป็นหลักให้น้องๆ นะคะนะทุกคนก็มีภารกิจของตนเองเนาะก็ร่วมโดยช่วยกันนะคะก็มาฝากแล้วกันพรุ่งนี้ท่านใดจะไปก็นะร่วมทอดผ้าป่าปัจจัยก็เป็นกองบุญให้เราหลวงพ่อไปต่อยอดบุญให้นะคะถ้าพูดถึงแล้วเรื่องเจ็บป่วยไข้เนี่ยสำคัญเนาะร่างกายใจอ่ะอยากจะไปนู่นไปนี่ไปนั่นไปกับใครเขาไปเรื่อยๆแต่ร่างกายมันไม่เอากับเราอ่ะดูสิบอกให้เดินไปข้างหน้าถอยหลังบอกให้ไปบอยไปซ้ายไปขวานะดูซิบางคนก็หมุนเป็นลูกข่างนึกออกป่ะคะบ้านหมุนเนี่ยใครไม่เป็นก็ไม่รู้นะคะเนี่ยเล่าสู่กันฟังว่าจะทำอะไรตอนยังวัยรุ่นก็คึกขนองไปเที่ยวอะไรเยอะแยะมากมายเนาะหลายคนก็โอ้โหไปไกลถึงต่างประเทศนี่ต้องยอมรับว่าเก่งมากเราก็เคยเป็นอย่างนั้นนะคะไปในที่ที่เราปรารถนาจะไปสุดท้ายปลายทางเนาะมีที่เดียวที่ต้องไปแน่นอนก็คือเนี่ยศาลาธรรมสังเวชเมนเนี่ยแน่นอนชัวร์ 100% นะคะถ้าเราถึงแก่แตกดับตายไปขอให้บุญกุศลหนุนนำพาให้พบแต่ความสุขความเจริญตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วสำหรับแดดมาแล้วนะคะสันนิษฐานว่าประเมินตามสภาพเนาะน่าจะสวดมนต์ทำวัดที่ลานธรรมนะคะก็มีกล้องนะมีกล้องขายหน่อยเนี่ยที่ทุกท่านได้สวดมนต์นะคะทีมงานเขาก็เสิร์ฟไปออกอากาศเนาะไปทั่วโลกเลยนะคะเรานั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรสวดมนต์ทำวัดมาอาจารย์ท่านก็มาช่วยนำภาพนี้ มอบให้ญาติธรรมที่อยู่ทางบ้านเนาะที่เท่าแฉลแก่ชรามาวัดไว้ๆนะคะได้สวดมนต์ไปพร้อมๆกันกับท่านนักบวชก็ถือว่าเป็นการจัดอีเวนต์อย่างนึงให้เขาใจฟูนะคะแทนที่เขาจะไปหลงนู่นนี่นั่นอะไรโลกนี้มันหลอกตาเราเนาะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่เรานำพาไปได้ไม่จริงนะคะเท่าที่ประสบการณ์ตรงเนี่ยเป็นพิธีกรงานศพมาเนี่ยไม่มีใครอะไรไปได้สักอย่างนึงหลวงพ่อก็ทำให้เราเห็นนะคะหลวงปู่หลวงพ่อเนี่ยท่านก็อยู่นอนหลวงพ่อนอนอยู่บนเรือนไทยเนาะพ่อก็ทิ้งไว้ให้ลูกศิษย์ช่วยกันดูช่วยกันแลไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆนะหลวงพ่อไม่ได้เอาไปไหนเลยนะคะที่ท่านสร้างทำมาก็ฝากไว้ให้ช่วยกันดูแลนี่แหละเราก็ร่วมด้วยช่วยกันเนาะทำหน้าที่ในการเป็นลูกศิษย์ที่ดีนะคะอย่าให้ใครเข้ามาโอ้ยชกอย่าให้คนเขาพูดอย่างเงี้ยเอ้ยดีแล้วไปซะได้ก็ดีอะไรอย่างเงี้ยอย่าจะทำให้เสียกำลังใจได้เลยนะคะแล้วบางคนอยู่แล้ววัดเจริญงอกงามเนี่ยโอ้โหก็น่าชื่นชมถ้าเรามาอยู่วัดแล้วโอ้โหทำให้เป็นภาระวัดใครมาก็เนาะพอเราไปจากวัดได
1: ้ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เอาเตรียมยืนยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตาหลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระพระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราเนี่ยพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงตรงคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมฝั่งข้างบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นคอข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เรื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเรื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่าอย่าบทอื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาหอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยคือเห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นหนักเบาเราก็รู้บางคนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาดูจิตของเราไว้ที่ฝ่าเท้าเรา
ถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะเข้าเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพระเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วัน
สัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4แล้วที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจรินนั่นจะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนขึ้นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นเรียกว่าธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนดังเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเจนสารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนสู้ทำกายก็ทำใจ ตอนนี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่วิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบสิ้นโดยการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหา108,000ประการก็ไม่เคยชนะสักทีทีนี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองและนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้เพราะเราเห็นทุกข์
ก็ทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือไม่เพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนนี่ครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไรจะบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินทั้งนั้นจิตสงบเนี่ยจะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุข

ได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบทสี่ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอียบทสี่กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าทำแล้วก็เกิดผลแก่เราลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองคนจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืนหนึ่งสัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิเศษวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันเราก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วา
พุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะวันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนไปจะเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ส่งตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะเจียนจะเป็นลมถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วค่อยเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะอาเจียนแล้วไปไม่รอดแหละพอยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาได้15นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวอกแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนอนะเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจวางว่างทำใจสว่างทำใจใจเฉยกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเราไม่สุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่นั่นก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นมีสติเรื่อยไป
ถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมาท่ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินมันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มเนี่ยยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากท่าเดินไม่ยากท่ายืนกับท่ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ท่ายืนเนี่ยแม้แค่15นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืนรู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่นจิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงที่สะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขนอนมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม้ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆถูกจริตกับการยืนบางคนถูกจริตกับการเดินบางคนทุกข์จริตกับการนั่งบางคนทุกข์จริตกับการนอนบางคนทุกข์จริตกับการกินบางคนทุกข์จริตในการเคลื่อนไหวบางคนทุกข์จริตในการทําทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแล้วแต่นี่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกนี่มีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำยาบทไหนรู้สึกว่าสนุกทุกอิริยาบถสบายทุกอิริยาบถมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื่อปูสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติอยู่ไม่ได้เพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เหนื่อยหน่ายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนนี่เป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่เพราะบางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้
แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจึงจะยืนได้แต่ว่ายืนนี่เป็นตัววัดแต่ว่า

0: ยืนได้มากนี่ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนกับเดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงเนี่ยท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านถึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้าก็ไปเดินนั่งคิดโน่นคิดนี่ทำไมนั่งท่านดุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งพอนั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งนี่หมายถึงว่าสงบแล้วจึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบเนี่ยท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมถ้านั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบหรือมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านมีบารมีท่านนั่งคืนเดียวก็สำเร็จแต่ที่จริงท่านก็ทำความเพียรต้อง6ปีสร้างบารมีตรงนั้นอย่างที่เรานี่เราไม่ต้องไปค้นหาคือเราเนี่ยเหมือนกับว่าแผนที่เนี่ยเขาเขียนไว้ให้เราเดินแล้วคนที่ค้นหาแผนที่เนี่ยคือคนจะต้องไปรังวัดจะต้องไปสเกลมาว่ากว่าจะค้นหาทำแผนที่ได้เนี่ยมันยากลำบากมากเป็นแผนที่ทั้งประเทศเนี่ยแต่เรานี่ไม่ยากเลยเราเพียงว่าเราเดินตามแผนที่ท่านนั่นเองพุทธเจ้าก็เหมือนเป็นคนค้นหาแผนที่เขียนแผนที่แต่เรานี่เป็นคนเดินตามทางไม่ต้องไปค้นหาแล้วเดินไปเลยเขาเส้นไหนก็ขีดไปเดินไปตามเส้นนั้นให้เดินเราก็เดินให้ยืนเราก็ยืนให้นั่งเราก็นั่งให้นอนเราก็นอนทำใจตามยืนเดินนั่งนอนนั่นถือว่าตามพุทธเจ้าเขียนไว้แล้วก็จะสงบยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมตั้งเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นคอข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรอ ยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองอยู่ตลอดเวลาดังนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรนั่นเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วแต่ว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราเดินปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างว่างทำใจสว่างทำใจเฉยๆกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกาย ปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยรู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่นั่นก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นๆมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปก็เอาสติกลับคืนมางั้นปฏิบัติในจึงธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วเอ๊ะทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนอย่างพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเขามาพักนั่งสมาธิเขาก็เชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี่ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้ไว้จะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่าเฮ้ยมึงทำไมไม่เต็มตั้งสี่กันใส่มาตั้งหลายถังและหลายกะลอนอะไรทำไมไม่เต็มก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดก็ฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่ก็ทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจตรงนี้ได้ก็ถือว่าได้สมบูรณ์แหละในการยืนของเราก็ถือว่าสิ้นสุดโดในขณะนี้ถือว่าค่อยลืมตาค่อยลืมตาลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายๆนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายๆหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องว่าท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องยุบแล้วก็ไม่ต้องเอามือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าท้องพองยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องพองยุบได้แล้วก็ปล่อยมือแล้วก็นั่งดูลมพองยุบของหนอยุบหนอหรือดูหุดลมเข้าโทรมองดูสบายๆเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายๆ
1: ทำ
0: ใจสบายสบายท่านจะคงว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จิตที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เพราะจิตเรากังวลเรื่องโน้นเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงของกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบายกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบให้รู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ฟองตลอดเวลาว่างสว่างสงบทำใจเฉยๆรู้ว่าเพียงยุบฟองอย่างไรก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังว่ากายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนถึงไหวเป็นลมส่วนละอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการจำที่สองของเราค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งท่านอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นเดียร์สร้างความดียิ่งไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

0: วันหนึ่งพระศาสดาได้ประทานโอวาทแก่คณะภิกษุณีเรื่องกิเลสสามประการคือราคะโทสะและโมหะพระพุทธองค์ตรัสว่าก
1: ิเลสทั้งสามประการนี้ย่อมเผาบุคคลผู้ยอมอยู่ใต้อำนาจของมันให้รุ่มร้อนกระวนกระวายเหมือนไฟเผาไหม้ท่อนไม้ให้แห้งเกรียมข้อแตกต่างแห่งกิเลสทั้งสามประการนี้ก็คือราคะนั้นมีโทษน้อยแต่คลายช้า

0: โทสะมีโทษมากแต่คลายเร็วโมหะนั้นมีโทษมากและคลายช้าด้วยบุคคลซึ่งออกบวชแล้วเรียกได้ว่าได้ชักกายออกห่างจากกามราคะแต่ถ้าใจยังหมกมุ่นพัวพันอยู่ในกามก็หาสำเร็จประโยชน์แห่งการบวชไม่ดังนั้นภิกษุและภิกษุณีเมื่อชักกายออกจากกามแล้วควรพยายามชักใจออกจากกามความเพลิดเพลินหลงไหลเสียด้วย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง

0: ควรพยายามชักใจออกจากกามความเพลิดเพลินหลงไหลเสียด้วย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเสียงหนังสือ

ท่านอาจารย์สามอกิมจโนเมืองสุรินทร์เพิ่นเล่าให้ฟังว่ารู้จักครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตก็เพราะครูอาจารย์ดุลอตุโลบอกให้ไปศึกษาอยู่ด้วยจึงได้เสาะหาไปทันอยู่บ้านสามผงดงพะเนาแล้วติดตามจนได้ไปบวชอยู่วัดสางโศกยโสธรรู้จักกันมาแต่สมัยที่ผู้ข้าเป็นตาผ้าขาวอายุเพิ่นมากกว่า10ปีเพิ่นมาผ่านบ้านห้วยทรายวัดหนองหน่องก็25-26ปีผู้ข้าก็15-16ปีแล้วก็ย้ายไปหนองขอนด้วยกันครูบาอาจารย์รุ่นนั้นที่ผ่านบ้านห้วยทรายติดตามเพิ่นครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตจะไปเมืองอุบลเป็น60-70ทั้งพระทั้งเนนทั้งธรรมยุทธและฝ่ายนิกายที่ติดสอยห้อยตามลงไปยโสธรอุบลยัตติอยู่อุบลก็มากยัตติอยู่วัดสางโศกก็มากมีแต่ท่านอาจารย์มหาปิ่นปัญญาพะโลครูอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมต้องเป็นธุระภาระในการพาไปยัตติพาไปบวชเสาะหาบริขารให้บวชแล้วก็จำพรรษาแต่ยโสธรประปรายลงไปจนถึงตัวเมืองอุบลชุมนุมกันเมื่อออกพรรษาแล้วทำมาฆบูชาทำวิสาขบูชาจากนั้นก็ย้ายไปสร้างวัดโคกเหล่างาตั้งขยายกรรมฐานอยู่ขอนแก่นครูอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมท่านอาจารย์มหาปิ่นปัญญาพะโลอัญญาครูดีบ้านม่วงไข่ท่านอาจารย์พรสุมโนท่านอาจารย์คูณอธิมุตโตท่านอาจารย์จำปีท่านอาจารย์ศีลาอิสโรท่านอาจารย์กงมาจิระปุญโญท่านอาจารย์สามอกิญจโนท่านอาจารย์ลีธรรมทโรท่านอาจารย์ฟั่นอาจารโรท่านอาจารย์คำลีปภาโสท่านอาจารย์ภูมีทิตธรรมโมท่านอาจารย์สามาอจุตโตท่านอาจารย์อุ่นฉันเจวัดทิพรัตน์อุดรท่านอาจารย์อ่อนยานนาสิริเป็นหมู่เป็นคณะหมู่ละ3หมู่ละ4เดินทุดงมาแต่นครพนมสกลนครธาตุพนมมาแต่หนองบัวลำพูมาแต่เมืองเลยมารวมกันอยู่วัดหนองน่องห้วยทรายคำชะอีแล้วย้ายลงไปเป็นลำดับทยอยกันไปแยกย้ายจำพรรษาจนที่สุดเพื่อนครูอาจารย์ม่านภูริทัตโตนี้เข้ากรุงเทพหมู่พระธุดงค์รุ่นนั้นยุคนั้นจึงได้แยกย้ายกันไปหมู่ที่อยู่ยโสธรอยู่อุบลก็มีพวกกลับคืนถิ่นเก่าก็มีพวกที่ไปตั้งธรรมยุทธ์อยู่ขอนแก่นก็มีสารพะพ่ายกันไป

ปีพุทธศักราช2485อยู่สันป่าตองพวกหมอสอนศาสนาคริสต์เขาเรียกบาทหลวงก็กำลังเผยแพร่ศาสนาคริสตจักรของเขาผู้คนก็กำลังไขว้เขวกันอยู่ว่าศาสนาใดดีกว่ากันวันหนึ่งโยมเขามาบอกว่าท่านอาจารย์วันนี้พวกศาสนาคริสต์จะมาขอโต้วาทีกับพระธุดงค์จะทำอย่างไรครับเขาถามท่านอาจารย์เฟื่องโชติโกท่านอาจารย์เฟื่องก็ชี้มาหาท่านอาจารย์หลอดประโมทิโตท่านอาจารย์หลอดก็ว่าสุดแท้แต่ตนนั้นเถอะชี้มือมาหาเราเราก็พิจารณารู้ว่าผลตามมาจะเป็นอย่างไรจึงตกลงใจว่าเอ้าให้เขามาเถอะเราก็อุ่นใจอยู่ว่าในช่วงที่อยู่ในวัดเจดีย์หลวงนั้นได้อ่านศึกษาตำราของพวกคริสต์และตำราศาสนาเปรียบเทียบก็จะพอรู้จักได้อยู่ในประวัติของพวกคริสต์บ่ายโมงเขาก็มาขี่รถจักรยานมา5คนคนไทย2คน

รั่งชาติอังกฤษ3คนยังหนุ่มแน่นอยู่อายุ 30-31 ปีแต่คนไทยนั้นอายุมากแล้ว 45-46 ปีผู้คนชาวบ้านก็แห่กันมาจนเต็มป่าช้านั่งกันตามร่มไม้เต็มไปหมดโยมเขาเอาเก้าอี้มาให้เรานั่งฝ่ายเขาก็นั่งเก้าอี้นั่งเรียงกันหันหน้ามาหาเราหันข้างให้ผู้คนญาติโยมเราก็กำหนดจิตระลึกถึงพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเทวตานุภาเวนะขอจงเป็นอนุภาพช่วยเหลือให้เกิดปัญญาอย่าให้ได้ติดขัดจนแต้มแต่พวกปรับวาทศาสนาอื่นอย่าให้เขาย่ำยีศาสนาพุทธนี้ได้เขาก็ตั้งกติกาขึ้นว่า 1. ห้ามคัดค้านในขณะที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยังพูดหรืออธิบายหรือโต้แย้งยังไม่จบ 2. ห้ามใช้วาจาหยาบคายคำด่า 3. ต้องเคารพในกติกาแพ้คือแพ้ชนะคือชนะแพ้หรือชนะก็ห้ามมีการบาดหมางหรือโกรธแค้นเคืองใจให้แก่กันเราก็รับทุกข้อและให้โอกาสเขาพูดก่อนอธิบายโต้แย้งขึ้นก่อนเพราะว่าอาตมานะอยู่ที่นี่พวกคุณมาหาอาตมาถึงที่อยู่อาตมาต้องให้เกียรติยศคือให้โอกาสเป็นฝ่ายยกเรื่องพูดขึ้นก่อนโดยไม่ต้องจับฉลากว่าใครจะได้พูดก่อนพูดหลังเราว่าอย่างนี้เขาก็ยินดีเพราะเขาคิดว่าจะเอาทีเดียวให้เราอยู่หมัดอยู่คำของเขาให้ได้ฝ่ายเขาพูดขึ้นว่าคริสตจักรเกิดมาจากพระเจ้าควรเชื่อต่อพระเจ้าตนนั้นก็จะได้ไปอยู่สวรรค์กับพระเจ้าเพราะพระเจ้าให้พระคริสต์เป็นสื่อกลางใครเชื่อต่อพระคริสต์ก็เชื่อต่อพระเจ้าเมื่อพระเจ้ารับรู้แล้วก็ย่อมได้ไปสวรรค์ศาสนาพุทธมีพุทธเจ้าก็จริงแต่พระพุทธเจ้าเอาสัตว์โลกขึ้นไปสวรรค์หรือช่วยเหลือสัตว์โลกให้พ้นจากนรกไม่ได้พระพุทธเจ้าสู้พระคริสต์สู้พระเจ้าไม่ได้แม้พระธรรมวินัยข้อบังคับก็มากมายปฏิบัติรักษาจนไม่หวาดไม่ไหวแต่ของพระคริสต์มีแค่10ข้อบัญญัติ10ประการอย่าให้ว่ามากไปเกรงว่าจะปิดช่องหนทางเราก็ว่าพวกเราเดี๋ยวนี้ต่างฝ่ายต่างก็เท่ากันเสมอกันเพราะต้องการเดินทางมาเผยแพร่ศาสนาศาสดาที่ตนนับถือพวกคุณมาแต่อังกฤษหมู่อาตมามาแต่อีสานห่างไกลจากพ่อแม่ญาติพี่น้องต่างก็ราญาติมิตรพ่อแม่ลูกเมียมาแต่แผ่นดินอังกฤษกังวลห่วงหาอะไรเป็นทุกข์ใจอยู่เสมอเมื่อคิดถึงบ้านเกิดเมืองนอนของตนแม้มาอยู่ประเทศไทยแผ่นดินพุทธศาสนาก็นับว่ามาไกลมากเลยเลยแผ่นดินของพระคริสต์มาไกลเกินไปแล้วล่ะอาตมาอยู่เมืองไทยบ้านเกิดเมืองนอนก็เมืองไทยและเมืองไทยกับเมืองอินเดียก็ไม่ไกลจากกันเอาละไม่ต้องยืดยาวก็ได้หากพวกคุณจะไปหาพระคริสต์กับพวกอาตมาชาวพุทธจะไปหาพระพุทธเจ้าพระเจ้าพระคริสต์ของพวกคุณเกิดอยู่อิสราเอลส่วนพระพุทธเจ้าอยู่เมืองอินเดียเดินทางพร้อมกันความเร็วเท่ากันเรือน้ำหรือเรือบินก็ตามใครจะใกล้พระเจ้าของใครมากกว่ากันพระเจ้าของใครจะช่วยเหลือสาวกได้เร็วกว่ากันสวรรค์ใครใกล้กว่ากันเราพูดจบอย่างนี้พวกชาวพุทธชาวบ้านก็ปรบมือโห่ร้องกันสนั่นหวั่นไหวฝ่ายเขาก็มองหน้าปรึกษากันว่าจะเอาอย่างใดต่อไปเพราะฝ่ายเขามีปัญหาว่าบาทหลวงอังกฤษยังพูดไทยไม่ได้แค่ฟังพอได้ที่จะมาโต้วาทีนั้นเป็นเพราะคนไทยสองคนนั้นเป็นผู้พามาเราพูดไปเขาก็ต้องแปลเป็นอังกฤษเสียก่อนเขาปรึกษากันซุบซิบซุบซิบซูซีซูซีสักพักหนึ่งก็ลุกขึ้นเดินหนีออกไปจับรถถีบได้ก็ฝ้าดวนถีบหนีไปอย่างไวเหลือคนไทยสองคนเห็นท่าจะไม่ไหวลุกหนีตามไปคนไทยพุทธชาวบ้านศรัทธาญาติโยมก็ปรบมือโห่ร้องชัยโยกันอีกรอบไม่ได้โห่ไล่พวกเขาหรอกโห่ร้องดีใจของศรัทธาผู้คนเขาเอง
มื่อพวกคริสตจักรองค์การเผยแพร่หนีไปแล้วเราก็เทศธรรมให้ญาติโยมที่มาฟังการโต้วาทีฟังอีกกันหนึ่งแล้วก็อธิบายเปรียบเทียบศาสนาพุทธกับศาสนาคริสต์ให้เขาฟังว่าศาสนาคริสต์สอนให้คนเชื่อฟังอย่างเดียวเชื่อโดยไม่ต้องถามหาเหตุถามหาผลหรือไม่ต้องปฏิบัติตามพิสูจน์ตามเหมือนกับพ่อแม่สอนลูกให้เชื่อตามอย่างนั้นอย่างนี้แต่ศาสนาของพระพุทธเจ้าของเรานั้นพระองค์เป็นผู้มาชี้แจงแนะนำสั่งสอนให้ประพฤติปฏิบัติตามจึงจะรู้จักได้ว่าดีอย่างใดให้ผลอย่างใดคือไม่ต้องเชื่อก็ได้แต่ขอให้ประพฤติตนของตนตามคำสอนแต่ละอันแต่ละอย่างทานอย่างใดศีลอย่างใดสมาธิอย่างใดปัญญาอย่างใดหลุดพ้นอย่างใดนิพพานอย่างใดเราก็อธิบายไปยืดยาวกว่านี้อีกจนพอสมควรแล้วก็เลิกกลับบ้านกันไปจากนั้นมาผู้คนก็แห่แหนกันมาทำบุญให้ทานอาหารบิณฑบาตข้าวของเครื่องใช้ของใช้ของฉันใครมาก็หอบหิ้วมาพวกเจ้านายทางอำเภอหัวหน้าตำรวจเจ้าหน้าที่อื่นๆก็มาทำบุญกับเราพระธุดงค์อยู่ป่าช้าข้าวของได้มาก็สละแบ่งปันให้กับพวกมหานิกายวัดบ้านส่งเข้าไปเจดีย์หลวงส่งไปถวายท่านอาจารย์สิมพุทธาจารูอยู่โรงธรรมสันกำแพงการแบ่งปันข้าวของสักการะเป็นหน้าที่ของท่านอาจารย์เฟื่องและท่านอาจารย์หลอดเพิ่นสององค์จัดการเรามอบให้แล้วก็แล้วปัจจัยการเทศก็ได้มากอยู่ผู้เขียนเคยกราบเรียนถามหลวงปู่จากมหาปุญโญว่าเทศแล้วผู้คนได้รับผลดีหลวงปู่เทศอยู่ที่ไหนครับอยู่บ้านป่าเปิดทีแรกนั้นเจ้าบ้านเขามาขอพระธุดงค์จากวัดเจดีย์หลวงไม่มีใครไปสมภารวัดเจ้าคุณขันและให้อาจารย์เฟื่องสองสลึงสิทธิ์ท่านอาจารย์ลีธรรมทโรวัดอโศการามไปอยู่อาจารย์เฟื่องโชติโกก็มาขอเอาผู้ฆ่าไปอยู่จำพรรษาด้วยที่นี่อยู่ไปชาวบ้านศรัทธาคนเฒ่าคนแก่ก็มาขอฟังเทศปีนั้นเราก็ได้ห้าพรรษาอาจารย์เฟื่องบวชก่อน2ปีได้พรรษาที่7เข้าตัวเราก็เป็นพรรษาที่5เข้าเราก็ว่าอาจารย์เป็นสมภารเจ้าวัดต้องเทศผมเป็นพระลูกวัดจะฟังตามอาจารย์เฟื่องก็ว่าเทศไม่เป็นไม่เคยเทศปฏิเสธอยู่อย่างนั้นพอถึงเวลาญาติโยมบ้านป่าเปิ่เป็นคนเฒ่าคนแก่ลูกศิษย์เก่าแก่เคยเป็นโยมของเพื่อนครูอาจารย์มั่นปุริทัตโตมาก่อนเพราะครูอาจารย์มั่นเคยมาอยู่จำพรรษาโปรดสอนพวกชาวบ้านไว้จนชาวบ้านเขาชอบพอกับพระธุดงค์โยมเขาอาราธนาจบอาจารย์เฟื่องก็ว่าท่านจามท่านเทศให้โยมฟังนะว่าแล้วก็หอบบาตรลุกไปล้างก็เหลือแต่เราคนเดียวญาติโยมก็เต็มศาลาเราก็ตั้งใจได้เลยว่ากับศรัทธาว่าญาติโยมทั้งหลายเอ๋ยอาตมานี้ไม่ใช่พระศึกษาไม่ใช่พระธรรมกถึกเล่าเรียนก็ไม่ได้เล่าเรียนอันใดหากเทศไปผิดถูกอย่างใดก็ขอให้อโหสิกรรมให้ด้วยเถิดญาติโยมก็ว่าสาธุสาธุเราก็ตั้งนโม3จบตั้งบาทพระคาถาก็เทศไปจนจบเอวังวันนั้นเทศเรื่องความงามเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดพูดรวมๆคือศีลสมาธิปัญญาเทศจบแล้วศรัทธาญาติโยมก็ส่องสาธุการยินดีว่าดีแล้วได้ฟังเทศไพเราะได้รับความสงบเย็นใจไม่ได้ฟังมานานแล้วที่นี้ทุกวันพระก็เป็นหน้าที่เราเทศในวัดวันศุกร์ก็ไปเทศในโรงเรียนในช่วงตอนบ่ายจากนั้นก็มาเทศธรรมมาเรื่อยๆผู้เขียนถามต่อไปว่าเทศนาที่ไหนอีกครับที่ผู้คนได้รับผลดีที่สุดอยู่ลำพูนผู้คนมาจำศีลอยู่ด้วย 140-160 คนจนมากสุดวันละ200คนเมารถมาฟังเทศอยู่ในป่าช้าอำเภอป่าซางไปเที่ยวเทศอยู่หลายที่ทีละ15วันฝ
ผู้คนเขาใส่ใจมากอยู่ลำปางก็มากไม่แพ้กับลำพูนอยู่เจดีย์หลวงก็มากอำเภอพร้าวก็มากสันป่าตองก็มีอยู่บ้างมาอยู่บ้านห้วยทรายก็มากเทศอยู่เมืองเหนือจังหวะที่ได้เทศก็เทศวันละ3กันเป็นอย่างน้อยผู้คนเข้ามาหาอีกต่างหากเช้ากันหนึ่งสายกันหนึ่งตอนค่ำมืดอีกกันปัจจัยค่าการเทศก็มอบถวายสมภารวัดบำรุงโรงเรียนให้โรงพยาบาลให้กรรมการหมู่บ้านเอาไปซ่อมศาลาซ่อมถนนหลวงปู่เทศเอาในแนวใดครับเอาอะไรไปเทศไตรสรณคมพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณบารมีสิบทัศชาดกมงคลคาถาสุภาษิตก็เอาบทสั้นจำได้ง่ายการไหว้พระสวดมนต์ทำความดีประการใดๆชี้แจงแนะนำให้เขารู้จักคุณของพระศาสนาคุณพ่อแม่ปู่ย่าตายายประเทศชาติบ้านเมืองสอนเขาไปตามเรื่องศีลสมาธิปัญญาไตรลักษณ์ก็เทศสอนไปสอนภาวนาการปฏิบัติหลวงปู่เล่าต่อไปว่าเทศนาอยู่บางที่บางแห่งจนเขาร้องไห้ก็มีจะลาเที่ยวไปต่อเขาก็ไม่ยอมบางที่ได้หนีตอนกลางคืนก็มีเป็นบุพกรรมเคยเกิดเคยตายอยู่ด้วยกันกับพวกเขามามากมานานกรรมต้อนเขาหากันได้ทำความดีร่วมกันเป็นนิสัยเป็นปัจจัยของเขาชาวศรัทธาอยู่บางที่ก็ต่อสู้กับพระเมืองเหนือมหานิกายเขาใส่ความไม่ให้อยู่ให้เทศสอนได้แต่ไม่ให้อยู่นานก็มีมาไล่ให้ไปก็มีจากนั้นหลวงปู่ได้ปรารภเรื่องพระพุทธเจ้าแต่โบราณว่าแต่สมัยก่อนเก่ายุคสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆมาตรัสรู้ตั้งศาสนาอยู่เมืองเหนือมากมายหลายองค์ต่อไปเมื่อหน้าก็จะมีอีกมากเมืองเหนือสถานที่ดีเหมาะแก่การวิเวกเสาะหาที่ภาวนา

0: จ้าชื่นชิโนรสเป็นเจ้านายเชื้อสายเจ้าเมืองเหนือฝ่ายราชบุตรมาค้าขายติดต่อการค้ากับพวกตลาดสันป่าตองมาหาผู้ค้าพูดคุยรู้จักกันได้ว่าแต่ก่อนยังเคยได้พบปะเพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตอยู่ต่อมาก็มายินดีพอใจอยู่กับท่านอาจารย์สิงห์พุทธาจารุมาหลายครั้งต่อหลายทีก็สอบถามเรื่องราวกันว่าพ่อแม่อย่างใดบวชอย่างใดแต่ก่อนอย่างใดการศึกษาเล่าเรียนอย่างใดเราก็บอกว่าเป็นลูกชาวนาทำนาค้าขายก็ฝึกหัดบ้างแต่ไม่เก่งการศึกษาก็พออ่านออกเขียนได้พูดคุยคนนั้นคนนี้ได้เราก็ว่าของเราไปอย่างนี
1: ้เอาละมาบอกว่าผมหนาก็อายุมากแล้วลูกสาวผมก็กำลังเป็นสาวอยู่กำลังฝึกหัดให้ค้าขายขอให้ท่านช่วยเหลือคิดอ่านด้วยเถอะอยากได้ให้ไปเป็นคู่กับลูกสาวฝึกหัดค้าขายด้วยกันท่านก็คงเป็นเร็วเพราะเคยค้าขายมาก่อนแล้วแต่การค้าทางเมืองนี้คงง่ายสบายกว่าจากทางอีสานเอาของจากเวียงมาส่งแล้วก็รับเงินไปลูกสาวผมปีนี้21ปีเท่านั้นกำลังสาวกำลังสวยคิดอ่านด้วยเถอะ
0: มิใช่มาพูดครั้งสองครั้งมาพูดรบเร้าอยู่หลายครั้งมาหาครั้งที่สี่ก็เอาลูกสาวของแกมาด้วยมาให้ดูตัวเราดูก็งามอยู่ตามรูปในวัยสาวน้อยสาวกำลังเต่งตึงอีสาวน้อยนั้นมันก็มองเราตาใสมองอยู่นั่นละบิดกายไปมาอยู่มันเอียงอายเรากับเจ้าชื่นก็คุยกันนั่นนี่อยู่นานสุดท้ายเขาก็วกเข้ามาหาเรื่องขอให้ออกไปอยู่กินกับลูกสาวของเขาเราก็ได้โอกาสชี้แจงว่าเจ้าเอ๋ยชีวิตนี้ขอให้อาตมาได้บวชเสียเถอะแม้เรื่องนี้ก็ไม่ได้ปฏิเสธแต่ยังรับไม่ได้เพราะยังยินดีพอใจต่อการบวชอยู่อีกอย่างหากจะออกไปอยู่กินอย่างโลกเขาเป็นกันอยู่ก็คงจะลำบากอยู่ไม่น้อยเพราะทรัพย์ทุนรอนก็น้อยปัญญาก็น้อยการศึกษาก็ไม่มีญาติพี่น้องก็อยู่ไกลจะบอกจะกล่าวแก่ใครก็เป็นเรื่องยุ่งยากนักนี่ก็บวชเข้ามาหวังสละทิ้งจนหมดแล้วขอเจ้าจงได้คิดอ่านตรงนี้อย่างนี้เถิดทีนี้เรื่องของลูกสาวเจ้าชื่นก็เบาๆไปบ้างพอใกล้จะออกพรรษาเดือนสิบคล้อยเอานางสาวสมอายุ24ปีผู้ค่า33อีสาวนี้ถือขันพึ่งขันเทียนมาขอให้ลาสิกขาร้องห่มร้องไห้ฟูมฟายว่าหนีกันมาหลายภพหลายชาติแล้วมาชาติชีวิตนี้จะหนีไปไม่เมตตาเอ็นดูอีกแล้วหรือตุพี่เขาบอกว่ามีเงินทุนหมุนเวียนอยู่ 40,000 บาทไร่นาไม่ต้องทำเองจะแบ่งเอาข้าวก็ได้หรือจะเก็บเอาค่าเช่าที่ก็ได้เงินส่วนนี้ได้เป็นรายได้ที่แน่นอนอยู่แล้วส่วนเงินทุนนั้นก็เป็นทุนค้าขายก็ได้พอมีพอเป็นไปอยู่เราก็บอกปัดปฏิเสธทีนี้พอลูกสาวของเจ้าชื่นได้ข่าวว่าอียายสมสาวใหญ่จะมาแย่งเอาแล้วก็รีบด่วนมาทันทีมาพูดมาคุยมาหามาเฝ้ามาทำกิริยามารยาผ้าหนุ่งกระโปรงสั้นเขินเห็นถึงต้นขาเสื้อก็คอกว้างปล่อยให้เห็นนมดึงเสื้อขึ้นให้เห็นท้องเห็นเอวนุ่งน้อยห่มน้อยมารยาเราก็เฉยอยู่ได้ไม่ว่าอะไรใจก็เฉยอยู่ได้แต่ท่านอาจารย์หลอดมาเห็นด้วยแล้วหน้าแดงเป็นลูกตำลึงสุกทำอะไรไม่ถูกเงอะงะไปหมดมิใช่มาครั้งนั้นครั้งเดียวสองสามวันก็มาสองสามวันก็มามาวันไหนท่านอาจารย์หลอดต้องหลบหนีทันทีท่านอาจารย์เฟื่องนั้นไม่ออกมาสู้กับผู้คนใครๆเลยอยู่แล้วมาหาเราวันใดก็แต่งตัวมาอย่างนั้นล่ะ
2: ในพรรษานี้
0: ตัวผู้ฆ่าเองก็ได้ระวังตัวอยู่เสมอกลัวผู้หญิงมาปลุกปล้ำญาติโยมคนอื่นก็ช่วยเหลือระวังให้เราก็อุ่นใจอยู่เตือนตัวเองอยู่เสมอในเรื่องของภัย4อย่างของนักบวชยิ่งเราเป็นนักบวชพระใหม่ได้มาเกี่ยวข้องกับผู้คนเร็วเกินไปอย่างนี้มาตุคามผู้หญิงเป็นภัยคำบอกคำสอนเป็นภัยปากท้องหิวกระหายเป็นภัยกามคุณอารมณ์สกปรกเป็นภัยอดทนระมัดระวังจนออกพรรษาญาติโยมศรัทธามาทำบุญออกพรรษาแล้วเราก็ลาไปหาท่านอาจารย์สิงห์พุทธาจาโรอยู่สันกำแพงไปเล่าให้เพื่อนฟังเรื่องผู้หญิงเพื่อนก็ว่าระวังตัวไว้เน้อผู้หญิงบ้านนี้เมืองนี้เขาบอกกลัวตุหนาเราก็ขอให้เพิ่นพาไปทุดงให้ไกลห่างจากผู้หญิงสาวหมู่นี้

ท่านอาจารย์สิมพุทธาจารูอายุพรรษามากกว่าเรา10พรรษาเราก็ถือเป็นครูอาจารย์แต่ด้วยเพราะคุ้นเคยกันมาเป็นหมู่เพื่อนกันมาแต่เมื่อคราวเป็นเนนอยู่เมืองอุบลอยู่เมืองขอนแก่นพบปะกันอยู่เมืองเหนือก็มักโต้ตอบถกเถียงกันอยู่เสมอแต่ก็ได้แง่คิดแง่ทำดีมากเพราะกล้าถกกล้าเถียงหนีมาจากสันป่าตองมาขอให้เพิ่นพาขึ้นเชียงดาวเพราะเราไม่คุ้นเคยกับพื้นเพที่ไปที่มาเพิ่นก็พาไปแม่แตงแม่มะไลเชียงดาววกเข้าทางแยกอำเภอพร้าวไปพบปะท่านอาจารย์ชอบฐานสมโภที่บ้านป่าหิมผายองดอยเจดีเบี้ยอำเภอพร้าวท่านอาจารย์สิมเหมือนกับเพิ่นเอาเราขึ้นไปส่งให้กับท่านอาจารย์ชอบไปเห็นท่านอาจารย์ชอบแล้วก็บอกว่าครูบาอาจารย์ขอฝากตุ๊หนุ่มรูปงามคนนี้ไว้กับครูบาอาจารย์พาหลบหนีสาวมาครับผม

ท่านอาจารย์ชอบก็ท่านอาจารย์ชอบปฏิปทาของเพิ่นเน้นอย่างพระมหากัสสปะเถระเจ้าใช้ผ้าก็เป็นผ้าสีเหลืองซีดเศร้าหมองคร่ำคร่าบริขารทุกอย่างดูเป็นของเก่าๆผ้ามุ้งกรดของเพิ่นก็เย็บหยุมเข้าบางทีก็มัดเป็นปมไว้กรดของเพิ่นก็ไม่รู้จักว่าใช้มากี่ปีแล้วระเบียบของเพิ่นประพฤติเป็นผู้เศร้าหมองหมอกหมองแต่หมองแต่ภายนอกนะไม่ใช่ภายในภายในศีลสมาธิปัญญาจิตของเพิ่นผ่องใสมีรัศมีอยู่ตลอดเพิ่นจะพูดให้กำลังใจอยู่เสมอว่าเอาให้ดีเนอพวกเรากุลบุตรพุทธชินโนรส บวชตามพระพุทธเจ้าหนามิได้บวชตามหินบุคคลท่านอาจารย์ชอบฐานสโมบวชที่วัดสร่างโศกยโสธรอายุได้24ปีจิตใจไม่มีใครเทียบกล้าหาญเป็นคนร่างน้อยแต่แข็งแรงเดินปลิวเหมือนลมชอบป่าชอบเขาไม่มีกลัวอยู่ไม่ติดที่ชอบไปไปไวมาไวท่านอาจารย์ไม่กลัวอะหยังเหรอครับกลัวแต่จะไปไปทำไมครับมันอยากไปก็ให้มันไป ท่านอาจารย์ชอบฐานสโมถือธุดงค์เคร่งครัดมากชอบอยู่ป่าหากเข้าใกล้บ้านก็อยู่ป่าช้าเคยอยู่จำพรรษาอยู่วัดศรีมงคลเหนือมุกดาหารวัดหนองน่องบ้านห้วยทรายก็เคยมาอยู่บ้านม่วงหักกุดโง้งก็มาอยู่ป่าช้าบ้านโคกสว่างก็มาอยู่เอาข้าวก้นบาตรเลี้ยงลูกเสืออยู่เมืองเหนือรู้จักสถานที่ต่างๆก็เพราะไปมากับท่านอาจารย์ชอบ พอตกหน้าแล้งแล้วก็มาเรียกไปป่าเมี่ยงดอยลางปู่พญาบ้านยางบ้านมูเซอร์แม่ริมแม่แตงสันทรายเชียงดาวพร้าวถ้ำพระแม่ขานแม่บ่อแก้วเชียงรายผายองแม่ก่อยแต่ดีอยู่อย่างหนึ่งที่ท่านพาไปเราไปอีกรอบภาวนาดีทุกที่ ท่านอาจารย์ชอบรู้อะไรหลายอย่างคมในฝักพูดน้อยสอนน้อยแต่ทำให้ดูมากได้แต่บอกว่าบวชแล้วอย่าอยู่ที่เก่าให้เสาะหาที่ภาวนาอยู่ป่ามันสงบไม่วุ่นวายป่าไม่เหมือนคนคนมันกวนกันภาวนารักษาจิตรู้สมาธิอย่าขาดจากใจ ท่านอาจารย์เอาอะไรเรียกเสือมาอยู่ด้วยครับเมตตาผีดงผีป่าทำไมมาอยู่กับท่านอาจารย์ได้เมตตาคนดอยคนป่าทำไมรับนับถือท่านอาจารย์ดีแท้เห็นหน้ากันเป็นพออกพอใจเมตตาปราณีท่านอาจารย์ชอบฐานสโมพาทุดงไปเสาะหาที่ภาวนา ป่าเมี่ยงห้วยทรายป่าเมี่ยงขุนปังป่าเมี่ยงแม่สายแม่สายนาเหล่าศบปังทุ่งบัวข้าวดอยน้ำมัวบ้านห้วยงูบ้านหางกระต๋ำไปเสาะหาภาวนาอ้อมแอมหมู่บ้านแถวนี้ได้ความดีมากได้อุบายได้ความรู้แปลกๆขึ้นมาไปบิณฑบาตกับพวกทำสวนเมี่ยงอบเมี่ยงตัดตองยาสูบ หาของป่าขายพวกคนป่าคนดอยใส่บาตรให้ทานนิยมทำบุญยิ่งบ้านพวกยางแดงเขาจะไปซื้อเข็มเย็บผ้าซื้อผ้าซื้อได้มาแล้วก็เอาเข็มหลายขนาดปักสอดไว้ในผืนผ้าเหมือนกับต้นตุงนี่ล่ะแล้วก็นิมนต์ให้พระไปรับให้เขาถือว่าได้บุญมากที่สุดท่านอาจารย์ชอบฐานสโม ก็มักอยู่ชอบอยู่กับพวกเขาเพิ่นว่ามันได้สัปปายะดี
ก็พากันอยู่ไปอยู่ได้ไม่นานหรอกเดี๋ยวก็ย้ายขึ้นไปเหนือขึ้นไปอีกขึ้นไปเลยแม่ปังเลยห้วยงูขึ้นไปจนถึงบ้านป่าจี้ก็พักให้เขาได้ทำบุญสองสามวันก็เอาชวนไปอีกแล้วไปถึงบ้านต้นกอกพักอยู่นานหน่อยจากนั้นก็ตัดดงตัดดอยขึ้นไปเวียงป่าเป้าเวียงป่าเป้าก็ภาวนาได้ความดีไปได้ความเข้าใจในเรื่องของการได้ไปได้มากับท่านอาจารย์ชอบฐานสโมได้รู้ว่าท่านอาจารย์ชอบฐานสโมเคยเป็นพ่อเป็นพี่ชายเป็นน้องชายเป็นฤาษีบวชเป็นหมู่อยู่ด้วยกันมาหลายภพหลายชาติจนนับไม่ได้ออพรรษาก็มาชวนไปแล้วไปจามไปอย่าอยู่ไปให้ถึงฮอดแต่งเก็บอบริขารเกือบไม่ทันก็หลายครั้ง

พบปะท่านอาจารย์ชอบฐารสโมครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2485อายุพรรษาของผู้ข้าได้4พรรษาเดินทุดงไปกับท่านอาจารย์สิมพุทธาจารโรไปแต่วัดโรงธรรมสามัคคีขึ้นไปแม่แตงแม่มะไลไปอยู่ถ้ำเชียงดาววกเข้าไปเวียงพร้าวตอนเหนือและไปป่าเอาท่านอาจารย์ชอบฐานสโมอยู่เสนาสนะป่าบ้านป่าหิ้นผายองอันนี้พบปะเพิ่นครั้งแรกแล้วได้เดินทุดงร่วมกับเพิ่นครั้งสุดท้ายเมื่อปีพุทธศักราช2508ก็จากกันอยู่ที่พบปะกันครั้งแรกนั่นแหละคือป่าหินผายองดอยเจดีเบี้ยหลายต่อหลายครั้งที่ท่านอาจารย์ชอบฐานสโมชวนไปทุดงในเขตพม่าแต่ผู้ข้าก็บ่ายเบี่ยงเพราะไม่รู้อย่างไรในจิตใจไม่อยากจะไปเหยียบแผ่นดินบ้านเมืองของเขาแต่ท่านอาจารย์ชอบฐานสโมเพิ่นไปหลายครั้งไปอยู่กับชาวพม่าจนพูดภาษาของเขาได้ช่วงที่ทหารอังกฤษเข้ายึดครองพม่านั้นเพิ่นก็ไปอยู่ก่อนแล้วพวกทหารอังกฤษเข้าใจว่าเพิ่นเป็นพวกจารบุรุษจึงจะจับเอาตัวไปก็ได้พวกชาวพม่าเอาท่านอาจารย์ชอบไปซ่อนไว้ในเล้าข้าวยุงเยเข้าเปลือกหลบตัวอยู่ในนั้นหลายวันจนพวกทหารอังกฤษพวกนั้นไปที่อื่นพวกศรัทธาญาติโยมชาวพม่าจึงเอาเพิ่นมาส่งปากทางให้เดินเข้าเขตไทยไปอยู่แม่กระต๋ำกับท่านอาจารย์ชอบฐานสโมกับพวกยางกะเลอโยมเขามานิมนต์ขอให้ไปรับทานทำบุญหาญาติกับประเพณีรับทานเข็มเย็บผ้าพวกยางนี้ประเพณีการทำบุญของเขาอย่างหนึ่งก็คือให้ทานตุงเข็มโดยเอาเข็มเย็บผ้ากลัดตามผืนผ้าที่ทำเป็นตุงหางแฉกห้อยลงมาแล้วนิมนต์ให้พระไปสวดมนต์รับทานปันพรปันศีลให้การตั้งบ้านเรือนของเขาก็อยู่ห่างกันมากต้องเดินไปตามป่าตามด่านช้างลัดไปเลาะมาทางช้างเดินไปลึกเข้าป่าไปเรื่อยๆสะพายกรดสะพายบาตรก็ต้องระวังผ้าจีวรพับม้วนใส่ย่ามไว้เพราะกลัวกิ่งไม้มันเกาะเกี่ยวเดินไปตามช่องทางขี้ช้างกองหยะหยายขี้เสือก็มีแต่ขนสัตว์รอยที่เสือมาเยี่ยวยังมีฟองยังอุ่นๆอยู่มันคงหมอบอยู่ข้างทางใกล้ๆนั่นเองโยมที่มานิมนต์เขาก็ถือบริขารให้ท่านอาจารย์ทอดฐานสโมบริขารของเราก็แบกเองโยมเขาก็ถือหอกสองคมมีกังใกล้ติดกับด้ามต่อตัวดาบเขาว่าเวลาที่สัตว์ป่ามันจะเข้ามาก็ต่อสู้ด้วยหอกทันทีเขาไม่กลัวเสือไม่กลัวหมีไม่กลัวช้างเพราะเขาว่าผีดงผีป่าคุ้มครองอยู่อีกอย่างหากเขาไม่ทำร้ายสัตว์เหล่านั้นก่อนโยมจอบิชื่อจอบิมีลูกเป็นผู้ชายหมดตั้งชื่อขึ้นต้นด้วยจอหมดมานิมนต์ไปทำทานรับของทานท่านอาจารย์ชอบไม่ค่อยจะทำความสนิทสนมกับใครง่ายๆพูดน้อยพูดเบาถามแล้วจึงตอบไม่มีเรื่องถามก็ต่างคนต่างอยู่เงียบขรึมไม่ใช่เงียบเฉยๆแต่เป็นผู้เด็ดเดี่ยวอาจหาญกล้าคมมากไม่กลัวอะไรมักไปคนเดียวหมู่เพื่อนที่ไปด้วยก็ต้องรู้ใจเข้าใจกันได้อยู่เมืองเหนือมาชวนเอาแต่ผู้ข้าไปด้วยเพิ่นบอกว่าไม่วุ่นวายอยู่คนเดียวไปคนเดียวหรือไปสองคนต่างคนก็ให้ภาวนาให้หูตัวเจ้าของก็พอแล้วผู้ข้าก็รู้จักเพิ่นดีตัวเราก็ต้องมีสติสังวรระวังไม่ให้กระทบเพิ่นได้เตรียมพร้อมอยู่เสมอระวังตัวอยู่ตลอดเวลาบางทีค่ำพอหาที่พักได้แล้วก็พากันเดินไปเรื่อยๆกลางคืนเดือนหงายก็พอไปพอมาได้หรือบางครั้งการกรดจัดที่ได้แล้ว
เพิ่นก็ชวนไปไม่มีรั้งรอไม่มีโอ้เอ้จะไปก็ไปทันทีเก็บบริขารเข้าบาทเก็บกรดพับมุ้งกรดสะพายของขึ้นบ่าก็ออกเดินทางทันทีไม่เสียเวลาไม่โอเอให้รุงรังช้านานบางที่อยู่ไปหลายวันผู้คนมารู้จักพูดคุยมากมารบกวนเวลาก็หนีไปทันทีบางที่ญาติโยมเขามาทำที่พักให้เป็นเพิงหมาแงนยกฟืนไม้ไผ่เรียงลำทำทางจงกรมให้นิมนต์ขอให้อยู่นานๆอ้าวอยู่ให้เขาคืนเดียวตื่นเช้ามาฉันจังหันแล้วไปเถอะจามไปเถอะท่านอาจารย์ชอบฐานสโมองค์เดียวเท่านั้นที่ได้นิสัยอย่างพระมหากัสสปะมีสติหลีกเร้นจากหมู่ผู้คนไม่อาลัยไม่ยินดีที่อยู่ที่ไปที่มาไม่ชอบที่จะอยู่ซ้ำซากจำเจไม่ติดที่ติดถิ่นยิ่งมีผู้คนห่วงอะไรก็ยิ่งเฝ้าหลีกไปเคยถามเพื่อนว่าเป็นอย่างไรครูอาจารย์ได้ผลอันใดกับการไปการมาอย่างนี้โอ้จามเอ้ยมันอึดอัดอึดอัดอยู่ที่เก่าที่เดิมมันประมาทขี้คร้านขาดการสำรวมปัญญาก็หมองจิตใจไม่หาญไม่กล้าไปให้มันแล้วทางนอกแล้วทางในมันอยากไปก็ให้มันไปท่านอาจารย์ชอบฐานสโมมีแปลกอยู่อย่างหากอยู่ที่โล่งที่เป่งที่โล่งแปนหรืออยู่ใกล้ผู้คนมากใกล้บ้านใกล้เมืองมักจะป่วยไม่ค่อยสบายหากได้ขึ้นเขาลงห้วยจอมผาจอมดอยป่าดงหนาป่าช้างป่าเสือเป็นอันอยู่สบายถูกกับอากาศถูกธาตุขันของเพิ่นดีเพิ่นเล่าว่าขึ้นมาเมืองเหนือทีแรกมาอยู่จำพรรษาวัดบ้านป่งกับหมู่คณะมีท่านอาจารย์เทศรังสีเป็นหัวหน้าจากนั้นขึ้นเมืองพร้าวปากกับอาจารย์พรมจริปุญโยจึงพากันไปเข้าเขตพม่าอยู่พม่าอยู่สองปีพาอาจารย์พรมจริปุญโยไปหาที่แก้ไขตัวเองถามเพิ่นแล้วเพิ่นว่าไปอยู่จำพรรษาพม่าสองรอบรอบหลังได้สี่ปีหากไม่ติดขัดข้องกับสงครามก็จะอยู่ให้นานอยู่เพราะภาวนาดีเพิ่นว่าเป็นเพราะเป็นถิ่นที่พระมหากัสสปะเถระเจ้าเคยอยู่เป็นมงคล

่างคนต่างเสาะหาเพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตแยกย้ายกันแต่อีสานขึ้นไปพบปะเพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตอยู่เมืองพร้าวศึกษาได้ความแล้วแยกย้ายกันเสาะหาที่ภาวนาแก้ไขตัวเองจนที่สุดเพื่อนครูอาจารย์มั่นลงมาอีสานก่อนท่านอาจารย์ชอบฐานสโมท่านอาจารย์

ขาวอนารโยพบปะกันอีกชวนกันลงมาอีสานปีพุทธศักราช2485และปีพุทธศักราช2486ได้พบอยู่ด้วยกันท่านอาจารย์เหรียญวรลาโภครูอาจารย์พรหมจิรปุญโญครูอาจารย์ขาวอนารโยท่านอาจารย์สิมพุทธาจารูและผู้ฆ่าอยู่ด้วยกันที่บ้านแม่หนองหานอำเภอสันทรายปีนั้นล่ะท่านอาจารย์ชอบชวนไปทุดงประเทศพม่าไม่ไปแล้วท่านอาจารย์แต่เก่าก่อนผมไม่ค่อยถูกกับคนพม่าไปแล้วเดี๋ยวอยู่ลำบากเป็นภาระแก่ท่านอาจารย์ขอนิมนต์เธอครับเมื่อไม่ไปกับท่านอาจารย์ชอบเพิ่นครูอาจารย์ขาวชวนขึ้นเมืองพร้าวตกลงแยกย้ายกันไปต่างคนต่างไปครูอาจารย์พรหมกับท่านอาจารย์สิงห์ไปอยู่ป่าเปอะสารพีท่านอาจารย์เหรียญอยู่เฝ้าวัดสุดท้ายก็หนีลงไปอยู่แม่ทะถ้ำพระสบายลำปางท่านอาจารย์ชอบไปองค์เดียวชวนท่านอาจารย์เหรียญไปด้วยก็ไม่ไปอยู่ภูเขาลูกที่สูงที่สุดเหนือบ้านงาแมงอำเภอเสมิงเชียงใหม่วันนั้นแยกกันกับท่านอาจารย์ชอบฐานสโมผู้ฆ่าอยู่คนเดียวโยมเขาตัดใบตองใบไม้กองทับป่ายไปป่ายมาแล้วหุบหอบเอาใบตองแห้งมากับเปื้องบนตึงเชือกให้ห้อยกรดที่พักอยู่ใกล้ห้วยน้ำน้ำห้วยนั้นก็แปลกบางวันก็ใสบางวันก็ขุ่นกับปูแดงคายหลายที่อยู่ตามหูหินหลือหินควาดหูอยู่ตามตะลิ่งห้วยกบแล้วตัวใหญ่ก็หลายผู้ฆ่าไปถามเขาว่าพอจะมีที่พักที่อาบน้ำได้ที่ไหนแถวนี้โยมสามคนเป็นคนบ้านงาแมงสองคนเป็นเขยไปแต่ลำพูนคนหนึ่งช่วยถือบริขารไปช่วยทำที่พักพอเป็นเพิงหมาแหนกันน้ำค้างได้เขาว่าพรุ่งนี้จะมาทำร้านให้ดีกว่านี้เขากลับไปแล้วเราก็ส่งน้ำไหว้พระสวดมนต์แล้วก็ลุกเดินจงกรมจนเหนื่อยดึกแล้วเทน้ำจากกาล้างเท้าแล้วก็สุมไฟให้ลุกแก้อีกแล้วก็เข้ามุ้งกรดจะนั่งภาวนาแต่ก็นั่งเพ่งไฟอยู่จนไฟหมดเปลวแล้วก็นอนเหยียดว่าจะพักหลับนอนแต่นอนไปได้สักพักเคลิ้มจะหลับก็ได้ยินเสียงคลึบกึบกับกลึบกลึบเหมือนกันกับพริกก้อนหินจากที่สูงแล้วให้ตกลงสู่ที่ต่ำได้ยินอยู่สามสี่ครั้งจึงเชื่อว่าหูไม่ฝาดแล้วจึงลุกนั่งฟังหูต้นเสียงอยู่ไม่นึกกลัวอะไรหรอกแสงไฟจากกองไฟก็เหลือแต่ไฟถ่านเท่านั้นนึกได้แต่ท่านอาจารย์ชอบเพิ่นว่าภูเขาแถวนี้ยังมีผีกองกอยชะม้อยดงอยู่ระวังเน้อมันจะจกก้นกินไส้ผู้ฆ่าก็เข้าใจว่าเพิ่นว่าเล่นกันกะลึกครึกอ๋อเสียงมันอยู่ทางลำห้วยก๋อยก๋อยก๋อยกองก๋อยก๋อยก๋อยอย่างนี้หรือเขาว่าเสียงผีกองก๋อยว่าเท่านั้นก็คว้าเอาไฟฉายกาปืนยาวสองถ่านได้แล้วก็ค่อยๆเดินเบาย่องไปทางลำห้วยค่อยๆไปแต่มันก็มืดมองไม่ค่อยเห็นอะไรเดินไปหยุดยืนเดินไปหยุดยืนเราเดินเสียงนั้นก็เงียบเรายืนเสียงนั้นก็ร้องขึ้นแต่ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาผู้ฆ่าก็รู้สึกว่าใกล้ตัวมันเข้าทุกทีไปยืนอยู่ก้อนหินที่ปัดกวาดวางผ้าเวลาอาบน้ำริมน้ำมันก็ร้องขึ้นมันเดินลงมาแต่ทางปลายห้วยเราก็ยืนนิ่งอยู่ก๋อยก๋อยก๋อยกองก๋อยกองก๋อยก๋อยก๋อยก๋อยมันมาอยู่ใกล้ก้มเงยก้มเงยพลิกก้อนหินก้อนน้อยก้อนใหญ่หากินปูกินเขียดก
้อนหินใหญ่ขนาดกับกระด้งฟัดข้าวมันยกพลิกได้สบายยกขึ้นแล้วก็วางลงที่เก่าตะครุบกินปูกินเขียดจับได้ก็ยัดเข้าปากจับได้ก็ยัดเข้าปากตัวมันใหญ่ขนาดเด็กน้อยมาวัดหรือขนาดสูงประมาณ1เมตร10เซนถึง1เมตร30เซนตัวผอมบางที่อายุ9ถึง10ปีหรืออยู่ประมาณชั้นป.5แต่มันแข็งแรงมากยกก้อนหินใหญ่ๆได้สบายมันมาใกล้ราวๆ5เมตรผู้ข้าก็เปิดไฟฉายส่องไปที่ตัวมันมันก็ตกใจยืนจังงังอยู่สายตามันหลบไฟดวงตาไม่กระพริบมันคงเข้าใจว่าเป็นสัตว์ที่จะเป็นอาหารมันก็ได้ตัวมันผอมสูงหัวน้อยมือตีนใหญ่แขนขาลีบขนทั้งบนหัวมันยาวปกหน้าปกตาแซมแซะอยู่สีแดงพอกระจ๋าจะว่าเป็นลิงเป็นข้างก็ไม่ใช่จะว่าเป็นคนก็ไม่เหมือนคนเท่าใดตาไม่กระพริบแยกเขี้ยวแยกฟันเขี้ยวฟันมันแหลมดูท่าทางเป็นผีกองกอยตัวแม่เพราะมันมีนมเป็นแผงเรียงลงมาแต่อกเหมือนกับแผงนมหมายานพอแตกแซดเดินเข้ามาหาผู้ข้าก็ร้องว่ามามึงจะเอาอะไรกันอีนี่อีผีใจบาปว่าแล้วเราก็ปิดไฟฉายแล้วก็เปิดไฟฉายปิดปิดเปิดเปิดอยู่ตัวมันก็กล้ากล้ากลัวกลัวเราก็ว่าเอามันอีนี่ทำท่าจะต่อสู้มันมันก็กลัวหันหลังกลับวิ่งหนีขึ้นไปทางมันมาร้องไห้เสียงก๋อยก๋อยไปสุดเสียงผู้ฆ่าก็กลับไปที่กรดสุมไฟแล้วก็เข้ามุ้งกรดไหว้พระแล้วก็นั่งภาวนาอยู่จนดึกแล้วก็หลับนอนนอนหลับไปจนใกล้แจ้งแล้วก็ลุกมาสุมไฟไหว้พระลุกไปเดินจงกรมแล้วมานั่งภาวนาจนแจ้งลงไปล้างหน้าล้างตาไปสังเกตดูก้อนหินที่มันยกทำไมมันจึงยกได้ตัวน้อยด้วยผอมขนาดนั้นเราลองไปยกก้อนหินนั้นดูก็ไม่ติงไม่หนิงไม่ขยับเลยเดินสำรวจดูก้อนหินตามลำห้วยก็เห็นอยู่หลายก้อนที่มันยกขึ้นแล้ววางลงหากไม่ใช้การสังเกตไม่รู้ได้หรอกจากนั้นก็ลงไปบิณฑบาตกับพวกปางเลี้ยงงัวเลี้ยงควายพวกที่มาทำที่พักให้แต่เมื่อวานนี่แหละพวกเขาก็ฝ่าวด่วนมาถามเป็นจะไหนท่านเอ้ยเมื่อตะคืนนี้หลับสบายดีหลับได้แต่กะท่านบ่หันอะหยังก็เห็นผีกองก่อยชะม้อยดงตัวหนึ่งไข่ย้านท่านบอกกลัวเหรอเขาก็นิมนต์ให้ฉันเลยเพราะเขาเตรียมจังหันไว้แล้วเขาว่าไม่ต้องใส่บาตรก็ได้ให้นิมนต์ฉันเลยจะได้ไม่ต้องล้างบาตรเราก็บอกว่าเป็นธรรมเนียมของพระป่าบ้านนอกต้องใส่บาตรฉันพวกเขาก็ยอมเราก็จัดอาหารใส่บาตรแล้วเราก็ให้พรจบแล้วก็นั่งฉันจนอิ่มปลาปิ้งน้ำพริกผักลวกอิ่มแล้วพวกเขาก็กินกันเขาคุยกันว่าสองคนจะไปทำที่พักให้อีกคนให้เฝ้างัวเฝ้าควาย3เจ้างัว18ตัวควาย30ตัวเขาทำคอกหลักสาวไม้แก่นล่อนฝังอืบหนามไผ่จนรอบแม้ประตูคอกก็เอาหนามอืบปักไม้ยันไว้ข้างในบางที่พักของพวกเขาก็ติดกับข้อควายยกสูงจนพอวอกระไดไม้เกินเกือบสุดลำไม้ไผ่เขาว่าเสือมักจะมาวนเวียนอยู่เสมอไปภาวนาอยู่ป่าขุนขานบ้านแม่สาบอำเภอเสมิงเชียงใหม่เสือโคร่งตัวใหญ่มันมานอนผิงไฟที่ก่อเอาไว้ดึกแล้วมันหากินอิ่มแล้วมันก็มานอนอากาศหนาวเย็นมันมาอาศัยไออุ่นจากกองไฟผู้ฆ่าก็ลงไปก่อไฟเดินตรงกรมไปมาตัวมันก็เฉยอยู่นอนเฉยๆมันมาใหม่ก็ย้านมันอยู่
แต่2วัน3วันก็ไม่กลัวมันเมตตาให้มันก่อไฟให้มันตัวมันก็พลิกข้างเข้าหาไฟตัวใหญ่ขนาดกับงัวแม่ซื้องัวพื้นบ้านนี่แหละเป็นเสือหนุ่มไม่ใช่เสือเฒ่ามันไม่ร้องครางให้รบกวนหรอกมันเดินมาก็รู้อยู่จนใกล้แจ้งได้อรุณมันจึงหนีไปบางวันต้องปลุกมันไปมึงไปเดี๋ยวคนจะมามึงจะเป็นอันตรายมันก็ลุกมาเหยียดตัวโยหน้าโยหลังกระงึกหัวสามทีให้แล้วก็ไปอย่างนั้นทุกวันรอบที่พักนั้นเงียบสงัดไม่มีสัตว์ใดมารบกวนเลยตรงที่กลางกรดนั้นเป็นเงื่อมหินโยมบ้านแม่สาบมาทำร้านที่พักให้หาฟืนมาไว้ให้ตอนกลางคืนเสือมาอยู่ด้วยตอนกลางวันฟานหม้อหรือเก้งหม้อไม่เท่าไม่หนุ่มมาร้องใกล้โปกโปกมันมาส่องดูทุกวันเราก็พูดกับมันว่าเออกูอยู่สบายดีอยู่จะไปหากินก็ไปเถอะไม่ต้องห่วงกูตัวมึงเถอะให้ระวังอันตรายมันไปหากินไม่นานมันก็มาแล้วถ้าเห็นเราเดินจงกรมหรือนั่งอยู่มันก็จะไม่ร้องแต่เห็นนอนอยู่มันก็ร้องปลุกขึ้นมานึกถึงมันวันนี้ก็ยังอะไรมันอยู่จนมาภาวนาอยู่บ้านห้วยทรายมุกดาหารนี่แล้วจึงได้รู้ว่าฟานหม้อหรือเก้งหม้อตัวนี้มันเคยเกิดเป็นหลานชายสมัยที่เป็นพระเจ้ากือนาส่วนเสือนั้นเป็นลูกชายในยุคสมัยที่เกิดเป็นช้างฉัตรทันตัวใหญ่อยู่ป่าขุนขานตั้งแต่ยุคสมัยก่อนยุคของพระพุทธเจ้าสุมโนธีโรท่านอาจารย์ชอบฐานสโมได้นิสัยของพระธุดงค์อยู่ง่ายกินง่ายไปง่ายมาง่ายอยู่คนเดียวอดทนสู้ลำบากมักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีอยู่ป่าอยู่เขาอยู่สงัดวิเวกธุดงควัดจริยาวัดก็ผ่องใสปฏิบัติได้ครบผู้ข้าเป็นคนหนุ่มแน่นกว่าบางอันบางอย่างยังต้องยอมสู้เพิ่นไม่ได้ยังป่วยเป็นไข้อย่างนี้เพิ่นไม่ยอมฉันยาเอาผ้าอาบน้ำคลุมหัวคลุมตัวแล้วเดินจงกรมตากแดดจนหายป่วยหายไข้ร้านไม้ที่หลับที่นอนโยมเขามาทำให้พักให้นอนสบายไม่เอากวาดใบไม้มารวมกันเอาผ้าอาบน้ำปูทับลงไปกางกรดนอนตรงนั้นห้างร้านนั้นให้บาทอยู่แทนใช้เก็บบริขารปีหนึ่งพากันไปเปียกฝนหลงฤดูอยู่อำเภอหางดงปีนั้นก็อุบัติฝนตกลงมายังมืดฟ้ามัวดินแก้เอากรดมากางกันฝนก็สู้แรงลมไม่ได้พับกรดแบกใส่บ่าพากันเดินตากฝนได้ระยะทางประมาณกิโลครึ่งฝนก็หยุดตกเดินต่อไปอีกอ้าวดินแห้งฝนไม่ตกเลยพากันหยุดพักตากพึ่งบริขารที่อยู่นอกบาทจนแห้งดีแล้วก็เดินทางต่อไปอีกอ้าวทีนี้รองเท้าขาดเป็นรองเท้าหนังได้มันขาดก็เลยหลุดออกตรงที่เอานิ้วหนีบไว้เลยโยนทิ้งเสียเดินต่อไปอีกรองเท้าของท่านอาจารย์ชอบก็ขาดเพิ่นก็ทิ้งเข้าป่าพากันเดินเท้าเปล่าสบายใจดีจนไปถึงบ้านผู้คนก็พากันพักอยู่ป่าข้างทางเช้าก็เข้าบิณฑบาตมาฉันอิ่มแล้วก็ไปเถอะอ้าวไปก็ไปเดินทางได้หลายวันหลายคืนแล้วก็พักเอาแรงเสียสักคืนกลางวันไม่ค่อยได้พักเพราะต้องเดินทางตลอดวันภาวนาไปเรื่อยแต่กลางคืนหากเดือนแจ้งก็พากันเดินบางวันเดือนขึ้นดึกก็พักเสียตอนหัวค่ำเดือนขึ้นสูงแล้วก็ลุกขึ้นเดินทางต่อไปอีกเป็นคนหนุ่มไม่ได้คิดอะไรหรอกอยากไปก็ไปทันทีพากันไปตอนกลางคืนมันดีหลายอย่าง
อากาศเย็นสบายไม่ร้อนแดดเหงื่อใครไม่เปื้อนบริขารไม่ต้องอยากดูนั่นอยากดูนี่เดินภาวนาไปเรื่อยๆมันเยือกเย็นโปร่งสบายกายเบาใจเบากายสงบใจสงบวิเวกสบายดีพอไปถึงจุดหมายมีบ้านเรือนสองสามหลังสี่ห้าหลังพอได้ขอบิณฑบาตขอเอาข้าวเอาแกงเขามากินก็พักเอาแรงอยู่โปรดพวกเขาพวกยางนั้นนานหน่อยแนะนำนั่นนี่ให้เขารู้จักกราบไหว้ใส่บาตรสอนให้ภาวนาสอนให้รักษาศีลไหว้พระสวดมนต์บางหมู่บ้านบิณฑบาตข้าวปั้นหนึ่งเขาก็ไม่ให้ต้องอดทนทนอดทนยากทนสู้ทนลำบากตั้งใจให้มั่นเดินตามพระพุทธเจ้าไม่ตายหรอกครูบาอาจารย์เพิ่นผู้มาทำมาปฏิบัติมาก่อนไม่เห็นเพิ่นตายนี่ยุคสมัยนี้เอ๊ะจะเอานิพพานจะเอานิพพานมันไม่ใช่เรื่องมัวเมาแต่พากันอ้างครูอ้างอาจารย์องค์นั้นองค์นี้ดูตัวเองอย่างขี้กากมะพร้าวมิใช่ดีอย่างกะทิขี้กะโลกะลากไปตามกรรมเท่านั้นครูบาอาจารย์เพิ่นผู้เป็นหัวกะทิไม่เห็นเพิ่นอวดเพิ่นอ้างกันไว้มีแต่เก็บงำตั้งใจบำเพ็ญจับใจของตนจนปรากฏธรรมปรากฏวินัยสืบต่อกันมาเป็นมรรคเป็นผลก็มีอยู่ปรากฏอยู่ท่านอาจารย์ชอบฐานสโมเพิ่นเล่าให้ฟังว่าได้ปะกับอาจารย์ขาวอนารโยก่อนที่จะรู้จักกันกับอาจารย์หลุยจันทสารูรู้จักกันมาอายุพรรษา 3 พรรษาพอได้พูดคุยกันแล้วก็ชอบพอน้ำใจกันเพราะกำลังแสวงหาครูบาอาจารย์กันอยู่อาจารย์ขาวเพิ่นเอาจริงทำจริงตั้งใจต่อธรรมจนได้สัญญาต่อกันว่าใครได้ทำก่อนได้ปะครูบาอาจารย์ก่อนต้องเอื้อเฟื้อกันพากันเป็นพระบวชใหม่ได้พบปะครูอาจารย์บุญปัญญาวุโธแห่งวัดพระบาทบัวบกอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีจึงได้ไปอยู่จำพรรษากับเพิ่นจึงได้รู้จักกับอาจารย์หลุยเข้ากันได้จะเริ่มภาวนาพอเป็นไปได้แต่อยู่กับครูอาจารย์บุญวัดหนองวัวซออุดรธานีแต่นั้นมาก็มั่นใจในหนทางที่จะพ้นจากกองทุกข์เพราะครูอาจารย์บุญพึ่งชี้แจงแนะนำได้ตรงกับใจในใจติดอยู่กับสิ่งใดแขนงใดแค่นึกคิดเพิ่นรู้จักหมดอยู่ศึกษากับเพิ่นได้3ปีแต่หน้าแล้งก็แยกย้ายกันไปแล้วมารวมอยู่จำพรรษาด้วยกันอาจารย์ขาวรู้จักกับอาจารย์หลุยมาก่อนเพราะเพิ่นเป็นนาคแฝดได้ความว่ารวมกันสามองค์ได้สัญญาเป็นหมู่เป็นหมู่ตายด้วยกันเพราะร่วมครูบาอาจารย์องค์เดียวกันได้ปฏิบัติธรรมร่วมสำนักมาแต่สำนักของท่านครูอาจารย์บุญเมื่อครูอาจารย์บุญมรณภาพแล้วในปีพุทธศักราช2473ก็มาอยู่กับเพิ่นครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตนับแต่เป็นพระพรรษาน้อยจนมาเป็นพระเถระผู้ใหญ่สามเศร้าธรรมท่านอาจารย์ชอบฐานสโมเพิ่นสอนในขณะไปภาวนาอยู่ด้วยกันที่บ้านยางปางหนาดหน้าแล้งปีพุทธศักราช2492ก่อนที่จะลงมารวมตัวกันทำวิสาขบูชาอยู่วัดเจดีย์หลวงพระเนนมากที่รวมตัวกันเฉพาะสายพระป่าพระธุดงค์อยู่ด้วยกันแต่เดือน12แฮมจนเดือน5ใกล้เดือน6จึงได้พากันลงไปเจดีย์หลวงทีแรกเพิ่นสอนแต่ให้ภาวนาพุทโธบริกรรมเอาพุทโธอันเดียวเนอจามเนออยู่ด้วยกันนานอยู่แต่เพิ่นบอกสอนไม่มากเพิ่นว่ากินข้าวอย่าให้คล่องลิ้นอยู่ไหนก็อย่าติดดินฟ้าอากาศอยู่ใกล้คนขอข้าวเขากินเท่านั้นหรือป่วยเป็นไข้อย่างนี้ให้ลุกไปเดินจงกรมหรือ
เบิงจิตเจ้าของเน้ออย่าได้พอแต่สาวละอ่อนหาเอาให้เต็มที่อย่ายอกยอกแยกแยก

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164

0: บนบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสัปดาห์วันวิสาขบูชาประจำปี2569ณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันจันทร์ที่25พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569และขอเชิญทุกท่านร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานณปรัมภิธีหน้าวัดสังฆทานทุกท่านสามารถมาร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุได้ตลอดทั้งวันในเวลา 19:00 นมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกคืนโดยมีกำหนดการดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมเวลา 12:00 นพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถแก้วมาประดิษฐานณมณฑลพิธีด้านหน้าวัดสังฆทานเพื่อให้สาธุชนได้กราบสักการะส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุเวลา 19:00 นเจริญพระพุทธมนต์และฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีวันอังคารที่26พฤษภาคมพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยวันพุธที่27พฤษภาคมพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวันพระฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิรสัมปันโนวัดปทุมวนารามกรุงเทพมหานครวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันวิสาขบูชาเวลา 8:00 นพิธีถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกหน้าปรัมภิธีหน้าวัดเวลา 11:00 นพระครูปลัดไพรินทร์ศิริวัฒโนลงลานธรรมแสดงธรรมและขอเชิญญาติธรรมร่วมหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตเวลา 12:30 นพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาในอุโบสถแก้วเวลา 16:00 นร่วมเวียนเทียนต้นไม้รอบที่1เวลา 19:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภุริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมหลังจากนั้นสวดมนต์ทำวัดเจริญพระกรรมฐานฟังธรรมปฏิบัติธรรมเวลา 24:00 นเวียนเทียนรอบที่2วันจันทร์ที่1มิถุนายนเวลา 13:00 นพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับเข้าประดิษฐานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในงานรัตนบูชาถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุณวัดสังฆทานระหว่างวันจันทร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2500

0: 569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับวัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย 1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240 วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่สองของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่สองของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีวัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:00 น.ร่วมบริจาคได้ที่วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290-412-2914 290-412-2914ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039-495-243หรือ086-906-9770โรงพยาบาลเขาสุกิม039-495-225-6ต่อ115-137หรือ988-1671ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำ
1: วัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายาทพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704 ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมทำบุญซื้อที่ดินจำนวน6ไร่ราคาไร่ละ 260,000 บาทเพื่อใช้ในการขออนุญาตจัดตั้งวัดณที่พักสงฆ์บุญสำริดตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีสามารถโอนเงินร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี7182148514ชื่อบัญชีพระผาสุกโพสวรรณสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0868993125

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกุศลธรรมาอกุศลธรรมาอัพยากตาธรรมาติติอามนโยมนั่งตามสบายนั่งสมาธิฟังธรรมก็ได้นั่งสงบใจฟังธรรมวันนี้ก็เป็นวันสำคัญวันหนึ่งที่ทางวัดเขาสารพัดดีซึ่งมีพระอาจารย์สำรวมจันทร์บุญลือแล้วก็หลวงพ่อสุบินถึงเป็นพระอาจารย์อยู่วัดเขามาเป็นเจ้าภาพสวดศพของหลวงพ่อสุ่มหลวงพี่สุ่มก็เป็นผู้มีพระคุณต่อลูกๆซึ่งเป็นพระแล้วก็เป็นญาติโยมที่ท่านได้เป็นผู้นำทางด้านทายกทายิกาลิเริ่มสร้างวัดทุ่งกับหลวงพ่อสังวานมาแต่ดั้งเดิมโยมซุ่มโยมส้มลิ้มเมื่อสมัยก่อนเนี่ยไปวัดเมื่อไรก็ต้องเจอโยมซุ่มนั่งอยู่ที่ศาลาวัดทุกวันตอนเช้าก็ดีเย็นก็ดีถ้าไปมองสมัยพุทธกาลก็เหมือนกับอนาบินทิกะเศรษฐีนั่นเองไปวัดเชตวันเมื่อไรก็เจออนาบินทิกะเศรษฐีหลวงพ่อสุ่มมีศรัทธาจนถึงที่สุดก็ออกบวชในพุทธศาสนาออกจากทายกความจริงหลวงพ่อสุ่มเป็นทายกนี่เป็นทายกที่ดีที่สุดที่ไม่เคยเห็นใครเป็นทายกได้อย่างหลวงพ่อสุ่มเลยคือพร้อมทุกอย่างพร้อมพฤติการ
1: เวลาทำวัดไปเนี่ยหลวงปู่คำแพงก็ชอบจะถามว่าหลวงปู่ครับวันนี้เทวดามาไหมโอ้มาเต็มหมดในอากาศแล้วก็ถามต่อว่าเทวดาในเขตนี้เขาชอบฟังบทไหนหลวงปู่ครับเขาชอบไปเมตตาวะโอ้ผมสวดเมตตาหลวงผมสวดได้ครับผลสุดท้ายก็เลยสวดเมตตาหลวงพอสวดเมตตาหลวงท่านบอกว่าโอ้เทวดามาเต็มเลยในอากาศแต่นั้นถ้าไปเทียบในตำราเนี่ยเทวดาก็จะฟังเมตตาหลวงได้ดีที่สุดถ้าใครสวดเมตตาหลวงได้ก็สวดไปเลยฉะนั้นเมื่อไปอยู่กับหลวงปู่ชอบก็เลยไปถามท่านว่าหลวงปู่เคยมาอยู่พระหลวงปู่ชอบนั้นท่านจะระลึกชาติได้หรือท่านรู้ชาติก่อนได้ว่าท่านเคยเป็นอะไรอยู่ตรงไหนตรงไหนท่านก็ไปพูดพอไปพูดเสร็จก็เลยถามท่านก็เลยได้ความรู้จากท่านหลายอย่างถ้าไปภาคเหนือท่านเคยเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดเป็นอะไรเกิดเป็นไก่ก็เลยถามว่าเป็นไก่ตัวเมียหรือเป็นไก่ตัวผู้เป็นไก่ตัวผู้ท่านบอกว่าออกจากสัตว์เดรัจฉานแล้วก็เป็นสัตว์เดรัจฉานอีกเคยเป็นวัวต่างภาคเหนือบรรทุกเปี้ยงพอท่านพูดท่านก็หัวเราะท่านขำในชีวิตของท่านแต่นั้นหลวงปู่คำแปลงเนี่ย ก็จะอยู่หลายๆหลวงปู่ในชีวิตไม่ค่อยได้สร้างวัดเท่าไหร่ท่านนั้นอายุ50 60 70ย้ายไปเรื่อยๆจนผลสุดท้าย80 ปีย้ายมาถึงอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูวัดหนองบัวคำแสนปัจจุบันนี้ยังอยู่วัดนี้อยู่ตั้งแต่อายุ80 ปีมาถึงวันนี้81 82 83 84 85เนี่ยอายุ85 ปีเกิด2482ก็ยังบวชมาตั้งแต่เป็นเณรจนถึงปัจจุบันนี้อายุพระบวชมาก็ได้65 พรรษาความ

0: ดีที่สั่งสมมาในชาติต่างๆเป็นเหตุให้มาบวชในศาสนาปฏิบัติตามคำสอนของครูบาอาจารย์ตามลำลามาในชั่วชีวิตนี้ท่านนั้นในที่สุดนี้ขอญาติโยมทั้งหลายที่จะไปกราบหลวงปู่คำแปลงเนี่ยก็ไปกราบได้ที่วัดหนองบัวคำแสงอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูปีนี้ครบ85ปีในเดือนกันยายนวันที่28 29เขาก็จะจัดครบรอบ85ปีพอดีฉะนั้นในที่สุดนี้ขอญาติโยมทั้งหลายจงมีความสุขทั้งทางกายทั้งวาจาทั้งใจบำเพ็ญความดีให้ได้ชั่วอายุไขตรงตัวเองทุกท่านทุกคนด้วยเทอญ
1: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสัปดาห์วันวิสาขบูชาประจำปี2569ณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันจันทร์ที่25พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569และขอเชิญทุกท่านร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานณปรัมภิธีหน้าวัดสังฆทานทุกท่านสามารถมาร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุได้ตลอดทั้งวันในเวลา 19:00 นมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกคืนโดยมีกำหนดการดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมเวลา 12:00 นพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถแก้วมาประดิษฐานณมณฑลพิธีด้านหน้าวัดสังฆทานเวลา 19:00 นเจริญพระพุทธมนต์และฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีวันอังคารที่26พฤษภาคมพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยวันพุธที่27พฤษภาคมพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวันพระฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิรสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อํานวยภุริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240

0: สวัสดีค่ะ
1: พี่ทอง
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีคุณอ้วนครับ
0: ค่ะพบกับรายการยุทธธรรมยามบ่ายในช่วงบ่ายๆในวันเสาร์และวันอาทิตย์ผ่านสื่อธรรมะโดยวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีโดยดำริพระครูปรัชญ์คลีนสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานนะคะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระของทางรายการขออัญเชิญพระบรมราโชวาทเพื่อความเป็นสิริมงคลกับทางรายการค่ะ
2: พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรการที่บุคคลจะกระทำสิ่งใดให้สำเร็จผลได้มากน้อยเพียงใดนั้นย่อมขึ้นอยู่กับศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเองเป็นสำคัญข้อนี้อธิบายได้ว่าคนเราแต่ละคนย่อมมีความรู้ความสามารถและความถนัดแตกต่างกันไปสูงต่ำไม่เท่ากันดังนั้นเมื่อจะกระทำการสิ่งใดจึงควรต้องรู้จักประมาณตนพระบรมราโชวาทราชพิธีในพระราชขออภัยนะครับในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันพระฤหัสบดีที่16กรกฎาคมปีพุทธศักราช2543
0: ค่ะผมจะมีขออัญเชิญพระบรมราโชวาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการบำเพ็ญประโยชน์ที่แท้จริงคือการทำหน้าที่เพื่อประโยชน์ของหน้าที่ทำเพื่อมุ่งผลของงานทำด้วยจิตใจหวังดีต่อมนุษย์โลกทำโดยไม่คิดว่าผลประโยชน์นั้นจะมาสู่ตัวเราทำเพื่อประโยชน์ของหน้าที่และเพื่อผู้อื่นพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพิธีเปิดงานบำเพ็ญประโยชน์ณศาลาไทยเซกชนวันที่1มีนาคมพุทธศักราช2511เราต่างคนต่างมีหน้าที่นะคะก็ทำประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้พร้อมทุกประการต่อไปก็ขอโอกาสนะคะในวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาน้อมกราบถวายมุทิตาสักการะเจริญอายุวัฒนมงคล77ปีพระครูปลัดพลินสิริวัฒโน20พฤษภาคมมาบรรจบน้อมประนบบทศรีทวีสุขพระครูปลัดไพลินปิ่นบุญสิริวัฒโนเกื้อหนุนคุณอนันต์เจริญอายุวัฒนมงคลชนสมัย77ปีวิไลสว่างสรรค์47พรรษาเลิศเทิดพันทรงธรรมมั่นคงในพระศาสนาเป็นร่มโพร่มใสให้สิทธิพึ่งเป็นที่หนึ่งในใจสิทธิทั่วล่าเปี่ยมเมตตากรุณาและปัญญาบำเพ็ญศาสนกิจมาไม่รู้คลายขอราตนาคุณพระไตรรัตน์ช่วยกระจัดปัดเป่าโรคคาให้ห่างหายขอหลวงพ่อไพลินมีสุขทั้งใจกายสถิตในใจสิทธิ์นิรันดร์นะคะน้อมกราบหลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งนะคะหลวงพ่อก็มีเจริญอายุวัฒนมงคล77ปีพรรษา47แล้วนะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะทางอุทยานธรรมมอเตอร์ธรรมก็จะมีการจัดงานมุทิตาสักการะถวายหลวงพ่อนะคะ
2: ค่ะญาติธรรมท่านใดที่จะร่วมเดินทางไปที่มอเตอร์ธรรมมีรถบัสออกจากวัดสังฆทาน2คันด้วยกัน
0: ใช่ค่ะก็บัสนึงสำหรับท่านนักบวชนะคะผู้ปฏิบัติแล้วก็อีกบัสนึงก็สำหรับคฤหัสถ์โดยกำหนดการที่ผู้จัดได้แจ้งไว้นะคะในเวลา 8:00 นก็จะมีการตักบาตรพระกรรมฐานนะคะเปิดโอกาสให้สาธุชนนั้นนำเข้าสุขเข้าสวยไปบาตรนะคะก็ที่ทางผู้จัดเขาก็มีโต๊ะต้อนรับอาหารวันข้าวนะคะผลไม้น้ำปานะแล้วก็จะมีการแสดงธรรมโดยพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนในเวลา 11:00 นจากนั้นแสดงมุทิตาสักการะในเวลาเที่ยงตรงนะคะตามกำหนดการที่ผู้จัดได้แจ้งไว้และพร้อมกันนี้นะคะทราบจากที่สุรดารัตนทยากรแจ้งมาว่าการทอดผ้าป่าในวันพรุ่งนี้ค่ะหลวงพ่อจะนำเข้ากองบุญของทางโรงพยาบาลราชวิถีนะคะซึ่งจะมีการทอดผ้าป่ามหากุศลซึ่งใช้ชื่อโครงการนะคะกองบุญผ้าป่า1แสนกองละ999บาท ป็นกองทุนก่อสร้างจัดซื้ออุปกรณ์ครุภัณฑ์ทางการแพทย์อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลราชวิถีนะคะซึ่งจะมีการกำหนดการระบุไว้ว่าวันเสาร์ที่6มิถุนายนเวลา 17:00 น.สนทนาธรรมกับขอพรหลวงพ่อสายทองเตชะธรรมโมณห้องกระจกชั้น12อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลราชวิถีวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนเวลา 6:00 น.ตั้งกองผ้าป่าบริเวณพระพุทธเมตตา 7:30 น.พระสงฆ์5รูปรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง 8:30 น.ถวายพระตาหารนะห้องประชุมพิบูลสงคราม 9:59 น.ทอดผ้าป่ามหากุศลนะคะ 11:00 น.เสร็จพิธีก็เรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติรับประทานอาหารที่ห้องกระจกชั้น12นะคะโดยช่องทางหน้าจอตัวหนังสือจะเล็กนิดหนึ่งนะคะจะมี QR ให้ท่านสแกนโดเนทได้เป็นช่องทางในการทำบุญส่งต่อการให้ลมหายใจเพื่อหลายชีวิตนะคะผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยชื่อบัญชีมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีบัญชีเลขที่029-2605-749ค่ะ029-2605-749ธนาคารกสิกรไทยนะคะสลิปสามารถโอนสลิปผ่าน LINE ID @LINE นะคะ RAJFP ก็ระบุผ้าป่าแล้วก็พร้อมด้วยเลขบัตรประชาชนเพื่อลดหย่อนภาษีได้แล้วก็สแกน QR เพื่อ e-donate นะคะโดยเจ้าของบัญชีได้ลดหย่อนภาษี2เท่าเข้าสู่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีหรือไปสแกน donate ที่หน้า งานได้นะคะโดยทางมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีอยู่ที่ตึกสิรินธรชั้น1อาคารทศมินทราธิราชชั้น2ก็ระบุด้วยว่าเป็นกองบุญผ้าป่านะคะก็สำหรับท่านใดที่จะไปร่วมงานก็จัด2วันด้วยกันในวันที่6และ7มิถุนายนตามหน้าจอเลยก็แจ้งว่าทางโรงพยาบาลราชวิถีเป็นโรงพยาบาลปฏิยภูมิขนาด 1,200 เตียงนะคะให้บริการทางการแพทย์มากว่า75ปีรองรับผู้ป่วยนอกประมาณ 1,500,000 รายต่อปีและผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินกว่า 72,000 รายต่อปีค่ะณปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินหลังใหม่ทดแทนอาคารเดิมที่ทรุดโทรมและไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องได้รับงบประมาณจากภาครัฐ874.5 ล้านบาทครอบคลุมเฉพาะโครงสร้างอาคารรองรับ190เตียงให้บริการแบบ One Stop Service และสามารถรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ยังต้องจัดหางบประมาณเพิ่มเติมประมาณ900ล้านบาทเพื่อตกแต่งภายในและต่อเติมให้ใช้งานได้ครบถ้วนรวมถึงการจัดหาเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์มีกำหนดเปิดใช้บริการให้กับผู้ป่วยในเดือนมิถุนายน2569เพื่อให้อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินสามารถเปิดให้บริการได้เต็มศักยภาพตามกำหนดจึงต้องขอรับสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาดังนั้นสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพร่วมกับโรงพยาบาลราชวิถีและมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีชมรมพุทธศาสตร์โรงพยาบาลราชวิถีวิทยาลัยแพทยศาสตร์มรังสิตสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รังสิตบริษัทดอกบัวคู่และกลุ่มทายาทโรงพยาบาลหญิงนะคะได้จัดทำโครงการผ้าป่ามหากุศลส่งต่อการให้ลมหายใจเพื่อหลายชีวิตเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างโอกาสแห่งชีวิตไปด้วยกันนะคะนี่ก็เป็นรายละเอียดนำเรียนให้ทราบโดยประธานดำเนินงานฝ่ายส่งนะคะหลวงพ่อสายทองเตชะธรรมโมวัดป่าห้วยขุ่มจังหวัดชัยภูมิส่วนประธานฝ่ายคารวะท่านพลตรีหญิงไทยแคล้วปลอดทุกข์นะคะประธานฝ่ายคารวะท่านนายแพทย์สุนทรอัตรเสนท่านนายแพทย์จินดารจนาเมธินศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์เจษฎาโชคดำรงสุขนะท่านพลเอกบุญสินภาคกลางคุณสุดาศึกษากิจและดร.สุนันทาลีเลิศพันธ์นะคะนี่เป็นที่ปรึกษาก็เป็นเชิญชวนนะคะในวันพรุ่งนี้ท่านที่ไปร่วมงานมฤคาสการะพระโกตลับผลิตสิริวัฒโนก็จะได้ร่วมในกองบุญนี้ ร่วมกันค่ะ
2: ครับก็งานใหญ่นะครับต่อไปร่วมแสดงมุทิตาสักการะหลวงพ่อพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโน
0: พรุ่งนี้2บัสฟรีนะคะไม่ต้องจองขึ้นรถได้เลย 7:00 น.
2: รถเต็มออกนะครับใครมาก่อนได้ขึ้นก่อนแล้วก็ถ้ารถเต็มแล้วก็ออกเลยนะครับส่วนญาติธรรมท่านใดที่จะร่วมบุญก็สามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารของวัดสังฆทานได้หรือว่าจะไปติดตามรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางมอเตอร์ธรรม10วัดสังฆทานนะครับเป็นเพจ Facebook คุณนุกคุณตุ้ยจัดรายการอยู่เป็นประจำนะครับในเพจ Facebook ชื่อ
0: ก็คารวะธรรม
2: คารวะธรรมก็ไปติดตามรายละเอียดได้นะในงานแต่ละอย่างที่เขาจัดขึ้นนะครับก็มีการไลฟ์สดส่วนทางวัดสังฆทานก็จะไลฟ์สดในเรื่องของตักบาตรที่ส่วนที
0: ่ใช่ค่ะพรุ่งนี้สองงานตรงกันเลยนะคะงานตักบาตรกรรมฐานเป็นครั้งที่36แล้วนะคะน้อมถวายเป็นอาจารย์บูชาพระคุณเจ้าหลวงปู่บุญยฤทธิ์ปันติโตณส่วนที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะโดยในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมได้รับนิมนต์ครูบาอาจารย์12รูปนะคะเมตตาร่วมงานพระญาณวิเศษหลวงปู่สุพรรณกนโกวัดสำตาตงจังหวัดศรีสะเกษหลวงปู่คำแปลงพุทธชีวันหลวงปู่คำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระราชวชิระศิลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรสระบุรีพระราชภาวนาวชิรพรวิปัสสนาจารย์หลวงปู่อำนวยภริสุนทโรวัดพรหมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสันติธรรมมาคุณหลวงพ่อสุชาติชาตะสุโขวัดป่าบ้านวะไลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สมฤทธิ์ติปัสสิทธิวัดถ้ำชุนโทปฏิปทารามจังหวัดตากพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพระคุณโอวันหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวประจวบคีรีขันธ์พระครูวิจิตรธรรมคุณพระอาจารย์วรชัยธรรมวโรวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสังฆรักษ์สมศักดิ์สุจิตโตจากศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนป่าสมุนไพรวังน้ำเขียวนครราชสีมาและพระอาจารย์สุรชัยชยาภิรัตโตจากเทวสงฆ์ชนทิพย์นนทบุรีค่ะนี่คือรายนามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เมตตาไปร่วมงานในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับท่านใดก็ไปเองนะคะก็ไปร่วมงานได้งานเริ่ม7นาฬิกาเป็นต้นไปจากนั้นประมาณ7นาฬิกา30นาทีครูบาอาจารย์ออกเดินรับบิณฑบาตแล้วก็มีการถวายพระทหารแด่พระสงฆ์นะคะฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันงานกระชับสั้นเรียบง่ายนะคะ
2: ก็ถ่ายทอดสดผ่านทางเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญนะครับ
0: ก็มีทีมงานไปติดตั้งวันนี้นะคะ
2: ออกเดินทางไปแล้วนะครับแล้วก็การถ่ายทอดสดก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา7นาฬิกาภาพบรรยากาศของญาติธรรมไปใส่บาตรพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็ถ่ายทอดสดจนเข้าสู่การแสดงธรรมนะแล้วก็เสร็จสิ้นการแสดงธรรมก็เสร็จสิ้นการถ่ายทอดสดนะครับก็รับชมกันได้ผ่านทางเพจ Facebook วัดสังฆทานเพจ
0: สังฆทานหลวงพ่อสนองกระตับ
2: หลวงพ่อสนองกระตับคุณโยนะครับ
0: คือของที่ส่วนทิพย์ก็ไลฟ์สดนะคะ
2: มีเพจของว่าส่วนของส่วนทิพย์ด้วยนะก็เข้าไปชมกันได้เลือกสรรนะส่วนญาติธรรมที่ชมผ่านทาง www.sangathan.com ก็สามารถรับชมรับฟังได้นะครับ
0: ก็มาถึงกิจกรรมงานบุญสำคัญนะคะในช่วงท้ายเดือนพฤษภาคมก็แจ้งเรื่องของงานรัตนบูชา
2: ก็จะถึงแล้วนะครับวันพรุ่งนี้วันที่24ก็ไปแสดงธรรมมุทิตาสักการะที่มอเตอร์ทาวน
0: ์วันจันทร์ที่25
2: วันจันทร์ที่25นะครับหลวงพ่อจะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุออกมาประดิษฐานณมณฑลพิธีหน้าวัดนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็จัดเตรียมสถานที่สวยงาม
0: ก็สวยนะคะเป็นรูปเป็นร่างแล้ว
2: จัดเตรียมสถานที่ไว้อย่างสวยสวยงามนะครับกางเต็นท์เพื่อกันแดดกันฝนให้ญาติธรรมที
0: ่เต็นท์นี่คือขยายพื้นที่คือต้องรองรับนักบวชด้วยนะคะที่มาปฏิบัติธรรมในตลอดทั้งการจัดงานสัปดาห์วันวิสาขบูชางานสมโภชพระบรมสารีริกธาตุและงานครบรอบทักษิณานุปาทาน22ปีวันละสังขารปู่สังวานเคมาโกค่ะ
2: ก็

0: 25วันจันทร์นะครับ17นาฬิกาหรือว่า5โมงเย็นก็พระภิกษุสงฆ์คณะสงฆ์วัดสังฆทานก็จะเข้าสู่โบสถ์แก้วนะกล่าวคำขอขมาหลวงพ่อจะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุออกมาประดิษฐานยังมณฑปหน้าวัดนะครับให้ญาติธรรมได้ร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุในเวลา18นาฬิกาวันแรกนะครับก็จะได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญรีธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีเป็นองค์แสดงธรรมจากนั้นเวลา19นาฬิกาก็จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์สวดบูชาพระบรมสารีริกธาตุก็เป็นอันเสร็จพิธีในวันจันทร์ที่25พฤษภาคมวันแรกของงานรัตนบูชาประจำปี2569ครับ
1: ก็มีการนิมนต์ครูบาอาจารย์มาแสดงธรรมคือตามกำหนดการโดยปกติแล้วทุกปีก็จะมีการสวดมนต์แล้วก็แสดงธรรมนะนี่ก็สลับกันปีนี้แสดงธรรมก่อนแล้วก็มีการร่วมสวดมนต์บูชาพระบรมสารีริกธาตุสำหรับท่านใดจะร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดพระไตรเทธรรมนะคะในงานทางศีลานุปาทานหลวงปู่สังวาลเขมโกก็ติดต่อร่วมบุญได้นะคะที่แม่ชีสมศรีค่ะในการถวายพระไตรเทธรรมบนศาลาพุทธสถานในวันวิสาขบูชานะคะช่วงเช้า 8:00 น.เป็นต้นไปก็ท่านเจ้าภาพชุดละ 5,000 บาทนะคะถวายบนศาลาพุทธสถานจากองค์สวดเจริญพุทธมนต์จากนั้นครูบาอาจารย์จากวัดสังฆทานวัดสาขาทยอยลงรับพระไตรเทธรรมจากท่านเจ้าภาพชุดละ 3,000 บาทก็เรียนเชิญมาร่วมงานนะคะติดต่อแม่ชีสมศรีได้ที่0880954205นะคะ0880954205ในเช้าวันวิสาขบูชา 8:00 น.หลังครบธงชาติก็เข้าสู่พิธีการเลยนะคะ
0: หรือว่าจะร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็องค์แสดงธรรมในแต่ละวัน
1: ค่ำคืน
0: ก็จะสวด8รูปนะแล้วก็แสดงธรรมอีกหนึ่งก็ทั้งหมดชุดพระไตรชัยธรรมก็9ชุดนะครับในแต่ละคืนนะครับ
1: แล้วก็แจ้งความจำนงได้ที่สำนักงานนะคะ024961240 024961240ก็ช่วยน้องนัทก็จะช่วยรับข้อมูลนะคะโอนตัดใจเป็นสลิปโอนเงินแล้วก็ส่งให้ได้ที่น้องนัทแล้วก็ประสานงานกับทางแม่ศรีสมศรีค่ะ
0: ครับนะก็วันอังคารที่26พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาจะฟังพระธรรมเทศนาโดยพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครเมตตาเป็นองค์แสดงธรรมหลังจากนั้นก็สวดเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็สวดบูชาพระบรมสารีริกธาตุเสร็จจากนั้นก็ประมาณ2ทุ่มกว่าก็เข้าสู่ลานธรรมสวดมนต์ทำวัดเย็นเจริญกรรมฐานตามปกตินะครับวันพุธที่27พฤษภาคมเวลา18นาฬิการับฟังพระธรรมเทศนาจากพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชัยยาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครหลังจากนั้นก็สวดเจริญพระพุทธมนต์พระสวดบูชาพระบรมสารีริกธาตุตลอดงานนะครับตั้งแต่วันที่25 26เรื่อยไปจนถึงวันที่31พฤษภาคมญาติธรรมก็สามารถเดินทางมาส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุได้ตลอดทั้งวันนะครับตลอดงานเลยนะครับในช่วงเช้า
1: คือพูดถึงการส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุก็มีกฎกติกามารยาทด้วยนะคะก็จะมีแพ็คน้ำให้เนาะในการใช้น้ำบริสุทธิ์สงคือทางทีมงานของวัดเนี่ยจะเตรียมไว้ให้สำหรับท่านใดจะร่วมบริจาคน้ำนะคะก็ได
0: ้ก็ได้
1: เราก็จะยกตู้มีตู้รับท่านก็นำไปส่งนะคะมีภาชนะรองรับโดยเฉพาะเลยนะคะแล้วก็สามารถ
0: ใช้
1: ขวดนั้นน่ะที่ไม่ได้สัมผัสอะไรใดๆนะคะมาบรรจุน้ำที่ผ่านองค์พระบรมสารีริกธาตุนำไปประพรมยังวิหารบ้านเรือนของท่านได้ด้วย
0: นะก็มาร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากศรีลังกากันนะครับ
1: โอ้ใช่ค่ะ
0: นะ
1: แบบระยะใกล้ชิดด้วยนะคะว่าปกติท่านจะอยู่ในที่พระอบเนาะเราก็ไม่ได้เห็นเพราะอยู่ในพระอบทองคำ
0: อยู่ในพระอบทองคำที่ บนเสาโศกนะครับอีกหนึ่งองค์ก็จะอยู่บนยอดดอกบัวทองคำนู่นนะครับข้างบนเลยนะครับแต่องค์ที่อยู่ในโบสถ์แก้วให้ญาติธรรมได้ส่งน้ำก็จะอัญเชิญไปนะครับวันพระหัสบดีที่28พฤษภาคมนะครับเวลา 18:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระกิตติสารสุทธีท่านเจ้าคุณเชิดชัยศิรสัมปันโนวัดปฐุมวนารามบวรวิหารกรุงเทพมหานครเมตตาเป็นองค์แสดงธรรมแล้วก็เจริญพระพุทธมนต์สวดบูชาพระบรมสารีริกธาตุในคืนวันที่28ครับวันศุกร์ที่29พฤษภาคมรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดปูตุมวนารามจังหวัดเลยเมตตาเป็นองค์แสดงธรรมนะครับแล้วก็เวลา 19:00 น.เจริญพระพุทธมนต์สวดบูชาพระบรมสารีริกธาตุเข้าสู่วันเสาร์ที่30พฤษภาคมนะครับเป็นวันอุโบสถสองทางวัดสังฆทานนะครับกิจกรรมก็จะเริ่มตั้งแต่เช้านะที่ลานธรรมก็สวดบทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรหรือว่าสวดเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็ถวายสังฆทานรับศีล5ศีล8ศีลอุโบสถที่ลานธรรมนะครับหลังจากนั้นกิจกรรมก็จะเหมือนเดิมนะครับ 11:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาในช่วงของค่ำคืน 18:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อสมพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 19:00 น.สวดเจริญพระพุทธมนต์และสวดบูชาพระบรมสารีริกธาตุ20นาฬิกาก็เข้าสู่ลานธรรมธรรมวัดสวดมนต์เย็น21นาฬิกาก็เจริญกรรมฐานโดยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของธรรมวัดสังฆทานแล้วก็แสดงธรรมตลอดรุ่งนะครับอาจจะแสดงธรรมถึงเที่ยงคืนหลังเที่ยงคืนก็จะมีการเนสชิกก็จะเปิดเทปให้ญาติธรรมได้ปฏิบัติตลอดรุ่งกันนะครับในคืนวันเสาร์ที่30พฤษภาคมก็ญาติธรรมก็สามารถมากางเต็นท์ได้นะครับในช่วงของงานสัปดาห์วันวิสาขาบูชาหรืองานรัตนบูชาก็ญาติธรรมก็ไม่ได้กลับบ้านเดินทางไปไหนก็มาที่วัดสังฆทานได้นะครับ
1: ค่ะก็มีวันหยุดชดเชยในวันที่1มิถุนายน
0: ก็เป็นวันหยุดยาวนะถือโอกาสในช่วงนี้ก็มาประพฤติปฏิบัติธรรมที่วัดสังฆทานมาร่วมส่งน้ำกับพระบรมสารีริกธาตุฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันนะครับส่วนวันวิสาขาบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมก็อย่างที่คุณอ้วนแจ้งไว้นะครับว่าท่านเจ้าภาพก็มาก่อนงานสักนิดนึงนะนำใบอนุโมทนาที่แม่สีออกให้นะครับมาขอรับผ้าไตรทยธรรมได
1: ้นะทีมเรือนด้านงานตัวกับทีมเจ้าหน้าที่นะคะก็จะได้เช็คลำดับเข้าถวายก่อนหลังแล้วก็ VVIP ที่ถวายบนศาลาโฆษสารก็จะได้ทราบว่ามากี่ท่านแล้วนะคะก็ติดต่อประมาณ7:00 น. 7:30 น. 8:00 น. นี่อย่างช้านะคะเมื่อบาจารย์เจริญพระพุทธมนต์จบก็เข้าสู่การเข้าถวายนะคะ
0: ถวายทักษิณานุปทานครบรอบวันละสังขาร22ปีหลวงปู่สังวานเขมโกนะท่านละสังขารคืนวันวิสาขบูชา
1: ใช่ค่ะปีนั้นตรงกับ2มิถุนายน2547นะคะ
0: จับเนื่องมาก็22ปีแล้วนะครับเวลาผ่านไปควายเหมือนก็6
1: แล้วก็ท่านที่จะมาเป็นเจ้าภาพโรงทานในช่วงวันงานครูบาอาจารย์มาจากวัดสาขาด้วยนะคะก็เรียนเชิญชวนได้มาเจ้าภาพในการถวายแล้วก็มาเป็นเจ้าภาพในการถวายพระทหารแด่พระสงฆ
0: ์ได้โดยเฉพาะวันวิสาขบูชานะญาติธรรมที่จะมาออกโรงทานก็ติดต่อที่สำนักงานวัดสังฆทานนะครับ024961240ก็มีหลายๆท่านแจ้งความจำนงมาแล้วนะครับอนุโมทนาบุญด้วยเจ้าหน้าที่ก็จะจัดเตรียมโต๊ะแล้วก็ป้ายชื่อโรงทานของท่านนำไปติดที่บริเวณโต๊ะนะครับโต๊ะเก้าอี้ก็จะจัดเตรียมไว้ให้ส่วนอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นเตาแก๊สหม้อไหอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวนี้ทางวัดไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้แล้วนะครับต้องจัดเตรียมมาเองนะครับ
1: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นป้ายแสดงตำแหน่งที่ตั้งของท่าน
0: ครับ
1: แล้วก็ระบุว่านำสิ่งใดมาจัดเลี้ยงนะคะ
0: ครับ
1: เบอร์โทรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ไว้เพื่อติดต่อประสานงานเนื่องในงานสัปดาห์วันวิสาขบูชาค่ะเพื่อเป็นพุทธบูชา พระพุทธองค์ทรงธรรมนำสองโลกกาดับโศกดับทุกข์สูญสลายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานมาพร้อมกายเห็นเดือน6ประกายสายทานธรรมน้อมรำลึกคุณพระไตรรัตน์แก้วจิตผ่องแผ้วลาปากศพสิงล้ำร่วมเวียนเทียนน้อมใจไปกระทำถือศีลนำค้ำชูสู่ความเจริญนะคะซึ่งวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลโลกที่ทางยูเนสโกนะคะมองรับนะคะแล้วก็เป็นวันเกิดเหตุอัศจรรย์สามสิ่งในวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานครับก็จะมีการในวันที่31พฤษภาคมก็มีการบรรพชาผสมบทหมู่นะคะสำหรับท่านใดจะเป็นเจ้าภาพก็ติดต่อแจ้งความดำเนินได้ด้วยเช่นกันนะคะ
0: ถึงมีคุณบุตรผ่านการพิจารณา
1: เตรียมความพร้อม
0: น่าจะ4หรือเปล่า
1: ไม่แน่ใจ
0: ไม่แน่ใจนะครับก็ประมาณ4รูป4ท่านที่ผ่านการพิจารณาจากหลวงพ่อแล้วนะครับ
1: ใช่ค่ะพอเสร็จพิธีที่หน้าวัดนะคะพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ก็ไปพิจารณาอาหารจากนั้นลานธรรม11โมงนะคะพระครูปลัดทลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดสังฆทานหลวงพ่อแสดงธรรมพร้อมกับหลงทองคำนะคะหรือจะท่านใดที่นำทองคำมาบริจาคนะคะร่วมบูรณะหลวงพ่อโตพระโมงหลวงพ่อโตให้แล้วเสร็จก็เรียนเชิญชวนจากนั้นพิธีการบรรพชาผสมหมดหมู่ภายในอุโบสถแก้วจะเริ่มประมาณเที่ยงครึ่งโดยประมาณนะคะคุณละมุดก็พร้อมเพียงกันแล้วก็สามารถไปร่วมอนุโมทนาได้กับคุณละมุดทั้ง4ท่านนี
0: ้จะเป็นเจ้าภาพก็ไม่ต้องแจ้งระบุจำนวนก็ได้
1: ได้ทั้งหมดเลย
0: ได้ทั้งหมดนะครับ
1: ท่านเยอะกว่าเดิมอีก
0: ท่านประชาผสมบทกี่รูปท่านก็เป็นเจ้าภาพได้ทุกรูปอยู่แล้ว
1: ก็ผ่านบัญชีวัดสังฆทานนะคะไทยพาณิชย์408-447-4704ชื่อบัญชีวัดสังฆทานค่ะก็จะมีการเวียนเทียนต้นไม้รอบที่16นาฬิกา
0: ก็เจ้าหน้าที่ก็จัดเตรียมต้นไม้ไว้แล้วนะครับตอนนี้ก็เล็งๆไว้ก่อนนะครับว่
1: าเตรียมมาจากบ้านก็ได้นะไม่ผิดอะไร
0: ก็มาขอบูชาต้นไม้อาจจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับไม้ใบหรือว่าจะเป็นไม้ยืนต้น
1: ก็เพื่อที่จะปรับเปลี่ยนทัศนคติในการเวียนเทียนนะคะเพราะว่าถ้าเป็นดอกไม้ที่จัดเป็นพานพอเขาหิวเฉาก็ทิ้งเป็นขยะเป็นภาระให้กับชุมชนบาจารย์ท่านก็เล็งเห็นว่าการที่เป็นต้นไม้ก็สามารถนำมาปลูกไว้ในวัดหรือท่านจะนำไปปลูกที่บ้านก็ได้หลังจากเวียนเทียนแล้วนะคะแล้วก็หรือจะไปปลูกไว้ในชุมชนของท่าน
0: ครับก็เราได้บูชาแล้วนะครับก็ไม่ถือว่าเป็นนิสงนะเพราะว่าเราได้บูชาของวัดไปแล้วนะครับก็นำไปผ่านการเวียนเทียน3รอบนะก็เป็นสิริมงคลนำกลับไปปลูกที่บ้านก็ได้หรือว่าจะให้ทางวัดนำมาประดับสถานที่ถ้าเป็นต้นไม้ใหญ่ก็อาจจะให้ทางวัดนำไปปลูกที่วังน้ำเขียวหรือว่าตามสาขาวัดสังฆทานที่กำลังสร้างใหม่อยู่นะครับก็บางที่บางแห่งก็ยังไม่มีต้นไม้ใหญ่นะครับก็สามารถนำไปปลูกได้นะครับ
1: ก็เป็นโอกาสนะคะให้เราได้สร้างบุญกุศลกันมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะคะมีการทอดผ้าป่าของทางการทอดฝากสามัคคีกับทางโรงพยาบาลเขาสุกิมในวันพระราชบดีที่18มิถุนายนนี้นะคะโดยท่านสามารถร่วมปัจจัยผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพชื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมนะคะ290-4122-914ธนาคารกรุงเทพหน้าจอเลยนะคะก็จะมีการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อนำปัจจัยในการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์และเป็นทุนในการเนินงานกับทางโรงพยาบาลวัดเขาสุกิมซึ่งสร้างนานมากแล้วนะคะสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2524โดยหลวงปู่สมชายติตะวิริโยนะคะอดีตเจ้าวาดวัดเขาสุกิมซึ่งในวันพฤหัสที่18พฤษภาคมในเวลาเที่ยงตรงนะคะในการถวายผ้าป่าโดยได้รับโอกาสนะคะจากประธานกิตติมศักดิ์ฝ่ายทรงพระครูปัญญาวราภรณ์หลวงปู่ประเวศปัญญาทโรประธานฝ่ายทรงพระครูวิบูลธรรมโอภาสเจ้าคณะอำเภอสอยดาวฝ่ายธรรมยุทธเจ้าวาดวัดเขาสุกิมและประธานฝ่ายคารวาสโดยผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์นะคะก็รินย้ำท่านใดจะร่วมบุญผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ290-4122-914นะคะอโลคยาปรมาราภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนะคะหน้าจอก็ มีสแกน QR ลดหย่อนภาษีได
0: ้ได้ครับก็ติดตามในเพจ Facebook ของวัดเขาสุกิมก็ได้นะครับมีแสดงอยู่ย้อนกลับมายังงานรัตนบูชาอีกสักนิดนึงนะครับยังเหลือวันวิสาขบูชายังไม่จบวันนะก็หลังจากเวียนเทียนในรอบ 4:00 น.แล้วนะครับ 18:00 น.ก็จะมีการแสดงธรรมโดยได้รับคำเมตตาจากพระราชภาวนาวชิราภรณ์วิปัสสนาจารย์หลวงปู่อำนวยภูริสุนทรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครเมตตามาเป็นองค์แสดงธรรมและหลังจากนั้นก็จะสวดเจริญพระพุทธมนต์บูชาพระบรมสารีริกธาตุเสร็จจากงานแสดงธรรมแล้วก็สวดเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็จะเวียนเทียนรอบที่สองนะครับนะก็ขอเชิญญาติธรรมมาร่วมเวียนเทียนในคืนวันวิสาขบูชานะครับอาจจะสักสองทุ่มนิดๆ นะครับ
1: ประมาณนั้นนะคะ
0: เวียนเทียนใน
1: รอบเที่ยงคืนด้วยสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรมส่วนวันที่หนึ่งมิถุนายนเป็นพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับสู่โบสถ์แก้วนะคะ
0: เวลาประมาณ14นาฬิกา
1: ช่วงบ่าย
0: ช่วงบ่ายนะคร
1: ับ ก็ยังเปิดโอกาสช่วงเช้า
0: ช่วงเช้าวันหยุด
1: ได้ส่งน้ำกันนะคะส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุแล้วเรียนเชิญชวนนะคะสำหรับญาติธรรมที่จะมาร่วมงานก็พร้อมกันนี้นะกายพร้อมใจพร้อมมีศรัทธามีเวลาแล้วก็สุขภาพแข็งแรงมาในช่วงนี้พกร่มมาด้วยนะคะร่มถึงแก้วน้ำที่สามารถบรรจุน้ำร้อนละเย็น
0: ก็มาขอบูชาได้นะครับ
1: เดี๋ยวนี้เงินร้อยบาท
0: เดี๋ยวนี้ต้องใช้แก้วแบบนี้นะครับน
1: ะเพื่อลดขยะวัสดุสิ้นเปลือง
0: สีก่อนหน้าน่าจะเป็นสีฟ้า
1: ฟ้าก็มีนะคะ
0: ฟ้าก็มีนะครับอันนี้เป็นสีน้ำเงินก็สวยดีนะครับสามารถเย็นได้ร้อนได้นะครับน
1: ะ
0: ก็ประหยัดแก้วน้ำพลาสติกที่ใช้ดื่มน้ำปานะของเนคขมะบางท่านนี่3เวลาเช้า1ใบนะ
1: ตอนนั้นแข็งก็มาช่วงหน้าฝนเนาะก็ต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะน้ำอุ่นเนี่ยเราใส่ร้อนใส่เย็นแล้ววิ่งส่งน้ำอุ่นน้ำร้อนเนี่ยช่วยได้นะคะให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงเอาฝากข่าวบุญส่งท้ายนิดนึงนะคะเชิญเป็นประธานแล้วก็อัญเชิญพิธีอัญเชิญนะคะร่วมงานพิธีอัญเชิญพระประธานและพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรประดิษฐานในโบสถ์และปิดทองณวัดถ้ำเขาวงบ้านได้อุทัยธานีในวันเสาร์ที่27มิถุนายนเริ่มเวลา10บ่ายนะคะ 13:19 น.ถึง 15:30 น.โดยกำหนดการแจ้งว่า 13:15 น.พิธีบวงสรวงเจริญพระพุทธมนต์ 14:19 น.พิธีอัญเชิญพระประธานและพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรและปิดทองก็เสร็จพิธีประมาณ 15:30 น.นะคะท่านสามารถร่วมบุญผ่านบัญชีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงค่ะธนาคารออมสินบัญชีเลขที่020-384-377-956อีกครั้งนะคะธนาคารออมสินบัญชี020-384-377-956ค่ะติดต่อสอบถามพระอาจารย์บุญรุ่งทีปโกได้ที่087-845-7163ค่ะ087-845-7163นะคะงานก็เรียบง่ายนะคะในวันที่วันเสาร์ที่27มิถุนายนนี้ค่ะ
0: ที่อัญเชิญไปเพราะว่าญาติธรรมต้องเดินทางนะครับบางท่านก็เดิน
1: พระพุทธรูปงดงามมากโดยช่างสิบหมู่กรมศิลปากรเป็นปางยืนนะคะ
0: เป็นปางยืนนะครับแล้วก็อุโบสถก็สร้างอย่างไว
1: เสร็จไวมากก็ด้วยทีมช่างสิบหมู่กรมศิลปากรนี่แหละค่ะแล้วก็พระพุทธรูปเป็นปางปกติเราจะได้เห็นประธานองค์พระประธานเนี่ยเป็นองค์นั่งเนาะนี่เป็นองค์ยืนนะคะแล้วก็ยกพระหัตถ์ขวาเป็นเขาว่าเป็นปางวันจันทร์ใช่ไหมหรือเปล่า
0: ไม่ค่อยแม่นไม่ค่อย
1: แม่น
0: ไม่ค่อยแม่น
1: โอ้ค่ะสำหรับท่านใดที่ระดับก็ไปร่วมงานกันได้ค่ะ
0: หลวงพ่อมีแสดงธรรมที่ไหนไหม
1: อ้าวโหสารนัดกับน้องสนิทดี
0: ลืมไปนะว่าหลวงพ่อมีแสดงธรรมนะ
1: ท่านสี่มิถุนายนกลับขอไปคือหลวงพ่อท่านได้รับนิมนต์นะคะไปแสดงธรรมวันไหนอะ14มิถุนายนอะยังไงขอบคุณมากค่ะก็ตามกำหนดการที่ได้ระบุไว้เลยนะคะ ที่หลวงพ่อจะไปแสดงธรรมในวันที่14มิถุนายนเวลาช่วงบ่ายนะคะ14:00 น.เป็นต้นไป

ณห้องประชุมธรรมะวิจิตที่เดินลักลาดเขา10โดยนิมนต์พระครูปลัดพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดสังฆทานหลวงพ่อไปแสดงธรรมนะคะก็ใครสนใจหรือว่าอยู่ใกล้ไปร่วมงานได้ค่ะแล้วก็ฝากหนึ่งงานในงานบุญสำคัญนัดกับน้องดีๆเลยนะแต่ตัวเองลืมเองค่ะขอไปก็เรื่องงานมุทิตาสักการะนะคะพระครูภาวนาชัยศิษย์หลวงพ่อพลือธรรมกาโมก็มีการลงกระดานลงชื่อแล้วนะคะก็ท่านใดจะไปร่วมบทนิสมาปฏิบัติธรรมตั้งแต่วันที่15ถึง21มิถุนายนนี้ค่ะมีกระดานลงชื่อที่ลานธรรมก็เป็นการจัดงานปฏิบัติธรรมนะคะมุทิตาสักการะเจริญอายุวัฒนมงคล76ปี

0: ลงชื่อที่ลานธรรมก็เป็นการจัดงานปฏิบัติธรรมนะคะมุทิตาสการะเจริญอายุวัฒนมงคล76ปีพระครูภาวนาใจสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมแต่ในเพจเขาเขียนหลวงปู่เนาะ นาวสาวนาวิเวกนะคะอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีก็มีรถออกจากหน้าวัดสังฆทานในวันที่15มิถุนายนไปส่งผู้ปฏิบัติธรรมประมาณ11โมงก็มาพร้อมเพียงกันนะคะมีกระดานลงชื่อให้ตอนนี้ที่ลานธรรมแล้วท่านใดสนใจลงชื่อได้แล้วนะคะก็ที่ลานธรรมก็จะมีกระดานลงชื่อติดต่อที่พระอาจารย์เอได้ที่0815648474 0815648474และ0621592492ค่ะ0621592492ในกรณีท่านจะเดินทางมาลงชื่อไม่สะดวกก็แจ้งอาจารย์ได้นะคะโดยกำหนดงาน 15-20 ก็เป็นการปฏิบัติธรรมทำวัดเช้าตี4นะคะ7นาฬิกาเดินจงกรม9นาฬิกาถวายพระทหารและพระสงฆ์13นาฬิกาเจริญกรรมฐาน15นาฬิกาฟังธรรม18นาฬิกาทำวัดเย็นเจริญพระกรรมฐานและฟังธรรม22นาฬิกาพักผ่อนอันนี้เป็นกิจวัตรตั้งแต่วันที่15ถึง20โดยได้รับเมตตาจากพระครูภาวนาชัยศิลป์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมหลวงพ่ออบรมให้เองเลยนะคะหลวงพ่อก็เมตตาสำหรับในวันที่20มิถุนายนเวลาทิ้งตรงคณะสงฆ์นะคะพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ทิพยมนต์ถวายแด่หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมส่วนวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนในเวลา8นาฬิกาพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต8นาฬิกา30นาทีถวายพระตาหารนะคะ10นาฬิกา30นาทีถวายพานพุ่มสักการะมุทิตาสักการะแต่หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมก็เป็นอันเสร็จพิธีสำหรับท่านใดจะเป็นเจ้าภาพลงทานติดต่อที่2หมายเลขนี้นะคะที่0817011901 0817011901คุณเล็กนะคะแล้วก็อีกหมายเลขหนึ่ง0971894292 0971894292อันนี้ที่ชื่อคุณรถนะคะก็ตรงหมายเลขนี้ติดต่อสอบถามแจ้งความจำนงได้ค่ะก็อนุโมทนาบุญล่วงหน้ากับทุกท่านไว้ในโอกาสนี้ค่ะ
1: วันเวลาเดี๋ยวนี้กระชับสับฉับไวนะครับเผื่อแป๊บเดียวก็จะสิ้นเดือนพฤษภาคมแล้วนะครับก็เข้าสู่งานสัปดาห์วันวิสาขบูชางานรัตนบูชาก็ชวนญาติธรรมนะครับมาร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุถึงแม้ว่าจะไม่ได้อัญเชิญไปประดิษฐานที่ท่าน้ำนนเหมือนก่อนหน้านะครับในเรื่องของค่าใช้จ่ายก็ตามหรือว่าในเรื่องของความสะดวกต่างๆนานานะครับก็กระชับเรียบง่ายนะครับก็อัญเชิญมาประดิษฐานบริเวณมณฑปหน้าวัดสังฆทานให้ญาติธรรมได้ส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุกันนะครับ
0: ก็สำหรับท่านใดจะเป็นเจ้าภาพในการถวายพระไตรเทธรรมก็แจ้งความจำนงได้นะคะที่แม่ชีสงสีที่0880954205นะคะแล้วก็ติดต่อที่น้องนัทได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ค่ะส่งท้ายรายการด้วยพุทธศาสนสุภาษิตปฏิจจควาหังภิกขเวสัพพัทธิกังวทามิเรากล่าวว่าสติมีประโยชน์ในที่ทั้งปวงนะคะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสำหรับนี้รายการได้ทำยามบ่ายก็หมดเวลาแล้วค่ะ
1: ครับก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับรายการญาติธรรมยามบ่ายเวลา15นาฬิกา15นาทีโดยประมาณนะครับ
0: จากวันนี้ดิฉันวรนาถ โลจนนาถ
1: ครับผมส่งรัตนพงศ์ครับ
0: ขอถึงงานลาไปก่อนนะคะขอความเจริญในธรรมตรงนี้แต่ทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะ

0: ตัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกุศลธัมมาอกุศลธัมมาอัปยากตาธัมมาติติอามน
1: โยมนั่งตามสบายนั่งสมาธิฟังธรรมก็ได้นั่งสงบใจฟังธรรมวันนี้ก็เป็นวันสำคัญวันหนึ่งที่ทางวัดเขาสารพัดดีซึ่งมีพระอาจารย์สำรวมจันทร์บุญลือแล้วก็หลวงพ่อหลวงพ่อสุบินถึงเป็นพระอาจารย์อยู่วัดเขามาเป็นเจ้าภาพสวดศพของหลวงพ่อสุ่มหลวงพี่สุ่มก็เป็นผู้มีพระคุณต่อลูกๆซึ่งเป็นพระแล้วก็เป็นญาติโยมที่ท่านได้เป็นผู้นำทางด้านทายกทายิการิเริ่มสร้างวัดทุ่งกับหลวงพ่อสังวาลมาแต่ดั้งเดิมโยมซุ่มโยมส้มลิ้มเมื่อสมัยก่อนเนี่ยไปวัดเมื่อไรก็ต้องเจอโยมซุ่มนั่งอยู่ที่ศาลาวัดทุกวันตอนเช้าก็ดีเย็นก็ดีถ้าไปมองสมัยพุทธกาลก็เหมือนกับอนาบินทิกะเศรษฐีนั่นเองไปวัดเชตวันเมื่อไรก็เจออนาบินทิกะเศรษฐีหลวงพ่อสุ่มมีศรัทธาจนถึงที่สุดก็ออกบวชในพุทธศาสนาออกจากทายกความจริงหลวงพ่อสุ่มเป็นทายกนี่เป็นทายกที่ดีที่สุดที่ไม่เคยเห็นใครเป็นทายกได้อย่างหลวงพ่อสุ่มเลยคือพร้อมทุกอย่างพร้อมไปด้วยกายพร้อมไปด้วยวาจาพร้อมไปด้วยใจเป็นทายกทั้งเปลือกเป็นทายกทั้งกระพี้เป็นทายกทั้งแก่นจึงมองหาไม่ได้ก็ยังนึกว่าถ้าหลวงพ่อสุ่มบวชแล้วใครจะเป็นทายกที่ดีแทนหลวงพ่อสุ่มที่วัดทุ่งเพราะก็เป็นห่วงว่าหลวงพ่อนั้นจะต้องหาทายกที่ดีช่วยเหลือท่านแต่เมื่อบวชแล้วก็ท่านก็ได้มีเวลาพักผ่อนเวลาปฏิบัติมากเมื่อสมัยก่อนในสัญชิกวัดทุ่งหลวงพ่อสังวาลพานั่งในสัญชิกเทศตลอดลุ่งหลวงพ่อสุ่มจะเป็นทายกที่นั่งได้สว่างทุกวันทุกกลางเดือนคนอื่นนั่งไม่ได้หลวงพ่อสุ่มก็นั่งสมาธิได้ตลอดสว่างเป็นผู้สงบอันนี้ถือว่าเป็นผู้นำในทางประพฤติปฏิบัติทางด้านทายกก็ไม่ใช่จะหาง่ายในเมืองไทยเราที่ทายกทายิกาเข้าถึงธรรมะตามพระพุทธเจ้าสมัยพุทธกาลทายกก็เป็นลักษณะอย่างนี้เป็นผู้ให้ทายกแปลว่าผู้ให้ทายิกาก็แปลว่าเป็นผู้หญิงที่ให้การที่หลวงพ่อสุ่มได้ประพฤติปฏิบัติมาจนถึงทุกวันนี้ก็ทำให้ท่านสู้กับเวทนาความเจ็บปวดจนเป็นเรื่องธรรมดา ก็เมื่อท่านจะสิ้นชีวิตท่านก็นั่งได้หมดลมไปได้สบายเพราะว่าเคยฝึกมายาวนานคนเราเมื่อฝึกตัวเองได้ดีแล้วก็ย่อมชนะเวทนาหรือชนะข้ามเวทนาสามารถยกจิตเหนือขันธ์5ได้อยู่เหนือขันธ์ทั้งปวงได้ทีนี้การที่เราจะมาเรียนรู้พุทธศาสนาก็เรียนรู้สิ่งเหล่านี้เองที่เราจะเข้าถึงบุญก็เข้าถึงสิ่งเหล่านี้เองต้องเรียนรู้วิธีการประพฤติปฏิบัติน้อมนำตัวเองเข้ามาศึกษาธรรมะด้วยการรู้จักสมาธิเบื้องต้นทานเนี่ยเป็นปัจจัยเป็นเสบียงเบื้องต้นเป็นการเกื้อกูลให้อิ่มให้ได้ชีวิตหรือให้ได้ความสุขจริงแต่ตัวที่จะดับทุกข์ที่จะนำเอาไปได้จริงๆนั้นต้องเป็นตัวสมาธิเป็นองค์สมาธิฐานนี่เป็นองค์ประกอบฐานนี่เป็นเพียงองค์ประกอบแต่จริงๆแล้วตัวจิตที่ประกอบด้วยกุศลประกอบด้วยกุศลคือมหากุศลคือทำจิตให้ผ่องใสเบิกบานทำจิตให้อยู่เหนือทุกขเวทนาฉะนั้นที่พวกเราทั้งหลายได้ศึกษาพุทธศาสนากันเนี่ยก็เพื่อต้องการจะศึกษาเข้าไปสู่ความรู้จริงเข้าไปถึงความถึงทางดับทุกข์การที่โยมมาฟังสวดอภิธรรมสวดเนี่ยเป็นเพียงเปลือกของธรรมะเป็นเปลือกของศาสนาถ้าเป็นศาสนาอื่นก็เรียกว่าอ้อนวอนด้วยศรัทธาเพื่อให้สำเร็จดังที่อ้อนวอนแต่ทางพุทธศาสนาเราไม่ใช่อ้อนวอนเป็นการพรรณนาคุณว่าพระพุทธเจ้ามีคุณความดีอะไรอยู่ธรรมะที่พุทธเจ้าสอนเป็นเหตุเป็นผลเป็นสติปัญญาเป็นวิธีทางปฏิบัติอย่างไรเป็นคำสอนแนะแนวเหมือนกับตำราเรียนทางโลกเนี่ยเขาก็ไปอ่านท่องอ่านเพื่อต้องการให้ได้จำเอามาปฏิบัติเพื่อต้องการเอามาสอบเอามาปฏิบัติให้สำเร็จดังที่ในตำรานั้นการที่สวดนี่ก็เป็นเปลือกของศาสนาแต่มีปัจจัยเชื่อมโยงไปสู่การประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องทั้งหมดในพระไตรปิฎกพระสมัยก่อนต้องมานั่งสวดนั่งท่องเพื่อให้จำได้แล้วก็เอามาสอนให้รู้จักวิธีปฏิบัติแต่ถ้าคนเราทั้งหมดสวดอย่างเดียวแล้วไม่นำเอามาปฏิบัติก็ถือว่าเข้าพุทธศาสนาเพียงแต่เปลือก ไม่สามารถหลุดพ้นต่อทุกขเวทนาได้ไม่ข้ามอารมณ์ทุกขเวทนาเช่นไม่สามารถทำใจให้สงบไม่สามารถละความโกรธความโลภความหลงได้ก็เรียกเป็นปุถุชนคนธรรมดาก็ย่อมมีทุกข์อยู่ในจิตใจอยู่ตลอดเวลาไม่ดับทุกข์ได้ฉะนั้นการที่เรามาฟังสวดหรือพระมาสวดเนี่ยเพื่อให้นำมาประพฤติปฏิบัติตัวสำเร็จคือตัวปฏิบัติธรรมอย่างเช่นท่านกล่าวไว้ว่ากุศลธรรมาธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลอกุศลธรรมาธรรมทั้งหลายที่เป็นอกุศลอภยากตาธรรมาธรรมทั้งหลายที่เป็นอภยากตธรรมธรรมที่เป็นกริชเป็นกลางกุศลเนี่ยประกอบอะไรบ้างที่จะพาคนไปสู่มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติกุศลนี่อยู่ที่ไหนบุญนี่อยู่ที่ไหนจะได้ตอนเป็นหรือจะได้ตอนตายบาปที่อยู่ที่ไหนบาปนี่จะได้ตอนเป็นหรือตอนตายนิพพานได้อยู่ที่ไหนจะได้ตอนเป็นหรือจะได้ตอนตายกุศลธรรมมาธรรมที่มีองค์ประกอบไปด้วยศีลและสมาธิปัญญาเป็นกุศลธรรมมาอกุศลธรรมมาธรรมที่ประกอบไปด้วยอกุศลคือความไม่รู้คืออวิชชาคือโมหะประกอบไปด้วยความโกรธความโลภความหลงประกอบไปด้วยความไม่รู้ครอบงำบุคคลนั้นให้หลงเรียกว่าอกุศลธรรมาธรรมที่ประกอบไปด้วยความฉลาดแปลว่ากุศลธรรมาเรียกว่าวิชาจรณะสัมปันโนกุศลธรรมานี่ธรรมที่ประกอบกับใครธรรมที่ประกอบกับอายตนะภายในธรรมที่ประกอบกับอายตนะภายในก็คือตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้สัมผัสใจคิดนึกน้อมเอามาเป็นอารมณ์นี่คือกุศลธรรมาธรรมที่ต้องอาศัยซึ่งกันและกันเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เกิดกระทบหน่อเนื่องในอารมณ์นั้นๆเมื่อตาเห็นรูปรูปเป็นของภายนอกเป็นรูปหญิงรูปชายสีขาวสีเขียวสีแดงก็เรียกว่ารูปภายนอกหรืออายตนะภายนอกตาเป็นอายตนะภายในเมื่อตาเห็นรูปเช่นเห็นหลวงพ่อสุ่มนั่งสมาธิตายหรือเห็นพระมาบิณฑบาตหรือเห็นพระสวดมนต์หรือเห็นพุทธรูปนั่งอยู่สง่างามหรือเห็นอุบาสกอุบาสิกานั่งสงบเรียบร้อยด้วยสมาธิด้วยการรักษาศีลเมื่อตาเห็นรูปก็ได้เกิดกระทบสัมผัสกับรูปอันนั้นเรียกว่ากระทบสัมผัสเรียกว่าเกิด อายตนะภายนอกรูปนั้นกระทบที่ตาก็เกิดอายตนะภายในก็เกิดสัมผัสเกิดเวทนาเวทนาตัวนี้แปลว่ารู้สึกรู้สึกว่านั่นหลวงพ่อสุ่มนั่งอยู่ตรงนั้นเมื่อเกิดกระทบสัมผัสแล้วก็มีเวทนาขึ้นมาเสวยในอารมณ์จิตรู้ทันทีว่านั่นหลวงพ่อสุ่มนั่งอยู่ตรงนั้นเมื่อเกิดเวทนาก็เกิดความพอใจเกิดความใจเขาเรียกว่าตัณหาเกิดความพอใจเมื่อเกิดความพอใจก็เกิดความยึดว่านี่การนั่งสมาธิตายเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจเกิดความยึดว่าการนั่งสมาธิเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีเมื่อตาเห็นรูปเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปาทานเกิดกรรมคือกรรมคือการกระทำนึกคิดขึ้นมาในใจว่าเออการนั่งอย่างนี้ดีเป็นบุญเป็นกุศลไปถึงนิพพานก็เกิดกรรม

การที่จะกระทำตามที่จะต้องนั่งตามหรือปฏิบัติตามก็เรียกว่าเกิดกรรมวิบากคือให้ผลเกิดตัณหาเกิดอุปาทานเกิดกรรมวิบากการกระทำนี่คือกรรมและวิบากก็คือให้ผลส่งผลให้เราเห็นเกิดความสบายใจเกิดความสงบใจเกิดความสุขใจอันนี้ถือว่าบุญที่เกิดด้วยอายตนะภายในและภายนอกกระทบด้วยรู้กระทบทางตาเกิดเป็นกุศลธรรมะที่อาศัยตานั่นเป็นรูปเป็นผู้ส่งผลทำให้เกิดกุศลถ้าไม่มีรูปอันนี้เราก็จะไม่ได้นึกในทางดี จะไม่เกิดบุญแต่การที่เห็นอยู่บ่อยเห็นอยู่ทุกวันเห็นอยู่บ่อยก็ทำให้เกิดบุญอยู่ตลอดเวลาเกิดความปิติปราปลื้มดีใจก็เรียกว่าเกิดอายตนะกระทบที่ท่านบอกว่าจักขุวิญญาณจักขุวิญญาณนี่แหละวิญญาณที่เกิดตาเห็นรูปเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้จิตของบุคคลนั้นเข้าถึงกุศลธรรมะเข้าถึงกุศลเมื่อเราจำอย่างนี้ได้แล้วจำนิมิตสิ่งที่ดีได้นี่เรียกว่าเข้าไปสู่การดับทุกขเวทนาคือเวลานั่งแล้วก็นึกถึงหลวงพ่อสุ่มมานั่งได้ท่านนั่งตายยังนั่งได้เรานั่งสมาธิเราก็ต้องนั่งได้ก็ความปวดเมื่อยเวทนาทั้งหลายก็ดับไปด้วยการนึกรูปาอารมณ์รูปอารมณ์นึกรูปารมณ์นึกรูปนั้นมาเป็นอารมณ์เรียกรูปารมมะนังวาสัทธารมมะนังวาเกิดมีรูปนั้นเป็นอารมณ์เกิดศรัทธาเกิดความเชื่อเกิดความเลื่อมใสนั้นในจิตกุศลถ้าเราดับจิตด้วยการมีอารมณ์อย่างนี้จิตนั้นย่อมไปสู่สุคติละเอียดอ่อนไม่มีเวทนาเช่นเดียวกับหลวงพ่อสุ่มก็นั่นเป็นกุศลธรรมะที่ส่งจิตของบุคคลนั้นไปสู่สุคติเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเพราะอยู่เหนือเวทนานี่กองเกิดของกุศลทั้งปวงแม้แต่เพียงตาเห็นรูปก็เกิดเป็นบุญกุศลธรรมะเกิดขึ้นกับเราทีนี้ถ้าหูได้ยินเสียงเสียงเป็นอายตนะภายนอกหูเป็นอายตนะภายในเรียกอายตนะภายนอก6ภายใน6วันนี้โยมมาเรียนอภิธรรมกันอภิธรรมเรียกว่าเป็นธรรมที่ดับทุกข์ที่พุทธเจ้าสอนให้เทวดาไม่ได้สอนมนุษย์เพราะกลัวมนุษย์ไม่รู้เรื่องไปสอนเทวดา3เดือนแล้วจึงกลับมาเทศโปรดให้มนุษย์ฟังที่หลังโดยถ่ายทอดจากพระอานนท์ถ้าใครฟังออกคนนั้นถือว่าเป็นกุศลธรรมะเป็นคนโชคดีที่เข้าถึงแก่นพุทธศาสนาเมื่อหูได้ยินเสียงเสียงภายนอกเป็นอายตนะภายนอกเป็นรูปเขาเรียกเป็นกองแห่งรูปเสียงก็เป็นรูปไอ้ที่รู้นั่นเป็นนามนามนี่ไม่มีตัวตนนามนี่เป็นตัวที่กำเนิดเกิดรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ในโลกหน้าทั้งอดีตที่แล้วมารูปนี่เป็นกองเสื่อมสลายอยู่กับโลกนี้เอาไปไม่ได้แต่มันเป็นสื่อสัมพันธ์ที่ทำให้เราเกิดสติเกิดสมาธิปัญญาในเมื่อนามนั้นเข้าไปรู้อายตนะภายในคือหูเมื่อได้ยินเสียงพระสวดอภิธรรมจะยินเสียงไม่ชีอาราธนาธรรมทำไมอยู่บ้านจึงไม่ได้บุญก็อยู่บ้านเราไม่ได้ยินเสียงพระสวดเราไม่ได้เห็นหลวงพ่อสุ่มมานั่งอย่างนี้เราเห็นในอิริยาบถของเราก็ดีเห็นในอิริยาบถของครอบครัวเรา
ซึ่งไม่เป็นศีลไม่เป็นสมาธิไม่เป็นปัญญาก็ก่อให้เกิดความคิดนึกแต่เรื่องวุ่นวายใจทั้งนั้นจึงไม่เป็นบุญเป็นกุศลในการเห็นและได้ยินตอนนั้นที่เราเข้ามาในวัดนี้จึงทำให้เกิดก่อได้ยินและได้เห็น จึงเป็นรูปารัมมนังวาแล้วก็คันธารัมมนังวาละสารัมมนังวาโพธพารัมมนังวาก็เกิดได้ยินเสียงเสียงนี้ก็เมื่อกระทบหูพอใจในเสียงนี้เกิดพอใจในเสียงนี้เกิดกระทบเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดกรรมคือการคิดนึกขึ้นมาด้วยการติดตรองการฟังธรรมว่าไพเราะว่าไพเราะเป็นธรรมพุทธเจ้าเป็นธรรมไพเราะเป็นธรรมสงบไพเราะในเบื้องต้นไพเราะในธรรมกลางไพเราะในที่สุดเกิดความสงบเข้าใจในธรรมนั้นก็เกิดจิตที่เป็นกุศลเกิดก่อนเนื่องทำให้เกิดกรรมเกิดวิบากส่งผลให้จิตเราเนี่ยผ่องใสเบิกบานเสียงนี่ก็เป็นสื่อหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยเกิดอารมณ์ที่ผ่องใสเบิกบานได้ยินและสบายใจเป็นกุศลเป็นกุศลธรรมาเสียงก็เป็นทำให้เกิดบุญรูปก็ทำให้เกิดบุญกลิ่นเช่นกลิ่นธูปกลิ่นเทียนกลิ่นดอกไม้ของหอมที่บูชารัตนตรัยก็เช่นเดียวกันกระทบกลิ่นก็เป็นของภายนอกรูปภายนอกแต่จมูกเป็นอายตนะภายในก็เมื่อรับรู้แล้วก็เกิดส่งไปถึงใจชอบใจเมื่อชอบใจก็พอใจในกลิ่นนี้พอเวลาเราจิตใจของเรานึกอะไรที่ไม่ดีเราก็นึกแต่สิ่งนี้ขึ้นมาแทนเสียงก็ดีรูปก็ดีกลิ่นก็ดีก็จะเกิดขันธารมณ์ขึ้นมาเกิดธารมณ์ก็เป็นกุศลธรรมาเกิดอารมณ์ที่เป็นกุศลบางคนได้กลิ่นแล้วสบายใจบางคนเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยพอได้กลิ่นธูปควันเทียนเนี่ยที่เคยทำไว้เนี่ยความเจ็บป่วยเนี่ยหายจิตใจนี่ผ่องใสเบิกบานถึงว่าอายตนะทั้งสามทางเนี่ยที่กล่าวเนี่ยทำให้ไปสู่สุคติได้จะเห็นก็ดีได้ยินก็ดีได้กลิ่นก็ดีเป็นกุศลธรรมาที่ส่งจิตของบุคคลเราเนี่ยให้ไปเกิดเป็นเทวดาได้ให้ไปได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานได้บรรลุธรรมะเบื้องสูงได้มันไปจนถึงละสารัมมนังวารสที่เรากินอาหารเนี่ยเป็นรสที่เปรียบเทียบกินอาหารหวานคาวเราบอกชอบใจอร่อยอันนี้เป็นตัวพิจารณาธรรมที่รสเป็นของภายนอกเมื่อกระทบลิ้นเป็นของภายในเกิดชอบใจเกิดซาบซ่านเกิดปีติเกิดยินดีในรสนั้นๆก็ทำจิตคนนั้นให้ผ่องใสเบิกบานแต่รสของอารมณ์ที่เราได้รับรู้ที่เราได้เสวยนั้นน่ะเกิดจากการปฏิบัติทำให้มีความซาบซึ้งในรสในอารมณ์อันนี้ก็ในปรุงแต่งแต่เรื่องที่ดีงามเกิดความชอบอกชอบใจอันนี้ก็เป็นกุศลเรียกว่ากินเป็นบุญกินด้วยการพิจารณากินด้วยการพิจารณาเป็นธรรมเรียกว่ากุศลธรรมมาตอนนี้กายสัมผัสกายวิญญาณกายเนี่ยเป็นวิญญาณวิญญาณที่ว่ากล่าวไว้ว่าวิญญาณอยู่ที่ไหนเมื่อกล่าวไปแล้วก็วิญญาณก็เกิดขึ้นในอายตนะทั้ง6ตาเห็นรูปก็เป็นจักขุวิญญาณวิญญาณเกิดขึ้นที่ตาหูได้ยินเสียงก็เกิดโสตวิญญาณวิญญาณเกิดขึ้นที่หูจมูกได้ยินคณะวิญญาณเกิดที่จมูกลิ้นได้รสเกิดชิวหาวิญญาณวิญญาณเกิดที่ลิ้นกายสัมผัส

กิดกายวิญญาณที่กายกายวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณคิดปรุงแต่งคิดนึกพอใจไม่พอใจนี่เป็นมโนวิญญาณที่เราค้นหาวิญญาณว่าวิญญาณทุกข์วิญญาณสุขวิญญาณบุญวิญญาณบาปก็จะรู้ตรงที่เรามานั่งสมาธิเจริญวิปัสสนาการที่มาเจริญวิปัสสนากรรมฐานนะจึงจะเห็นวิญญาณทั้งหกเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปแล้วเมื่อเรารู้จักวิญญาณทั้งหกเราจะจับทางประพฤติปฏิบัติว่าบุญกุศลนี่ต้องเรียนรู้สิ่งนี้จึงจะไปได้เช่นกายปัพพะกายสัมผัสเนี่ยเกิดเวทนาเช่นเรากราบพระไหว้พระหรือเรานั่งสมาธิเนี่ยเกิดความรู้สึกว่ากายของเราเบากายของเราสบายจะเกิดปีติเกิดความสุขสงบอย่างมากมายอันนี้เกิดผัสสะเกิดกระทบเกิดตัณหาอุปาทานทางกายก็เกิดเป็นบุญเป็นกุศลอย่างมากมายทำให้ก่อเกิดอารมณ์ที่ดีผ่องใสเบิกบานตอนนี้มโนวิญญาณเราเก็บสะสมทุกอย่างไว้หมดเก็บอดีตไว้ทำบาปอะไรก็เก็บไว้ทำบุญอะไรก็เก็บไว้จะเป็นเรื่องดีเรื่องชั่วเก็บไว้ในมโนวิญญาณทั้งหมดไอ้วิญญาณตัวนี้เป็นตัวปรุงแต่งคิดนึกพาไปทุกอย่างก็เรียกว่าเป็นจิตเป็นเจตสิกเป็นตัวสังขารที่คอยปรุงถ้าบุคคลนั้นได้ดำเนินชีวิตมาด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาจิตของบุคคลนั้นจะมีการปรุงแต่เรื่องเป็นสุขปรุงแต่เรื่องสงบปรุงแต่เรื่องสบายใจปรุงแต่เรื่องผ่องใสเบิกบานแต่ถ้าบุคคลนั้นที่สะสมอารมณ์ด้วยไม่มีการให้ทานไม่มีการรักษาศีลเป็นคนผิดศีลผิดธรรมมาก็จะมีมโนวิญญาณนี่ก็จะปรุงเป็นจิตเป็นเจตสิกเกิดขึ้นเป็นบาปทำให้ใจเป็นทุกข์เศร้าหมองเล่าร้อนกระวนกระวายกระสับกระส่ายจึงกลายเป็นโมหะโลภะเข้าครอบงำใจเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วบุคคลนั้นก็ย่อมถูกบาปเข้าครอบงำก็เรียกว่าอกุศลธรรมมาเช่นตาเห็นลูกเราไปดูเขาตีกันไปดูเขาด่ากันไปดูแต่สิ่งที่เขาทำไม่ดีเราไปจำแต่สิ่งที่ไม่ดีเช่นเป็นนักเลงเหล้านักเลงการพนันเป็นคนทำบาปตาเห็นรูปอย่างนั้นอยู่ประจำก็จะจำเอามาคิดนึกแต่สิ่งที่ไม่ดีเอามาเตือนใจในเมื่อเรานั่งอยู่เดินอยู่กินอยู่นอนอยู่ก็จะเป็นอกุศลธรรมมาทำให้ใจบุคคลนั้นเศร้าหมองเพราะตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงก็ได้จำแต่สิ่งที่คำหยาบคายเช่นด่ากันทะเลาะกันพูดเสียดสีกันนินทากันพูดให้ร้ายกันหยุดวันทุกครอบครัวเขาก็จะจำแต่สิ่งที่เสียงนั้นพูดไม่ดีเกิดมีเวทนาเกิดมีตัณหาเกิดอุปาทานเกิดกรรมวิบากก็จะเป็นบาปด้วยการเห็นเป็นบาปด้วยการได้ยินได้ฟังเป็นบาปด้วยการเข้ามาทั้งกลิ่นและทั้งรสและทั้งสัมผัสก็เมื่อมาเป็นอย่างนี้แล้วถึงว่าอายตนะภายนอกเข้ามาสู่อายตนะภายในก็เกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปาทานเกิดกรรมเกิดวิบากวิบากแปลว่าส่งผลที่กระทำเราแล้วเช่นเราคิดอะไรไว้เนี่ยแล้วเราก็เอามาทำหรือเอามาพูดเอามาคิดต่อนั่นก็เกิดกรรมเกิดวิบากก็ส่งผลให้ถ้าเป็นบุญก็ส่งผลให้ใจเย็นถ้าเป็นบาปก็ส่งผลให้ใจร้อนมันเป็นวิบากที่ส่งผลให้คนนั้นมีอารมณ์อย่างนั้นอยู่เรื่อยเช่นคนโลภเห็นอะไรก็อยากได้ก็ส่งผลให้ผู้คนนั้นมีแต่ความอยากเป็นทุกข์อยู่ร่ำไปจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนก็โลภอย่างเช่นคนมีความโกรธก็ส่งผลให้เกิดความพยาบาทเกิดความไม่สบายใจเล่าร้อนใจ

ครจะพูดใครจะทำอะไรก็ไม่สบายใจเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าท่านจึง ทรงแสดงธรรมอันนี้เป็นธรรมด้วยปัญญาเป็นธรรมอันละเอียดอ่อนเหมือนผงเข้าตาเหมือนผงเข้าตาก็ใช้วิธีด้วยการลืมตาในน้ำหรือหาเศษผ้ามาแคะเพื่อให้ผงในตานั้นออกไปมันละเอียดอ่อนจะใช้สิ่งวัตถุใหญ่ๆแคะไม่ได้จะไปใช้มีดใช้ค้อนใช้สิวอะไรแคะผงเข้าตาไม่ได้ต้องใช้สำลีหรือใช้น้ำให้ละเอียดอ่อนจึงจะแคะผงเข้าตาได้ธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงอภิธรรมจิตคัมภีร์นี้เป็นธรรมอันละเอียดอ่อนซึ่งอุบายชี้แจงแก้ไขอารมณ์ของคนคนเรานี่มีอารมณ์อารมณ์เป็นบุญอารมณ์เป็นบาปอารมณ์เป็นสุขอารมณ์เป็นทุกข์อารมณ์เย็นอารมณ์ร้อนอารมณ์ร้ายอารมณ์ดีบุคคลที่จะไปสวรรค์ได้ก็ต้องสร้างอารมณ์ดีอารมณ์ที่เป็นกุศลเป็นกุศลธรรมาซึ่งคันธารมณ์หรือมีอารมณ์ที่คืออารมณ์ที่ระลึกสิ่งแต่ที่ดีที่เองได้รับตอนนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วพวกเราไม่เคยเรียนรู้ธรรมะเลยแล้วเราจะรู้อย่างไรเราจะรู้วิธีทางไปสวรรค์ได้อย่างไรทางที่ไปสวรรค์ได้เนี่ยเราต้องเรียนกรรมฐานเรียนรู้จากอายตนะทั้ง6ภายนอก6ภายใน6เรียนรู้เรื่องรูปเรื่องเวทนาอันนี้เมื่อเราเรียนรู้อย่างนี้เราก็กำหนดรู้แบ่งแยกจิตใจเราได้จึงว่าเมื่อเราเป็นนี้จึงว่ากุศลที่เกิดได้เห็นได้ยินได้ส่งผลให้ทุกอย่างเนี่ยเกิดความสุขสงบจิตใจมากขึ้นเกิดความเข้าใจมากขึ้นตอนนี้เราศึกษาธรรมะมากๆใครด่าว่าอย่างไรก็ไม่โกรธใครจะทำอย่างไรเราก็ไม่หวั่นไหวเราก็เลยกลายเป็นคนมีอารมณ์ที่ตั้งมั่นอยู่ในสมาธิก็กลายเป็นคนเป็นกุศลธรรมาที่ฉลาดในการเป็นอยู่จะกินจะเดินจะนั่งจะนอนก็เป็นคนอารมณ์ดีเช่นหลวงพ่อสุมหัดฝึกเพื่อจะข้ามเวทนาแต่ชาวบ้านเนี่ยไม่หัดฝึกเพื่อจะข้ามเวทนาเพราะคนเราจะตายเนี่ยจะต้องเอาความสุขไปไม่ใช่เอาความทุกข์ไปคนที่เอาความสุขไปจึงจะเป็นเทวดาจึงจะไปนิพพานแต่ถ้าคนที่ตายเนี่ยเอาความทุกข์ไปจะตายไปไม่ดีจึงว่าคนที่ตายโหงหรือตายโดยแบบทำบาปตายอย่างเงี้ยเขาไม่มีอารมณ์เป็นสุขเขาก็ต้องไปสู่ทุกขติฉะนั้นยากอะไรนี่ยากที่สุดคือยากเรื่องความตายความตายเนี่ยมันตายเขาพ้นไปจริงแต่ว่าไอ้ตอนที่เราจะดับจิตเนี่ยเราจะต้องทำใจของเราเนี่ยไม่เจ็บไม่ปวดกายมันเจ็บแต่ต้องไม่ให้ใจเจ็บกายมันปวดต้องทำไม่ให้ใจปวดกายมันร้อนต้องทำให้ใจไม่ร้อนเมื่อเราทำศีลสมาธิจึงกายเราเนี่ยอยู่เหนือความทุกข์ทั้งปวงได้หรือทำใจของเราอยู่เหนือความทุกข์ได้จึงจะไปสวรรค์ได้แต่ถ้าเราก็สับก็สายก็วนก็วายกายก็ป่วยใจก็ป่วยกายก็เจ็บใจก็เจ็บบุคคลนั้นย่อมไม่ไปสุคติไม่เป็นกุศลธรรมาเป็นอกุศลธรรมาฉะนั้นการที่พวกคนมาเข้าวัดเนี่ยบุคคลที่รู้ว่าเราจะต้องเตรียมตัวไว้ก่อนถ้าเราไม่มีสมาธิข้ามทุกขเวทนาได้แล้วเราจะไปหาสวรรค์ที่ไหนไม่ได้เลยเพราะเราไม่มั่นใจเลยว่าเรานี่จะสู้เวทนาได้หรือเปล่าฉะนั้นจึงว่าหลวงพ่อสุ่มฝึกมาเนี่ยฝึกมาดีมาสู้กับเวทนาตอนจะดับจิตใจท่านไม่เป็นทุกข์ไม่กังวลไม่กลัวตายไม่กลัวเจ็บไม่เร่าร้อนไม่ทุรนทุรายนั่นน่ะสุคติย่อมหวังได้นิพพานย่อมไปได้ฉะนั้นทำคำสอนพระเจ้าที่สอนเรื่องอภิธรรมเนี่ยสวดกันทุกวันเนี่ยนิยมสวดเพื่อให้พวกเราเนี่ยรู้จักกุศลธรรมมา
และให้รู้จักโทษของอกุศลธรรมาว่าทำให้จิตมันเล่าร้อนเศร้าหมองเราจะต้องเร่งลงมือมาปฏิบัติกันมาปฏิบัตินั่งสมาธิจนกายนี่เจ็บใจไม่เจ็บแล้วก็หัดทำว่าถ้าตายแล้วเราจะทำใจให้เบิกบานได้ไหมคนที่ว่าตายไปเป็นเทวดาเนี่ยตายไงที่ปู่ย่าตายายเขาตายเป็นเทวดากันเนี่ยเขามีนิมิตเขามีเสียงมีเสียงถึงพาดลัตโพนมีเสียงไพเราะเนี่ยมากล่อมเขาจะลืมความเจ็บเลยเขาได้ยินเสียงนั้นแล้วเขาลืมความเจ็บปวดใจเขาเคลิ้มตามกับเสียงอันนั้นแล้วเขาเห็นรูปเป็นพระพุทธรูปเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระสงฆ์มาเดินนำเขาคือเป็นวิมานลอยมาเป็นดอกไม้ของหอมมีรูปสวยๆมาปรากฏเฉพาะหน้าเขาจิตของเขาก็ไปกระทบอันนั้นไปยึดอันนั้นมันนั่นแหละเป็นความสุขอันหนึ่งเพราะจิตของเขาไปพอใจกับรูปสวยๆเสียงเพราะๆเขาดับเวทนาทันทีแล้วเขาดับจิตจึงไปเป็นเทวดานี่เวลาจะดับจิตจิตจะต้องมีนิมิตมีอารมณ์ที่เป็นสุขจึงจะพ้นจากนรกได้จึงจะเป็นเทวดาได้แต่ถ้าเวลาเราจะดับจิตเนี่ยเราเล่าร้อนเราเห็นแต่สิ่งที่ไม่ดีเราได้ยินเสียงแต่สิ่งที่ไม่ดีสับสนวุ่นวายในใจจิตตอนนั้นกำลังสู่ความเล่าร้อนถ้าดับไปแล้วต้องไปนรกดับไปแล้วต้องไปเกิดไม่ดีฉะนั้นพุทธเจ้าจึงว่าปัจจุบันเนี่ยสำคัญที่สุดจะเป็นเรื่องบอกเราเลยฐานะเราเลยเลยว่าเราจะไปดีหรือไม่ดีเราจะเป็นบุญหรือจะเป็นบาปเราจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ท่านั้นเราจะต้องพยายามฝึกประพฤติปฏิบัติให้ธรรมะทั้งหลายนี้เกิดขึ้นกับตัวเราเข้าใจในหลักธรรมท่านั้นการสวดมนต์ภาวนาเนี่ยจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยนำเอามาประพฤติปฏิบัติแล้วเราก็จะได้ผลแก่ชีวิตของเราทุกคนก็จะรู้จักทางว่าอ๋อนี่หรือคำสอนพุทธเจ้าสอนให้รู้จักวิธีดับทุกข์สอนให้ทางไปสวรรค์ไปอย่างนี้หรืองั้นคนไปสวรรค์นี่ไปยากสิไปนรกนี่ไปง่ายสิเพราะคนนี้ไม่เคยฝึกสมาธิเลยก็ต้องตายก็ต้องทรมานสิต้องเจ็บต้องคร่ำครวญต้องร้องไห้ต้องเศร้าโศกอย่างนั้นสวรรค์เนี่ยต้องมีสมาธิถึงขั้นสูงต้องทำเช่นเห็นเป็นบุญดีใจในการเห็นรูปดีใจในการได้ยินเสียงดีใจในสัมผัสอายตนะเกิดอารมณ์ผ่องใสเบิกบานจะเป็นกลิ่นก็ดีเป็นรสก็ดีเป็นสัมผัสก็ดีเป็นการนึกน้อมก็ดีต้องให้เกิดปีติเกิดอิ่มอกอิ่มใจจึงจะเป็นสวรรค์ของเราแต่ได้ยินก็ไม่ชอบใจเห็นก็ไม่ชอบใจได้กลิ่นก็ไม่ถูกไม่ชอบได้รสก็ไม่ชอบสัมผัสคิดนึกก็ไม่ชอบมีอารมณ์ไม่ชอบอยู่ตลอดวันเนี่ยมันก็ต้องดับไปสู่ที่ลำบากเพราะอารมณ์มันไม่ชอบอยู่แล้วฉะนั้นการมาฝึกสมาธิปฏิบัติธรรมเนี่ยจึงสร้างอารมณ์เพื่อให้เกิดความชอบในกุศลทั้งปวงในสมาธิชอบนั่งสมาธิชอบภาวนาชอบบุญชอบกุศลจึงจะไปดีแต่คนเราถ้าไม่ชอบบุญไม่ชอบกุศลก็จะเอาบุญกุศลที่ไหนไปได้เป็นตัวเองก็ยังไม่ชอบไม่ชอบสงบไม่ชอบทำใจให้เบิกบานผ่องใสมันก็ไม่ได้ตั้งแต่เป็นฉะนั้นวันนี้ญาติโยมมาฟังสวดอภิธรรมเป็นหลักแก่นใจของพุทธศาสนาที่พุทธเจ้าทรงตรัสรู้เรื่องนี้ทั้งหมดแล้วก็มาแนะนำสั่งสอนให้พวกเราได้มีวิธีปฏิบัติในตัวเราว่าทำอย่างไรเราจะทำให้อายตนะของเราเนี่ยเป็นกุศลตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้สัมผัสใจคิดนึกให้เป็นกุศลธรรมมาอยู่ทุกวันทำยังไงเราจะละตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้สัมผัสใจคิดนึกแต่สิ่งที่ไม่ดีเห็นแต่สิ่งที่ไม่ดีฟังแต่สิ่งที่ไม่ดีให้ละอารมณ์อันนั้นเมื่อละอารมณ์ที่ไม่ดีอันนั้นแล้วก็ยึดเหนี่ยวอารมณ์ที่ดีภาวนาไว้ในใจในอารมณ์ที่ดีเมื่อนั้นเราได้อารมณ์ที่ดีแล้ว
ก็เป็นกุศลธรรมาจิตก็จะพาไปสู่สุคติเป็นหวังได้ในการประพฤติปฏิบัติของเราในชาตินี้ฉะนั้นวันนี้เป็นนิมิตที่ดีที่สุดที่เราได้มาเห็นหลวงพ่อสุ่มพระผู้ประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ทำสมาธิเป็นการไว้อาลัยให้แก่เราว่าผู้ปฏิบัติย่อมอยู่เหนือทุกข์ทั้งปวงย่อมชนะความทุกข์ทั้งปวงได้จึงนานๆเราจึงจะเห็นทักทีหรือบางทีบางคนก็ไม่เคยเห็นเลยว่าคนนั่งสมาธิไม่เจ็บไม่ปวดนั้นนั่งอย่างไรนั่งจนถึงตายแล้วก็ยังไม่เจ็บไม่ปวดนี่เราก็เห็นกันแล้วในวันนี้เมื่อสิบกว่าปีก็มีมาหลวงพ่อมาเป็นหลวงแกท่านก็บอกว่าผมจะนั่งสมาธิตายนะเวลาผมนั่งเนี่ยผมจะตายวันตัวด้วยตายวันตัวด้วยแล้วก็จะนั่งสมาธิตายท่านบอกไว้เสร็จแต่ท่านก็ทำท่านก็นั่งสมาธิตายคนที่เฝ้าก็ไม่รู้ว่าตายเมื่อไหร่ไม่รู้เหมือนกันเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อสังบาลเหมือนกันก็บวชข้าวัดรุ่นเดียวกับหลวงพ่อสุ่มเนี่ยท่านก็ทำแบบเดียวกันอย่างนี้แต่ว่าศพท่านไม่ได้เอาทำเป็นนั่งสมาธิเอาไปนอนจ้ะก็เลยคนก็เลยไม่ได้เห็นกิริยาที่นั่งสมาธิตายท่านดังนั้นเมื่อญาติโยมมาถึงที่นี้แล้วก็ขอให้ลองทำกันทำสมาธิสู้กับความวุ่นวายใจของเราสู้กับอารมณ์ที่ไม่ดีของเราให้ไปสู่ความผ่องใสและเบิกบานเถอะเราก็จะมีความสุขสมหวังในชีวิตของเราในชาตินี้และต่อไปฉะนั้นธรรมเทศนาก็สมควรเก็บเวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

นั่งสมาธิฟังธรรมก็ได้ นั่งเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายภาวนาให้ใจของเราว่างสงบสักระยะหนึ่งเพื่อจิตของเราจะได้เป็นธรรมะต้องตามความรู้ต้องตามความสงบที่มีอยู่ในใจเรา ให้น้อมมาที่ตนเองนั่งอยู่รูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดแล้วก็นึกเห็นตัวเองนั่งอยู่ลักษณะอาการสงบสงรวมกายสงบกายสํารวมใจสงบความคิดปล่อยละวางความคิดนึกเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากใจเราเรื่องเก่าๆที่แล้วมาเราก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องใหม่เราก็ไม่นึกถึงนึกแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำใจว่างใจสงบน้อมเห็นใบหน้านึกเห็นจมูกของเราหายใจเข้าลมเข้ารู้ชัดหายใจออกลมออกรู้ชัดหายใจเข้าก็นึกพุทหายใจออกก็นึกโทติดไว้ที่ลมหายใจของเราพุทลมเข้าโทลมออกเราไม่ต้องหายใจเองลมคนเรามีลมมาตั้งแต่กำเนิดมากับลมไปกับลมเมื่อเกิดมาก็มีลมมาเมื่อแตกดับลมก็ไปจากเราฉะนั้นเราก็พิจารณาลมให้ใจเข้าพุทธลมให้ใจออกโทเรามีแค่ลมเข้าเรามีแค่ลมออกยังไม่พอเราต้องมี

ีตัวเห็นมีตัวสติเข้ามากำหนดรู้ลมจิตของเราจะได้เป็นบุญบุญคือความว่างบุญคือความสว่างบุญคือความสงบบุญคือใจเป็นสุขถ้าเกิดความสุขมากขึ้นจิตของเราก็เริ่มฉลาดเป็นกุศลรู้ทำบุญทำที่ใจของเราทำที่กายของเราตอนนี้เราฉลาดแล้วเรารีบทำบุญก่อนรีบทำก่อนหมดลมเอาลมทำบุญเอาลมสร้างบารมีเอากายทำบุญเอากายสร้างบารมีเอากายสร้างทานเอากายสร้างศีลเอากายสร้างสมาธิเอาใจสร้างทานเอาใจสร้างศีลเอาใจสร้างสมาธิที่ยังมีลม ถ้าหมดลมแล้วก็คือคนตายถ้าหมดลมหายใจก็คือคนตายคนตายก็ไม่มีโอกาสจะได้สร้างลมหายใจไม่ได้สร้างลมหายใจที่เป็นบุญกุศลหายใจเข้าก็ไม่ได้นึกพุทโธหายใจออกก็ไม่ได้นึกพุทโธเพราะเราหมดลมจะเอาลมที่ไหนมาภาวนาก็ไม่ได้แล้วไม่สามารถจะรู้ลมได้ก็ไม่รู้ศีลไม่รู้สมาธิไม่เกิดปัญญาคนหมดลมก็ไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรห่วงไม่มีอะไรเป็นของตัวแม้แต่ร่างกายก็ทอดทิ้งไม่ใหญ่ดีไม่รับรู้ไม่ต้องการอะไรใครจะเอาข้าวมาให้กินก็ไม่กินใครจะเอาโขนเอาหนังมาให้ดูก็ไม่ดูใครจะเอาเงินเอาทองมาใส่ให้เต็มโรงก็ไม่เอาคือใครจะเอาอะไรทรัพย์สมบัติภายนอกเอามาให้เท่าไหร่คนหมดลมก็ไม่ยินดีตัวยินดียินลายได้ดับไปแล้วเหลือแต่สังขารสังขารในนี้ก็คือรูปกองแห่งรูปก็มีดินเนื้อหนังมังสากระดูกก็ดินน้ำเลือดน้ำเหลืองก็น้ำลมก็เป็นธาตุลมก็หมดไปแล้วหายใจไม่มีก็เป็นธาตุลมหมดไปแล้ว ไม่มีลมพัดผ่านในร่างกายแล้วก็หมดลมก็พอหมดอันนี้ก็เลยหมดทุกอย่างธาตุไฟก็หมดเพราะธาตุลมดับธาตุไฟก็ดับไม่มีเหลือแล้วธาตุไฟเย็นร้อนเย็นร้อนไม่มีความรู้สึกอ่อนแข็งก็ไม่มีมีแต่เพียงธาตุดินกับธาตุน้ำก็หยุดทำงานธาตุไฟก็แตกออกไปจากกายก็ไปสู่ไฟอากาศธาตุไฟที่ออกจากร่างคนก็ไปเป็นไฟอากาศไฟอากาศเนี่ยก็ที่คนเราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยก็ไฟมาจากอากาศเป็นไฟฟ้าก็ดีเป็นไฟฟ้าร้องฟ้าผ่าก็ดีก็ไปจากก็มาอันเดียวกันคือไฟในร่างกายก็ใช้อย่างเดียวกันแต่ร่างกายใช้ไม่มากใช้เพียงให้ร่างกายอบอุ่นใช้เพียงให้ร่างกายได้ย่อยอาหารก็คือธาตุไฟแต่ความเป็นจริงแล้วธาตุก็มีความสำคัญทั้งหมดน้ำก็มีความสำคัญดินก็มีความสำคัญอาหารที่เรากินไปเนี่ยน้ำนมที่เราได้ดื่มจากแม่เราก็ดีก็เป็นธาตุน้ำธาตุดินธาตุไฟธาตุลมพอหมดธาตุลมธาตุไฟก็ดับไปก็เหลือแต่ธาตุดินกับธาตุน้ำพอไปที่

ทิ้งไปขวางไปเผาก็หมดไปก็กลายเป็นธาตุดินอย่างเดียวร่างกายคนเราก็มาพิจารณาทำความดีก่อนจะหมดลมคนที่มาทำบุญตอนหมดลมแล้วไม่ได้อะไรเพราะจะได้ก็ตอนมีลมหายใจตอนรู้บุญตอนรู้บาปตอนคิดดีตอนคิดไม่ดีเนี่ยจะทำให้เกิดสติปัญญาเกิดสมาธิให้รู้จักธรรมะคำสอนพุทธเจ้าก็ตอนมีลมหายใจฉะนั้นเราไม่ควรประมาทอยู่ว่างๆไม่คิดอะไรก็นึกถึงพระไว้

เจ้าก็ตอนมีลมหายใจฉะนั้นเราไม่ควรประมาทอยู่ว่างๆไม่คิดอะไรก็นึกถึงพระไว้นึกถึงการให้ทานของคนเป็นไว้ตายแล้วเราก็ไม่ต้องไปให้นึกถึงการรักษาศีลของความเป็นคนเป็นไว้ตอนมีลมพอรักษาศีลเสียก่อนหมดเมื่อหมดลมแล้วก็ไม่ต้องบอกให้รับศีลเราให้ทานไว้พอแล้วเราก็อิ่มบุญของเราเมื่อตอนตายแล้วก็ไม่ต้องไปเคาะลงให้กินอาหารเพราะอิ่มบุญแล้วเราเจริญภาวนาใจของเราอยู่เหนือเวทนาแล้วปีติในทานปีติในศีลปีติในสมาธิจิตใจหนักแน่นไม่หวั่นไหวต่อความทุกข์เวลาจะดับจิตไม่ห่วงหน้าพะวงหลังตัดใจได้ไม่กลัวเจ็บไม่กลัวปวดถือว่าร่างกายนี้เกิดมาต้องเจ็บต้องปวดต้องแก่ต้องตายก็ปล่อยวางพิจารณาเห็นว่าเป็นธรรมดาเราก็ดีเขาก็ดีไม่ว่าปู่ย่าตายายเก่งแค่ไหนรวยแค่ไหนสวยแค่ไหนอายุยืนแค่ไหนเป็นอย่างไรก็ต้องแก่ต้องตายเหมือนกับเราถ้าพิจารณานี้สิ่งที่เราจะเอาไปได้คือความไม่กลัวความอดทนความอยู่เหนือทุกข์ทั้งปวงนั่นเรียกว่ามีธรรมะรักษาใจไม่ให้ว้าแหว่งไม่ให้เราร้อนก่อนจะหมดลมคนที่ไม่กลัวเจ็บไม่กลัวไข้ไม่กลัวตายก็คือพุทธะพระอริยะตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปคือได้พิจารณากายอยู่เนืองๆได้พิจารณาเวทนาอยู่เนืองๆได้พิจารณาจิตอยู่เนืองๆได้พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในใจอยู่เนืองๆการที่พิจารณาขันธ์ 5รูปอยู่เนืองๆเวทนาอยู่เนืองๆสัญญาอยู่หนึ่งเนืองสังขารอยู่หนึ่งเนืองวิญญาณอยู่หนึ่งเนืองคือการพิจารณาอนุโลมปฏิโลมเห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนแตกดับในที่สุดก็เกิดปัญญาญาณรู้แจ้งเห็นจริงในขันธ์ 5เป็นสัจธรรมก็ปล่อยวางปล่อยวางขันธ์ 5ปล่อยวางความห่วงความรักความชังทำจิตให้เบาสบายก็ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงกินไม่ต้องห่วงนอนไม่ต้องห่วงความเจ็บปวดก็ถือว่าปรงว่าไม่ใช่กายเราเป็นกายที่พ่อแม่ให้มาจากดินน้ำไฟลมอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ทิ้งไปก็เปลี่ยนกายใหม่เปลี่ยนรูปใหม่เปลี่ยนนามใหม่ทำทานไว้มากก็ไปเกิดเป็นคนรวยรักษาศีลไว้มากก็ไปเกิดเป็นคนสวยเจริญภาวนาไว้มากก็เป็นคนมีปัญญาก็ได้มนุษย์สมบัติได้สวรรค์สมบัติได้นิพพานสมบัติเพราะทำไว้ตอนมีลมไม่รอให้หมดลมซะก่อนจึงทำนี่แหละเรียกคนกุศลธรรมมาเป็นธรรมที่เป็นกุศลเป็นธรรมที่ฉลาดเพราะใจเป็นบุญก็ยอมเสียสละอะไรได้คนเราไม่เข้าวัดไม่เคยสวดมนต์ไม่เคยภาวนาเป็นคนตนีมากเป็นคนเสียดายมากเป็นคนห่วงมากเป็นคนกังวลมากจะทำอะไรก็ติดขัดหมดเพราะยึดว่าโลกนี้เป็นของเรายึดว่าอะไรอะไรก็เป็นของเราภรรยาของเราสามีของเราลูกของเราแค่แหวนเงินทองของเราลาภยศสรรเสริญก็คิดว่าเป็นของเราจนติดแน่นไม่คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของชั่วครู่ชั่วยามเป็นโลกธรรมโลกไม่ถาวรโลกไม่มั่นคงไม่ใช่โลกุตระธรรมโลกุตระธรรมที่ถาวรก็คือความไม่ทุกข์กายความไม่ทุกข์ใจความไม่เสียใจความไม่เร่าร้อนใจความไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนทางใจนั้นเรียกว่าโลกุตตรธรรมเกิดขึ้น

0: แต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาคนเราต้องทุกข์ถ้าทุกข์มากยิ่งทุกข์ใหญ่กายมันเจ็บถ้าไปคิดว่ามันเจ็บแล้วอยากหายยิ่งเจ็บใหญ่ถ้าวางเฉยว่ามันเป็นเรื่องของกายกินอยู่กินยาถ้าไม่หายก็ต้องตายนั่นคือปล่อยวางเป็นทุกข์ไม่มากทุกข์ไม่ใหญ่ไม่ทุกข์คนอื่นก็ทุกข์เขาร้อนเหลือเกินทั้งๆที่เรื่องยังไม่เกิดเขาก็ทุกข์มาก่อนเรื่องเกิดแล้วเขาก็มาเป็นทุกข์นั่นคือคนทุกข์ใหญ่เพราะไม่มีธรรมเป็นเครื่องกันใจไม่ได้พิจารณาให้เกิดกุศโลบายคือเกิดกุศลธรรมมามีแต่อกุศลธรรมมาธรรมที่เบียดเบียนตนให้คิดแต่เป็นบาปให้เกิดความโกรธอยู่ในใจอยู่เรื่อยเห็นก็ไม่ชอบใจได้ยินก็ไม่ชอบใจคิดก็ไม่ชอบใจเป็นอกุศลอยู่ในใจอิจฉาอยู่ในใจริษยาอยู่ในใจโกรธเกลียดหลงชื่อหลงเสียงหลงราบหลงทุกสิ่งทุกอย่างก็คอยเบียดบังใจคิดว่าเป็นของตัวเองก็เป็นความหลงอย่างนี้ก็ครอบงำทำให้คนนั้นนะทรมานกังวลเป็นทุกข์ไม่เคยทำสมาธิไม่เคยทำปัญญาให้เกิดขึ้นเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วคนเกิดมาก็มีแต่ทุกข์อย่างเดียวไม่มีสุขเลยเพราะเราไปยึดมั่นถือมั่นว่าโลกเป็นของเราเราก็เลยกลายเป็นคนมีโลกอยู่ในดวงใจหนักโลกแบกโลกเป็นทุกข์กับโลกโลกมากมากขึ้นมาเท่าไหร่เราก็ยิ่งทวีคูณความเดือดร้อนใจเท่านั้นธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราได้ละโลกไม่ต้องแบกโลกให้อยู่เหนือโลกให้พิจารณาว่าโลกนี่เป็นเครื่องอาศัยข้าวก็ดีน้ำก็ดีเสื้อผ้าก็ดีสบู่ยาสีฟันเพื่ออะไรบ้านเดือนเนี่ยรถลาก็เป็นเครื่องอาศัยทั้งหมดเป็นเครื่องอาศัยตอนมีลมพอหมดลมแล้วก็ไม่อาศัยไม่อาศัยอะไรอาศัยแต่บุญอาศัยแต่บาปอาศัยแต่สิ่งที่เราทำไว้ตั้งแต่อดีตถ้าเราไม่ได้ทำเราก็ไม่มีเครื่องอาศัยไม่มีผ้านุ่งไม่มีอาหารกินไม่มีผิวพรรณไม่มีวรรณะเพราะเราไม่มีไม่ได้ทำไว้ก่อนตอนมีลมฉะนั้นเราสิ่งที่ละเอียดอ่อนคือธรรมะของพระพุทธเจ้าเรายังเข้าไปไม่ถึงเรายังพิจารณาไม่ถึงใจเราเรายังพิจารณาบุญยังไม่ถึงใจเราเรายังพิจารณาบาปยังไม่ถึงใจเราเรายังพิจารณาปัญญายังไม่เกิดในใจเราเรายังพิจารณาไม่เกิดสมาธิเรายังพิจารณาไม่เกิดดวงตาเห็นธรรมเราก็ยังคิดว่าคนเราเกิดมาแล้วก็ตายคนเดียวเกิดคนเดียวคิดจะหาความสุขทางโลกให้เต็มบุญทานศีลภาวนาก็ถือว่าเป็นเรื่องไกลตัวเองไม่ต้องไปไม่ต้องไปวัดไม่ต้องไปรักษาศีลไม่ต้องไปให้ทานหาความสุขใส่ตัวก็พอแล้วจะเข้าวัดก็ต้องเข้าตอนรวยหรือเข้าตอนมีทุกข์หรือเข้าตอนที่ไม่มีใครต้องการหรือเข้าตอนที่หมดลมคนอย่างนั้นก็คิดกันเยอะแล้วเราจะไปคิดอย่างนั้นทำไมปล่อยให้คนอกุศลเขาคิดกันเถอะเราเป็นคนกุศลคือคนฉลาดก็ควรคิดแต่ที่ดีๆพุทธเจ้าเนี่ยคิดตั้งแต่อายุ7ขวบกว่าพระองค์จะได้ออกบวชได้อายุ29ปีก็เพราะพระองค์ฉลาดพระองค์ไม่ทรมานตัวเองนานไม่คิดนานไม่โกรธนานไม่ปล่อยให้โลภนานไม่ปล่อยให้หลงนาน
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

การที่คนเราไม่ได้ทำสมาธิไม่ได้ทำสติจิตใจจะหวั่นไหวมากจะเป็นคนขี้ขลาดขี้กลัวขี้ตกใจกระทบเรื่องราวอะไรก็วุ่นวายใจนอนไม่หลับคิดอยู่นั่นเองปลงไม่ตก

แต่ถ้าเราทำสมาธิได้นี่เราจะรู้สึกได้ว่าเรามีสติมากขึ้นพออะไรเกิดขึ้นก็จะรู้ตัวแล้วปล่อยวาง

ก็ขอให้เราปฏิบัติขอให้มีความเห็นถูกต้องก็แล้วกันคติธรรมคำสอนหลวงพ่อสนองกตปุญโญจากหนังสือ

สือเรื่องพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่านโดยคุณอาจิตโตเกียรติรุ่งเรืองอ่านจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขอเชิญติดตามรับฟังได้แล้วค่ะ

ปฏิจจสมุปบาทกระบวนการเกิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอาหารสี่ชนิดนี้มีเพื่อความดำรงอยู่แห่งสัตว์ที่เกิดแล้วบ้างเพื่อความอนุเคราะห์เหล่าสัตว์ที่แสวงหาภพที่เกิดบ้างอาหารสี่ชนิดอะไรบ้างคือ 1. กวลิงการาหารอาหารคือคำข้าวหยาบบ้างละเอียดบ้าง 2. ผัสสาหารอาหารคือการสัมผัส 3. มโนสัญเจตนาหารอาหารคือความจงใจ 4. วิญญาณอาหารอาหารคือวิญญาณอาหารสี่ชนิดนี้มีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นที่เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดอาหารสี่ชนิดนี้มีตัณหาเป็นต้นเหตุมีตัณหาเป็นเหตุเกิดมีตัณหาเป็นที่เกิดมีตัณหาเป็นแดนเกิดตัณหานี้มีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นที่เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดตัณหานี้มีเวทนาเป็นต้นเหตุมีเวทนาเป็นเหตุเกิดมีเวทนาเป็นที่เกิดมีเวทนาเป็นแดนเกิดเวทนานี้มีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นที่เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดเวทนานี้มีผัสสะเป็นต้นเหตุมีผัสสะเป็นเหตุเกิดมีผัสสะเป็นที่เกิดมีผัสสะเป็นแดนเกิดผัสสะนี้มีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นที่เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดผัสสะนี้มีสลายตนะเป็นต้นเหตุมีสลายตนะเป็นเหตุเกิดมีสลายตนะเป็นที่เกิดมีสลายตนะเป็นแดนเกิดสลายตนะนี้มีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นที่เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดสลายตนะนี้มีนามรูปเป็นต้นเหตุมีนามรูปเป็นเหตุเกิดมีนามรูปเป็นที่เกิดมีนามรูปเป็นแดนเกิดนามรูปนี้มีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นที่เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดนามรูปนี้มีวิญญาณเป็นต้นเหตุมีวิญญาณเป็นเหตุเกิดมีวิญญาณเป็นที่เกิดมีวิญญาณเป็นแดนเกิดวิญญาณนี้มีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นที่เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดวิญญาณนี้มีสังขารเป็นต้นเหตุมีสังขารเป็นเหตุเกิดมีสังขารเป็นที่เกิดมีสังขารเป็นแดนเกิดสังขารทั้งหลายเหล่านี้มีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นที่เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดสังขารทั้งหลายเหล่านี้มีอวิชชาเป็นต้นเหตุมีอวิชชาเป็นเหตุเกิดมีอวิชชาเป็นที่เกิดมีอวิชชาเป็นแดนเกิดเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยภพจึงมีเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาตจึงมีความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนั้นย่อมมีได้อย่างนี้ข้อที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะชาติเป็นปัจจัยชราและมรณะจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชราและมรณะจึงมีใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าเพราะชาติเป็นปัจจัยชราและมรณะจึงมีในเรื่องนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าค่ะข้อที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงมีใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงมีในเรื่องนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าค่ะ
ข้อที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยภพจึงมีเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยภพจึงมีใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยภพจึงมีในเรื่องนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าข้าเรากล่าวแล้วว่าเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีในเรื่องนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าข้าข้อที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีในเรื่องนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าค่ะข้อที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีในเรื่องนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าค่ะข้อที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้

อย่างไรเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีในเรื่องนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าค่ะข้อที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีในเรื่องนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าค่ะข้อที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีในเรื่องนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าค่ะข้อที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีในเรื่องนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าค่ะข้อที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีภิกษุทั้งหลายเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีในเรื่องนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายข้อที่กล่าวนั้นถูกต้องแล้วเธอทั้งหลายกล่าวอย่างนั้นแม้เราก็กล่าวอย่างนั้นเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นคือเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยภพจึงมีเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตจึงมีความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนั้นย่อมมีได้อย่างนี้

ปฏิจจสมุปบาทกระบวนการดับเพราะอวิชชาดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับสลายตนะจึงดับเพราะสลายตนะดับผัสสะจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับเพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับภพจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตจึงดับความดับแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนั้นย่อมมีได้อย่างนี้ข้อที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะชาติดับชราและมรณะจึงดับเพราะชาติดับชราและมรณะจึงดับใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าเพราะชาติดับชราและมรณะจึงดับในเรื่องนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าค่ะข้อที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรเพราะภพดับชาติจึงดับในเรื่องนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าค่ะข้อที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะอุปาทานดับภพจึงดับเพราะอุปาทานดับภพจึงดับใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรเพราะอุปาทานดับภพจึงดับในเรื่องนี้ข้าพระองค์ทั้งหลาย

มีความเห็นเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าค่ะข้อที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับเพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรเพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับในเรื่องนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าค่ะข้อที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรเพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับในเรื่องนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าค่ะข้อที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรเพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับในเรื่องนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าค่ะข้อที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะสลายตนะดับผัสสะจึงดับเพราะสลายตนะดับผัสสะจึงดับใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรเพราะสลายตนะดับผัสสะจึงดับในเรื่องนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าค่ะข้อที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะนามรูปดับสลายตนะจึงดับเพราะนามรูปดับสลายตนะจึงดับใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรเพราะนามรูปดับสลายตนะจึงดับในเรื่องนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าค่ะข้อที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับในเรื่องนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าค่ะข้อที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับในเรื่องนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าค่ะข้อที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะอวิชชาดับสังขารจึงดับภิกษุทั้งหลายเพราะอวิชชาดับสังขารจึงดับใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรเพราะอวิชชาดับสังขารจึงดับในเรื่องนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายข้อที่กล่าวนั้นถูกต้องแล้วเธอทั้งหลายกล่าวอย่างนี้แม้เราก็กล่าวอย่างนี้เมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับคือเพราะอวิชชาดับสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับสลายตนะจึงดับเพราะสลายตนะดับผัสสะจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับเพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับภพจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปาญาตจึงดับความดับแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนั้นย่อมมีได้อย่างนี้

พระธรรมคุณภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเมื่อรู้เห็นอย่างนี้จะพึงกลับระลึกถึงขันธ์ธาตุอายตนะในอดีตกาลว่าในอดีตกาลยาวนานเราได้มีแล้วหรือมิได้มีแล้วหนอเราได้เป็นอะไรมาหนอเราได้เป็นอย่างไรมาหนอเราได้เป็นอะไรแล้วจึงมาเป็นอะไรอีกหนอบ้างหรือไม่ข้อนี้ไม่เป็นดังนั้นพระพุทธเจ้าค่ะเธอทั้งหลายเมื่อรู้เห็นอย่างนี้จะพึงกลับระลึกถึงขันธ์ธาตุอายตนะในอนาคตว่าในอนาคตการยาวนานเราจักมีหรือจักไม่มีหนอเราจักเป็นอะไรหนอเราจักเป็นอย่างไรหนอเราจักเป็นอะไรแล้วไปเป็นอะไรอีกหนอบ้างหรือไม่ข้อนี้ไม่เป็นดังนั้นพระพุทธเจ้าค่ะเธอทั้งหลายเมื่อรู้เห็นอย่างนี้จะพึงมีความสงสัยภายในตนปรารภปัจจุบันกาลในบัดนี้ว่าเราเป็นอยู่หรือไม่เป็นอยู่หนอเราเป็นอะไรหนอเราเป็นอย่างไรหนอสัตว์นี้มาจากไหนหนอและเขาจะไปไหนกันหนอบ้างหรือไม่ข้อนี้ไม่เป็นดังนั้นพระพุทธเจ้าค่ะเธอทั้งหลายเมื่อรู้เห็นอย่างนี้จะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าพระศาสดาเป็นครูของเราทั้งหลายเราทั้งหลายต้องกล่าวอย่างนี้ด้วยความเคารพต่อพระศาสดาบ้างหรือไม่ข้อนี้ไม่เป็นดังนั้นพระพุทธเจ้าค่ะเธอทั้งหลายเมื่อรู้เห็นอย่างนี้จะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณะตรัสอย่างนี้และเราทั้งหลายผู้เชื่อว่าเป็นสมณะก็กล่าวอย่างนี้บ้างหรือไม่ข้อนี้ไม่เป็นดังนั้นพระพุทธเจ้าค่ะเธอทั้งหลายเมื่อรู้เห็นอย่างนี้จะพึงยกย่องศาสดาอื่นบ้างหรือไม่ข้อนี้ไม่เป็นดังนั้นพระพุทธเจ้าค่ะเธอทั้งหลายเมื่อรู้เห็นอย่างนี้จะพึงเชื่อถือข้อวัดการตื่นลัทธิและการถือมงคลของพวกสมณพราหมณ์ปุถุชนโดยเชื่อว่าเป็นแก่นสารบ้างหรือไม่ข้อนี้ไม่เป็นดังนั้นพระพุทธเจ้าค่ะสิ่งใดที่เธอทั้งหลายรู้เองเห็นเองทราบเองแล้วเธอทั้งหลายจะพึงกล่าวถึงเฉพาะสิ่งนั้นมิใช่หรือเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายข้อที่กล่าวนั้นถูกต้องแล้วเรานำเธอทั้งหลายเข้าไปถึงนิพพานแล้วด้วยธรรมนี้ซึ่งผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนเพราะอาศัยคำที่เรากล่าวไว้ว่าภิกษุทั้งหลายธรรมนี้ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนเราจึงกล่าวไว้อย่างนี้

องค์ประกอบแห่งการเกิดในครรภิกษุทั้งหลายเพราะปัจจัยสามประการประชุมพร้อมกันการถือกำเนิดในครรภ์จึงมีได้ในสัตว์โลกนี้มารดาบิดาอยู่ร่วมกันแต่มารดายังไม่มีฤดูและครรภัพพะยังไม่ปรากฏการถือกำเนิดในครรภ์ก็ยังมีไม่ได้ในสัตว์โลกนี้มารดาบิดาอยู่ร่วมกันมารดามีฤดูแต่ครรภัพพะยังไม่ปรากฏการถือกำเนิดในครรภ์ก็ยังมีไม่ได้แต่เมื่อใดมารดาบิดาอยู่ร่วมกันมารดามีฤดูและครรภัพพะก็ปรากฏเมื่อนั้นเพราะปัจจัยสามประการประชุมพร้อมกันอย่างนี้การถือกำเนิดในครรภ์จึงมีได้มารดาย่อมรักษาทารกในครรภ์นั้น9เดือนบ้าง10เดือนบ้างจึงคลอดทารกผู้มีภาระหนักนั้นด้วยความกังวลใจว่าการเลี้ยงทารกผู้เป็นภาระหนักนั้นซึ่งเกิดแล้วด้วยโลหิตของตนด้วยความห่วงใยมากน้ำนมของมารดานับเป็นโลหิตในอริยวินัยกุมารนั้นอาศัยความเจริญและความเติบโตแห่งอินทรีย์ทั้งหลายย่อมเล่นด้วยเครื่องเล่นสำหรับกุมารคือไถเล็กๆตีไม้หึ่งหกเขมรเล่นกังหันตวงทรายรถเล็กธนูเล็กภิกษุทั้งหลายกุมารนั้นอาศัยความเจริญและความเติบโตแห่งอินทรีย์ทั้งหลายอิ่มเอิบพร้อมพรั่งบำเรออยู่ด้วยกามคุณห้าประการคือ 1. รูปที่จะพึงรู้แจ้งทางตาที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัด 2. เสียงที่จะพึงรู้แจ้งทางหู 3. กลิ่นที่จะพึงรู้แจ้งทางจมูก 4. รสที่จะพึงรู้แจ้งทางลิ้น 5. โผฏฐัพพะที่จะพึงรู้แจ้งทางกายที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดกุมารนั้นเห็นรูปทางตาแล้วกำหนัดในรูปที่น่ารักขัดเคืองในรูปที่ไม่น่ารักเป็นผู้มีสติในกายไม่ตั้งมั่นและมีจิตเป็นกามวจรอยู่

ไม่รู้ชัดถึงเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งบาปอกุศลธรรมตามความเป็นจริงเขาเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยความยินดีและความยินร้ายอย่างนี้เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสุขก็ตามทุกข์ก็ตามมิใช่ทุกข์มิใช่สุขก็ตามย่อมเพลิดเพลินบ่นถึงติดใจเวทนานั้นเมื่อกุมารนั้นเพลิดเพลินบ่นถึงติดใจเวทนานั้นอยู่ความเพลิดเพลินก็เกิดขึ้นความเพลิดเพลินในเวทนาทั้งหลายเป็นอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยภพจึงมีเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาจึงมีความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนั้นย่อมมีได้อย่างนี้ฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องโผฏฐัพพะทางกายรู้แจ้งธรรมารมณ์ทางใจแล้วกำหนัดในธรรมารมณ์ที่น่ารักขัดเคืองในธรรมารมณ์ที่ไม่น่ารักย่อมเป็นผู้มีสติในกายไม่ตั้งมั่นและมีจิตเป็นกามวจรอยู่ไม่รู้ชัดถึงเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งบาปอกุศลธรรมตามความเป็นจริงเขาเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยความยินดีและความยินร้ายอย่างนี้เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสุขก็ตามทุกข์ก็ตามมิใช่ทุกข์มิใช่สุขก็ตามย่อมเพลิดเพลินบ่นถึงติดใจเวทนานั้นอยู่เมื่อกุมารนั้นเพลิดเพลินบ่นถึงติดใจเวทนานั้นอยู่ความเพลิดเพลินก็เกิดขึ้นความเพลิดเพลินในเวทนาทั้งหลายเป็นอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยภพจึงมีเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาจึงมีความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนั้นย่อมมีได้อย่างนี้

ระพุทธคุณภิกษุทั้งหลายตถาคตอุบัติขึ้นมาในโลกนี้เป็นอรหันต์ตรัสรู้ด้วยตนเองโดยชอบเพียรพร้อมด้วยวิชาและจรณะไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคตถาคตนั้นรู้แจ้งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและสอนหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ด้วยตนเองแล้วจึงประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนขหบดีบุตรขหบดีหรืออนุชนคนผู้เกิดภายหลังในตระกูลใดตระกูลหนึ่งย่อมฟังธรรมนั้นฟังธรรมนั้นแล้วได้ศรัทธาในตถาคตเมื่อมีศรัทธาแล้วย่อมตระหนักว่าการอยู่ครองเรือนเป็นเรื่องอึดอัดเป็นทางแห่งทุลีการบวชเป็นทางปลอดโปร่งการที่ผู้อยู่ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนดุจสังขัดมิใช่ทำได้ง่ายทางที่ดีเราควรโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตต่อมาเขาละทิ้งกองโภคสมบัติน้อยใหญ่และเครือญาติน้อยใหญ่โกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต

สิกขาและสาชีพของภิกษุเขาเมื่อบวชแล้วอย่างนี้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสิกขาและสาชีพเสมอด้วยภิกษุทั้งหลายคือ 1. ละเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์วางทันทาวุธและศัตราวุธมีความละอายมีความเอ็นดูมุ่งหวังประโยชน์เพื่อคูณต่อสรรพสัตว์อยู่ 2. ละเว้นขาดจากการลักทรัพย์รับเอาแต่ของที่เขาให้มุ่งหวังแต่ของที่เขาให้ไม่เป็นขโมยเป็นคนสะอาดอยู่ 3. ละพฤติกรรมอันเป็นข้าศึกต่อพรหมจรรย์

ประพฤติพรหมจรรย์เว้นห่างไกลจากเมถุนธรรมอันเป็นกิจของชาวบ้าน 4. ละเว้นขาดจากการพูดเท็จคือพูดแต่คำสัตย์ดำรงความสัตย์มีถ้อยคำเป็นหลักเชื่อถือได้ไม่หลอกลวงชาวโลก 5. ละเว้นขาดจากการพูดส่อเสียดคือฟังความจากฝ่ายนี้แล้วไม่ไปบอกฝ่ายโน้นเพื่อทำลายฝ่ายนี้หรือฟังความฝ่ายโน้นแล้วไม่มาบอกฝ่ายนี้เพื่อทำลายฝ่ายโน้นสมานคนที่แตกกันส่งเสริมคนที่ปรองดองกันชื่นชมยินดีเพลิดเพลินต่อผู้ที่สามัคคีกันพูดแต่ถ้อยคำที่สร้างสรรค์ความสามัคคี 6. ละเว้นขาดจากการพูดคำหยาบคือพูดแต่คำไม่มีโทษไพเราะน่ารักจับใจเป็นคำของชาวเมืองคนส่วนมากรักใคร่พอใจ 7. ละเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อคือพูดถูกเวลาพูดแต่คำจริงพูดอิงประโยชน์พูดอิงธรรมพูดอิงวินัยพูดคำที่มีหลักฐานมีที่อ้างอิงมีที่กำหนดประกอบด้วยประโยชน์เหมาะแก่เวลา 8. เว้นขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม 9.ฉันมื้อเดียวไม่ฉันตอนกลางคืนเว้นขาดจากการฉันในเวลาวิกาล 10. เว้นขาดจากการฟ้อนรำขับร้องประคมดนตรีและดูการละเล่นที่เป็นข้าศึกแก่กุศล 11. เว้นขาดจากการทัดทรงประดับตกแต่งร่างกายด้วยพวงดอกไม้ของหอมและเครื่องประทินผิวอันเป็นลักษณะแห่งการแต่งตัว 12.เว้นขาดจากที่นอนสูงใหญ่ 13. เว้นขาดจากการรับทองและเงิน 14. เว้นขาดจากการรับธัญญาหารดิบ 15. เว้นขาดจากการรับเนื้อดิบ 16. เว้นขาดจากการรับสตรีและกุมารี 17. เว้นขาดจากการรับทาสหญิงและทาสชาย 18. เว้นขาดจากการรับแพะและแกะ19. เว้นขาดจากการรับไก่และสุกร 20. เว้นขาดจากการรับช้างโคม้าและลา 21. เว้นขาดจากการรับเรือกสวนไร่นาและที่ดิน 22. เว้นขาดจากการทำหน้าที่เป็นตัวแทนและผู้สื่อสาร 23. เว้นขาดจากการซื้อการขาย 24.เว้นขาจากการโกงด้วยตาช่างด้วยของปลอมและด้วยเครื่องตวงวัด 25. เว้นขาจากการรับสินบนการล่อลวงและการตลบตะแลง 26. เว้นขาจากการตัดอวัยวะการฆ่าการจองจำการตีชิงวิ่งราวการปล้นและการขู่กันโชคภิกษุนั้นเป็นผู้สันโดษด้วยจีวรพอคุ้มร่างกายและบิณฑบาตพออิ่มท้องจะไปณที่ใดๆก็ไปได้ทันทีนกมีปีกจะบินไปณที่ใดๆก็มีแต่ปีกของมันเป็นภาระบินไปแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นผู้สันโดษด้วยจีวรพอคุ้มร่างกายและบิณฑบาตพออิ่มท้องจะไปณที่ใดๆก็ไปได้ทันทีภิกษุนั้นประกอบด้วยอริยศีลขันธ์นี้แล้วย่อมเสวยสุขอันปราศจากโทษในภายในภิกษุนั้นเห็นรูปทางตาแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อความสำรวมจากขุนศีซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้จึงรักษาจากขุนศีถึงความสำรวมในจากขุนศีฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องโผฏฐัพพะทางกายรู้แจ้งธรรมารมณ์ทางใจแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อความสำรวมมนินทรีย์ซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้จึงรักษามนินทรีย์ถึงความสำรวมในมนินทรีย์ภิกษุนั้นประกอบด้วยอริยอินทรียสังวรย่อมเสวยสุขอันไม่ระคนกับกิเลสในภายในภิกษุนั้นทำความรู้สึกตัวในการก้าวไปการถอยกลับการแลดูการเหลียวดูการคู่เข้าการเหยียดออกการครองสังคาติ
บาตรและจีวรการฉันการดื่มการเคี้ยวการลิ้มการถ่ายอุจจาระปัสสาวะการเดินการยืนการนั่งการหลับการตื่นการพูดการนิ่ง

การทำจิตให้บริสุทธิ์ภิกษุนั้นประกอบด้วยอริยศีลขันธ์อริยอินทรียสังวรและอริยสติสัมปชัญญะนี้แล้วพักอยู่ณเสนาสนะเงียบสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำป่าช้าป่าทึบที่แจ้งลอมฟางเธอกลับจากบิณฑบาตภายหลังฉันภัตตาหารเสร็จแล้วนั่งคูบัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าเธอละอภิชาความเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นในโลกมีใจปราศจากอภิชาอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอภิชาละพยาบาทและความมุ่งร้ายมีจิตไม่พยาบาทมุ่งประโยชน์เกื้อกูลสรรพสัตว์อยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากพยาบาทและความมุ่งร้ายละจีนมิทะความหดหู่และเสื่องซึมปราศจากถีนมิทะกำหนดแสงสว่างมีสติสัมปชัญญะอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากถีนมิทะละอุทัจจะกุกุจจะความฟุ้งซ่านและความรำคาญใจเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบอยู่ภายในชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอุทัจจะกุกุจจะละวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยข้ามวิจิกิจฉาได้แล้วไม่มีวิจิกิจฉาในกุศลธรรมอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากวิจิกิจฉาภิกษุนั้นละนิวรณ์ห้าประการนี้ซึ่งเป็นเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตและเป็นเหตุทำปัญญาให้อ่อนกำลังได้แล้วสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่เพราะวิตกวิจารสงบระงับไปบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่บรรลุตติยฌานละถึงบรรลุจตุตถฌานอยู่

ความดับแห่งกองทุกข์ภิกษุนั้นเห็นรูปทางตาแล้วไม่กำหนัดในรูปที่น่ารักไม่ขัดเคืองในรูปที่น่าชังย่อมเป็นผู้มีสติในกายตั้งมั่นและมีจิตหาประมาณมิได้อยู่ทราบชัดถึงเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งบาปอกุศลธรรมตามความเป็นจริงเธอละความยินดียินร้ายอย่างนี้แล้วเสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสุขก็ตามทุกข์ก็ตามมิใช่ทุกข์มิใช่สุขก็ตามก็ไม่เพลิดเพลินไม่บ่นถึงไม่ติดใจเวทนานั้นเมื่อภิกษุนั้นไม่เพลิดเพลินไม่บ่นถึงไม่ติดใจเวทนานั้นอยู่ความเพลิดเพลินในเวทนาทั้งหลายจึงดับไปเพราะความเพลิดเพลินดับอุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับภพจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตของภิกษุนั้นจึงดับความดับแห่งกองทุกทั้งสิ้นนั้นย่อมมีได้อย่างนี้ฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องโผฏฐัพพะทางกายรู้แจ้งธรรมารมณ์ทางใจแล้วไม่ยินดีในธรรมารมณ์ที่น่ารักไม่ขัดเคืองในธรรมารมณ์ที่น่าชังย่อมเป็นผู้มีสติในกายตั้งมั่นและมีจิตหาประมาณมิได้อยู่ทราบชัดถึงเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งบาปอกุศลธรรมตามความเป็นจริงเธอละความยินดียินร้ายอย่างนี้แล้วเสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสุขก็ตามทุกข์ก็ตามมิใช่ทุกข์มิใช่สุขก็ตามก็ไม่เพลิดเพลินไม่บ่นถึงไม่ติดใจเวทนานั้นเมื่อภิกษุนั้นไม่เพลิดเพลินไม่บ่นถึงไม่ติดใจเวทนานั้นอยู่ความเพลิดเพลินในเวทนาทั้งหลายจึงดับไปเพราะความเพลิดเพลินดับอุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับภพจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาตของภิกษุนั้นจึงดับความดับแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนั้นย่อมมีได้อย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงทรงจำตัณหาสังขยวิมุตติโดยย่อของเรานี้อันหนึ่งเธอทั้งหลายจงทรงจำสาติภิกษุบุตรชาวประมงว่าเป็นผู้ติดอยู่ในข่ายคือตัณหาและกองแห่งตัณหาใหญ่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลมหาตัณหาสังขยสูตรที่8จบ

จบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการเสียงหนังสือเรื่องพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่านออกอากาศเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่ง

ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสัปดาห์วันวิสาขบูชาประจำปี2569ณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันจันทร์ที่25พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569และขอเชิญทุกท่านร่วมส่งน้ำพระบรม

ธรรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานณปรัมภิธีหน้าวัดสังฆทานทุกท่านสามารถมาร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุได้ตลอดทั้งวันในเวลา 19:00 นมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกคืนโดยมีกำหนดการดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมเวลา 12:00 นพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถแก้วมาประดิษฐานณมณฑลพิธีด้านหน้าวัดสังฆทานเพื่อให้สาธุชนได้กราบสักการะส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุเวลา 19:00 นเจริญพระพุทธมนต์และฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคม

0: ได้กราบสักการะทรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุเวลา 19:00 น.เจริญพระพุทธมนต์และฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีวันอังคารที่26พฤษภาคมพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยวันพุธที่27พฤษภาคมพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวันพระฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศีลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันวิสาขบูชาเวลา 8:00 น.พิธีถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกหน้าปรัมภิธีหน้าวัดเวลา 11:00 น.พระครูปลัดไพรินทร์ศรีวัฒโนลงลานธรรมแสดงธรรมและขอเชิญญาติธรรมร่วมหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตเวลา 12:30 น.พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาในอุโบสถแก้วเวลา 16:00 น.ร่วมเวียนเทียนต้นไม้รอบที่1เวลา 19:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์พระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภุริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมหลังจากนั้นสวดมนต์ทำวัดเจริญพระกรรมฐานฟังธรรมปฏิบัติธรรมเวลา 24:00 น.เวียนเทียนรอบที่2วันจันทร์ที่1มิถุนายนเวลา 13:00 น.พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับเข้าประดิษฐานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในงานรัตนบูชาถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุณวัดสังฆทานระหว่างวันจันทร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี

0: 408-447-4704
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: คือวันนี้อาตมาก็ได้มีโอกาสได้มาปรารภธรรมะเช่นเคยกับท่านผู้ฟังซึ่งนานๆก็จะได้มาพูดรายการโดยมากก็ใช้รายการธรรมะที่ไปแสดงสถานที่ต่างๆมา วันนี้เป็นวันที่ร่วงเลยของวันสำคัญมาเช่นวันครูแล้วก็ปีใหม่ซึ่งวันครูนี่ก็ทุกคนก็มองเห็นว่าวันครูนี้เป็นวันที่สำคัญในชีวิตคนไทยหรือว่าครูของโลกก็ว่าได้ตอนนี้ครูที่เป็นปูชนียบุคคลที่นำไว้เป็นที่เคารพที่สักการะเรียกว่าเป็นผู้สูงที่ให้สติปัญญาแก่คนทั่วโลกโบราณเราเขาถึงว่าครูเนี่ยเป็นผู้นำแสงสว่างถ้าพูดกันแล้วพุทธเจ้าคือก็คือครูบรมครูเป็นบรมครูเหมือนกันเป็นครูผู้สอนโลกครูบ้านเรานี่ก็ครูแค่ สอนให้คนได้รู้อ่านออกเขียนได้ได้รู้วิชาอาชีพรู้วิชาทางด้านศาสนาก็เป็นวิชาที่ทั่วไปที่โลกเขานำมาศึกษาเราเรียนเป็นวิชาที่ประกอบด้วยการอยู่กับสังคมที่เป็นอยู่มีความสุขความทุกข์มีลาภยศสรรเสริญเป็นวิชาอันนี้แต่ครูของพุทธบรมครูคือพระพุทธเจ้าของเรานี้เป็นบรมครูที่สอนคนให้มีดวงตาเห็นธรรมคือสอนคนไม่ให้หลงครูที่สอนคนไม่ให้หลงเนี่ยมีคนคนเดียวในโลกคือพุทธเจ้าเราการคนไม่หลงนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเกิดไม่หลงแก่ไม่หลงเจ็บไม่หลงตายไม่หลงเคยเห็นเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยไม่หลงพระพุทธเจ้าเราเป็นผู้เกิดและไม่หลงเป็นชาติสุดท้ายที่พระองค์ทรงมาเกิดกำจัดความหลงได้ดังนั้นบรมครูพุทธเจ้าเนี่ยสอนธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยย่นย่อคือเรื่องกายกับจิตกายหนึ่งจิตหนึ่งท่านก็ย่นย่อลงมาว่ากายกับจิตเนี่ยไม่มีอะไรเป็นของเราเพราะคนเรานี่หลงคิดว่ากายเป็นของเราจิตเป็นความคิดของเราเสียใจก็คิดว่าเราเสียใจดีใจก็คิดว่าเราดีใจได้ราบก็คิดว่าเราได้ราบได้ยศก็คิดว่าเราได้ยศได้สรรเสริญก็คิดว่าเขาสรรเสริญเราได้ชื่อเสียงก็คิดว่าเราชื่อเสียงเราดีหรือถ้าเสื่อมราบก็คิดว่าเราเป็นผู้เสื่อมราบทำไมเราจึงเสื่อมราบทำไมเราจึงเสื่อมยศทำไมเราจึงทุกข์ใจทำไมเราจึงเสียใจเราจึงเสียชื่อเสียงเสียทุกสิ่งทุกอย่างนี่เราคิดว่าเราทำไมจึงต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทำไมจึงทุกข์กายทำไมจึงทุกข์ใจ นี่เพราะเรามีความหลงจึงเห็นว่าทำไมเราจึงไม่มีความพอดีเท่ากับคนอื่นหรือได้ดีเท่าคนอื่นทำไมจึงมีแต่ทุกข์ต้องเสียอกเสียใจก็ไปเห็นคนอื่นดีกว่าเราไอ้คนที่ดีก็ไปคิดว่าตัวเองดีจนหลงในความดีหลงในลาภเพราะตัวเองได้ลาภมากจนลืมตัวลืมให้ทานลืมรักษาศีลลืมเจริญภาวนาหลงในลาภได้ยศก็ลืมตัวเองคิดว่าตัวเองเป็นยศใหญ่ไม่ตกไม่ลงคิดว่ายศนี่จะอยู่คู่ฟ้าหรืออยู่คู่เราไปตลอดแต่ไม่รู้ว่ายศเนี่ยเป็นของคู่แผ่นดินซึ่งใครๆเกิดมาก็อยากมียศก็มีตัวตายตัวแทนเราก็ไปยึดมั่นถือมั่นว่ายศของเราคนเดียวก็เกิดความหลงถ้ามียศมากมีลาภมากมีชื่อเสียงมากก็หลงตัวเองสำคัญกว่าคนอื่นก็ไปหลงชื่อเสียงใครว่าไม่ดีก็ไม่ชอบถ้าใครว่าดีก็จะชอบใจก็ไปหลงชื่อเสียงหลงลาภหลงยศหลงชื่อเสียงหลงสรรเสริญใครพูดยกยอปอปั้นว่าท่านดีอย่างนั้นท่านดีอย่างนี้ก็ชอบอกชอบใจบางคนเนี่ยเขามายกมือไหว้อย่างเดียวให้500บาทมีบางคนทำตัวเป็นเจ้าพ่อทำตัวเป็นบุคคลสำคัญมีพิเภกอยากให้คนไหว้เขาไหว้จริงยกให้500บาทเพราะตัวเองสร้างมาลบารมีมาเพื่อต้องการให้คนเนี่ยสรรเสริญตัวเองทั้งที่ตัวเองนี่มีปมด้อยเป็นคนทุจริตเป็นคนไม่มีศีลมีธรรมอ่ะแต่ว่าอยากให้คนอื่นไหว้ตัวเองคือคนที่ไหว้เนี่ยเขาก็อยากได้เงินก็เลยไปยกมือไหว้ก็เลยได้ครั้งละ500บาท คนก็เลยต้องไปไหว้กันเพื่อจะได้เงินตอนเช้าโผล่มาก็มีคนไปไหว้แล้วไปไหว้ขอเงินเขามีความภูมิใจว่ามีคนมาไหว้เราก็ให้เงินอันนี้เรียกว่าหลงสรรเสริญหลงยนยอคนเราเมื่อตกอยู่ในความหลงเนี่ยไม่มีใครกำจัดได้ก็ทำให้คนเราเนี่ยทำอะไรไปโดยการเบียดเบียนตัวเองแล้วก็เบียดเบียนคนอื่นแล้วทำให้สังคมนั้นไม่เจริญกลายเป็นว่าทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามความปรารถนาของเราใครจะฝืนความปรารถนาเราจะต้องต่อสู้ดิ้นรนหรือเราจะต้องพยายามกำจัดวิถีทางคนอื่นไปเช่นคนเราแย่งกันทุกวันนะแย่งลาภยศกันเนี่ยแย่งเก้าอี้แย่งลาภแย่งยศกันทุกวันเนี่ยก็แย่งกันใครมาขวางทางเราก็ไม่ยอมก็เราจะได้ยศอันนี้ให้ได้ได้ลาภอันนี้ให้ได้ถึงก็เข็นฆ่าฟ้องร้องกันเป็นถ้อยร้อยความกันในโรงในศาลนี่มากมายทั่วโลกต้องมีศาลต้องมีกฎหมายก็คือคนพวกประเภทที่ไม่ยอมกันนี่เองพวกที่ไม่ยอมเสื่อมลาภไม่ยอมเสื่อมยศไม่ยอมเสื่อมไม่ยอมรับความจริงพวกติดอยู่ในลาภยศสรรเสริญสุขอันนี้เองคนเราพอตัวเองมีความสุขก็คอยจะคิดว่าตัวเองเนี่ยมีบุญหนักสักใหญ่เขาไม่ได้คิดถึงคนที่เขายากจนที่เขาเดือดร้อนที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยที่เขาหลังต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเขาเรียกว่าหลงในความสุขตัวเองเขาเรียกว่าคนพวกนี้ลืมความทุกข์แต่หารู้ไม่ว่าพุทธเจ้าท่านรู้ลึกซึ้งรู้ว่าทุกข์เนี่ยใครหนีไม่พ้นคนเราจะต้องน้ำตานองหน้าวันใดวันหนึ่งทุกคนเวลาคนเราเนี่ยเมื่อปรารถนาความสุขมากๆเนี่ยอะไรก็จะตามมาเช่นมีลูกมีหลานมีบ้านมีเรือนมีทรัพย์สมบัติมากมายจะปรารถนาบางคนเนี่ยไปเที่ยวไหนเนี่ยไปเที่ยวเนี่ยใช้เงินเป็นทิ้งเนี่ยเป็นล้านๆหลายๆล้านเพื่อต้องการให้ได้ความสุขแต่พอเวลาตัวเองมีความทุกข์เนี่ยก็ไม่มีที่พึ่งต่อความพัดพรากอะไรออกมาเกิดมาเนี่ยจะรู้สึกว่าเราเนี่ยทรมานใจมากเพราะมันไม่สมหวัง ความแก่เนี่ยทำให้เราต้องได้ผิดหวังจากความสมบูรณ์เราเคยเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยพอความแก่เข้ามาเนี่ยเราจะมีความทุกข์ทรมานทุกข์อะไรไม่เกินความแก่ความสมหวังที่เคยเป็นหนุ่มเป็นสาวรื่นเริงสนุกขนองนั้นมันหมดไปทันทีพอนึกแล้วมันก็มีแต่ความเศร้ามีแต่ความน่าเบื่อหน่ายมีแต่ความว่าเราก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะมีแต่ความแก่เข้ามาครอบงำมันจะให้แต่งตัวให้สวยให้สะให้ยังหนุ่มยังสาวเหมือนเขาเมื่อก่อนมันก็หมดราคาหมดค่าแล้วนี่ความแก่มาทำลายจิตใจคนทำให้เกิดความทุกข์เกิดความเศร้าหมองแล้วที่สุดก็คือความเจ็บคนเราที่เจ็บเข้าโรงพยาบาลแล้วเข้าโรงพยาบาลอีกจะหาความสุขไม่ได้เลยยิ่งผ่าตัดแล้วผ่าติดตัดอีกนี่ยิ่งทรมานมากขึ้นนี่คือความเจ็บเป็นเรื่องทุกข์มากดังนั้นเรียกว่าเจ็บไปเรื่อยๆจนถึงที่สุดก็ต้องตายตายเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่มีใครปรารถนาเลยในโลกนี้เกิดมาไม่มีใครอยากตายคนที่อยากตายคือคนที่ผิดหวังที่ประเภทที่ไม่ได้อะไรดังใจก็อยากจะตายให้จากโลกนี้ไปเพราะนั้นเขาเรียกว่าคนที่อัปปัญญาคืออยากจะตายให้พ้นทุกข์แต่ที่จริงแล้วไอ้ที่ทุกข์เนี่ยมันทุกข์มากไอ้จะตายต่อไปเนี่ยทุกข์มากกว่าแต่คนเราเนี่ยพอเห็นความทุกข์ของความตายเนี่ยมันจะมีอยู่ข้างหน้าเราหรืออยู่ขณะนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรดีเลยเพราะความตายเนี่ยมันสูญเสียทุกอย่างความแก่ก็สูญเสียความหนุ่มความสาวความเจ็บก็สูญเสียอิสระในการที่คนมีกำลังแข็งแรงจะกินจะเดินจะเหินอย่างกับเขาก็ไม่ได้แล้วเนี่ยมันหมดอิสระภาพของความเป็นคนที่สมบูรณ์ เรียกว่าไม่สมหวังแหละขันธ์ 5เนี่ยเป็นทุกข์ที่พุทธเจ้าท่านว่าทุกข์อย่างนี้เองทุกข์ในเมื่อเราเห็นความแก่ทุกในเมื่อเราเห็นความเจ็บเข้ามาหรือทุกในเมื่อความแก่เกิดขึ้นทุกในเมื่อความเจ็บเกิดขึ้นไอ้ความเกิดในคนไม่เห็นหรอกคนที่เห็นความเกิดได้ก็คือพระอริยเจ้าพระอริยเจ้าหรือเป็นมารดาเนี่ยย่อมเห็นความทุกข์ในการเกิดบุตรแต่ก็ต้องเกิดดูบ่อยๆเพราะความหลงมันมีอยู่ก็ยังไม่เห็นจริงทั้งที่มันทุกข์ใจจะขาดก็จริงแต่ว่ามันก็มีความอยากคือความหลงอยู่มันก็ทำให้เกิดได้อีกแต่ทุกที่พระพุทธเจ้าเห็นหรือพระยาเจ้าเห็นเนี่ยทุกไม่อยากเกิดทุกของพ่อแม่เนี่ยยังทุกเนียงต้องการรูปต้องการได้ความเกิดอยู่ยังปรารถนามีรูปอยู่ทั้งที่มีแล้วก็อยากจะมีอีกนี่ก็เรียกว่าทุกยังไม่เห็นยังไม่เห็นทุกจริงยังไม่เห็นทุกด้วยปัญญาแต่พระยาเจ้าหรือพระพุทธเจ้าเห็นเนี่ยทุกข์ของความเกิดเนี่ยไม่อยากเกิดอีกเมื่อไม่อยากเกิดก็ต้องการจะทำให้ถึงซึ่งการดับทุกข์ก็คือต้องการแสวงหาทางคือทางทำสมาธิทำปัญญาให้เกิดเพื่อจะไม่มาเกิดอีกก็คือการละลายจิตตัวเองที่ไม่ละลายความอยากตัวเองไม่ต้องการมีรูปร่างหน้าตาอีกต่อไปการที่ไม่อยากมีรูปร่างหน้าตาจิตใจคิดนึกอีกต่อไปคือต้องการหาพระนิพพานคือความว่างของจิตนั่นคือการต้องละลายความทุกข์ไม่กลับมาเกิดอีกฉะนั้นทุกข์ของความเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเป็นของที่น่ากลัวน่าสะพรึงกลัวก็เป็นศัตรูอันหนึ่งหรือเป็นมารอันหนึ่งที่คอยมาทำลายความสุขของมนุษย์ที่คนจะไม่สมหวังก็ไม่สมหวังเรื่องนี้เองฮะที่ต้องพัดพรากจากของรักก็พัดพรากเพราะตรงนี้เองพัดพรากเพราะความแก่เพราะความเจ็บความตายอันนี้เป็นสัจธรรมมันหนีไม่พ้นพระพุทธเจ้าท่านหนีพ้นแล้วพระอรหันต์หนีพ้นแล้วไม่เกิดแล้วไม่แก่แล้วไม่เจ็บอีกไม่ตายอีกก็จะท่านละลายขันธ์ 5ไปได้ละลายจิตใจตัวเองไปได้สามารถทำของเกิดแก่เจ็บตายให้ดับไปได้ไม่ให้มีอีกต่อไปการที่ไม่มีเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนั่นแหละคือการไม่มีทุกข์แน่นอน คนเราถ้ายังมีความปรารถนาอยู่ยังอยากได้โน่นอยากได้นี่อยากเป็นโน่นอยากเป็นนี่ไปคว้าหาสิ่งโน้นสิ่งนี้อยู่นั่นคือความทุกข์ทั้งหมดจะสุขก็สุขกันเดี๋ยวเดียวแต่ทุกข์ก็ต้องมาในเมื่อเราไม่ได้ดังใจเหมือนเราได้เงินใช้เนี่ยเราก็มีความสุขแต่เมื่อเราจะต้องแก่ต้องตายไปจากเงินเนี่ยเราก็ต้องมีความทุกข์เพราะเราเอาไปไม่ได้ถ้าเราไปได้เราก็คงมีความสุขบางคนที่เขาเอาไปได้เขาก็มีความสุขเช่นว่าทำทานไปรักษาศีลเจริญภาวนาพอเราจะตายแล้วเขามีความสุขเพราะอะไรเพราะเขานึกถึงบุญของเขาได้แต่ว่ามันก็เป็นสุขในการที่ไปเกิดเป็นคนดีแต่ว่าก็ยังไม่พ้นทุกข์ก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดยังต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ว่ามันได้ไปได้ไปเกิดที่ปิดที่ดี ได้ไปเกิดเป็นคนดีได้ไปเกิดในสิ่งที่ดีเขาเรียกว่าไปด้วยไปเกิดด้วยปัญญาแต่ถ้าหากว่าถ้าเข้าใจธรรมะเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยมันยังไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้โดยเด็ดขาดก็ต้องพยายามละลายความรู้สึกต่างๆออกไปให้มันหมดทั้งอดีตอนาคตการละลายนี่ก็เราก็ต้องใช้สติสมาธิปัญญาในการละลายสิ่งพวกนี้ไปให้ได้เห็นว่าร่างกายเนี่ยไม่ใช่ของเราพยายามละลายจนกลายเป็นธาตุสี่เหมือนกับเราเอาดินมาปั้นเป็นวัวเป็นควายเป็นคนเป็นช้างเป็นไม้มันก็มีรูปร่างหน้าตาเป็นรูปร่างหน้าตาไม่งัวไม่ควายไม่คนมันก็สมมุติมาเป็นอย่างนั้นแต่พอเรานั่นเราไม่ต้องการจะให้มีสิ่งนั้นเราไม่ต้องการเราก็ละลายดินนั้นเสียทุบดินนั้นให้กลายเป็นดินไปเสียให้รูปร่างหน้าตางัวควายคนนั้นก็เป็นดินไปไม่มีรูปแหละไม่มีรูปร่างหน้าตาเป็นที่เราปั้นขึ้นมาแล้วก็เรียกละลายกลายเป็นดินไปความรู้สึกของเราก็ต้องละลายตัวเองอย่างนั้นละลายกายจากรูปร่างหน้าตาเนี่ยไม่ใช่เราให้เป็นดินไปให้เป็นน้ำไปให้เป็นไฟไปให้เป็นลมไปให้เป็นอากาศธาตุไปนักปฏิบัติก็ต้องใช้สติปัญญาพิจารณาอย่างนี้ให้มากจนชำนิชำนาญตอนนี้คนจะชำนิชำนาญเนี่ยต้องมีจิตเป็นหนึ่งต้องฝึกให้จิตเป็นหนึ่งให้ได้พอจิตของเราเป็นหนึ่งเป็นเอตกตาแล้วก็ถอนออกมาพิจารณาได้ง่ายมาพิจารณาว่ามันไม่ใช่กายเราจริงหรือเปล่าผมไม่ใช่ของเราจริงหรือเปล่าขนไม่ใช่ของเราหรือเปล่าเล็บฟันหนังเนี่ยมันละลายกายไปเป็นดินจริงหรือเปล่ามันละลายกายเป็นธาตุน้ำจริงหรือเปล่ามันละลายกายไปเป็นลมจริงหรือเปล่ามันละลายกายไปเป็นไฟอากาศหรือเปล่ามันละลายกายไปเป็นอากาศธาตุเป็นวิญญาณธาตุไปไม่มีอะไรที่จะคงทนถาวรอยู่ได้ในโลกนี้ที่อยู่ได้ก็คือธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยไม่แต่ตัวตายแล้วธรรมะก็ยังอยู่พระพุทธเจ้านิพพานแล้วธรรมะจะยังอยู่นี่คือยังไม่ละลายไปแต่พระองค์พุทธเจ้านั้นก็เป็นละลายกลายเป็นพระธาตุไปแล้วเป็นธาตุไปแล้วอีก 2,000 กว่าปีพระธาตุนั้นก็จะมาประชุมกันก็จึงจะประชุมก็เป็นนิพพานธาตุนิพพานธาตุจริงๆตอนนี้ก็ไม่มีแล้วสุญญากาศหมดพุทธศาสนาก็เป็นสุญญากาศไปธาตุของพุทธเจ้าดังนั้นเมื่อเราพิจารณาร่างกายเราก็ให้เป็นสุญญากาศดังนั้นว่าร่างกายคนเราพอที่สุดแล้วก็เป็นสุญญากาศที่ละลายกายเป็นธาตุสี่ดินน้ำไปลมก็กลายเป็นธรรมชาติไปไม่มีใครเป็นธรรมชาติไม่ได้คนเราเกิดมาจากธรรมชาติทั้งนั้นเกิดมาจากน้ำธรรมชาติเกิดมาจากดินธรรมชาติเกิดมาจากลมธรรมชาติเกิดมาจากไฟธรรมชาติเราอาศัยธรรมชาติอยู่อาศัยมาประกอบเป็นรูปขันธ์ห้าก็เลยกลายมาเป็นตัวตนว่าเป็นเราเป็นเขาแต่ที่จริงแล้วทุกคนเราก็ยืมธรรมชาติมาใช้ชั่วคราวที่สุดแล้วคืนหมดไม่มีใครไม่คืนไม่คืนก็ไม่ได้อย่างทุกวันนี้เราก็ยามฝืนกันนะเปลี่ยนหัวใจเปลี่ยนตับเปลี่ยนปอดเปลี่ยนโน่นเปลี่ยนนี่พยายามจะฝืนธรรมชาติพยายามเปลี่ยนก็ใช้ได้ชั่วคราวจะเปลี่ยนหัวใจเปลี่ยนอะไรก็ชั่วคราว ขยืมธรรมชาติมาใช้ชั่วคราวผลสุดก็

ต้องตายต้องหมดลมลมก็พอหมดลมปุ๊บลมที่เราหายใจนี่ก็กลายเป็นธรรมชาติลมเป็นอากาศไปไฟที่ร้อนในตัวเรานี่ก็กลายเป็นไฟอากาศไปน้ำที่ไหลหมุนเวียนในร่างกายเราเนี่ยก็กลายเป็นน้ำระเหยเป็นอันน้ำไปในอากาศไปหรือไม่ก็ละลายกลายเป็นน้ำลงดินไปถ้าถูกไฟเผาก็น้ำส่วนในร่างกายก็ระเหยไปเป็นน้ำในอากาศเดี๋ยวก็มาเป็นน้ำทุกส่วนในโลกนี้ทุกคนก็ละลายกลายเป็นธาตุสีดินน้ำไฟลมเนี่ยถ้าเราไม่หลงนะเราก็จะเห็นว่าคนเราแค่นี้เองมีอะไรก็แค่นี้แหละมียศก็แค่นี้มีราบก็แค่นี้มีชื่อเสียงมีสรรเสริญมีอะไรก็ไม่เกิน80ปี100ปีก็หมดคนเราไม่เกิน100ปีก็หมดก็กลายเป็นธาตุหมดฉะนั้นจึงว่าเมื่อเรามีบรมครูผู้สอนโลกสอนให้เทวดาเห็นด้วยเพราะเทวดานี่หลงมากเพราะมีความสุขในร่างกายขันของท่านมากเทวดาก็จะไม่ค่อยคิดถึงความตายจะไม่คิดถึงความแก่ความเจ็บเพราะไม่มีเวทนาก็จะหลงอยู่ในความเกิดคิดว่าเกิดเป็นสุขแต่เมื่อเทวดาจะต้องตายเทวดาก็เป็นทุกข์เหมือนมนุษย์เหมือนกันว่าของที่ตัวเองรักสุดชีวิตเนี่ยจะต้องมาพัดพรากจากกันอันนี้ก็เป็นความเสียใจของเทวดาเท่ากับมนุษย์ตายพัดพรากจากกันเหมือนกัน คนเรามีอะไรมันก็รักทั้งนั้นแหละจะว่าได้ร่างอะไรสมมติว่าคนที่ไปเกิดเป็นหมูตอนเป็นคนก็รักร่างกายเป็นคนรักญาติพี่น้องเป็นคนแต่พอไปเป็นหมูเนี่ยหมูก็รักหมูมากกว่าคนรักตัวเองมากกว่าคนหรือจะเป็นหมูเป็นหมาเป็นกาเป็นไก่ก็รักตัวเองมากกว่าคนไม่มีหมูตัวไหนว่าจะไปรักคนมากกว่าตัวเองไม่มีหมาตัวไหนจะไปรักคนมากกว่าตัวเอง ก็รักกินรักนอนรักชีวิตตัวเองรักพวกครอบครัวตัวเองรักพวกตัวเองมากกว่าคนอื่นก็เรียกว่าหลงตัวตนเนี่ยสกายทิฏฐิในตัวสกายทิฏฐิเนี่ยที่หลงตัวตนหลงอย่างนี้คิดว่าตัวเองเนี่ยสำคัญตนกว่าคนอื่นคือรักตัวเองมากไม่คิดว่ากายตัวเองนี่จะต้องเปลี่ยนแปลงเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมีความหลงเข้าครอบงำฉะนั้นคนเราพอไปเกิดไปอะไรมันก็ไปรักตัวตนทั้งนั้นอันนี้แหละจึงว่าคนเราจิตใจที่มีความหลงมันเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้สละระให้พิจารณาว่านี่แหละเป็นกายที่เราอาศัยอยู่เราจะไปอยู่ในร่างใดก็อาศัยทั้งนั้นพอพันภาคจากกันมันก็เสียดายอะไรอาวรร่างกายตัวเองมันก็เสียใจเท่ากันหมูก็เสียใจเท่ากันกับหมาก็เสียใจเท่ากันกับคนก็เสียใจเท่ากับพวกความที่รักชีวิตตัวเองไม่อยากตายเนี่ยเสียใจเท่ากันแต่เราไม่รู้ใจกันเองดังนั้นคำสอนพระเจ้าถึงให้รู้เรื่องของการเมตตาพอมีเมตตาแล้วทุกคนก็เลยรู้ว่าทุกคนรักสุขไม่อยากมีทุกข์เกลียดก็ไม่ได้ทุกข์เกลียดมันก็หนีไม่พ้นแต่ทุกคนก็ต้องการพ้นทุกข์คือไม่ใช่ว่าเกลียดทุกข์แต่ถ้าว่าไม่อยากมีทุกข์ก็ต้องการความสุขก็ต้องมีความสงบต้องทำใจเป็นกลางทุกข์ก็ไม่เอาสุขก็ไม่เอาต้องทำใจเฉยจึงจะหนีทุกข์พ้นจึงจะเรียกว่าบรมสุขเหนือความสุขทั้งปวงไม่ใช่ความสุขธรรมดาคือคนที่มีความสุขจริงๆคือคนไม่มีความดีใจและเสียใจค
คนที่ไม่ดีใจและเสียใจคนที่ฟังใจเฉยนะคนที่เป็นบรมสุขที่ใจอยู่เหนือทุกข์นี่คือหลักปฏิบัติธรรมนี่บรมครูของพุทธเจ้าพุทธเจ้าเป็นบรมครูของเทวดาและพรหมมนุษย์เนี่ยก็สอนให้คนหาความเป็นกลางคนเราจะละทิฏฐิตัวตนมานะทั้งหลายเนี่ยก็ต้องหาความเป็นกลางเราจะเป็นนักปกครองบ้านเมืองก็ต้องหาความเป็นกลางความเป็นกลางคือความเป็นธรรมนี่เองถ้าเราหาคนมีความเป็นกลางความเป็นธรรมมาเนี่ยโลกนี้เจริญโลกนี้มีความสุขสงบมากเรียกว่าสันติภาพสันติภพพบความสันติแล้วฉะนั้นเรียกว่าใจที่ทำให้เป็นกลางได้เราก็ต้องพยายามคิดว่าตัวเราตัวเขาเนี่ยไม่ต่างอะไรกันการเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเป็นตัวทุกข์สัตว์สัตว์ทั้งหลายเป็นทุกข์เกิดเนี่ยสัตว์ทั้งหลายเป็นทุกข์มากปัญหามากคือความเกิดคิดมากก็ทุกข์มากเกิดมากก็ทุกข์มากแล้วแก่มากมีคนแก่มากก็ปัญหามากยิ่งความแก่ของเราเข้ามาคืบคลาย50 60 70 80ยิ่งแก่มากเท่าไรเราก็ยิ่งทุกข์มากเท่านั้นแต่ถ้าตายมากตัวเราก็ตายญาติเราก็ตายพี่น้องก็ตายพ่อแม่ก็ตายทุกคนที่เรารักต้องตายหมดเนี่ยก็ทุกข์มากทุกข์เพราะพัดพรากจากคนที่เรารักกันคือเราไม่ตายแต่คนอื่นเขาตายมากเนี่ยบ้านหนึ่งตายทั้งหลายคนหนึ่งไปรถคว่ำอย่างเงี้ยหรือเราคนเดียวเนี่ยตายหมดทั้งครอบครัวมันเป็นทุกข์มากกับการตายจากกัน แล้วใครล่ะเกิดมาทุกคนก็ต้องการมีบริวารมากๆมีญาติมากๆมีเพื่อนมากๆมีพี่น้องมากๆจึงจะมีความสุขแต่ความสุขนี่กลับมากลายเป็นความทุกข์ในเมื่อเราต้องตายจากกันพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นทะลุปุพพงแล้วว่าขันธ์ 5เนี่ยเป็นตัวปัญหาต้องทำลายขันธ์ 5เสียรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นตัวที่มาประกอบกันแล้วเป็นขันธ์เป็นตัวทุกข์เราต้องไม่มีขันธ์ 5ต้องละขันธ์ 5ให้ได้ละทำไงก็ยังมีลมหายใจอยู่จะละได้ไงละคือความไม่ยินดียินร้ายในเมื่อมันเกิดกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งรูปเสียงกลิ่นรสเกิดขึ้นมาก็ต้องวางใจเฉยโดยการไม่ไปรับรู้ไปปรุงแต่งซึ่งจึงเกิดความดีใจเสียใจดังนั้นเมื่อคนผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยจึงว่ายกจิตขึ้นอยู่ในฐานะอุเบกขาเมื่อเข้าใจธรรมะเป็นอุเบกขาแล้วก็ละวางจิตเป็นคนเรายังไม่มีอุเบกขาเนี่ยทำใจไม่ได้ใครว่าชมดีใจใครว่าไม่ดีเสียใจจะหาคนผู้เป็นผู้นำไม่ได้จะหาคนเป็นกลางไม่ได้หาคนตัดสินไม่ได้ก็ทะเลาะกันอยู่นี่เองไอ้ดีใจเสียใจก็กลายเป็นคู่ทะเลาะกันกลายเป็นคู่กันไปทุกข์ของความคู่กันมันดีใจก็ต้องเสียใจเหมือนคนเราที่อยู่ด้วยกันเราก็มีดีใจเสียใจอยู่ทุกวันชอบใจไม่ชอบใจมันอยู่คู่กันงี้มันไม่มีความสุขหรอกเพราะมันดีใจอย่างเดียวอยู่ไม่ได้มันก็ต้องเสียใจเสียใจอย่างเดียวก็ไม่ได้ก็มีดีใจมันมีสุขทุกข์อยู่คู่กันก็เลยมีปัญหาก็เรียกว่าทุกขสัตว์มีลาภเสื่อมยาบถ้ามันมีลาภอย่างเดียวมันไม่เสื่อมลาภมันก็ดีสิแต่ตัวปัญหาของเราก็เป็นทุกข์กลัวจะเสื่อมนี่เองถ้ามีลาภเราก็กลัวคนโน้นคนนี้มาแย่งลาภกลัวลาภเราจะหมดไปกลัวจะไม่พอให้ความทุกข์ในการมีลาภก็มากขึ้นมีลาภกลัวจะเสื่อมลาภผลที่สุดแล้วทุกคนเราก็ต้องทิ้งลาภหมดเพราะความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยมันใช้ไม่ได้ลาภนี่มันกลายไปว่าทุกขลาภไปลาภที่จะได้ไปจริงๆก็คือการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาจึงจะมีลาภที่ไม่เป็นทุกข์นี่จึงจะได้ลาภอันนี้ไปแต่ว่าคนเราจะมาเก็บพกคอไว้เนี่ยร้อยล้านพันล้านมันก็ทุกข์ทั้งนั้นเนี่ยคนเราจะตายแก่เจ็บตายแล้วพันพากจากของรักทั้งนั้นเนี่ยทุกข์เพราะมีลาภทุกข์เพราะเสื่อมลาภทุกเพราะมียศเพราะเสื่อมยศก็มีทุกข์อีกเพราะเรามียศเราก็อยากจะมีที่สุด
ไม่มีอะไรที่จะใครมายื้อ

ไปได้ยศนั้นต้องอยู่กับเราเพราะที่สุดเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็ต้องพลัดพรากจากยศตัวนี้ก็ทุกข์ในราบยศอีกทุกข์สัตว์นี่ทุกข์ของสัตว์เป็นอย่างนี้ทุกข์สัตว์เป็นอย่างนี้เพราะมีราบก็เสื่อมราบมียศก็เสื่อมยศมีสรรเสริญแล้วก็ไม่อยากให้ใครนินทาพอนินทาเราก็เป็นใจห่อเหี่ยวพอสรรเสริญใจเราก็ฟูขึ้นเพราะมันมีสรรเสริญมันก็ต้องมีนินทาอยู่คู่กันเพราะคนเราไม่มีใครใจที่เป็นพระอรหันต์ได้มันก็มีคนมีกิเลสทั้งนั้นก็ชอบนินทาสรรเสริญกันมีคนรักมีคนชอบมีคนเกลียดมีคนชังผลสุดเราก็เป็นทุกข์กับการที่เขานินทาเราเราพอใจการสรรเสริญอันนี้ก็กลายเป็นว่าเราไม่วางใจเป็นกลางเมื่อเราวางใจเป็นกลางไม่ได้เราก็ต้องทุกข์กับการมีนินทาคอยระวังระแวงเขาตลอดว่าใครจะนินทาให้ร้ายเราเสริญแล้วก็ไม่อยากมีลาภมียศมีสรรเสริญมีนินทาอันนี้คือเป็นเรื่องของโลกียธรรมถือว่าเป็นของคู่โลกไม่มีอะไรที่จะอยู่คงทนถาวรของพวกนี้เป็นไม่จรังยั่งยืน เรียกสมบัติผัดกันชมมีอะไรไปไม่ได้ของพวกนี้เมื่อคนเราเมื่อเราทำงานเมื่อเราอยู่กับสังคมเราก็ต้องพยายามต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้เพื่อจะให้มันเป็นธรรมในใจเราคิดว่าเราเกิดมาแล้วเราต้องเจอสิ่งเหล่านี้ทุกคนเราจะบอกว่าเราไม่เจอไม่ได้ มันต้องเจอมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสุขแล้วเดี๋ยวก็ทุกคนเราเนี่ย มีไหมที่ใครเกิดมาไม่มีโลกเลยคนไม่มีโรคก็เป็นลาภประเสริฐเป็นสุขอย่างยิ่งแต่ทุกคนก็เดี๋ยวมีปวดหัวมีปวดท้องมีหิวมีร้อนมีกระหายมีทุกอย่างในร่างกายเพราะร่างกายคนเรามันสร้างมาด้วยดินน้ำใบลมมันก็ต้องการสิ่งนี้อยู่ตลอดเวลาพอหย่อนอะไรสักอย่างขาดอะไรสักอย่างมันก็ทุกข์ทันทีดังนั้นจึงเมื่อนี่คือทุกข์สัตว์มีสุขก็มีทุกข์อยู่คู่กันตลอดไม่มีอะไรเที่ยงแท้ดังนั้นพุทธเจ้าจะบอกให้ทำใจเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งนี้จงเป็นอยู่อย่างนี้ทุกข์จะต้องเป็นอยู่อย่างนี้สุขจะต้องเป็นอยู่อย่างนี้สรรเสริญจะต้องเป็นอยู่นี้นินทาต้องเป็นอย่างนี้ลาภจะต้องเป็นอย่างนี้ยศต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปแล้วมันเป็นไปตามธรรมทั้งนั้นมันเปลี่ยนไปตามวิถีของมันโดยธรรมะไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนเป็นอนัตตานี่เป็นธรรมลึกซึ้งอ่ะเป็นธรรมลึกซึ้งละเอียดอ่อนที่เราแปลไม่ถึงเข้าใจไม่ถึงแค่คำว่า ทุกขังอนิจจังอนัตตาเนี่ยธรรมที่พุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมที่พระอรหันต์ได้บรรลุเนี่ยก็เป็นเห็นนั่นเองคือเห็นอริยสัจธรรมคือเห็นทุกข์ทุกข์ในร่างกายเนี่ยมันมีอยู่ตลอดทุกคนเหตุที่มันเกิดก็เพราะเนี่ยเพราะความคิดเนี่ยเหตุของเกิดก็ความอยากความปรารถนาเนี่ยเหตุก็เกิดมาจากใจแล้วก็เห็นว่าร่างกายเนี่ยเป็นทุกข์อย่างนี้นี่คือเรื่องว่าทุกข์ในเรื่องของการมีร่างกายทุกข์ของการมีความคิดนึกจึงเป็นเรื่องธรรมดาเสร็จแล้วที่คนเราจะต้องหัดปรงกันทำใจกันไว้ก่อนถ้าเราไม่เข้าหลักปฏิบัติแล้วเนี่ยทุกคนก็จะมีความหลงเป็นนำมาถึงเชื้อของความเศร้าโศกเสียใจเพราะความหลงว่าเราไม่แก่เราไม่เจ็บไม่ตายหลงว่าเรารู้อย่างนี้เราเห็นอย่างนี้เราฉลาดเราเป็นคนทันสมัยเราเป็นคนเรียนรู้มามากเราเป็นคนอะไรก็ดีไปหมดเนี่ยไม่มองเห็นแต่สิ่งที่ดีคิดว่าตัวเองไม่เป็นอย่างอื่นไปได้แต่แท้ที่จริงแล้วในสภาพของร่างกายคนเรามันเปราะบางมันมีทุกข์ได้ทุกเวลามันมีการพัดท่าของมันได้ตลอดเวลามันมีเข้ามาในตัวเองนะฉะนั้นถึงว่าเมื่อเราเข้าใจธรรมะนี้เราจะได้ปลงปล่อยวางให้เป็นบรมครูผู้สอนโลกคือพระพุทธเจ้าสอนให้เห็นมนุษย์และเทวดาอินทร์พรหมทั้งหลายเนี่ยล้วนแต่ตกอยู่ในพระไตรลักษณ์ทั้งหมดมีความไม่เที่ยงของชีวิตเลยของสังขารร่างกายเลยมีความเป็นทุกข์ของสังขารร่างกาย

0: ได้อยู่ตลอดไม่มีอะไรเป็นไปตามต้องการได้เลยแล้วก็ที่สุดก็มันเป็นอนัตตามันแตกดับหมดไม่มีอะไรตั้งอยู่ได้ไม่มีอะไรมั่นคงไม่มีอะไรถาวรนอกจากนิพพานคือความดับเท่านั้นเองความดับเท่านั้นเองไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ถ้ายังมีความเกิดยังต้องมีการเปลี่ยนแปลงได้อยู่เพราะมันเป็นวงจรของทุกขสัตว์เพราะความดับนี่มันออกจากวงจรของทุกขสัตว์แล้วมันไม่มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายไม่มีความทุกข์แล้วเพราะเป็นความดับอันนี้เราต้องเข้าใจหลักธรรมพระพุทธเจ้าให้มากขึ้นเราก็จะได้มีเวลาเสียสละมีเวลาให้ตัวเองมีเวลาให้การปฏิบัติมีเวลาให้การสนใจในการศึกษาธรรมะที่จะรู้ก่อนตายที่จะรู้ก่อนแก่ที่จะรู้ก่อนเจ็บที่จะรู้ก่อนเกิดต่อไป มันต้องเรียนรู้ธรรมะดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงเป็นบรมครูที่ชี้ทางสว่างให้คนว่าคนเราเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยังมาหลงกันอยู่ยังมาหลงเกิดกันอยู่หลงทำมาหากินหลงกันไปหลงกันไปก็ไม่เห็นว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนี่อยู่ในตัวเราพอถึงเวลาแล้วเราก็ต้องเศร้าโศกเสียใจก็คว้าอะไรไปไม่ได้สักชิ้นเดียวก็มีแต่ความเศร้าโศกเสียใจมีแต่ความผิดหวังน้ำตานองหน้ากลับไปสู่สภาพเดิมอีกมาหลงว่าร่างกายเป็นของเราก็เอาไปไม่ได้อีกมาหลงว่าทรัพย์สมบัติเป็นของเราก็เอาไปไม่ได้อีกมาหลงว่าลาภยศสรรเสริญเป็นของเราก็เอาไปไม่ได้อีกไอ้ที่หลงว่าเป็นของเราเลยกลายเป็นไม่ใช่ไปหมดเลยไอ้ที่ใช่เรากลับไม่เอาไปคือธรรมะตัวทานตัวศีลตัวภาวนาเนี่ยเป็นองค์ธรรมอันนี้ที่ตัวเอาไปได้เนี่ยกลับไม่เอาไปกลับมาเอายึดคว้าสิ่งที่ไม่ใช่ของตัวเองไปมันก็ไปไม่ได้ โบราณก็จึงได้ ขอไปโบราณก็จึงได้ทำปุคคลาธิฐานเวลาจะตายก็จึงได้เอาซองสายมือให้ไปไหว้พระจุรามณีแล้วก็เอาสายศีลมัดเพื่อให้มีศีลแล้วก็เอาสตังใส่ปากไปว่าจะได้ไปซื้อกินซื้อที่ซื้อทางไปอยู่ข้างหน้าอันนี้ถือว่าเป็นปุคคลาธิฐานสมมุติเห็นว่าตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้เลยแม้สตังมีเยอะแยะเขาใส่ปากไปได้แค่50ตังบาทหนึ่งก็แค่นั้นเองอมไปเท่านั้นเองมือก็ไม่เอาแหละ นี่ก็เรียกว่าสมบัตินอกกายเอาไปไม่ได้คนเราถ้าไม่คิดถึงความตายความแก่ความเจ็บแล้วก็จะหลงทุกคนในโลกนี้ถ้ามาเจอพระพุทธเจ้าเนี่ยคนถึงได้บรรลุธรรมกันมากมายก็เพราะว่าเขาพระพุทธเจ้าท่านเทศเรื่องนี้เทศให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ค่อยของเรามันเป็นละลายกลายเป็นธาตุไปหมดเราจะมาหลงว่าเป็นของเรายึดมั่นถือมั่นอยู่ไม่ได้นานคนก็มีดวงตาเห็นธรรมเขาฟังแล้วเขาเข้าใจทันทีเขามีปัญญาแต่สมัยนี้ทำไมจึงไม่เข้าใจทั้งที่คนสมัยนี้ก็เรียกว่าเรียนรู้สูงยิ่งเรียนรู้มากเท่าไรก็ยิ่งหลงกายตัวเองมากเท่านั้นยิ่งหลงลาภมากเท่านั้นยิ่งหลงยศมากเท่านั้นยิ่งหลงชื่อเสียงตัวเองมากเท่านั้นยิ่งติดยิ่งยึดมากเท่านั้นไม่ใช่ว่าเรียนรู้มากๆเราจะใช้ประโยชน์ได้ในทางปฏิบัติธรรมกลายมาเป็นตัวหลงแต่ถ้าเรามีสติปัญญาเนี่ยเห็นตามความเป็นจริงเนี่ยใครก็รู้ได้เห็นได้เพราะร่างกายคนเรามีเป็นพยานให้เห็นอยู่ว่าคนตายกันทุกวันแก่กันทุกวันเจ็บกันทุกวันไปที่ไหนก็เห็นข้อเปรียบเทียบมีอยู่เห็นคนแก่นี่ก็เห็นคนแก่มากกว่าเราก็เห็นข้อเปรียบเทียบแล้วว่าเราต่อไปก็แก่เหมือนกันไปเห็นเขาเผากันเขาฝังกันเขาตายกันทุกวันเนี่ยเราก็มีข้อเปรียบเทียบแล้วว่าพวกเราไม่ตายหรือเราก็ต้องตายเหมือนกันที่จริงของข้อเปรียบเทียบทุกสัตว์เนี่ยมีอยู่นะแต่ทำไมพวกเราจึงหลงไปในงานศพเผากันอยู่เรื่อยๆเราก็ยังหลงว่าเราไม่ตายอยู่นั่นน่ะทั้งๆที่คนนั้นน่ะไปแล้วเพื่อนเราไปแล้วพี่น้องเราไปแล้วคนที่รักกันไปแล้วถ้าไม่มีตัวหลงในคนก็ไป ไปนิพพานหมดไปตามคำสอนพุทธเจ้าได้ง่ายนั่นหลงว่ากายเราหลงว่าผมของเราขนของเราเล็บของเราฟันของเราหนังของเราเนื้อหัวใจของเราร่างกายนี่ไปคิดว่าของเราหมดต้องตัวต้องตนเพราะเรามันไปติดไปยึดมาเรื่องสัญญามันติดยึดความจำมันติดยึดว่าเป็นของเราคนที่จะไม่เห็นของเราก็คือคนที่มีสติปัญญาพิจารณาอยู่บ่อยๆอยู่ทุกลมหายใจหรืออยู่ทุกระยะขณะจิตที่เห็นว่าไม่มีเที่ยงเลยอะไรที่เกิดมาในทุกขณะนี้ไม่มีอะไรเป็นของเราเลยมันเกิดแล้วมันก็หายหมดเกิดแล้วก็ค่อยเสื่อมไปเรื่อยเสื่อมไปเรื่อยแม้แต่ลมหายใจของเราเนี่ยเข้าออกเนี่ยเสื่อมไปทุกวันเสื่อมไปว่าพอลมหายใจเราไปถึง70-80 ปีเสื่อมหมดไม่มีลมหายใจแล้วไม่ใช่ของเราแล้วร่างกายนี้มันเสื่อมทุกลมหายใจนะอันนี้เราก็ต้องเข้าใจธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยเป็นการหยุดยั้งความหลงได้ถ้าเราไม่มาประพฤติปฏิบัติธรรมะเนี่ยเราก็คงจะหลงกันยันตายคงไม่คิดเรื่องร่างกายนี่เป็นของคนอื่นของคนอื่นเขาให้เรามานะพ่อแม่เนี่ยเขาให้เรามาใช้ชั่วคราวพ่อแม่ก็ต้องคืนตัวเราก็ต้องคืนไปสู่พ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อใหญ่แม่ใหญ่ก็คือใครอ่ะแม่น้ำแม่ธรณีแผ่นดินแม่เรามีอะไรแม่พระพายแม่พระพายก็แม่ลมเราเกิดเพราะมีแม่คือลมหายใจเกิดเพราะมีแม่พระเพลิงคือเกิดเพราะมีไฟเกิดมีแม่ธรณีเพราะมีแผ่นดินร่างกายเราก็เป็นแผ่นดินกินดินเข้าไปจึงมาเป็นร่างกายเราข้าวน้ำนี่เป็นดินเป็นน้ำแม่คงคาเราอาศัยแม่ธาตุสี่เนี่ยแม่สี่คนเนี่ยแม่พระพายแม่พระเพลิงแม่คงคาแม่ธรณีเนี่ยแม่ทั้งหมดเนี่ยที่อยู่ในร่างกายเราให้เรามาพ่อแม่ก็เอาจากสิ่งเนี้ยมาให้เราแต่ว่ามนุษย์ที่มีจิตวิญญาณที่มีเมตตาหรือมีสติปัญญาที่เหนือต่อธรรมชาติธรรมชาติที่เป็นเครื่องอาศัยแต่สติปัญญามนุษย์ที่เร่อๆที่จะพัฒนาให้เป็นไปได้อยู่ทุกอย่างอำนาจจิตนั้นนี้ให้เป็นอะไรก็ได้เป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นอะไรก็ได้ให้เข้าถึงอะไรก็ได้ในลักษณะของสติปัญญาแต่ถ้าพูดกันแล้วร่างกายเนี่ยก็ต้องใช้สติปัญญาพิจารณาว่านี่เราอาศัยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมอาศัยแม่ทั้งสี่แล้วก็กลับคืนแม่ก็มาเรียกของเก่าคืนนะของเก่าแล้วใช้ไปก็เรียกคืนเอาน้ำมานะฉันจะเอาแล้วฉันกลับคืนมาก็กลายเป็นน้ำไปแม่ก็มาเรียกเอาลมฉันแม่พระพายก็บอกฉันจะเอาลมฉันคืนนะก็เราก็หมดลมหายใจก็กลายเป็นลมไปฉันจะเอาไฟใช่ไหมพระเพลิงก็บอกฉันจะเอาไฟฉันคืนนะฉันให้เธอมานานแล้วก็กลายไปเป็นไฟธาตุแตกไปดับไปแม่ธรณีแม่ธรณีบอกฉันจะเอาคืนนะร่างกายแล้วก็ผุยผงเผาไหม้หรือเปื่อยเน่ากลายเป็นดินไปคนเรามันก็อยู่อย่างนี้กันตลอดมาไม่มีใครอยู่นานนะพูดกันแล้วเนี่ยคนเราคิดว่าตัวเองอยู่นานเหมือนคน80 ปีเนี่ยอยู่ได้กี่วันถ้าจะอายุ80 ปีนี่อยู่ได้กี่วันนับวันตายได้แล้วอยู่มา80 ปีเนี่ยอยู่มานานแล้วแต่ว่าจะอยู่ต่อไปได้หรือ80 ปีจะอยู่ถึง85หรือบางทีไม่ถึงบางคน81 82ไปแล้วก็อยู่อีก 2-3 วันเท่านั้นเองอีก 2-3 ปีเท่านั้นเองบางคนอายุ70เนี่ยจะอยู่กี่วันบางคน71ไปแล้วบางคน70เข้าย่าง70ก็ไปแล้วเนี่ยก็อยู่อีกไม่กี่วันไม่กี่ปีแต่แล้วก็70เนี่ยอยู่ใกล้หรือเกินน่ะนี่ไม่กี่วันเลยเราคิดดูสิว่าเราจะคิดว่าแม้ฉันเนี่ยเป็นคนอายุมากนะอย่าคิดว่าที่จริงฉันอายุน้อยแล้วนะ80 ปีเนี่ยอายุน้อยมากน้อยกว่าเด็กๆอีก เพราะเด็กๆนี่อาจจะอยู่มาได้ถึง70ปี80ปีแต่คนที่อายุ6 70 80เนี่ยอยู่ไม่นานแล้วอายุน้อยเหลือเกินบางคน62บางคน60บางคน50ไปแล้วบางคน70ไปแล้วบางคน80คืออยู่ได้ไม่กี่วันนะแต่นี่มาความหลงเลยคิดว่าอยู่นานคิดว่าไงฉันจะอยู่ได้ถึง90ปีนะตอนนี้ฉัน80แล้วฉันตอนนี้ฉัน70ฉันจะอยู่ได้ถึง90ปีนะตอนนี้ฉัน60ฉันจะอยู่ได้ถึง30ปีคิดอย่างนั้นแต่ที่จริงไม่ใช่เป็นอย่างที่คิดเลยเพราะความหลงไม่คิดเราต้องคิดตามธรรมะตามพระเจ้าว่าเราจะอยู่ไปได้กี่วันนั่นหนุ่มสาวก็หลงไม่ได้หนุ่มสาวก็เหมือนกันได้คิดแหมเราจะอยู่ไปยัน70 80หนุ่มสาวบางคนไม่ถึงเลยไม่ถึง20ปีตายก็เยอะเลยหนุ่มสาววัยหนุ่มวัยสาวเนี่ยตายก่อนคนแก่กันมากมายก็ไม่เที่ยงทั้งหมดนี่คือตกลักษณะพระไตรลักษณ์แล้วไม่เที่ยงแหละแปรปวนแล้วไม่แน่ไม่นอนแล้วว่าใครจะอยู่กันก่อนใครจะอยู่กันมากกว่ากันมันก็ไม่เที่ยงเลยสักคนเดียวตั้งแต่เกิดมาแล้วไม่มีอะไรเที่ยงเลยว่าใครจะอยู่มากอยู่น้อยบางทีคนแค่ขวบเดียวอาจจะอยู่ได้แค่ขวบเดียวก็ได้คน10ขวบอาจจะอยู่แค่10ขวบก็ได้คน20ปีก็อาจจะอยู่ได้แค่20ปีก็ได้อยู่ได้แค่30ปีแล้วไม่ใช่คิดว่าจะอยู่ได้ถึง70 80คน80ปีอาจจะได้อยู่มาถึง80ปีได้มากกว่าคนหนุ่มสาวก็มีแต่ที่จะอยู่ต่อไปเนี่ยมันหมดแล้วอันนี้เราต้องพิจารณาให้แตกละเอียดให้ท่องแท้แน่นอนในเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายเราจะได้มีธรรมะมีบรมครูที่สอนโรคพระพุทธเจ้าชี้ทางสว่างให้คนเห็นความเกิดแก่เจ็บตายเป็นของเราเป็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนในขันธ์ 5ในร่างกายให้พิจารณาเห็นตามความเป็นจริงแล้วความยึดมั่นถือมั่นต่างๆนี่จะได้ดับ
1: คนมีศีลที่ว่าสวยเนี่ยสวยไงโยมพอตายปุ๊บก็สวยเลยตอนอยู่ก็สวยแต่ถ้าสวยจริงๆเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านเห็นว่าคนตายแล้วมีศีลเนี่ยสวยทุกคนแต่พวกเราไม่เห็นแต่พระพุทธเจ้าที่ท่านเห็นสวยเนี่ยสวยทั้งชาตินี้เลยสวยทั้งชาติหน้าคนที่มีศีลเนี่ยตายปุ๊บสวยเลยพอวิญญาณมันออกจากร่างก็เป็นคนสวยเลยสวยก็จะสวยก็คนเดิมท่านจึงให้มีศีลตายเพราะพอมีศีลแล้วพอจิตออกจากร่างมันสวยมากสวยจนนางงามจักรวาลสู้ไม่ได้อะเพราะมันสวยขนาดนั้นสวยจนไม่มีที่ติท่านั้นคนมีศีลแล้วไม่มีขี้เหร่สวยหมดพระพุทธเจ้าท่านรับรองว่าสวยจริงๆจึงว่าสีเรียนศีลถ้าอยากเป็นคนสวยให้มีศีลสมาธิเนี่ยทำให้เกิดปัญญาต้องทำสมาธิสิเราจะไม่คิดเหมือนเดิมเราโยมเราลงมานั่งสมาธิแล้วความคิดเดิมจะหมดไปไอ้ความคิดเห็นกับตัวความคิดที่งี่เง่าประเภทที่เอาใจตัวเองเป็นใหญ่มองคนในแง่ร้ายไม่เข้าใจใครเจ้าอารมณ์เนี่ยความคิดอะไรๆที่มันเห็นแก่ตัวมันจะหมดไปเองมันความโง่มันหายไปเคยหาเรื่องทะเลาะกันทุกวันก็ไม่ทะเลาะแล้วไอ้ความโง่ต่างๆมันหมดเพิ่งว่าทำสมาธิเกิดปัญญาเกิดจริงๆเลยคือแก้ปัญหาหัวใจได้ถ้าเรายังไม่นั่งเราก็โง่ต่อไปโกรธต่อไปเครียดต่อไปคิดใจแคบๆต่อไปไม่มองเห็นทางสวรรค์นิพพานก็เลยไม่ฉลาดจักทีฉะนั้นพอเรานั่งมันก็เกิดปัญญามันเกิดกันตรงความสงบกันแหละก็ต้องนั่งพิจารณาคนเราเกิดมาก็แค่มากินมาอยู่มาใช้มาเล่นมาเต้นกันพักหนึ่งชีวิตฉากหนึ่งพอตายแล้วก็เอาแต่บุญไปเอาแต่บาปไปเอาแต่ความดีไปไอ้สิ่งเหล่านี้ก็ให้คนอื่นเขาดำเนินต่อไปเราก็เลิกเราจะกะจะสะสมไปก็คือบุญที่เราทำไปไม่เป็นไม่สูญเสียไม่เป็นของใครถ้าเรามีโอกาสเราทำนี่ถือว่าได้กำไรนะที่เราทำทุกวันนี่ถือว่าเราได้กำไรถ้าเราไม่ได้ทำนี่ถือว่ากินบุญเก่าหมดโยมวันนี้โยมมาทำนี่ถือโยมได้กำไรไม่กินบุญเก่า ถ้าอยู่ที่บ้านไม่ทำอะไรไม่ให้ทานรักษาศีลอะไรเลยก็ถือว่ากินบุญเก่าหมดไปวันๆหนึ่งเสบียงเก่าก็หมดไป

คนตายก็ถือว่าหมดเสบียงแต่คนทำบุญนี่ถือว่าไม่หมดเสบียงไม่กินบุญเก่าทำเสบียงใหม่ต่อไปฉะนั้นเราทำแล้วเราก็ถือว่าควรดีใจภูมิใจความดีใจภูมิใจที่เราทำดีเนี่ยเป็นยากำลังเป็นยากำลังใจนึกไปเถอะโยมไม่ค่อยแก่หรอกไม่ค่อยเจ็บหรอกไม่ค่อยเป็นอะไรมากหรอกเพราะกำลังใจดีเอาให้เป็นยากำลังใจไปต่อสู้กับความทุกข์ยากลำบากใจเจ็บไข้ได้ป่วยก็นึกถึงแต่ความดีที่เราทำจะเป็นยากำลังใจอย่างดีจะทำให้เรามีชีวิตแข็งแรงมั่นคงต่อสู้มีอนาคตที่สดใสไปได้ฉะนั้นขอให้ตั้งใจทำไปทานที่เราทำวันนี้ก็ถือว่าเป็นพลังใจเป็นอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ที่เรามีโอกาสและได้ทำคนที่เขาไม่ได้ทำเขาก็หมดโอกาสวันนี้แต่เราก็ถือว่าโชคดีได้มีโอกาสทำได้เก็บไว้สะสมไว้ตักตวงไว้เป็นผลบารมีของเรา

0: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

นั่งพับเพียบเปิดหนังสือเล่มใหญ่หน้าแรกพระจะนำด้วยชุมนุมเทวดาก่อน

ติหริตวานเมตังสเมตาภทันตาอวิคิตาจิตตาปริตัง

ลำดับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์มหาวาตามพระด้วยอนุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิ

0: ีตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิจฉตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีเตอัทรัตถาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสะเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธิพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื
2: ่อคุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ
3: ขวัญพระราชทานในวันแม่แห่งชาติพุทธศักราช2565ความว่าพระคุณแม่ยิ่งใหญ่เกินใดเปรียบจะหาใครมาเทียบยากจักหาประพฤติดีด้วยใจกายวาจาประกาศคุณมารดาต่อแผ่นดินอันมองบอกถึงน้ำพระราชฤทัยเทิดทูนความเป็นแม่มีบทบาทสำคัญกับการสร้างครอบครัวและเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ
4: ภาคภูมิใจในมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่ข้าพเจ้าตั้งมาถ้าเผื่อข้าพเจ้าไม่ได้ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจะไม่มีวันได้รู้ว่าคนไทยของเราหรือผู้ที่อยู่ในประเทศไทยของเราเป็นคนที่เก่งเช่นไรถ้าได้โอกาสในชีวิตแล้วเขาจะพุ่งไปไกลทำอะไรก็ทำได้ทั้งนั้นไม่มีที่เรียกว่าไม่รู้จะทำอะไรทำไม่ได้อะไรเช่นนี้คนไทยนี่เก่งจริงๆไม่ว่าจะหยิบที่ภาคเหนือภาคใต้ตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางเก่งทั้งนั้นเป็นคนที่คนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจว่ามีเพื่อนร่วมชาติที่เก่งขอโอกาสสักนิดเดียวเท่านั้นเขาไปลิ้วทีเดียวกลายเป็นมือหนึ่งของโลก
3: ดังได้ปรากฏอย่างชัดเจนบนเส้นทางการส่งงานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทอดยาวไปทุกภาคของประเทศในการฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านเพื่อเป็นอาชีพเสริมรายได้สร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ราษฎรยากไร้และที่สำคัญคืออาชีพการทอผ้าไหมจะช่วยให้ราษฎรของพระองค์ต่อสู้กับความยากจนได้อย่างม ไม่ยากเย็น
5: มีโอกาสได้เข้าเฝ้าในปี2525ในวาระโอกาสที่เพิ่นเสด็จทำกองเพลนนะคะก็ได้ไปถวายชิ้นงานเพิ่นก็ให้เฮ็ดงานมาทรงชิ้นงานจะเป็นอะไรก็ได้ทำขึ้นจากผ้าไหมเดี๋ยวแม่จะช่วยซื้อแล้วก็ไปขายต่างประเทศจากกลุ่มที่มีอยู่30คนก็กลายเป็นถึง100คนร่วมตำบลเลยนะคะเฮ็ดคิดเฮ็ดฝ่ายนึกถึงพระองค์ท่านแล้วก็สาธุเฮ็ดให้ไปทั้งกลุ่มทั้งเฒ่าให้เฒ่าหน้ามีอยู่มีกินเนาะคันบ่มีเงินให้ลูกไปโรงเรียนก็เพราะได้ให้เงินบ่มีเงินค่าไฟฟ้าบ่มีเงินค่ารีดเตารีดผ้าอีหยังตะกี้ก็บ่มีเนาะค่ะเพราะแต่เพิ่นได้รับการส่งเสริมจากศิลปาชีพพิเศษของพระองค์ท่านนี่ก็เฮ็ดให้มีอยู่มีกินเฮ็ดให้สมาชิกในกลุ่มเนี่ยมีงานเฮ็ดแล้วก็มีเงินเลี้ยงในครอบครัว
3: ทรงพระราชอุตสาหะติดตามดูแลผลงานทรงตรวจงานด้วยพระองค์เองพระราชทานคำแนะนำและกำลังใจแก่เจ้าของผลงานด้วยพระราชฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตาเส้นทางศิลปาชีพจึงค่อยๆเกิดขึ้นตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากจังหวัดหนึ่งไปสู่จังหวัดหนึ่งจนทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6: ศูนย์คุณธรรมค่ะตั้งมาอันแผนกข้อความใหม่นี่ค่ะตั้งมาตั้งแต่ปี2535ค่ะค่ะจนถึงปัจจุบันนี่ค่ะแรกๆค่ะมีสมาชิกเข้ามาท่อในนี่เนาะค่ะประมาณ10คนค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ขยายออกไปเพราะว่าเฮาก็ต้องขยายให้หมู่ไผบ้านน้ำกันนี่เฮ็ดต่อไปก็เลยตอนนี้ประมาณยอดสมาชิกนี่มี400คนค่ะส่วนนึงก็ส่งไปที่สวนจิตรดาเนาะค่ะปกติเป็นเงินมาให้เฮาส่วนนึงเฮาก็ซ่วไว้ในที่ทํางานของเฮานี่ค่ะที่โรงท่อใหม่นี่แขกมาเขาเจ้าทัวร์มาลงหลายๆสิเขาเจ้าก็มาซื้อค่ะก็ชีวิตเป็นอยู่นี่ก็ดีขึ้นค่ะบ่เคยได้เห็นเงินหมื่นก็ได้เห็นค่ะค่ะดีใจปลื้มใจค่ะ
3: ทรงเปี่ยมด้วยความชื่นชมในผลงานของสมาชิกศิลปาชีพประดุจความรู้สึกของผู้เป็นแม่ที่ภาคภูมิใจในผลงานของลูก
7: คิดว่าเริ่มจากเสียที่ในความภูมิใจของพระพันปีเฮาได้รางวัลละเพิ่นก็ของซอยให้เฮาเนาะเฮาก็กลมไปของซอยได้ถวายผ้าได้เข้าเฝ้าของพระพันปีหลวงเนาะเฮาก็ส่งลูกเรียนก็จนจบจนมีมื้อนี้ล่ะค่ะ
8: รู้สึกดีใจหลายค่ะที่ได้รับบัตรรางวัลจากพระองค์ท่านคือท้อผ่าไหมผ่าลายลูกแก้วผ่าลายคิดนี่ค่ะรับรางวัลแต่ปีพ.ศ. 35ถึง3ถึง42รับทุกปีค่ะสวยที่ได้ก็ได้รับรางวัลจากพระองค์ท่านนะฉัน
3: ความงดงามของผ้าทอฝีมือชาวบ้านยังปรากฏอยู่อย่างชัดเจนแม้วันเวลาจะผ่านไปแต่อาชีพพระราชทานยังคงดำเนินต่อเนื่องตามพระราชประสงค์และพระราชปณิธานที่จะอนุรักษ์สืบทอดหัตถกรรมของท้องถิ่นเอาไว้คนรุ่นใหม่ที่เป็นลูกหลานของสมาชิกศิลปาชีพกำลังสืบสานงานส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหมตามรอยแม่ของแผ่นดิน
9: พระองค์ท่านทรงเสด็จภาคอีสานไม่ว่าบ้านใกล้เรือนเคียงพระองค์ก็เสด็จไปทอดพระเนตรผ้าใหม่ที่ราษฎรทอขึ้นมาเพื่อถวายพระองค์และรู้สึกปลาบปลื้มที่ได้มาเป็นสมาชิกศิลปาชีพและได้ทอผ้าส่งถวายพระองค์ท่านจากชาวบ้านจากเด็กบ้านนอกคนหนึ่งได้ทอผ้าให้สมเด็จพระพันปีหลวงได้ใส่ในการฉลองพระองค์ก็รู้สึกเป็นเกียรติรู้สึกเป็นบุญอันมาก
3: ด้วยพระบารมีจากการส่งเสริมราษฎรทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริมได้ขยายสู่งานหัตถกรรมแขนงอื่นๆทำรายได้ให้กับราษฎรในทุกภูมิภาคอย่างกว้างขวางทุกวันนี้พรรณรายแห่งไหมไทยและหัตถศิลป์ต่างๆได้รับความชื่นชมแพร่หลายไปไกลทั้งในและต่างประเทศเป็นประจักษ์พยานถึงพระปิชาสามารถสายพระเนตรอันกว้างไกลและการส่งงานหนักมาอย่างต่อเนื่องงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีผู้ใดลิงเห็นถึงความสำคัญมาก่อนแต่ในวันนี้ได้กลายมาเป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตาของชาวไทยให้ได้ร่วมกันภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่

0: พระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อนะครับ
3: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยเพิ่นเสด็จมาเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพค่ะได้ทอผ้ากันรุ่นแรกก็ทรงผ้าก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเลี้ยงค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
4: ๆเพิ่นก็ปราบปลื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังที่เพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกๆคนบ่เคยถิ่น
5: เรารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านอย่างที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
0: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างที่ทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตา ได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎรและแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไป
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ธรรมวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

ช่วงนี้เขามีให้เราอยู่ในความสงบนะแล้วก็ช่วยกันรักษาช่วยกันสามัคคีกันเมตตาธรรมเป็นธรรมคำจุดโลกนะทุกวันนี้เราต้องมีความเมตตามีความสามัคคีกันนะนำความสุขความสงบนะของสังคมของชีวิตให้กลับมานะก็เป็นวิถีที่พวกเรานะเคยประพฤติปฏิบัติจะมีโควิด19หรือไม่มีโควิด19นะคนมีศีลมีธรรมก็มีศีลมีธรรมคุ้มครองรักษานะอยู่ที่บ้านกายวาจาใจก็เป็นบุญอยู่แห่งหนใดนะเป็นคนไม่ประมาทกายวาจาใจนะเราก็มีสติตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะไม่มีใครเป็นที่พึ่งให้เราเวลาเราแก่คนเดียวเวลาเจ็บนะเราก็เจ็บคนเดียวนะความทุกข์ความยากเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ทุกคนนะต้องหาที่พึ่งให้กับตนนะร่างกายของตนเองก็ดีนะหรือแม้แต่สิ่งของใดๆนะจะเป็นทรัพย์สินเงินทองจะเป็นของอะไรที่เราขนขวายมาสะสมมาเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องพักภาคจากของรักของชอบใจทั้งหมดทั้งสิ้นนี่เป็นความจริงของโลกใบนี้นะเราก็จะเห็นว่าความจริงธรรมะของพระพุทธเจ้าอากาลิโกไม่จำกัดการวันเดือนปีผ่านไปชีวิตเราก็หมดไปแต่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังเป็นทางดับทุกข์ได้นะปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์ได้ทุกการทุกเวลาความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์

การพลัดพรากจากของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์แม้กระทั่งความตายนะหนีไม่พ้นแน่นอนนะไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายเกิดเท่าไหร่ก็ตายหมดนะให้เราอย่าได้ประมาทก็ยังไม่ให้ทานยังไม่รักษาศีลยังไม่ต้องปฏิบัติธรรมนะเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจเราทุกคนเกิดมานะไม่ถึงร้อยปีนะเราก็ต้องลาโลกนี้ไปอย่าได้ประมาทความแก่ความเจ็บความตายการพักผ่าจากของรักของชอบใจเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาให้เรามีสติมีปัญญา

การพักผ่าจากของรักของชอบใจเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาให้เรามีสติมีปัญญาเห็นความจริงเราทำกรรมอันใดไว้ย่อมได้รับผลและกรรมอันนั้นจะทำดีก็ตามหรือว่าจะทำผิดศีลผิดธรรมทำบาปก็ตามนะเราจะหนีกรรมนั้นไม่พ้นเราต้องน้อมมาปฏิบัติธรรมว่าความแก่ก็มีกับเราความเจ็บก็มีกับเราการพลัดพรากจากของรักของชอบใจก็มีกับเราความตายก็อยู่กับเราทุกลมหายใจถ้าเราประมาทไม่ได้น้อมเอากายวาจาใจมาปฏิบัติธรรมเราก็จะไม่มีที่พึ่งเลยนะเรายังหลงไปทำบาปผิดศีลผิดธรรมนะเรายิ่งเพิ่มทุกข์เพิ่มภัยให้กับตนเองนี่เป็นสาระธรรมนะซึ่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงให้พระภิกษุภิกษุณีสัมมาเนรสัมมาเนรีอุบาสกอุบาสิกาให้หมั่นพิจารณาอยู่เนืองๆนะให้มีสติให้มีปัญญาเห็นตามความเป็นจริงโยนิโสมนสิการเห็นว่าเราต้องแก่หนีความแก่ไปไม่พ้นความแก่เป็นธรรมดาเห็นว่าเราต้องเจ็บความเจ็บเราก็หนีไม่พ้นความเจ็บก็เป็นธรรมดาเราต้องพักผ่าจากของรักของชอบใจทั้งหมดทั้งสิ้นการพักผ่าจากของรักของชอบใจก็เป็นธรรมดาแม้ที่สุดเราก็ต้องตายตายทั้งวันตายทั้งคืนไม่มีวันไหนที่เราไม่ตายปีที่แล้วก็ตายเดือนที่แล้วก็ตายชั่วโมงที่แล้วก็ตายเดี๋ยวนาทีที่เราจะผ่านไปเราก็ต้องตายจากไปวันเดือนปีกาลเวลามีแต่เกินกินชีวิตของเราเองเหมือนเทียนจุดไว้กลางแจ้งชีวิตของเราก็เหมือนกับแท่งเทียนนั่นเองหมดไปหมดไปหมดไปให้เราพิจารณาอย่าได้ประมาทเห็นประโยชน์ในการถือศีลปฏิบัติธรรมผู้ใดทำกรรมอันใดไว้ย่อมได้รับผลกรรมนั้นจะทำดีก็ตามจะทำบาปก็ตามนะเราก็หนีกรรมไม่พ้นฉะนั้นเราอย่าได้ประมาทนะเวลานี้เราก็มาให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาตั้งนี้ไปให้เราตั้งใจให้เรามีสติมีสัมปชัญญะจัดท่านั่งให้ดีนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายให้ตรงพยายามยืดกายให้ตรงอย่านั่งหลังงออย่าก้มหน้านะให้เรามีสติมีสัมปชัญญะเหมือนมีกระจกเงาน้อมเข้ามาเห็นใบหน้าตนเองเห็นตาเห็นจมูกเห็นปากเห็นใบหน้าของเจ้าของหลับตาใช้ตาสติมีสัมปชัญญะรู้สึกตัวทั่วพร้อมเรานุ่งห่มผ้าแบบไหนนั่งอยู่ในลักษณะอย่างไรให้เราน้อมเข้ามาเห็นด้านหน้าด้านขวาด้านหลังด้านซ้ายเห็นรอบกายตนเองกายสงบกายก็เป็นบุญวาจาสงบวาจาเป็นบุญรักษาใจเจ้าของให้ดีให้ใจเราอยู่กับกายน้อมเข้ามามีสติมีสัมปชัญญะน้อมและรู้ถึงคุณของพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์อยู่ที่ใจให้ใจของเรามีที่พึ่งที่ระลึกจากนี้ไปเราจะตั้งใจปฏิบัติบูชาเอากายวาจาและใจมาปฏิบัติเห็นกายตนเองนั่งเป็นองค์พระขัดสมาธินั่งหลับตา

ช้ตาสตินั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาบังบนมือซ้ายนิ้วหัวแม่มือชนกันทำความรู้สึกว่าเรานั่งนิ้วหัวแม่มือชนกันสัมผัสกันไว้นะให้เรามีการประพฤติปฏิบัติมีความมั่นใจมีศรัทธาตั้งมั่นจะปวดจะเมื่อยเราก็จะไม่เปลี่ยนท่าจะคิดนึกอะไรเราก็จะทนนะเราจะนั่งปฏิบัติบูชาปวดตรงไหนเมื่อยตรงไหนเราก็จะไม่ลุกจากที่นะตรงไหนคันตรงไหนมีความรู้สึกเราก็จะไม่เอามือออกจากกันนะให้เราผูกใจไว้ก่อนนะจัดท่านั่งให้เป็นองค์พระกัสสมาธิแสดงออกถึงความตั้งใจนะอย่าไปเชื่อใจนั่งปล่อยให้กายหลังพิงหลังงอคอหักนะแล้วก็หลับไปเราก็ฝึกการปฏิบัติก็คือการที่เราต้องฝึกให้ใจเรามีความอดทนฝึกให้ใจของเรามีความเข้มแข็งฝึกให้ใจของเรามีสติฝึกให้เรารู้กายรู้ใจน้อมเข้ามาเห็นกายตนเองนั่งเป็นองค์พระกัสสมาธิกำหนดที่ลมหายใจอานาปานสติทำความรู้ทำความเห็นลมหายใจเข้าทำความศึกษารู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกทำความศึกษารู้ว่าลมหายใจออกลมหายใจเข้ามีสติลมหายใจออกมีสติทำสติอยู่ที่ลมอานาปานสติทำความรู้ทำความเห็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกนั่งหลับตาทำความรู้สึกมีสติอยู่ที่ลมขณะนี้ลมหายใจเข้าขณะนี้ลมหายใจออกสติเป็นเครื่องตื่นนะถ้าเรามีสติดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกใจของเราก็จะได้มีสติอานาปานสติทำความรู้ทำความเห็นอยู่กับกองแห่งลมหายใจลมหายใจเข้ามีสติลมหายใจออกมีสติจากนี้ไปเราก็ภาวนาควบคู่ไปลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวะโทปารภความเพียรเราจะตั้งใจภาวนาทุกลมหายใจจะสู้กับใจตัวเองใจคิดนึกอะไรเราก็จะภาวนาไม่ปล่อยใจขณะนี้ลมหายใจเข้าพุทธขณะนี้ลมหายใจออกโทมีสติทุกลมหายใจลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทเราอย่าไปทำอย่าไปเร่งให้เรามีสติระลึกได้ขณะนี้ลมหายใจเข้าพุทธขณะนี้ลมหายใจออกโทปรารภความเพียรให้เราตั้งใจภาวนาลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทพุทโธหมายถึงผู้รู้พุทโธหมายถึงผู้ตื่น
โธหมายถึงผู้เบิกบานให้ใจของเรามีพุทโธไว้ทุกลมหายใจเป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติธรรมปรารภความเพียรอาตาปีทุกลมหายใจลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทอย่านั่งหลับอย่าปล่อยใจคิดนึกออกไปให้ใจของเรามั่นคงเห็นกายตนเองปรารภความเพียรเพียรภาวนาทุกลมหายใจขณะนี้ลมหายใจเข้าพุทขณะนี้ลมหายใจออกโทยืดกายตรงๆอุชุกายังอย่านั่งหลังงออย่าก้มหน้านะอย่าปล่อยกายกายเป็นฐานเป็นที่ตั้งเอาจิตมาอยู่กับกายมีสติมีสัมปชัญญะขณะนี้ลมหายใจเข้าขณะนี้ลมหายใจออกเป็นอย่างไรเราก็ภาวนาไปด้วยลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทปรารภความเพียรให้มากวิริเยนะทุกขมัจเจติคนจะพ้นทุกข์ได้เพราะอาศัยความเพียร นี้เองเพียรสู้กับใจตัวเองชนะอะไรไม่เท่ากับชนะใจเจ้าของใจร้อนเราก็ทำใจให้เย็นใจชอบคิดนึกอะไรเราก็มีสติรู้เท่าทันความคิดใจไม่สงบเราก็ภาวนาทำใจให้สงบภาวนาหมายถึงทำให้เจริญขึ้นเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาปัญญาในที่นี้หมายถึงรู้ทันอารมณ์รู้ทันความคิดเห็นสังขารคิดนึกปรุงแต่งเราก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมภาวนาทุกลมหายใจลมหายใจเข้าภาวนาพุทลมหายใจออกภาวนาวะโทให้เราตั้งใจภาวนาน่งปวดนั่งเมื่อยนะเราก็อดทนอดกั้นใจคิดนึกอะไรเราก็มีความเพียรอย่าปล่อยจิตปล่อยใจให้เรามีสติเป็นเครื่องกั้นปรารภความเพียรภาวนาให้มากลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทสู้กับใจสู้กับนิวรณ์นิวรณ์หมายถึงความสิ่งที่มากีดขวางไม่ให้เรามีสติไม่ให้เรามีสมาธินิวรณ์คือความขี้เกียจขี้ค้านหดหู่ท้อถอยเบื่อหน่ายง่วงเหงาเหานอนทินะมิทะเราต้องฝึกเราต้องอดทนนะไม่อยากภาวนาเราก็ต้องตั้งใจสู้กับนิวรณ์ปราลบความเพียรให้มากให้ใจเรามีความเพียรอย่าเบื่อหน่ายในการปฏิบัติธรรมนั่งเราก็เห็นกายตนเองเป็นบุญนั่งเราก็เห็นใจเจ้าของมีสติมีสมาธิมีปัญญารักษาใจให้ดีมานั่งสมาธิมาภาวนาเพื่อให้ใจเราเป็นบุญนี่เอง
จเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าทำทั้งหลายสำเร็จได้ก็เพราะใจนี้เองเราต้องรักษาใจให้ดีอย่าให้นิวรธรรมมาครอบงำนั่งแล้วคิดนึกปรุงแต่งเรื่องเก่าเรื่องใหม่นะเรื่องที่เราเป็นทุกข์ก็ดีเรื่องที่ทำให้เราไม่สงบก็ดีนะอุทธัจจะกุจกุจจะเป็นนิวรธรรมความฟุ้งซ่านลำคาญใจนั่งแล้วก็อึดอัดขัดข้องคิดนึกปรุงแต่งเราก็ต้องเป็นหน้าที่ของนักปฏิบัติวิริเยนะทุกขมัจเจติสู้กับใจตัวเองสู้กับนิวรณ์นั่งแล้วก็ไม่สงบเลยใจปรุงแต่งคิดนึกฟุ้งซ่านลำคาญใจถ้าเราไม่มาปฏิบัติธรรมเราก็จะแพ้ใจจะหาความสุขความสงบของชีวิตไม่ได้ใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าเราก็จะหาความสุขความสงบแก่นแท้ของชีวิตไม่ได้ชนะอะไรไม่เท่ากับชนะใจตัวเองคิดนึกปรุงแต่งอุทธัจจะกุจกุจจะความฟุ้งซ่านลำคาญใจให้เราพึงรู้ว่านี่คือนิวรธรรมมานั่งแล้วก็เห็นแล้วก็สังหารนิวรณ์ห้าให้หายแล้วก็กลับมาตั้งสติกลับมาภาวนาเอากายเป็นฐานเป็นที่ตั้งพยาปทะหมายถึงความไม่พอใจความพยาบาทความปองร้ายอาฆาตเคียดแค้นเร่าร้อนเป็นนิวรธรรมเวลานี้เราก็สำรวจดูใจคิดอะไรที่ไม่ดีเกิดความไม่พอใจปฏิฆะร้อนใจก็เป็นนิวรธรรมเราจะดับร้อนได้ก็ต้องมีสติมีปัญญามีภาวนาสู้กับใจตัวเองคิดนึกอะไรก็ดับอย่าไปปรุงแต่งอย่าไปเชื่อใจนิวรธรรมเขาเป็นศัตรูแต่เขาใส่หน้ากากใส่หน้ากากมาเป็นมิตรมาบอกให้เราเลิกบอกให้เราไม่ทนบอกให้เราไม่ต้องปฏิบัติให้เราเลิกจากการภาวนาเลิกจากการปฏิบัติธรรมเขาเป็นศัตรูแต่เขาใส่หน้ากากมาเป็นมิตรมาบอกเรามาสอนเราเราก็ต้องอดทนมีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจมีพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจมีพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจใจเป็นกุศลเราก็รักษาไว้ใจที่เป็นอกุศลเราก็พึงละเราก็ละนิวรณ์ความไม่สงบความฟุ้งซ่านลำคาญใจอาฆาตพยาบาทปองร้ายสิ่งเหล่านี้เราก็พึงละละบาปก็ละที่ใจเราใจที่มีนิวรธรรมเราก็พึงมีสติชำระใจตัวเองกามฉันทะความยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสลุ่มหลงติดยึดอยู่ในกามคุณทั้งหลาย
วลานี้เราก็มีสติมีปัญญาเราก็พยายามปราลบความเพียรเวลาใดก็ตามที่เรามีความมีเวลาใดก็ตามที่เรามีความเห็นชอบใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสในกามคุณให้เราพึงรู้ว่าเวลานั้นมารเข้ามาดลใจมาขวางใจเจ้าของเราก็รู้ทันมีสติมีปัญญาเราก็น้อมเข้ามามาดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกมาพิจารณาโยนิโสมนสิการต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพากจากกันนะทำกรรมอันใดไว้ย่อมได้รับผลกรรมอันนั้นนะก็ไม่ติดยึดอยู่ในกามคุณนะเราก็สามารถนะถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นนะของไม่สวยไม่งามแล้วก็หลงว่าของสวยงามของที่เป็นอนิจจังแล้วก็ยึดว่าเป็นของเที่ยงของที่เป็นทุกข์นะเราก็ยังลุ่มหลงนึกว่าเป็นสุขที่สุดแล้วเป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนเราก็ยังยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนการปฏิบัติธรรมนะก็ทำให้จิตใจมีสติมีปัญญาของไม่ดีในใจเราก็จะน้อยลงนิวรธรรมนะเราก็มีสติมีปัญญาเพียรละเห็นใจที่ไม่ดีเราก็รักษาใจให้ดีวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยนะถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมเราก็ไม่เชื่อในบุญมีจริงสมาธิมีจริงปัญญามีจริงนะแล้วก็มีความลังเลสงสัยทำบาปแล้วไม่ได้บาปทำบุญไม่ได้บุญนะสติปัญญาก็ไม่เป็นที่พึ่งให้กับตนเองนะก็ไปลุ่มหลงคิดว่าบาปเป็นบุญก็ประมาทไม่ให้ทานไม่รักษาศีลไม่ภาวนากลัวบุญทำบุญแล้วจิตใจก็หดหู่ท้อถอยไม่กลัวบาปทำบาปแล้วก็ชอบใจฉะนั้นคนที่มานั่งสมาธิมาปฏิบัติธรรมก็จะไม่สงสัยในบุญบุญก็อยู่ที่ใจของเรามีสติมีปัญญาให้ทานรักษาศีลภาวนาให้ใจสงบใจก็เป็นบุญบาปก็อยู่ที่ใจของเราให้ทานไม่เป็นรักษาศีลไม่เป็นภาวนาไม่เป็นก็แพ้ใจอยู่เรื่อยไปชอบโลภชอบโกรธชอบหลงจิตใจก็ตกต่ำแพ้ใจนี่เองแพ้นิวรณ์นี่เองฉะนั้นคนที่มานั่งปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิจะเปลี่ยนใจตัวเองได้นะเคยทำบาปเคยคิดแล้วเป็นบาปเคยพูดแล้วเป็นบาปนะมานั่งสมาธิแล้วกลัวบาปให้ผลบาปเนี่ยทำไปแล้วผลของบาปเรียกว่าวิบากกรรมตกมาที่ใจใจจะร้อนใจจะไม่สงบหาความสุขไม่ได้เลยให้ทานไม่เป็นรักษาศีลไม่เป็นภาวนาไม่เป็นชีวิตนี้หาความสุขความสงบไม่ได้ถูกความโลภถูกความโกรธความหลงนิวรธรรมครอบงำปิดบังปัญญาหมดฉะนั้นคนที่มานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเชื่อบุญเชื่อกรรม

เห็นบุญเห็นบาปนั่งสมาธิแล้วชนะใจตัวเองนัตติสันติปรมังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนั่งแล้วก็สงบกายสงบวาจาสงบใจสงบนั่งแล้วมีศีลมีธรรมนั่งแล้วมีภาวนาเห็นกายเห็นใจเจ้าของจิตใจก็จะได้สูงส่งนะขึ้นชื่อว่าบาปกลัวมีหิริขึ้นชื่อว่าบาปแล้วมีโอตตัปปะสะดุ้งแค่คิดก็ยังกลัวนะไม่ทันได้พูดไม่ทันได้ทำมีหิริโอตตัปปะปรากฏขึ้นในใจคนที่นั่งสมาธิเป็นเดินจงกรมเป็นภาวนาเป็นจิตใจจะสูงกลัวบาปแค่คิดไม่ดีใจก็สะดุ้งกลัวเห็นบาปที่ใจตัวเองมีหิริละอายมีโอตตัปปะสะดุ้งกลัวบาปนั่งแล้วไม่สงบเพราะบาปปรากฏขึ้นนี้เองบุญมีจริงสมาธิก็มีจริงปัญญาก็มีจริงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ที่กายที่ใจเวลาใดก็ตามที่เราทำจิตทำใจให้เป็นสมาธิภิกษุเธอจงทำจิตให้เป็นสมาธิเธอจะรู้ความเป็นจริงเวลาใดก็ตามที่เรานั่งสมาธิเดินจงกรมปฏิบัติธรรมเราจะรู้ความเป็นจริงที่กายที่ใจบุญมีจริงบาปมีจริงเราก็จะเห็นก็จะไม่ลังเลสงสัยในการปฏิบัติธรรมสิ่งที่มาขวางกั้นนิวรธรรมเราก็จะได้สังหารนิวรห้าไม่เชื่อใจไม่เชื่อนิวรมีตนเป็นที่พึ่งแห่งตนมีการประพฤติปฏิบัติเป็นที่พึ่งได้ปฏิบัติที่กายตัวเองปฏิบัติที่ใจเจ้าของนั่งหลับตาอย่านั่งหลับเห็นกายตัวเองอุชุกายังตั้งกายให้ตรงสติมาสัมปชานโนมีสติมีสัมปชัญญะอาตาปีปารกความเพียรเพียรทุกลมหายใจคิดนึกอะไรเราก็มีสติวางใจให้เป็นกลางสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่จีรังคิดนึกอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเราก็เห็นใจเจ้าของระวังใจเจ้าของให้ดีอย่าไปยึดสุขเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ยินดีทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็ไม่หวั่นไหวนั่งเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาไม่ยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์อารมณ์ความโลภอารมณ์ความโกรธอารมณ์ความหลงอารมณ์ที่เรายึดมั่นถือมั่นเราก็มีสติมีปัญญาปล่อยวางได้วางใจเป็นกลางได้เราก็ทำใจของเราให้เป็นบุญจากนี้ไปเรากำหนดที่ร่างกายเจ้าของร่างกายที่พ่อแม่ให้มากาย32เป็นสิ่งที่เราต้องตอบแทนพระคุณของพ่อแม่คนให้ทานคนรักษาศีลคนภาวนาจะรู้จักบุญคุณของพ่อแม่เพราะร่างกายนี้เป็นบุญน้อมมาปฏิบัติธรรมโยนิโสมนสิการได้
ให้ใจเจ้าของเป็นบุญได้บุญเป็นชื่อของความสุขนะความสุขจากการปฏิบัติมาเห็นกายตัวเองเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะให้ใจเราเย็นให้ใจเราสงบได้อาศัยร่างกายนี้เองจากนี้ไปกำหนดที่บนศีรษะมีเส้นผมนั่งหลับตาน้อมเข้ามาเห็นเส้นผมของเจ้าของมีลักษณะมีสันฐานสั้นยาวมีสีสีดำสีขาวสีงอกมีกลิ่นกลิ่นก็เป็นของปฏิกูลไม่สะอาดเราก็กำหนดดูเกสาผมเกสาผมหลับตาเห็นเส้นผมผมดำผมขาวผมงอกน้อมเข้ามาพิจารณามีสีมีกลิ่นต้องสระต้องล้างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาบังคับเป็นเจ้าของไม่ได้นะไม่มีใครเป็นเจ้าของตัดแล้วก็ทิ้งไปกองไว้กลายเป็นดินอยู่บนศีรษะต้องสระล้างทุกวันเส้นผมหลุดร่วงลงในภาชนะแก้วน้ำก็ดีนะเป็นของเจ้าของเองก็ดีเป็นของผู้อื่นก็ดีทุกคนรังเกียจเท่ากันของตนเองก็รังเกียจของคนอื่นเราก็มีความรังเกียจเท่ากับเส้นผมตนเองพอล่วงแล้วก็กลายเป็นของปฏิกูลจากนี้ไปเรากำหนดดูบนศีรษะมีเส้นผมเกสาผมเกสาผมพระภิกษุเวลาปลงผมมีโกนจดศีรษะเส้นผมก็หลุดร่วงพอปลงแล้วเส้นผมก็มากองไว้ไม่มีใครเก็บเจ้าของก็ไม่เก็บก็เอาไปราดไว้กับพื้นดินเส้นผมเกสาก็กลายเป็นดินไปคนทุกผู้ทุกนามก็เช่นกันเวลาตัดผมแล้วเส้นผมไม่มีใครเอากลับบ้านก็ทิ้งไปกลายเป็นดินไปเวลาเนี้ยกำหนดดูเกสาผมเกสาผมให้เห็นว่าเป็นของปฏิกูลไม่สวยไม่งามให้โยนิโสมนสิการน้อมเข้ามาดูว่าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงน้อมเข้ามาเห็นว่าเป็นทุกข์อยู่กับเราไม่ได้นานที่สุดแล้วก็เป็นอนัตตานะไม่มีใครเป็นเจ้าของและเราก็เป็นเจ้าของไม่ได้นะน้อมเข้ามาสอนใจตัวเองเกิดสติเกิดปัญญาความโลภก็น้อยลงความโกรธก็น้อยลงความยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนก็จะได้น้อยลงทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงก็จะได้น้อยลงใจเราสงบมากขึ้นใจเรามีศีลมีธรรมมีปัญญาจากการที่เรามาพิจารณาร่างกายที่พ่อแม่ให้มาบุญอะไรไม่เท่ากับการปฏิบัติธรรมเป็นการตอบแทนสูงสุดผมที่พ่อแม่ให้มาก็เป็นบุญพิจารณาโลมาขนโลมาขนขนที่ขึ้นทั่วผิวกายเว้นฝ่ามือฝ่าเท้าผิวหนังเราก็มีขนมีเหงื่อมีใครออกมาจากรูขนขนเป็นของปฏิกูลไม่ต่างอะไรกับเส้นผมเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นอสุภะเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตา
กำหนดดูโลมาขนโลมาขนกำหนดดูเล็บที่เราเอานิ้วหัวแม่มือชนกันนะเราก็กำหนดดูเล็บที่หัวแม่มือนะขาเล็บนะขาเล็บเล็บมือก็ดีที่ปลายนิ้วจะมีเล็บเราก็หลับตาเห็นเล็บตนเองมีลักษณะมีสันฐานสั้นยาวมีสีบางครั้งเราปล่อยทิ้งไว้เล็บก็ยาวเจ้าของก็เกิดความรังเกียจเป็นของปฏิกูลไม่สวยไม่งามต้องคอยตัดคอยแต่งของสกปรกอยู่ตามซอกเล็บตนเองก็รังเกียจต้องคอยดูแลรักษาเล็บเท้าก็ดีเล็บมือเล็บเท้าเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นเหตุให้ใจเราดีให้ใจเราไม่ยึดมั่นถือมั่นให้ใจเจ้าของเกิดสติเกิดปัญญาอาศัยที่ร่างกายพ่อแม่ให้มาเป็นบุญนี่เองงานบุญที่เราปฏิบัติทำนะเราก็จะได้มีความกตัญญูกตเวทีจะกลัวบาปนะไม่กล้าที่จะทำให้พ่อแม่เสียใจจะกลัวบาปนะเพราะว่าร่างกายของพ่อแม่ให้มาเป็นบุญนะจะไม่เอาร่างกายนี้ไปทำบาปนะจะเอาร่างกายนี้มาให้ทานรักษาศีลภาวนานะก็อาศัยร่างกายที่พ่อแม่ให้มานี่เองนะอาศัยความเพียรที่เรามาปฏิบัติธรรมนะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งกำหนดดูณขาเล็บณขาเล็บนะเล็บที่เด่นชัดก็นิ้วหัวแม่มือของตนเองนิ้วหัวแม่มือชนกันแล้วก็น้อมเข้ามาดูณขาเล็บณขาเล็บเห็นเล็บตนเองเป็นอนิจจังเห็นเล็บตนเองเป็นทุกข์อยู่กับเราไม่ได้นานเห็นเล็บตนเองเป็นอนัตตาที่สุดเราตายไปแล้วเล็บก็เอาไปเผาเป็นขี้เถ้าไปเล็บก็ไม่มียังไม่ทันตายตัดแล้วก็ทิ้งไปกลายเป็นดินก็ไม่มีแท้ที่จริงธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอากาลิโกนะเรานึกเมื่อไหร่ปฏิบัติเมื่อนั้นนะผลก็ปรากฏเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกเมื่อเราตายแล้วเกิดใหม่นะเล็บก็ยังเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเช่นเดิมเราจะตายอีกกี่ชาติกี่ชาติเกิดมาใหม่เล็บก็ยังเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเช่นเดิมฉะนั้นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะเป็นสิ่งที่เราปฏิบัติทำแล้วเป็นที่พึ่งได้จิตใจจะไม่ลุ่มหลงนะจิตใจก็จะมีความสุขความสงบนะไม่ก่อบาปก่อกรรมให้กับใจตัวเองนะมั่นใจในการปฏิบัติธรรมมีศรัทธาตั้งมั่นน้อมก็มาดูกายของพ่อแม่ให้มาน้อมเข้ามาของที่อยู่ในปากทันตาฟันทันตาฟันฟันที่อยู่ในปากมีฟันบนฟันล่างฟันที่เป็นซิกซี่นะตอนเราเกิดมาไม่มีเกิดมายังไม่มีฟันก็มีแต่เหงือกพ่อแม่ให้ข้าวให้น้ำให้เดิมกินฟันค่อยๆเกิดขึ้นมา

0: ทีละซีกทีละซีกพอโตเป็นเด็กฟันก็หลุดร่วงไปฟันน้ำนมก็หายไปทุกวันนี้ฟันก็อยู่ในปากนะก็ไม่เท่าเก่าฟันแท้ก็หลุดร่วงไปบ้างแล้วผุบ้างนะดูแลรักษาอย่างดีแปรงเช้าแปรงเย็นฟันก็ยังมีกลิ่นมีสีนะเวลาเราไม่แปรงฟันตนเองก็มีความทุกข์มากมายไปไหนก็ไม่ได้ทำธุระที่ไหนก็ไม่ได้ออกจากบ้านก็ไม่ได้นะเพราะใจรู้อยู่ว่าฟันไม่สะอาดไม่ได้แปรงมีสีมีกลิ่นใจเป็นทุกข์มากมายน้อมก็มาดูทันตาฟันทันตาฟันนะทำไมต้องเห็นทุกข์ด้วยทุกข์ทำให้เราไม่ประมาทนั่นเองเห็นฟันแล้วก็มีเมตตานะไม่มีใครยึดไว้เป็นเจ้าของได้นะความโลภก็น้อยลงเวลาฟันผุฟันโยกถอนทิ้งไม่มีตัวไม่มีตนความโลภน้อยลงความโกรธน้อยลงความหลงก็น้อยลงใจก็ดีขึ้นใจของเราก็เห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้เห็นตามความเป็นจริงว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์สัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงหามีตัวมีตนไม่สัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งหลายทั้งปวงย่อมเป็นทุกข์สัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงหามีตัวมีตนไม่เรามาดูผมขนเล็บฟันหนังเกิดสติเกิดปัญญาเห็นสังขารตามความเป็นจริงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้ย้อนเข้ามาโยนิโสมนสิกาน้อมเข้ามาให้ใจเรามีความรู้ความเห็นเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาของเจ้าของนี่เองจิตใจของเราก็จะได้ไม่ลุ่มหลงในราคะในโทสะในโมหะกำหนดดูผิวหนังที่เราหุ้มมีผ้ามีผ่อนหุ้มกายเราไว้ตะโจหนังตะโจหนังเรานุ่งห่มผ้าเพราะว่าผิวหนังบอบบางถูกลมก็ไม่ได้หนาวถูกแดดก็ร้อนถูกฝนก็เปียกมียุงมีมดมาไต่มาตอมนะผิวหนังเราก็ทนไม่ได้เช่นกันที่เรานุ่งผ้าเพราะว่ากันความละอายนะผ้าก็มาคอยปกป้องคอยปกปิดกันละอายเป็นของปฏิกูลผิวหนังตนเองห่มไปตอนเช้าพอบ่ายพอสายผ้าที่เรานุ่งห่มเหงื่อใครที่ออกจากผิวหนังก็ปนเปื้อนนะผ้าก็มีกลิ่นนะเรานุ่งห่มตอนเช้าก็ยังสะอาดพอสายหน่อยผ้าก็มีกลิ่นนะกลับมาบ้านต้องซักซักผ้าไม่สามารถที่จะนุ่งห่มซ้ำได้ยิ่งผิวหนังต้องอาบน้ำเช้าเย็นทุกวันตื่นนอนก็ดีก่อนนอนก็ดีนะเพราะว่าผิวหนังมีเหงื่อมีไข่ผิวหนังเป็นของไม่สวยไม่งามเวลาตอนหนุ่มตอนสาวผิวหนังก็ดูดีนะพอเ พออายุมากขึ้น50 60ผิวหนังก็เปลี่ยนเป็นเหี่ยวเป็นย่นที่สุดแล้วคนเราต้องตายผิวหนังก็ไม่มีนะกลายเป็นดินไปเจ้าของเขาเอาคืนกลายเป็นดินเป็นขี้เถ้าไปนะคนเราก็หลงว่าเป็นตัวเป็นตนนะหลงว่าเป็นของสวยของงามนะหลงยึดมั่นถือมั่นเมื่อเรานั่งหลับตามาพิจารณาร่างกายที่พ่อแม่ให้มาให้เกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาอันนี้เป็นยอดบุญบุญอะไรไม่เท่ากับการที่เรามาทำสมาธิถ้าพ่อแม่เห็นว่าเรามีศีลมีธรรมมีสติมีปัญญาอาศัยที่ร่างกายพ่อแม่ให้มาพ่อแม่มีชีวิตอยู่พ่อแม่ก็จะภูมิใจถ้าพ่อแม่จากไปแล้วร่างกายเลือดเนื้อก็ยังเป็นของท่านอยู่ดีเราก็จะต้องมีความภาคความเพียรทำให้มากให้เห็นคุณค่าที่เราได้เกิดมาเห็นคุณค่าน้ำใจของพ่อแม่ที่ให้เลือดเนื้อให้ชีวิตเรามาเป็นคุณเป็นประโยชน์ไม่มีโทษเลยถ้าเราไม่มีร่างกายที่พ่อแม่ให้มาผมขนเล็บฟันหนังเราเป็นนกเป็นปลาเราก็ไม่มีสติไม่มีปัญญาฉะนั้นชีวิตของเราไม่ได้ยาวนานแต่ผลบุญที่เราให้ทานรักษาศีลภาวนาจะอยู่คู่ใจเราตลอดไปเกิดกี่ชาติกี่ชาติบุญก็ตามไปมีมนุษย์สมบัติมีเทวดาสมบัติมีพระพรหมสมบัติเราประพฤติปฏิบัติธรรมทานศีลภาวนาละความโลภความโกรธความหลงประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์เข้าสู่ปรินิพพานไม่ต้องกลับมาแก่ไม่ต้องกลับมาเจ็บไม่ต้องกลับมาตายไม่ต้องกลับมาพักผ่าจากของรักของชอบใจความโลภความโกรธความหลงหมดไปนะไม่ต้องไปรับผลกรรมใดๆนะก็เข้าสู่พระนิพพานจิตใจของตนเองก็จะได้มีศรัทธาตั้งมั่นให้ทานรักษาศีลภาวนาปรารถนามีมรรคมีผลปรารถนาเข้าสู่พระนิพพานเป็นสิ่งที่เราได้มาสร้างได้มาปฏิบัติเราก็เพียรพยายามทำให้มากนั่งสมาธิแปลว่าความตั้งใจเราก็ตั้งใจให้ใจเราอยู่กับกายนั่งหลับตาทำใจให้ตื่นมาดูผมขนเล็บฟันหนังอนุโลมปฏิโลมนะย้อนกลับลองย้อนกลับตะโจหนังตะโจหนังผิวหนังของตนเองนั่งหลับตาน้อมเข้ามาดูตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันทันตาฟันเห็นฟันภายในปากนะฟันบนฟันล่างมีกลิ่นมีสีนะเป็นของปฏิกูลเวลาเราปวดฟันนะฟันเป็นทุกข์มากนะต้องไปหาหมอหาแพทย์ให้ถอนพอถอนออกมาแล้วแพทย์เองหมอเองก็ไม่เก็บเจ้าของเองก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของตนเองถอนแล้วก็กลัวก็ทิ้งไปลองกำหนดดูฟันของเราก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของเป็นของน่าเกลียดน่ากลัวถอนแล้วเจ้าของเองก็ยังรังเกียจไม่กล้าเก็บไม่กล้าไปอวดใครถอนออกมาแล้วก็มีกลิ่นกลัวเจ้าของเองก็รังเกียจด้วยต้องเอาไปทิ้ง เวลานี้อยู่ในป่ากำหนดดูทันตาฟันทันตาฟันเป็นภาระอย่างมากนะยาสีฟันหมดแล้วหมดอีกแปรงสีฟันเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกนะฟันที่อยู่ในปากก็ยังมีกลิ่นมีสียึดไปไม่ได้กำหนดดูเห็นความเป็นจริงนะขาเล็บนะขาเล็บเล็บมือเล็บเท้านะของตนเองนะเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาโลมาขนโลมาขนนะเป็นของปฏิกูลไม่สวยไม่งามยึดไว้ถือไว้นะก็ไม่ได้เกสาผมเกสาผมเส้นผมอยู่บนศีรษะนะเราก็หวงแหนพอตัดแล้วร่วงแล้วกลายเป็นดินนะเราไม่ได้เสียใจเลยนะทิ้งไปได้เราก็ลองมากำหนดโยนิโสมนสิกขาน้อมเข้ามาดูเราจะยึดอะไรไว้ได้ของที่อยู่บนศีรษะเรายังยึดไว้ไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้ความโลภก็ดีความโกรธก็ดีความหลงยึดมั่นถือมั่นก็ดีนะให้เราเบาบางลงบ้างนะสอนใจตัวเองบ้างให้ใจเราสงบบ้างนะให้ใจเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาผู้ใดฝึกจิตดีแล้วย่อมนำสุขมาให้นะเรามานั่งดูผมขนเล็บฟันหนังมาดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นการฝึกจิตฝึกใจนะมาการที่มาเห็นผมขนเล็บฟันหนังการที่เรามาเห็นลมเข้าลมออกเป็นอุบายให้เรามาเห็นใจตัวเองนะใจเป็นสิ่งที่รักษายากนะใจไม่มีตัวไม่มีตนแต่มีอนุภาพมากนะที่เรามีทุกข์เพราะว่าเราไม่ได้มาฝึกไม่ได้มาปฏิบัตินะเราก็แพ้ใจนั่นเองนะใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าทำทั้งหลายทั้งปวงสำเร็จได้ด้วยใจธรรมที่เป็นอกุศลนะถ้าเรามีปัญญาเราก็เพียรละที่ใจนะใจที่เป็นกุศลให้ทานรักษาศีลภาวนาปฏิบัติธรรมเป็นผลบุญให้ใจสงบนะเราก็จะได้มีความภาคความเพียรนะมีศรัทธาตั้งมั่นนะเจริญศีลเจริญธรรมมากขึ้นจากนี้ไปทำความรู้ความเห็นนะน้อมเข้ามาดูกายตัวเองเรานั่ง5นาที10นาทีกายเราก็สงบนั่งครึ่งชั่วโมงกายปวดกายเมื่อยมีขาปวดขามีหลังปวดหลังนะมีกระดูกก็ปวดกระดูกนะร่างกายเรามีเวทนานะ
1: สติมีสมาธิเพ่งเพียรพิจารณาแล้วก็เห็นใจเราทีแรกทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมไม่เป็นอย่างที่เราคิดทีแรกนะที่เราคิดทีแรกคิดว่าเป็นของสวยงามคิดว่าเป็นสุขคิดว่าเป็นตัวเราคิดว่าเป็นของเราอันนี้คือทีแรกแต่พอมานั่งสมาธิมาได้ยินได้ฟังคำสอนมาดูปัญจกรรมฐาน5อย่างมาดูผมขนเล็บฟันหนังมีสักอย่างไหมเป็นของเราผมเส้นหนึ่งเป็นของเราได้ไหมเล็บเนี่ยที่อยู่ปลายนิ้วเราเนี่ยมีเล็บอันไหนเป็นของเราบ้างบังคับได้บ้างมีไหมก็ไม่มีนะฟันในปากของเราเนี่ยไอ้ทีแรกเราเกิดมาในท้องแม่ก็ไม่มีนะมีแต่เหงือกพอโตขึ้นมาหน่อยฟันน้ำนมมาเกิดขึ้น

พอฟันน้ำนมได้ถึงวาระถึงเวลาฟันน้ำนมก็ร่วงหลุดไปฟันแท้ก็เกิดขึ้นเวลานี้ฟันแท้ก็ไม่เหลือบ้างนะใส่ฟันปลอมแล้วต่อไปฟันปลอมก็ลำบากอีกอ่ะนะก็ต้องทิ้งอีกฟันอยู่ในปากแท้ๆเรายังยึดไว้เป็นเจ้าของไม่ได้ผมขนเล็บฟันหนังที่มันหุ้มตัวเราเนี่ยบังคับก็ไม่ได้เป็นเจ้าของก็ไม่ได้แต่ก่อนมันตึงดูดีพออายุมากๆขึ้นทำไมมันเหี่ยวมันย่นบังคับก็ไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้นะมันก็ลองกำหนดลองเพ่งดูพิจารณาดูเราทำอย่างนี้พิจารณาอย่างเนี้ยเป็นการดับทุกข์เป็นการแก้ปัญหานะเป็นวิถีของชาวนักปฏิบัติย่อเลยนะทุกสามอย่างทุกเพราะราคะราคะก็เป็นไฟราคะคิเราก็ต้องปฏิบัติให้เห็นอสุภะผมขนเล็บฟันหนังกาย32เนี่ยเอามาแก้กันเราเห็นว่าเป็นเนี่ยราคะเป็นไฟทำให้เราเป็นทุกข์ไฟที่ไม่เคยอิ่มในเชื้อเลยเผาเราทุกชาติด้วยนะไม่ใช่เผาเราชาติเดียวนะแล้วเราก็หลงด้วยแต่พอเรามากำหนดมาพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเราก็เห็นไม่ใช่แล้วเราไปยึดไปติดไปหลงเองต่างหากว่าตัวเราของเราว่าเราพอใจชอบใจเราก็เห็นอสุภะในตัวเราแก้ปัญหาดับทุกข์ที่เรามีไฟโทสะโทสะนี่เกิดขึ้นเกิดจากการที่เราไปยึดมั่นถือมั่นอย่างตาไปเห็นรูปเนี่ยไม่พอใจขึ้นมาก็โกรธแหละนะเวลาหูได้ยินเสียงเขานินทาเราเขาว่าเราเขาดูถูกเราเขาโกหกเราโกรธอีกแล้วไม่พอใจนะเวลาจมูกกระทบกลิ่นไม่พอใจก็เกิดทุกข์อีกแล้วเวลาลิ้นนะรับรสไม่พอใจเคยเปรี้ยวมันเค็มแบบไหนติดอยู่ในรสพอมาไม่พอใจอีกก็ไม่ชอบใจอีกนะร่างกายของเราสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วก็เบื่ออีกร้อนไม่ชอบใจอีกยิ่งใจของเราเนี่ยคิดทั้งวันคิดอดีตคิดอนาคตคิดเรื่องเก่าคิดเรื่องใหม่คิดจนเรียกว่าตัวเองก็เป็นทุกข์นะฉะนั้นวิธีดับทุกข์ในความไม่พอใจนั้นนะเราก็ต้องเจริญเมตตาให้มากอย่างที่บทตะกี้เนี่ยที่บทหน้า69บทแผ่เมตตาเนี่ยเป็นกรรมฐานอัปปมาญญาเวลาตาเห็นรูปเราก็ลองใช้บทนี้นะนึกไว้ในใจแผ่เมตตาไปนะแก้ใจเราก่อนชนะใจเราก่อนนะที่เรามาปฏิบัติก็เพื่อเอาไปดับทุกข์นั่นแหละไม่ใช่มาปฏิบัติแล้วก็วางไว้ปฏิบัติแล้วก็ไม่เอาไปเราก็ไม่ได้อะไรนะปฏิบัติก็คือเวลาเรามีความติดอยู่ในกามคุณเราก็มาดูอสุภะในตัณหาเนี่ยในกามคุณแล้วก็ดูอสุภะว่าไม่สวยไม่งามผมขนเล็บฟันหนังก็ดับทุกข์ได้เวลาเรามีโทสะเราก็แผ่เมตตาก็ดับทุกข์ได้ยิ่งเวลาเรามีไฟความยึดมั่นถือมั่นมีตัวมีตนมีเรามีเขามีทิฏฐิมีมานะทำให้เราเป็นทุกข์เนี่ยถ้าเรามาเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญา

นะความหลงก็จะหายไปเหตุที่เราทำไมไม่มาเห็นผมขนเล็บฟันหนังทำไมไม่มาเห็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกทำไมไม่มาเห็นศีลสมาธิปัญญาทำไมไม่มาเห็นทำไมถึงไม่มาเห็นทั้งที่พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมา 2,000 กว่าปีแล้วนะแล้วก็เรื่องก็ผ่านมายาวนานขนาดนี้แต่ทำไมเราได้ยินได้ฟังแล้วก็รู้ด้วยเป็นชาวพุทธด้วยเป็นคนไทยด้วยเป็นนักปฏิบัติด้วยแต่ทำไมเราไม่เห็นทำไมเราไม่เห็นทำไมเราไม่สามารถทำไมเราไม่มีโอกาสได้ไปฟังธรรมปฏิบัติธรรมแล้วมาเห็นธรรมะมาดับทุกข์ได้ทำไม

ด้วยเป็นนักปฏิบัติด้วยแต่ทำไมเราไม่เห็นทำไมเราไม่เห็นทำไมเราไม่สามารถทำไมเราไม่มีโอกาสได้ไปฟังธรรมปฏิบัติธรรมแล้วมาเห็นธรรมะมาดับทุกข์ได้ทำไมเราไม่เห็นเคยมาคิดไหมว่าทำไมเราไม่เห็นทำไมอะไรเป็นเหตุให้เราไม่สามารถเคยนั่งคิดไหมว่าทำไมเราทุกข์แล้วทำไมเราปล่อยให้เราเป็นทุกข์ทำไมเราไม่เห็นวิธีธรรมะของพระเจ้าดับทุกข์ให้ใจเราได้ทำไมเราไม่เห็นตรงนี้เราเคยถามตัวเองไหมว่าทำไมเราเป็นทุกข์เนี่ยแล้วทำไมถึงหาวิธีดับทุกข์ไม่ได้อะเคยไหมเคยมีคำถามแล้วก็คิดจะหาคำตอบให้ตัวเองมีไหมถ้าเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยนะเราต้องหาคำตอบให้เจอคำตอบเนี่ยหาข้างนอกหาไม่เจอนะไม่ต้องหากลับเข้ามาหาข้างในนั่งหลับตาเนี่ยดูลมเข้าลมออกหายใจเข้าหายใจออกคำตอบทั้งหมดเนี่ยอยู่ในใจเราทั้งหมดเลยไอ้เรื่องที่เราไม่รู้ไม่เห็นก็เพราะเราไปเห็นข้างนอกหมดไปรู้ข้างนอกหมดนะแต่เราไม่เคยกลับเข้ามาดูมาเห็นข้างในมาดูผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยไม่ใช่เป็นของที่อยู่ข้างนอกเลยอยู่ข้างในนะแล้วก็มาพิจารณาดูว่าผมขนเล็บฟันหนังจริงไหมเป็นของไม่สะอาดจริงไหมที่เป็นอนิจจังไม่เที่ยงจริงไหมที่เป็นทุกข์อยู่กับเราไม่ได้นานจริงไหมที่เป็นอนัตตาเราต้องเห็นประโยชน์ว่าเออนี่แหละพ่อแม่ให้ร่างกายเรามาเนี่ยถ้าเรามาเห็นผมขนเล็บฟันหนังมาเห็นลมเข้าลมออกเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเราก็มาเห็นธรรมะในตัวเราเป็นสิ่งที่ประเสริฐนะศีลสมาธิปัญญาก็เกิดจากการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่แหละแล้วเราก็มาเห็นตัวเองว่าเออตัวเองมีศีลศีลนี่แปลว่าปกตินะปกติไม่เบียดเบียนตัวเองปกติไม่เบียดเบียนผู้อื่นศีลเนี่ยปกติแต่คนเราไม่มีศีลเนี่ยเป็นยังไงเบียดเบียนตัวเองไหมเบียดเบียนผู้อื่นไหมทั้งที่บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบทุกข์เนี่ยแต่ไม่มีศีลก่อทุกข์ให้ตัวเองก่อทุกข์ให้คนอื่นเนี่ยเออทำไมเป็นอย่างนั้นนะเข้าใจไหมทำไมเป็นคนอย่างนั้นทีนี้พอเรามาปฏิบัติธรรมสิ่งที่จะทำให้เรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาเบื้องต้นน่ะก็ต้องมีสติก่อนสติสัมปชัญญะเป็นธรรมที่มีอุปการะฉะนั้นเหตุผลที่จะให้เป็นคำตอบที่ว่าทำไมเราไม่เห็นศีลสมาธิปัญญาไม่เห็นตัวเองเป็นทุกข์ไม่เห็นก็เพราะเราไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะฉะนั้นที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยทุกคนต้องฝึกจิตตังทันตังสุขาวะหังจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้ฝึกจิตฝึกใจของเราเวลานั่งให้มีสติเวลาเดินให้มีสติเวลารับประทานให้มีสติเวลาจะพูดให้มีสติหรือแม้แต่เวลาเนี้ยเรานั่งอยู่ตรงเนี้ยเราต้องมีสติรู้ว่าใจเราคิดอะไรถ้าเรามีสติรู้ว่าใจคิดอะไรเนี่ยเราก็ฝึกพอเราฝึกได้เราก็รู้ว่าโอ้ใจมันคิดอะไรแล้วจริงๆแล้วใจเนี่ยมันถูกอะไรปิดบังจริงๆใจเราถูกอะไรปิดบังคุ้มห่ออยู่รู้ไหมถูกความโลภถูกความโกรธถูกความหลงยึดมั่นถือมั่นหุ้มห่อใจเราไว้อยู่

มันหุ้มห่อจนเรียกว่าหนาแน่นหนาแน่นเรียกว่ามากมายนะถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นไม่มีพระธรรมไม่มีพระสงฆ์เนี่ยเราก็ออกจากทุกข์ตรงนี้ไม่ได้จะไม่ได้เลยนะเราก็ติดอยู่ในความโลภนะเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอนะทั้งที่เราก็เอาไปไม่ได้แต่เราก็ขาดสติขาดปัญญาก็จะเอาไฟไม่อิ่มในเชื้อแม่น้ำเสมอตัณหาไม่มีแล้วเราจะเอาอะไรตายไปเรามีแค่ลมนะใช่ไหมคน8,000,000,000คนน่ะมีอะไรมากไปกว่าลมมีไหมเงินเท่าไหร่เอาไปได้ไหมคนที่เขารักคนที่ผูกพันกันจะไปด้วยกันไหมไม่มีนะไม่มีมีแค่ลมนะพอมาปฏิบัติธรรมเราเห็นก็ขี้คายออกชีวิตเราเนี่ยถ้าไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเราก็หลงอยู่ในความโลภความโกรธความโกรธมีไหมที่มันนั่งอยู่ตรงเนี้ยมีไหมที่ไม่รู้ว่าไม่ดีมีไหมมีคนไหนไม่รู้ว่าความโกรธไม่ดีมีไหมแล้วทำไมทุกคนยังต้องโกรธอ่ะเคยคิดไหมล่ะทั้งที่ตัวเองก็ไม่ชอบแล้วก็ไม่ให้ใครโกรธเราก็ไม่อยากโกรธใครแต่ทำไมถึงมีอ่ะเคยคิดไหมให้มาวันนี้ก็เอาไปปฏิบัติดูหาวิธีที่จะชนะความโกรธนะข้อแรกเลยให้เรามีสติก่อนตาเห็นรูปไม่พอใจโกรธแล้วก็มีสติระลึกได้ก่อนหูได้ยินเสียงเขานินทาเราเขาดูถูกเราเขาว่าเราเขาด่าเราเขาพูดไม่ดีกับเราเราโกรธขึ้นมาเนี่ยให้เรามีสติก่อนหรือแม้แต่เราคิดนะคิดไปถึงคนที่เราไม่พอใจแล้วเรายังพยาบาทโกรธอาฆาตอยู่นะให้เรามีสติก่อนข้อแรกเลยนะต้องมีสติข้อที่สองต้องมีธรรมะธรรมะแปลว่าข่มใจคนมีสติแล้วก็เป็นเครื่องกั้นรู้ว่าโกรธแล้วก็ข่มใจไว้ตามันเห็นไม่ดีมันจะพูดแล้วก็ข่มใจอย่าพูดเวลาหูเขาด่าเราได้ยินเราจะไปตีเขาแล้วก็ข่มใจไม่ไปตีเขานะเวลาใจเราคิดนึกอะไรไม่ดีแล้วข่มใจคิดอีกแล้วรู้ทันอารมณ์ความคิดข้อแรกข้อแรกที่จะเอาชนะความโกรธแก้ปัญหาข้อแรกอะไรข้อแรกข้อที่หนึ่งอะไรลืมแล้วข้อที่หนึ่งอะไรข้อที่หนึ่งอะไรไม่รู้เลยเหรอข้อที่หนึ่งอะไรนะไม่ได้ยินเสียงเลยคนตั้งเยอะข้อที่หนึ่งอะไรฮะสติแปลว่าระลึกได้ข้อที่สองอะไรทอทหารมอมาธรรมะแปลว่าข่มใจนะมาที่ต้องข่มใจไม่โกรธข้อที่สามขันติขันติคือความอดทนความอดทนเนี่ยมันขมขื่นแต่ผลของความอดทนนั้นเป็นผลแห่งความสำเร็จเราไม่ต้องชนะเขาหรอกชนะใจเราขันติปรมังตโปตีติขาขันติจะเป็นตบะเป็นอาภรณ์อย่างยิ่งหุ้มห่อใจเราไว้เราชนะใจเราเพราะเรามีสติมีธรรมะมีขันติข้อที่สี่นะโยนิโสมนสิการพูดสิโยนิโสมนสิ

ตาลพูดดังๆโยนิโสมนสิการพูดให้ขึ้นใจพูดให้ติดปากเลยพูดให้ติดอยู่ในใจโยนิโสมนสิการเนี่ยเปรียบเหมือนรอยเท้าช้างเลยนะหมู่สัตว์ทั้งหลายในปฐพีในโลกเนี่ยรอยเท้าอะไรที่ใหญ่ที่สุดไม่มีใหญ่กว่ารอยเท้าช้างอีกแล้วธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เช่นกันโยนิโสมนสิการเปรียบเหมือนรอยเท้าช้างรวมแล้วก็อยู่ที่โยนิโสมนสิการทำให้เราเกิดสติทำให้เราเกิดเห็นโทษเห็นภัยขึ้นมาได้โยนิโสมนสิการนั้นแปลว่าพิจารณาโดยแยบคายแล้วมีอุบายมาอบรมสอนใจตัวเองได้คนที่มีโยนิโสมนสิการนั้นเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสามารถเอาปัญหาเอาเรื่องทุกข์เอาเรื่องต่างๆที่เราไม่พอใจที่เราทุกข์ใจเนี่ยนำมาปฏิบัติสามารถดับทุกข์แล้วก็สามารถเกิดสติเกิดปัญญาได้ฉะนั้นโยนิโสมนสิการเนี่ยเปรียบเหมือนกับเป็นคำสอนให้เราพ้นทุกข์ดับทุกข์เลยโยนิโสมนสิการนั้นเป็นวิธีคิดคิดแล้วมีเหตุมีผลคนที่ไม่มีโยนิโสมนสิการนั้นเป็นคนที่ไม่มีเหตุไม่มีผลเพราะว่าใช้อารมณ์ไม่มีเหตุผลมีอารมณ์อยู่เหนือเหตุผลแต่คนที่มีโยนิโสมนสิการจะมีเหตุผลอยู่เหนืออารมณ์มีเหตุมีผลแล้วเขาด่าเราเราก็มีเหตุมีผลจะไปด่าเขาทำไมเราเป็นคนมีศีลมีธรรมมีปัญญาเราไม่หาเรื่องนะไม่มีเรื่องไม่มีทุกข์เขาด่าเราเราก็เมตตาอย่างที่บอกว่าอโหสิกรรมแผ่เมตตาไปชนะใจเราดีกว่าโยนิโสมนสิการนั้นเป็นวิธีคิดเชื่อกรรมคนเราทุกวันนี้ไม่เชื่อกรรมที่เรามีทุกข์เนี่ยที่เรามีภัยเนี่ยที่เรามีเรื่องที่เราโกรธเขาแล้วเราดับโกรธเขาไม่ได้นะเราไม่เชื่อกรรมถ้าเราเชื่อกรรมเนี่ยเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรจงชนะความไม่ดีด้วยชนะโดยความดีจงชนะความไม่จริงด้วยเราพูดจริงจงชนะความโกรธด้วยการที่เรามีเหตุผลว่าเราไม่โกรธเชื่อกรรมพอเขาโกรธเขาก็เป็นทุกข์ถ้าเราโกรธเราก็มีกรรมไปพูดเป็นทุกข์ไปตีเขาเป็นทุกข์ไปคิดเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นโยนิโสมนสิการพอเราขึ้นมาในใจเมื่อไหร่นะมันจะเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็เชื่อกรรมพอเชื่อกรรมแล้วเราจะไปด่าเขาไหมเราจะไปโกรธเขาไหมเพราะว่าไปโกรธเขาไปด่าเขาเราก็เวรก็ระงับไม่ได้เราต้องเชื่อกรรมว่าไอ้ที่เราโดนด่าที่เราทำให้เราโกรธเนี่ยเราอาจจะเคยทำมากกว่าเขาไม่รู้ชาติไหนไม่รู้หนักกว่านี้ก็ได้เขาด่าเราชาตินี้อโหสิกรรมดีกว่าเขาตีเราชาตินี้อโหสิกรรมดีกว่านะเขาทำร้ายเราแค่นี้เราก็หยุดแค่นี้ให้เป็นมีโยนิโสมนสิการแล้วก็เชื่อกรรมก็ขอให้หมดเวรหมดกรรมนะทุกแค่นี้ก็เราก็รับได้เรามีสติมีปัญญาดับทุกได้โดยที่ใช้โยนิโสมนสิการนะเป็นวิธีคิดมีเหตุมีผลไม่ใช้อารมณ์เป็นวิธีคิดเชื่อกรรมเชื่อกรรมนี่มีปัญญานะคนในโลกนี้ไม่ค่อยเชื่อกรรมที่เราเป็นสุขเป็นทุกข์เนี่ยไม่มีใครบันดาลนัตถิกรรมังสมาพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีที่เราเป็นอย่างนี้ก็เพราะกรรมที่เราสร้างไว้ที่เรามีทุกข์ก็เพราะเราก่อกรรมเอาไว้นะทุกข์ไม่ได้เกิดจากไหนเกิดจากใจเราที่ไม่มีสติไม่มีปัญญานะฉะนั้นพอเราเชื่อกรรมแล้วก็ก่อแต่กรรมดีแล้วกายกรรมสุจริตวจีกรรมสุจริตมโนกรรมสุจริต
มีแต่บุญคุ้มครองรักษาโยนิโสมนสิการเป็นวิธีคิดแล้วดับทุกข์ได้นะมีทุกข์แล้วเราก็กำหนดดูพิจารณาดูว่าเอออะไรเป็นทุกข์แล้วเสียงเหรอเสียงที่เขาด่าเราเป็นทุกข์เหรอแล้วใจเรานึกขึ้นมาความโกรธทำให้เราเป็นทุกข์หรือว่าเสียงกันแน่พอเรามีโยนิโสมนสิการแล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่เสียงแล้วใจเรานี่เองพิจารณาแล้วเขาด่าเราเขาก็ไม่ได้อยู่กับเราซะหน่อยเราไปอยู่ที่บ้านยังทุกข์อยู่นี่เลยยังอยู่ในใจเลย5 ปี 10 ปีแล้วไม่รู้ว่าเขาไปอยู่ไหนเขาลืมเราไปแล้วแต่มันอยู่ในใจเราเลยนี่คือโยนิโสมนสิการว่าเป็นเหตุเป็นผลด้วยเชื่อกรรมด้วยแล้วก็ดับทุกข์ได้ด้วยเออเรามาดูผมขนเล็บฟันหนังอยู่กับปัจจุบันดีกว่าไหมมันไม่มีเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาและไอสิ่งที่เราโกรธเนี่ยถ้าเรามีโยนิโสมนสิการแล้วเราก็จะดับทุกข์ได้ว่าเออเราจะเชื่อใครเนี่ยจะเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระธรรมเชื่อพระสงฆ์แล้วก็จะเชื่อความโกรธดีนะมันก็เห็นเหมือนมีกระจกเหมือนมีแสงสว่างมีกระจกก็มาเห็นหน้าตาเราเป็นยังไงแล้วก็แต่งให้สวยได้เหมือนมีแสงสว่างมาส่องที่ใจเราที่เราโกรธแล้วก็ดับความโกรธความมืดก็หายไปได้ฉะนั้นพอเรามีโยนิโสมนสิการแล้วก็มีเหตุมีผลเชื่อกรรมนี่คือข้อที่4และข้อสุดท้ายเราก็แผ่เมตตาอย่างที่บอกแล้วว่าเป็นกรรมฐานอัปปมาญาหลับตาลืมตาอยู่คนเดียวอยู่หลายคนเมื่อไหร่ที่เราโกรธขึ้นมานึกถึงบทเนี้ยสัพเพสัตตานึกให้ขึ้นใจเลยแก้ความโกรธได้ข้อที่หนึ่งอะไรข้อที่หนึ่งเอาดังๆข้อที่หนึ่งข้อที่สองธรรมะธรรมะข่มใจข่มใจถึงดังๆหน่อยข้อที่สามอะไรขันติแปลว่าอดทนข้อที่4พูดในปากเนี่ยขึ้นติดปากเลยแล้วก็ติดอยู่ในใจโยนิโสมนสิการแปลว่าทำไว้ในใจมีอุบายอันแยบคายมาอบรมใจตัวเองพูดสิโยนิโสมนสิการทำไว้ในใจเป็นอุบายอันแยบคายมาอบรมใจตัวเองให้ใจเรามีความคิดมีเหตุมีผลโยนิโสมนสิการเป็นเหตุให้เรามีความคิดเชื่อกรรมโยนิโสมนสิการเป็นเหตุให้เรามีความคิดเกิดปัญญาดับทุกข์ได้ฉะนั้นโยนิโสมนสิการเนี่ยทำได้ทั้งวันทั้งคืนเลยนะเห็นอะไรแล้วก็ลองใช้คำนี้ดูโยนิโสมนสิการนะเป็นอุบายอันแยบคายมาอบรมใจเราได้อะไรที่เราไม่ดีพอเรามีโยนิโสมนสิการเนี่ยเป็นรอยเท้าช้างที่จะทำให้ใจเราเนี่ยเห็นเลยว่าเออมีเหตุมีผลเราจะคิดไม่ดีเราลองใช้โยนิโสมนสิการดูว่าคิดไปแล้วเราเป็นยังไงนะฉะนั้นโยนิโสมนสิการเนี่ยเป็นเครื่องกำเนิดสติเลยนะงั้นสติเกิดจากไหนวิธีปฏิบัติคำว่าสติมันเกิดจากไหนเกิดจากโยนิโสมนสิการที่เรามาฝึกเนี่ยมาฟังแล้วก็ได้ยินเสียงเออโยนิโสมนสิการเป็นเหตุให้เกิดอุบายมาอบรมใจเราอุบายอันแยบคายด้วยให้เรามีสติขึ้นมาเลยพอเรามีโยนิโสมนสิการแล้วก็เป็นเหตุให้เรามีสติมีสัมปชัญญะพอเรามีสติมีสัมปชัญญะแล้วเป็นเหตุให้เราสำรวมอินทรีย์สำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจพอเราสำรวมอินทรีย์แล้วเป็นเหตุให้เรา
มีสุจริตสามสุจริตสามก็คือกายกรรมสุจริตวจีกรรมสุจริตมโนกรรมสุจริตเมื่อเรามีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสุจริตแล้วเป็นเหตุให้เราปฏิบัติในสติปัฏฐานสี่ฉะนั้นคนที่มาวัดเนี่ยความเป็นจริงแล้วมีสติมีโยนิสมนสิการแต่ว่าเราพูดออกมาไม่ได้มันเป็นบุญที่เราสร้างสมมาไม่น้อยเลยนะติดมาตามมามากมายนะไม่ใช่เล็กน้อยนะประมาณไม่ได้เลยว่ามากแค่ไหนพอเรามีสติปัฏฐานสี่แล้วก็มาปฏิบัติในโพชฌงค์เจ็ดก็ไม่ยากนะเป็นหนทางดับทุกข์พ้นทุกข์ที่สุดแล้วพอเรามาถึงโพชฌงค์เจ็ดแล้วเราก็จะถึงความดับทุกข์ได้คือมีมุตติความหลุดพ้นจากความโลภความโกรธความหลงที่เรามาปิดบังหุ้มใจเราไว้เพราะนั้นสิ่งที่เราไม่รู้ว่าอะไรมาหุ้มห่อใจเราเนี่ยเพราะเราขาดในการฟังธรรมเกิดความไม่รู้ขึ้นมาพอเรารู้เราก็เกิดศรัทธาพอเรามีศรัทธาแล้วก็เกิดโยนิโสมนสิการนี่แหละไม่มีโยนิโสมนสิการทำให้เราเกิดสติสัมปชัญญะเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะแล้วเป็นเหตุให้เราสำรวมอินทรีย์พอเราสำรวมอินทรีย์แล้วเราก็มาปฏิบัติรู้จักสุจริตสามกายกรรมสุจริตวจีกรรมสุจริตมโนกรรมสุจริตพอสุจริตสามเกิดขึ้นแล้วเราก็มาปฏิบัติสติปัฏฐานสี่เนี่ยเป็นเหตุให้เราเนี่ยมีสมาธิมีปัญญาได้เข้าถึงโพชฌงค์เจ็ดพอเราปฏิบัติไปแล้วเราก็จะถึงความหลุดพ้นไม่ต้องกลับมาทุกข์ยากลำบากเพราะความโลภความโกรธความหลงที่เราหุ้มห่อใจเราไว้ฉะนั้นคนจะพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรนะเรามาถึงจุดนี้แล้วมาไกลมากแล้วนะไกลมากจนได้ว่าลองอัตราส่วนเทียบเคียงดูว่าคน 8,000 ล้านกับคนที่มาวัดสังฆทานอัตราส่วนมัน1ในกี่พันล้านนะฮะ 8,000 ล้านน่ะนี่คิดถึง 8,000 มั้ยยังไม่ถึงเลยใช่ไหมถึงพันเลยใช่ไหมนี่พวกเรานี่ลองเทียบดูนะใช่ไหมลองเทียบดูฉะนั้นพวกเราอย่าได้ประมาทเลยนะนะก็ขอให้เราได้เห็นประโยชน์ของการที่เรามาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเป็นชีวิตที่ประเสริฐให้เราถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์ทุกคนทุกท่านด้วยเทอญ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกับนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งตัดไว้ดีแล้วกับนอบน้อมแด่พระอริยสงฆ์เจ้าซึ่งเป็นพยานในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่าปฏิบัติตามได้จริงมีผลประเสริฐจริงเป็นพระอรหันต์ได้จริงกับสรีระสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญกับนมัสการพระครูปลัดชลินสิริวัฒโนเจ้าวาดพระสังฆทานครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระทุกรูปในวาดเจริญสุขสาธุชนทุกคนทุกท่านที่ปฏิบัติธรรมที่วัดสังฆทานเจริญสุขสาธุชนทุกคนทุกท่านที่อยู่ทางบ้านที่ติดตามสื่อของวัดสังฆทานก็อีกเป็นอีกค่ำคืนหนึ่งที่มีการปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งก็เรียกว่าปฏิบัติในเนสัตชิกล้วนเนสัตชิกังเนสัตชิกเนสัตชิกังก็เนสัตชิกังก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติด้วยอิริยาบถ3อิริยาบถ3ก็คือยืนเดินนั่งไม่นอนเพราะฉะนั้นเราจะปฏิบัติในสัจจิกังในตลอดรุ่งก็คือเราจะยืนจะเดินจะนั่งทั้งคืนไหวมั้ยโยมไหวมั้ยมีใครอธิษฐานมามั้ยมีใครอธิษฐานในสัจจิกังมั้ยโยมก็นี่เป็นการปฏิบัติของหลวงพ่อสนองนะที่วางเอาไว้นะตั้งแต่ท่านสร้างวัดสังฆทานก็เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนมาประพฤติปฏิบัติไปบัตรไปเพื่ออะไรเมื่อกี้ท่านอาจารย์ตีพูดไปหมดแล้วปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับทุกข์นะมาดับทุกข์เพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยมาดับทุกข์เพราะอะไรเพราะเราเกิดมาแล้วมีทุกข์ใช่ไหมโยมไอ้ที่เรามีทุกข์เนี่ยเราถึงได้เกิดแล้วพอเกิดมาก็ทุกข์อีกเกิดมาก็ทุกข์อีกใช่ไหมโยมทุกข์ยังไงทุกข์ที่เห็นชัดๆเลยทุกข์ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนั่นเองเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนี่แหละทุกจริงๆเลยนะเพราะฉะนั้นอย่างอื่นก็เป็นทุกอีกนะทุกแก่เจ็บตายเป็นทุกของกายทุกใจมีอีกไม่อยู่ทุกใจก็ความแค้นใจความไม่สบายกายไม่สบายใจความอยากได้สิ่งใดแล้วไม่ได้ก็เป็นทุกความพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจก็เป็นทุกนะนี่แหละก็คือความไม่ปวดไม่สมความปรารถนาของใจนั่นก็เป็นทุกข์ใจเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นนี่คือทุกข์รวบยอดในอริยสัจ4คือทุกข์กายกับทุกข์ใจเพราะฉะนั้นนี่เองที่เราเกิดมาแล้วมันทุกข์เพราะฉะนั้นมันทุกข์เพราะอะไรเมื่อกี้อาจารย์ตีพูดหมดแล้วมันมีเหตุปัจจัยมันมีเหตุจากเหตุปัจจัยจากการทำภพมาโยมนะเพราะเราทำภพมาภพที่เป็นสุขบ้างทุกข์บ้างแล้วเมื่อเราทำแล้วเราก็ต้องเกิดมารับมันนั่นแหละเพราะไอ้ที่เราทุกข์เนี่ยเพราะเราทำมันนั่นแหละอาจารย์ตีพูดหมดเลยนะอาตมาก็แค่มาบอกสมทบสามทับอีกทีหนึ่งนะให้โยมได้ให้รู้นะว่าที่เราเกิดมามันทุกข์เพราะพระเจ้าบำเพ็ญเพียรจนรู้เห็นไหมรู้หมดเลยพระพุทธเจ้ารู้หมดเลยเพราะฉะนั้นทำทั้งหลายนี่เนี่ยเกิดจากพุทธเจ้ามาเพราะองค์เป็นสัพพัญญูใช่ไหมเป็นสัพพัญญูรู้แจ้งโลกนะพระองค์จึงรู้ทุกทั้งหลายรู้ด้วยปฏิจจสมุปบาทก่อนพอรู้ปฏิจจสมุปบาทแล้วก็เลยมารวบรวมเป็นอริยสัจ4นะวันพระพุทธเจ้าทุกพระองค์อ่ะเป็นแบบนี้หมดเลยนะพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจ4หมดเลยทุกพระองค์นะแล้วก็เห็นว่าเวนัยสัตว์หรือว่าสัตว์โลกนี่แหละมันเป็นทุกข์แล้วมันต้องมาทำให้พ้นทุกข์เพราะฉะนั้นทำให้พ้นทุกข์ก็เราก็กำลังทำอยู่นะก็คือทำให้ไม่เกิดนั่นเองเห็นไหมเพราะฉะนั้นไม่เกิดก็ไม่ทุกข์เห็นไหมโยมแล้วก็ไม่ต้องมาสร้างทุกข์ด้วยนะเพราะไอ้ที่เราเกิดมาทุกข์เนี่ยเพราะเราสร้างมันเห็นไหมเพราะเกิดเมื่อไหร่ต้องสร้างอีกนะเห็นไหมโยมนะแต่ถ้ามาได้ยินได้ฟังธรรมพุทธเจ้ามาเกิดแล้วพบพระพุทธศาสนาเนี่ยโอ้โหถือว่ามีโชคมหาศาลโชคดีกว่าถูกลอตเตอรี่ด้วยเกิดมาพบพุทธศาสนาเนี่ยโยมเราจะพ้นทุกข์ได้นั่นเองนะเพราะว่าพุทธเจ้าสอนให้เราพ้นทุกข์
เพราะฉะนั้นเรามาแก้ทุกข์กันเพราะฉะนั้นพระเจ้าให้แก้ทุกข์แบบไหนพระเจ้าให้ละบาปบำเพ็ญบุญอยู่เมื่อเกิดมาเนี่ยเราละบาปบำเพ็ญบุญเพราะฉะนั้นละบาปก็คือไม่ทำบาปอย่างนี้บำเพ็ญบุญก็คือทำบุญนั่นเองใช่ไหมเพราะนั้นเกิดมาทำบุญบุญทั้งหลายที่พระเจ้าให้ทำบุญทั้งหลายของพระเจ้ามีอะไรบ้างก็มีในเรื่องของบุญกิริยาเห็นไหมโยมบุญกิริยาทั้งหลายจะเป็นบุญกิริยาวัตถุ3บุญกิริยาวัตถุ10อันนี้ก็เป็นเรื่องของละบาปมันเป็นบุญในเรื่องของบารมีนี่ก็เหมือนกันบารมี10อย่างเนี่ยนี่คือการทำกุศลกุศลก็คือบุญที่เราเรียกนั่นแหละเพราะฉะนั้นบุญเป็นชื่อของความสุขโยมเพราะเราทำกุศลเราจะได้ความสุขแต่ถ้าเราทำบาปทำอกุศลเราจะได้ความทุกข์นั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อต้องเกิดแล้วเนี่ยแล้วมันต้องมาสร้างกรรมใหม่เนี่ยพระเจ้าให้สร้างนี่แหละพระเจ้าให้สร้างกุศลเห็นไหมโยมทำภพใหม่ก็จริงแต่ทำภพที่เป็นกุศลทำไมต้องทำกุศลเพราะเมื่อกี้นี่บอกแล้วว่ากุศลเป็นชื่อของความสุขเพราะฉะนั้นสุขนี่แหละมันจะทำให้สำเร็จก็ได้อย่างที่กล่าวไว้เมื่อกี้เนี่ยเรื่องของบารมีเพราะฉะนั้นเห็นไหมโยมว่าบารมีมี10อย่างมันเป็นเรื่องของกุศลทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าโยมทำในบารมีได้มันจะหนุนนั่นเองบารมีมี10อย่างมีอะไรบ้างโยมใครรู้บ้างบารมี10อย่างก็มาเรื่องของทานบารมีโยมศีลบารมีเนกขัมมะบารมีนี่ไงโยมมาบวชเนกขัมมะเนี่ยมาสร้างบารมีแล้วก็มีปัญญาบารมีอย่างที่4ใช่มั้ยอย่างที่5ก็วิริยะอย่างที่6ก็ขันติสัจจะแล้วก็อธิษฐานะเมตตาเวขานี่คือ10อย่างในบารมีโยมเห็นมั้ยว่าทำไมมีอุเบกขาอย่างสุดท้ายเห็นมั้ยโยมเคยได้ยินคำว่าอุเบกขามั้ยโยมอุเบกขามันคืออะไรอุเบกขาคือเวทนา3ใช่มั้ยโยมมีสุขมีทุกข์มีอุเบกขาแล้วทำไมอุเบกขามันดียังไงทำไมต้องไปเป็นบารมีอย่างที่สุดท้ายเลยอย่างที่สูงสุดเลยนะมันดียังไงก็เพราะว่าอุเบกขามันไม่ไปตัณหาเห็นไหมนี่เข้าถึงข้อกันละแล้วเข้าสมุทัยกันอยู่วันเห็นไหมโยว่าพระเจ้าเนี่ยให้เราทำกุศลสร้างบารมีทั้งหลายนะทำกุศลในบุญกิยาทั้งหลายเห็นไหมโยนะวันมันจะมีผลทำให้เรามาเดินหรือว่ามาละในทำสูงสุดก็คืออริยสัจ4นี่เองประโยชน์มันจะมาละได้นะพอบอกแล้วว่ากุศลทั้งหลายจะมาหนุนมาหนุนธรรมนี่แหละนะมาหนุนธรรมนี่ก็คือมาหนุนอริยมรรคนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นนี่ไงนะการละบาปบำเพ็ญบุญของพระเจ้านะเพราะฉะนั้นบุญที่ทำน่ะก็เป็นพื้นฐานนะบุญเนี่ยเป็นพื้นฐานจริงๆเป็นพื้นฐานของอะไรก็เป็นพื้นฐานของมรรคนะเป็นพื้นฐานของศีลก่อนเลยนะบุญเนี่ยนะบุญเป็นเรื่องของพรหมวิหาร4พรหมวิหาร4การจะทำบุญได้นะโยมมันต้องมีพรหมวิหาร4นะเพราะในเรื่องของทานเนี่ยทานมีทั้ง3อย่างนะทานมีอมิตรทานมีธรรมทานมีอภัยทานนี่เป็นเรื่องของจิตที่ต้องเป็นพรหมวิหาร4นะถึงจะทำทานทั้ง3นี้ได้นะพรหมวิหาร4มีอะไรบ้างโยมเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอย่างนี้นี่คือพรหมวิหาร4แต่ถ้าเรามีจิตที่อยากทำให้เขามีความสุขนะในเรื่องของเมตตาเมตตาเนี่ยมุ่งหวังให้คนหรือว่าสัตว์มีความสุขนะกรุณาก็มุ่งหวังอยากจะให้คนพ้นทุกข์นะมุทิตาพอยินดีอย่างนี้

พอยินดีพอยินดีแบบไหนพอยินดีในเรื่องกุศลนะเพราะเราพูดถึงกุศลพระเจ้าให้รับบาปบำเพ็ญบุญไม่ใช่ไปพอยินดีกับอกุศลนะเห็นเขาทำไม่ดีแล้วพอยินดีไม่ได้นะได้เหมือนกันโยมจะได้บาปเพราะนั้นมันจะได้บาปนะเพราะนี่แหละเรื่องรับบาปบำเพ็ญบุญนะเพราะเราก็ต้องพอยินดีด้วยยินดีกับคนที่เขาทำกุศลนั่นเองเห็นเขาตักบาตรทำบุญนะทำร่วมกันทำอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสาธารณประโยชน์ก็ได้เราก็นี่คือเป็นเรื่องของสิ่งที่เราเห็นแล้วเราเห็นว่ามันเป็นความดีนั่นเองความดีก็คือสิ่งที่เป็นกุศลนั่นเองแล้วก็พอดีกับเขาอนุโมทนาก็ได้สาธุก็ได้นิยมได้บุญเพราะฉะนั้นอยู่ในบุญกิยาวัตถุสิบอีกนะในเรื่องของสิ่งที่กล่าวนะเพราะฉะนั้นแต่กำลังพูดถึงพื้นฐานของสิ่งที่จะทำให้เดินในการละได้นั่นเองนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของทานเนี่ยทำให้รักษาศีลได้นะที่บอกว่ามันจะขึ้นไปละด้วยอริมรรคได้เพราะศีลเนี่ยมันเป็นมรรคมันอยู่ในมรรคศีลเป็นมรรคสามองค์มรรคมีองค์แปดใช่ไหมโยมเพราะศีลเนี่ยมีมรรคมีอยู่ในมรรคองค์ที่สามองค์ที่สี่องค์ที่ห้ามรรคองค์ที่สามคืออะไรสัมมาวจาองค์ที่สี่สัมมากัมมันโตองค์ที่ห้าสัมมาอาชีโวเห็นไหมโยมนี่แหละศีลเพราะนี่คือมรรคเห็นไหมโยมเพราะมรรคเป็นศีลไม่ว่าจะเป็นศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดที่พระสงฆ์รักษาอยู่เนี่ยมาจากมรรคหมดเลยเห็นไหมโยมนะเพราะนั้นดังที่กล่าวเพราะนั้นมีทานเนี่ยมันเป็นพื้นฐานของศีลวันถ้าเราไปดูที่บารมีก็เหมือนกันเลยนะทานเนี่ยเป็นข้อหนึ่งของบารมีข้อสองคือศีลเห็นไหมโยมมันเรียงลำดับขึ้นมาเลยวันมีทานแล้วจึงรักษาศีลได้พอมีศีลแล้วบวชในขมักก็ได้เพราะมันเป็นสัมมาสังกัปโปเพราะฉะนั้นคนที่มีศีลเนี่ยรักษาศีลจะทำให้ศีลบริสุทธิ์มันก็รู้นั่นเองว่าทำไมต้องทำศีลให้บริสุทธิ์เห็นไหมโยมทำศีลให้บริสุทธิ์เพื่ออะไรเพื่อที่จะไม่ทำภพศีลเนี่ยพระเจ้าให้มันไประงับการทำภพเพราะฉะนั้นการทำภพเนี่ยถ้าเราไม่มีศีลเนี่ยเราจะทำกุศลบ้างอกุศลบ้างนั่นเองเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นในเรื่องของภพพบเป็นปฏิจจสมุปบาทข้อที่ก่อนถึงชาติมีพบแล้วมีชาติเพราะฉะนั้นพบเนี่ยเราจึงต้องเขาเรียกว่าทำพบโดยการไม่ทำอกุศลด้วยการถือศีลด้วยการรักษาศีลเห็นไหมนี่คือมรรคเห็นไหมวันมรรคเนี่ยไประงับกิเลสหรือว่าอกุศลจากการทำพบด้วยศีลมรรคสามองค์มรรคที่เหลืออีกห้าองค์วันที่เหลืออีก5องค์เนี่ยมันจะเป็นกรรมฐานหมดเลยเพราะกรรมฐานเนี่ยมันทํา2ขั้นนะ2ระดับนะ2ขั้นนะต้องบอก2ขั้น2ระดับเดี๋ยวยุ่งก็2ขั้นขั้นที่1ก็คือต้องทําจิตให้สงบจิตให้สงบก็คือเป็นสมาธินั่นเองจิตที่เป็นสมาธิมันจะละกิเลสได้กิเลสในที่นี้ก็คือกิเลสที่อยู่ในใจใช่มั้ยศีลเนี่ยมันทำด้วยการกระทำไม่โยมเพราะฉะนั้นมันต่อมาจากใจนั่นเองใจเนี่ยจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเคยได้ยินไม่โยมเพราะการที่เราจะทำภพเนี่ยมันทำด้วยจิตที่สั่งกายนั่นเองจิตที่มันมีตัณหาจิตมีตัณหาแล้วตัณหานั่นแหละก็ส่งผลทำให้เกิดอุปทานมีอุปทานตัวยึดมั่นหรือว่าตัวเขาเรียกอะไรสนองตัณหาอุปทานเนี่ยเป็นตัวสนองตัณหาเพราะฉะนั้นตัณหาคือความทยานอยากความทยานอยากในตัณหาสามนี่มันทยานอยากยังไงทยานอยากสามอย่างนะก็คืออยากในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือว่าอยากในกามคุณห้าเนี่ยอยากในกามเพราะฉะนั้นกามตัณหานั่นเองนะตัณหามี3อย่างใช่มั้ยกามตัณหาเพราะฉะนั้นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยสรุปง่ายๆเลยมันคือสิ่งของที่อยู่ในโลกนี้นะว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสในโลกนี้สรุปก็คืออะไรคือคนสัตว์สิ่งของใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นกามคุณ5เนี่ยก็สรุปง่าย

คนสัตว์สิ่งของรวมถึงนามธรรมด้วยนามธรรมที่เกิดจากคนสัตว์สิ่งของกระบวนการของคนสัตว์สิ่งของที่กระทำกันอย่างเช่นมียศอย่างเงี้ยไม่รู้นึกถึงโลกก็ทำแปดให้ดีเพราะนามธรรมเนี่ยที่มันมาเป็นตัณหาเนี่ยก็นี่แหละก็โลกก็ทำแปดมันอย่างกระบวนการในกลุ่มเรามีกลุ่มใช่ไหมมนุษย์เราก็อยู่เป็นกลุ่มจริงๆสัตว์ก็อยู่เป็นกลุ่มนะสัตว์เดรัจฉานก็อยู่เป็นกลุ่มในกลุ่มมันต้องมีหัวหน้าเพราะฉะนั้นพอมีหัวหน้าขึ้นมาเนี่ยไหมมันเป็นเรื่องของนามธรรมมีหัวหน้าขึ้นมาแล้วถ้าเรามีตัณหาในนามธรรมในไอ้ส่วนที่เป็นหัวหน้านั่นแหละเห็นไหมโยมว่ามันก็จะถ้ามีตัณหามันก็อยากได้เพราะว่าเห็นว่าหัวหน้าเนี่ยมันมีลูกน้องเห็นไหมพอหัวหน้ามีลูกน้องมันจริงๆมันเป็นกระบวนการของงานถ้าเป็นหัวหน้าในกระบวนการของงานเนี่ยต้องทำให้งานมีประสิทธิภาพให้งานเกิดผลเพราะฉะนั้นมันทำในเรื่องของงานให้สำเร็จเพราะฉะนั้นทำอะไรก็แล้วแต่มีหัวหน้าจะสั่งลูกน้องให้ทำงานนั้นให้สำเร็จแต่ถ้าหลงแบบตัณหาเนี่ยเพราะไปมองว่าพอเป็นหัวหน้าจะทำอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้นี่กลายเป็นไปโลภโกรธหลงแล้วแหละเพราะฉะนั้นไปหลงแบบนั้นถ้าคิดแบบนั้นเวลาที่ไปทำอะไรที่มันเป็นงานส่วนตัวบางทีก็ถือวิสาสะใช่ไหมไม่ได้เอาเรื่องของงานเข้ามาจับแต่ว่าเอาเรื่องของสิ่งที่เราสมมุติขึ้นมาเนี่ยว่ามันเป็นหัวหน้าเนี่ยเอามาจับดังนั้นพอเป็นหัวหน้าขึ้นมาบอกแล้วว่าใช้แต่เรื่องงานแต่ดันเอามาใช้กับเรื่องส่วนตัวเห็นไหมเอาไปใช้กับเรื่องส่วนตัวก็ได้นะเพราะอะไรเพราะว่าหลงแล้วคิดว่าตัวเองเป็นหัวหน้าเนี่ยลูกน้องเนี่ยต้องจะดีหรือไม่ดีจะได้ผลประโยชน์อะไรก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับหัวหน้าเห็นไหมโยมเพราะบางคนไปหลงแบบนั้นพอไปหลงแบบนั้นก็เลยทำไปในทางที่ผิดนะแล้วคนที่คิดไม่ได้นะไม่ว่าจะเป็นคนข้างนอกองค์กรเนี้ยหรือว่าเป็นคนที่อยู่ในองค์กรเดียวกันก็ได้นะถ้ามองไม่มีโยนิโสมนสิการอย่างที่ท่านอาจารย์ตีกล่าวเมื่อกี้เนี่ยไม่คิดแบบแยบคายเนี่ยก็จะเห็นตามนั้นเพราะฉะนั้นพอเห็นตามนั้นก็เลยคิดว่าคนเป็นหัวหน้าเนี่ยมันดีเห็นไหมโยมเพราะนี่คือหลงเนี่ยแล้วมันก็เป็นเรื่องของตัณหานั่นแหละเป็นเรื่องของตัณหาด้วยเพราะฉะนั้นคนถ้าเห็นมองผิดก็จะอยากได้แบบนี้อยากเป็นหัวหน้าเห็นไหมเวลาเราทำงานเข้าไปในองค์กรเนี่ยเราอยากจะเป็นหัวหน้าเห็นไหมอยากใหญ่เรียกอยากใหญ่นะวันนี้แหละโยมเห็นไหมว่ามันเป็นกระบวนการที่ถ้าผิดเมื่อไหร่เป็นอกุศลแล้วทีนี้มันก็ต้องสร้างพบสร้างกรรมกันอีกแบบนี้แหละทำไปด้วยความโลภโกรธหลงนั่นเองเห็นไหมเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการทำพบที่ต้องมีศีลเข้ามาเนี่ยจริงศีลก็ไประงับเรื่องของไอ้โลภโกรธหลงนั่นเองไม่โยมเพราะไอ้โกรธนี่แหละมันได้ฆ่าไม่โยมเพราะไอ้หลงเนี่ยหลงก็คือโลภอยากได้ของเขาเงี้ยใช่ไหมหลงนะก็นี่แหละเพราะอาศีลมาจับมันก็เจอนะมันทำพุทธเจ้าเนี่ยถ้ามาพิจารณามีอยู่สองอย่างนี่แหละกุศลอกุศลนะแล้วก็กุศลก็จะทำให้เกิดความสุขแต่อกุศลก็ทำให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนนั่นเองใช่ไหมเพราะถ้าเราพิจารณาไปด้วยโยนิโสมนสิการที่พระอาจารย์ตีกล่าวเมื่อกี้เนี่ยเราจะเห็นหมดแหละมันทำพุทธเจ้าเนี่ยมันสร้างปัญญาจะสร้างปัญญาแบบนี้เพราะฉะนั้นที่เราต้องมีมาก็เรียกว่าละบาปบำเพ็ญบุญด้วยมีทั้งบุญกิยาบ้างมีทั้งบารมีบ้างเนี่ยเพราะทั้งบุญทั้งบารมีเนี่ยจะส่งผลไปให้มีปัญญานะเห็นไหมพอพูดถึงปัญญามันจะทำให้มีปัญญาแล้วพอมีปัญญาปุ๊บมันจะเป็นสัมมาทิฏฐิเลยสมาธิจิตแล้วเป็นวิปัสนาในกรรมฐานขั้นที่สองด้วยนะแต่นี้อาตมาพูดข้ามไปแต่พอเอิดว่ามันพูดแล้วพอมันเป็นเรื่องของปัญญานะว่ามันจะเป็นสมาธิจิตนั่นเองแล้วพอมีสมาธิจิตมีปัญญารู้เห็นไหมว่าบุญกับบาปมันคืออะไรอย่างเนี้ยคือรู้ด้วยปัญญานะว่ารู้ว่าบาปมันทำให้เกิดทุกข์เดือดร้อนบุญทำให้เกิดความสุขเนี้ยเพราะคนถามว่าจะเอาบุญหรือจะเอาบาปเพราะฉะนั้นทุกคนก็อย่างหวังจะมีความสุขนะมันก็ต้องเอาบุญมาอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเห็นด้วยปัญญาแบบนี้ก็จะละบาปนั่นเอง
นะเพราะละยังไงก็ต้องสัมมาสังกัปโปในมรรคองค์ที่สองเพราะจริงๆวิปัสสนากรรมฐานหรือว่ากรรมฐานขั้นที่สองเนี่ยคือสองมรรคนี่แหละเพราะถ้ามีปัญญาแล้วมันจะดำรีออกจากกามนะเพราะกามคืออะไรเมื่อกี้เนี่ยกามก็อยู่ในตัณหาหนึ่งนะก็คือกามตัณหานะกามตัณหาก็คือกามคุณห้ากามคุณห้าอาตมาย่นย่อให้แล้วคือคนสัตว์สิ่งของและโลกธรรมแปดเอาบอกโลกธรรมแปดเลยง่ายๆเลยจะได้จำได้เห็นไหมถ้าเราไปหลงมันเข้านะมันก็จะเป็นแบบนั้นเช่นนั้นแล้วมันนี่คือกามคุณห้าแล้วมันมีอะไรอีกในตัณหานะตัณหามันมีกามตัณหานะเมื่อกี้ที่พูดไปเป็นกามตัณหาหมดเลยนะต่อมามันก็มีภวะตัณหานะภาวะตัณหาคืออะไรคือความอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากได้อยากมีอยากเป็นในอะไรก็ในกามคุณห้านั่นแหละเพราะฉะนั้นอยากได้อยากมีอยากเป็นในกามตัณหานั่นนี่คือภวะตัณหาวิภาวะตัณหาล่ะวิภาวะตัณหาก็คือความไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากได้อะไรไม่อยากได้ไอ้กามคุณห้านั่นแหละเห็นไหมโยมแต่มันไม่อยากได้เพราะมันมีโลภกดหลงนะมันมีกิเลสอีกนะโยมนะเพราะมันไม่ใช่อยากได้เพราะมันมีสัมมาทิฏฐินะแต่ถ้าไม่อยากได้ตัณหาทั้งสามเลยเห็นไหมเมื่อกี้นี่มันเป็นอยากไม่อยากได้ในวิภาวะเนี่ยมันอยู่ในตัณหานะเพราะไม่อยากได้ในตัณหาก็คือบางทีอยากได้ไอ้สิ่งที่มันอยากได้แล้วมันไม่ได้ขึ้นมาบางทีมันก็ประชดประชันก็มีเห็นไหมโยมนี่ก็เป็นไปด้วยโลภกดหลงนะมันก็บางทีก็นะงอนไม่อยากได้ขึ้นมานะก็มีนะหรือว่าบางทีไอ้สิ่งที่เคยได้มาแล้วเนี่ยแต่พอมาได้มาแล้วเนี่ยก็ไม่พอใจอีกไม่พอใจเพราะอะไรเพราะมันไม่เที่ยงมันแปรปรวนมันเป็นไตรลักษณ์นี่เห็นอีกธรรมแล้วนะจะพูดไปในธรรมพระเจ้าเนี่ยจะเห็นแบบนี้แต่ธรรมที่พูดมาเนี่ยทำให้ดับทุกข์ทั้งนั้นเลยนะเพราะไตรลักษณ์เนี่ยใดๆในโลกเนี่ยทั้งหมดเลยไหมไตรลักษณ์เนี่ยใดๆในโลกล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาวันใดๆในโลกก็คือไอ้กามตัณหาเมื่อกี้นี่แหละรวมทั้งตัณหาแล้วทั้งหมดด้วยนะรวมทั้งภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาแล้วเพราะมันไม่เที่ยงไม่มีอะไรเที่ยงหรอกนะเพราะฉะนั้นที่อาตมาพูดอยู่ว่าบางทีไอ้สิ่งที่มีอยู่กับเราตอนแรกเราอยากได้มาพออยากได้ในภาวะใช่ไหมในภาวะตัณหาอยากได้ยกตัวอย่างชัดๆเลยคู่สามีภรรยานั่นแหละตอนที่รักกันชอบกันเนี่ยอยากได้มาใช่ไหมแต่งงานกันเห็นไหมพอแต่งกันแต่งงานกันมาปุ๊บโอ้เห็นนิสัยใจคอกันใช่ไหมเห็นนิสัยใจคอกันอ้าวเกิดไม่ชอบอย่างหนึ่งอยากใดหรือไม่ชอบสักหลายๆอย่างหน่อย 3-4 อย่างก็ได้พอไม่ชอบแบบนั้นมันฝังใจมันเป็นไปด้วยตัณหาอีกมันเป็นไปด้วยกิเลสนะโลภโกรธหลงอีกนะเพราะมันก็เห็นว่าไอ้สามสี่อย่างที่ว่าเนี่ยไม่ถูกใจตัวเองนั่นแหละนี่คือทุกข์ใจใช่ไหมทุกข์ใจก็มันจะทำให้ไม่อยากได้แล้วพอเห็นกันอยู่คู่สามีภรรยาอยู่กันทุกวันทุกวันอยู่ที่บ้านนี่แหละเห็นกันทุกวันทุกวันแล้วก็เอาไอ้ความไม่พอใจสมมติว่าไม่รู้ว่าใครนะไม่ว่าสามีหรือภรรยาไม่รู้แหละไม่รู้ว่าไม่พอใจใครก็เอาไอ้สามสี่ข้อนี่แหละมาเป็นตัวแง่ตัวคิดอยู่อย่างนั้นเป็นมายึดอะมาเป็นอุปทานนั่นเองมายึดยึดก็เห็นความที่ไม่ชอบในนิสัยไอ้สามสี่อย่างนั่นแหละก็เลยทำให้ในที่สุดมันเห็นกันทุกวันทุกวันก็มีกิเลสมากขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันในสิ่งมันก็แตกหักจนได้แตกหักด้วยอุปทานที่มันยึดนี่แหละว่าไม่อยากได้เพราะไม่อยากได้มันก็เลยบางคู่ก็ต้องแยกย้ายกันไปเห็นไหมอยู่หย่ากันบ้างนะหรือว่าไม่ได้หย่าก็บางทีก็ต่างคนต่างไปกันบ้างนะไปยังแบบที่ยังไม่ได้หย่าก็มีเห็นไหมโยมว่านี่คือสิ่งที่มันเปลี่ยนไปนี่เป็นวิภวตัณหาเห็นไหมโยมเพราะในตัณหาเนี่ยมันก็เป็นไปด้วยกิเลสนั่นแหละเพราะเจอจริงจริงเจอตัณหาเนี่ยมันก็คือกิเลสนั่นแหละนะเพราะมันเป็นทั้งสามอย่างเนี่ยไอ้สามอย่างที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยเป็นเพราะโลภโกรธหลงทั้งนั้นแหละเห็นไหมโยมเพราะไอ้ภพเนี่ยก็ทำด้วยกิเลสไอ้ภพเนี่ยถ้าไม่มีธรรมพุทธเจ้าจัดไปจับเนี่ยนะมันก็ทำด้วยกิเลสนั่นแหละโลภโกรธหลงเหมือนกันนะเพราะอะไรเพราะจริงๆมันทำต่อมาจากตัณหาไอ้ภพทำมาจากตัณหานะต่อมาจากตัณหาแต่แล้วก็ในที่สุดมัน
มันต่อมาจากตัณหาแล้วมันมีอุปทานดังที่กล่าวอุปทานจะสนองตัณหาจะทำให้สำเร็จมันก็ทำด้วยภพนั่นไงเห็นไหมโยมเพราะนี่คือเรื่องที่มันต่อกันก็เรียกว่ากิเลสเราเห็นกิเลสระดับที่ต่อกันนะก็คือตัณหาเนี่ยเป็นกิเลสตัวต้นนะของภพแล้วกันนะเป็นกิเลสตัวต้นของภพเพราะฉะนั้นถ้ามีตัณหามันจะมีกิเลสที่เป็นภพนั่นเองมีตัณหาแล้วก็จะสร้างภพนั่นเองใช่ไหมเพราะกระบวนการสร้างภพก็ต่อจากอุปทานใช่ไหมมีอุปทานแล้วถึงมาเป็นภพใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันมีตัวเชื่อมก็คืออุปทานตัวยึดนะที่จะให้สำเร็จในตัณหานั่นแหละนะก็นี่ไงถ้ามันไม่มีกิเลสอยู่ในเนี้ยในการทำภพเนี่ยพระเจ้าจะเอาธรรมมาจับได้ยังไงเพราะฉะนั้นพระเจ้าให้ละบาปบำเพ็ญบุญก็คือละอกุศลเพราะกิเลสมันคืออกุศลมันก็ต้องมาละกิเลสนั่นแหละเพราะฉะนั้นกิเลสทั้งหลายแหละก็คือศีลนั่นเองใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นพระภิกษุ227ข้อเนี่ยโอ้โหโยมว่ายากไหม227มาละเนี่ยมันไม่ยากหรอกก็ไอ้227ถ้าเราไม่ทำเลยนะมันไม่ได้ทำเลยแต่พอมารู้ปุ๊บเนี่ยนะบางคนไปยึดอีกนะไปยึดใน227นะก็จริงๆเราไม่ได้ทำเราไม่ต้องไปยึดโยมยึดได้แต่ว่ายึดไม่ทำผิดไม่ยึดที่จะให้มันเป็นไปใน227ข้อก็ได้นะแต่พอทำทั้งหลายเนี่ยพระเจ้าสอนมาให้ยึดอย่าให้ไปยึดนะไม่ต้องไปยึดนะเพราะแต่เราทำให้เป็นกุศลแล้วกันทำให้เป็นกุศลเพราะสิ่งใดก็แล้วแต่ถ้าเราทำเป็นกุศลเนี่ยมันก็ละศีลได้โดยปริยายให้มีเหตุผลถ้าเราคิดเราใช้โยนิโสอย่างที่ท่านอาจารย์ตีกล่าวเนี่ยใช้การคิดแบบแยบคายเนี่ยคิดรอบคอบนั่นเองนะถ้าเราฟังภาษาคนที่มันก็ยากอยู่นะโยนิโสมนสิการนะคิดแบบแยบคายก็ยังต้องมาแปลอีกใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นคิดแบบรอบครอบก็แล้วกันง่ายดีเพราะฉะนั้นโยนิโสนมัสการเนี่ยคิดแบบรอบครอบนะคิดให้มันทั่วคิดทั่วถึงนี่คือคิดรอบครอบนะเพราะฉะนั้นถ้าคิดรอบครอบมันก็จะเห็นตามนี้นะเพราะฉะนั้นจริงๆมันเป็นธรรมชาติของเรานะธรรมของพระเจ้าคือธรรมชาตินั่นแหละเพราะฉะนั้นพระเจ้าเนี่ยเอาธรรมชาติเอาธรรมชาติที่มีอยู่แล้วเนี่ยนะมาทำให้เป็นกุศลนั่นแหละเพราะธรรมพุทธเจ้ามันเป็นอย่างนั้นจากที่ธรรมชาติมันเป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างเนี่ยทำให้เป็นกุศลอย่างเดียวเลยเห็นไหมโยมแล้วทำไมต้องทำแบบนั้นเพราะว่าอย่างที่กล่าวไว้แล้วเราเกิดมาแล้วเนี่ยมันเป็นทุกข์มาแล้วเรากำลังจะดับทุกข์หนึ่งเรากำลังทำกรรมใหม่ที่เรียกว่าภพเนี่ยอีกหนึ่งนะเพราะในการที่มันเกิดแล้วมีทุกข์แล้วเนี่ยถ้าทำกุศลเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้ทุกข์ที่มีอยู่แล้วเนี่ยเบาบางลงก็ได้หรือว่าทำให้ทุกข์ที่มีอยู่แล้วมันดับไปเลยก็ได้จะดับไปแล้วนะก็พูดถึงหัวมันเลยก็คือต้องเป็นพระอรหันต์วันเกิดมาในชาติเนี่ยเรามีทุกข์จริงเห็นทุกข์จริงจะดับได้เลยถ้าทำตามธรรมพุทธเจ้าก็ในนี้แหละเดินในอริยมรรคนี่แหละหนทางแห่งความดับทุกข์เนี่ยก็มันจะทำให้เราสิ้นทุกข์ดับทุกข์ได้นะเห็นไหมโยมว่าที่อาตมาพูดไว้ตั้งแต่ต้นว่าเราโชคดีนะโชคดีเลยที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาจริงๆเรามีบุญบารมีมากที่ได้เกิดเป็นมนุษย์นะเป็นมนุษย์เนี่ยมีโชคดีแล้วมีบุญมากแล้วแต่พอได้พบพุทธศาสนาเนี่ยบุญยิ่งกว่าโยมพบพุทธศาสนาแล้วรู้ธรรมพุทธเจ้าอีกนะแล้วก็ปฏิบัติธรรมของพุทธเจ้าเพื่อให้พ้นทุกข์เนี่ยนี่บุญที่สุดเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นโยมกำลังเดินอยู่ในนี้กำลังเดินมาถึงบุญที่สูงสุดเลยนะบุญที่สูงสุดบุญที่สูงที่สุดนะดังที่อาตมาอุปมาอุปไมยอาตมาก็แต่หลายคนหลายครูบาอาจารย์ก็พูดอย่างนี้นะว่าทุกคนที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเพราะอะไรเพราะมนุษย์ต่างกษัตริย์มนุษย์ต่างกษัตริย์ตรงที่มนุษย์มีมันสมองที่เหนือกว่าสัตว์มันสมองที่เหนือกว่าสัตว์มันเหนือยังไงก็มันรู้ดีรู้ชอบได้นั่นแหละเห็นไหมโยมรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดได้นี่แหละเห็นไหมวันมันจึงเห็นธรรมของพุทธเจ้าว่าถ้าคนเข้าถึงธรรมพุทธเจ้าก็จะเห็นว่านี่ไงธรรมพุทธเจ้านี่แหละ
ถูกแล้วสอนให้เราพ้นทุกข์นะแต่บางทีถ้าเราไม่เจอธรรมพุทธเจ้าเนี่ยเราก็จะไม่ได้มารู้แบบนี้ใช่ไหมโยมวันนี้แหละวันการที่ว่าเราเกิดมาแล้วได้พบศาสนาเนี่ยเป็นบุญอย่างยิ่งแต่ยังไม่บุญที่สุดบุญที่สุดต้องปฏิบัติในธรรมพุทธเจ้าพบพุทธศาสนาแล้วพบธรรมพุทธเจ้ารู้ธรรมพุทธเจ้าต้องปฏิบัติในธรรมพุทธเจ้านะเพราะฉะนั้นพวกเราเดินมาถูกทางแล้วเดินมาถูกทางแล้วเดินมาที่จะดับทุกข์เนี่ยถูกแล้วเดินมาในอริยสัจ4เนี่ยถูกแล้วเพราะเนี่ยโยมมาบวชเป็นเนกขัมมะเนี่ยเพื่อสร้างบารมีเห็นมั้ยมันเป็นบารมีต่อไปก็คือบารมีที่สูงสุดที่เมื่อกี้ที่กล่าวค้างไว้ก็คือเป็นทําให้ถึงอุเบกขาอุเบกขาเนี่ยเป็นบารมีสูงสุดนะมันอุเบกขามันคืออะไรที่อาตมาพูดค้างไว้พอพูดไปแล้วก็เลยพูดถึงปฏิจจสมุปบาทถึงอริยสัจ4ไปนะแต่จริงๆที่มีเวขาในบารมีเนี่ยเพราะตัวเวขาเนี่ยมันคือเวทนาที่กล่าวไว้แล้วเพราะนั้นเวทนาสามมันมีสุขกับทุกข์นะเมื่อกี้พอดีแล้วแหละพูดถึงตัณหาเราจะได้รู้ว่าจริงๆไอ้ที่มันสุขไอ้ที่มันเป็นมีตัณหาแล้วต้องมาสร้างภพที่เป็นอกุศลเนี่ยมันก็มาจากสุขกับทุกข์ในเวทนานั่นแหละแต่ว่าไอ้ตัวเวทนานี่แหละถ้ามีเวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์เนี่ยมันจะมีตัณหามันจะต่อไปที่ตัณหาแต่ถ้าเป็นเวทนาที่เป็นเวขาเนี่ยเพราะเรารู้เวทนาเรามี3แล้วเห็นไหมเพราะเวทนา3มันมีสุขมีทุกข์มีอุเบกขาเราจะเห็นว่าอุเบกขาอยู่ที่บารมีสูงสุดเลยเพราะอะไรเพราะอุเบกขามันคืออะไรถ้ารู้จริงๆเวทนามันคืออารมณ์ตัวรู้อารมณ์เวทนาคือความรู้อารมณ์นั่นแหละเพราะอารมณ์ที่เป็นสุขอ่ะเราก็รู้เห็นไหมสุขเราชอบมันความสุขอ่ะเราก็รู้ว่ามันเป็นความสุขพูดก็รู้แล้วแล้วถ้าเป็นเวทนาที่เป็นทุกข์เราก็ไม่ชอบเพราะมันทำให้เราเดือดร้อนเห็นไหมโยมแต่อุเบกขาเนี่ยมันเฉยเห็นไหมโยมอุเบกขาเนี่ยคือเฉยๆสุขก็ไม่ใช่ทุกข์ก็ไม่ใช่เห็นไหมมันคือเฉยๆแล้วเฉยนี่ไงนะธรรมพุทธเจ้าเนี่ยปฏิจจสมุปบาทเนี่ยถ้ามันสุขในเวทนามันก็จะไปที่ตัณหาในความอยากได้เห็นไหมเพราะมันมีตัณหาสามไอ้ที่มันสุขในเวทนาสุขเพราะอะไรสุขจากการผัสสะการกระทบการกระทบของอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกอายตนะภายในคืออะไรตาหูจมูกลิ้นกายใจ6อย่างอายตนะภายนอกคืออะไรรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนึกคิดนี่คือ6ช่องทางระหว่างอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกแล้วมันมีการผัสสะเห็นไหมจริงๆตัวเนี้ยอายตนะภายในอายตนะภายนอกเนี่ยมันเป็นสารายตนะสารายตนะอาจจะอาตมาชอบเติมสระอานะมันจำง่ายจริงๆมันคือสารายตนะสารายตนะคืออายตนะภายนอกกับอายตนะภายในอายตนะภายในภายนอกนะมันมาจากไหนกะมันมาจากนามรูปมันมาจากขันห้าเห็นไหมโยมวันนี้นี่พูดไปที่ถ้าโยมจับได้นะนี่เป็นปฏิจจสมุปบาทด้วยนะวันนี้โยมเห็นธรรมสามสำคัญสามธรรมแล้วนะมีไตรลักษณ์นะมีอริยสัจ4มีปฏิจจสมุปบาททั้งสามตัวนี้ค่อนข้างจะครอบคลุมด้วยเพราะฉะนั้นเดินในอริยมรรคได้ทั้งสามธรรมเนี่ยเพราะว่าไตรลักษณ์เนี่ยทำถึงพระนิพพานเลยเพราะไตรลักษณ์เท่านั้นใดๆในโลกรู้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันจะละสังโยชน์เห็นไหมโยมวันทละสังโยชน์ได้10ข้อเป็นพระอรหันต์เห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นอันนี้นะก็เป็นธรรมทั้งหลายที่มันเข้าถึงกันมันเป็นเนื้อเดียวกันนะจะทำพุทธเจ้าเพราะมันเป็นเรื่องของการละนะธรรมที่อาตมาพูด3อย่างเนี่ยมันสำคัญในเรื่องของการละหมดเลยนะเพราะมันจะทำให้เกิดปัญญานะเกิดสมาธิเมื่อมีปัญญาแล้วถ้าเห็นถึงธรรมทั้งหลายเหล่านี้มันก็จะไปสัมมาสังกัปโปนั่นเองมันก็จะไปเพื่อละนั่นแหละนะพอมีปัญญาแล้วมันจะไปวิริยะอีกนะอีกทางหนึ่งไปด้วยสัมมาสังกัปโปในองค์มรรคแต่อีกทางเนี่ยมันไปด้วยวิริยะในบารมีแล้วถ้ามีปัญญาในบารมีมันก็จะมีวิริยะมีความเพียรจากสิ่งที่ได้รู้นั่นด้วยนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นสัมมาสังกัปโปในมรรคหรือว่าเป็นวิริยะในบารมี
มันก็เดินไปเพื่อละมันก็เดินไปเพื่อละนะโยม

เพราะฉะนั้นจริงๆถ้าพูดถึงโพธิปักขิยธรรมอ่ะมันก็มีอีกในเรื่องของอินทรีย์กับพละอีกนะอินทรีย์พละก็มีวิริยะเหมือนกันมีศรัทธาขึ้นตัวแรกแล้วก็มีวิริยะเพราะฉะนั้นศรัทธาเนี่ยมันเกิดจากสิ่งที่ได้ยินได้ฟังได้รู้ได้ปฏิบัติได้พิสูจน์มันถึงจะเกิดศรัทธาเพราะในศรัทธาทั้งพละทั้งอินทรีย์เนี่ยเป็นอย่างนี้แล้วพอมีความรู้จากการได้ยินได้ฟังการได้ประพฤติได้ปฏิบัตินะมันจะถึงจะศรัทธาเมื่อมีศรัทธามันจะต่อด้วยวิริยะเห็นไหมต่อด้วยความเพียรเพราะฉะนั้นในอินทรีย์มันก็ถ้ารู้แล้วว่าเมื่อกี้อาตมากำลังพูดอยู่ในสารยตนะพอดีถ้ารู้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่เป็นเวทนาเนี่ยมันมาจากสารยตนะนั่นแหละอายตนะภายใน

ศรัทธามันจะต่อด้วยวิริยะเห็นไหมต่อด้วยความเพียรเพราะในอินทรีย์มันก็ถ้ารู้แล้วว่าเมื่อกี้อาตมากำลังพูดอยู่ในสารยตนะพอดีถ้ารู้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่เป็นเวทนาเนี่ยมันมาจากสารยตนะนั่นแหละอายตนะภายในอายตนะภายนอกมันกระทบกันมันมีภาษาอีกเพราะฉะนั้นพอมีสารยตนะจะมีสารยตนะเป็นปัจจัยจะมีภาษาเห็นไหมโยมว่าไอ้สองตัวเนี่ยมันจะรู้ได้ต้องมีการกระทบหนึ่งภาษาคือกระทบอะไรไปกระทบวิญญาณวิญญาณอยู่ที่ไหนวิญญาณอยู่ในใจเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนามขันทั้งสี่เห็นไหมโยมว่าไอ้ตัวที่ไปกระทบคือวิญญาณก็คือถ้าวิญญาณไปอยู่ที่ตามันจะไปกระทบกับรูปนั่นเองเพราะวิญญาณอยู่ที่ตาเมื่อไหร่เห็นรูปเมื่อนั้นเห็นอย่างโยมเพราะตาเห็นรูปนี่นะเป็นคู่ที่หนึ่งนะระหว่างอายะภายในกับอายะภายนอกเห็นไหมแล้วก็เสียงก็คู่กับหูเพราะฉะนั้นถ้าวิญญาณอยู่ที่หูก็จะได้ยินเสียงนั่นเองเพราะฉะนั้นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนึกคิดเนี่ยมันทำให้เกิดเวทนานั่นเองเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นถ้ารู้แบบนี้นี่แหละถ้ารู้ธรรมก็มีสัมมาทิฏฐิรู้ปฏิจจสมุปบาทแบบนี้ก็มีสัมมาทิฏฐิเห็นเหตุเห็นเหตุที่ว่าเห็นสมุทัยก็ได้เพราะสมุทัยจะไปรวมที่สันหายนะเพราะฉะนั้นพอเป็นเช่นนี้นะมันก็เห็นการทำงานของขันห้าเราด้วยนะเพราะฉะนั้นรู้ไปพร้อมๆกันอีกนะว่าขันห้าทำงานยังไงอีกนะเพราะฉะนั้นตัววิญญาณไปตัวกระทบทำให้ตาเห็นรูปหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรู้กายสัมผัสจิตคิดนี่แหละเห็นไหมนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นไปด้วยขันห้าเราเพราะไอ้วิญญาณมันคือใจมันอยู่ในใจแต่มันกายกับใจเห็นไหมโยมนี่คือขันห้าทำงานเพราะมีเวทนาเนี่ยมันเกิดจากที่นี่แหละตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ไปกระทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนึกคิดนี่แหละเห็นไหมโยมทำให้เกิดมีเวทนาเพราะอะไรเพราะถ้ามีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเห็นไหมนี่คือปฏิจจสมุปบาทอีกแล้วมันกลับไปกลับมาอยู่นะถ้าโยมจับให้ได้เนี่ยโยมได้หลายธรรมที่อาตมาพูดเพราะฉะนั้นพอมีเวทนาเห็นไหมก็เมื่อกี้พูดไปตั้งแต่ต้นแล้วเวทนาสามเพราะฉะนั้นเวทนาเนี่ยถ้าให้มันไปสุขไปทุกข์เมื่อไหร่มันจะไปตัณหามันจะมีตัณหาต่อนั่นเองเพราะฉะนั้นที่มีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเนี่ยแต่ถ้าไม่พิจารณาจะไม่เข้าใจอีกว่าเวทนาสามเนี่ยจริงๆมันไปแค่สองใช่ไหมอีกหนึ่งมันไม่ไปเวทนานะเพราะมันบอกว่ามีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเห็นไหมวันมันไม่ใช่สามตัวนี้นะพระเจ้าจับตัวนี้แหละจับตรงนี้เลยนะวันละสมุทัยละตัณหาพระเจ้าอะทำจิตที่เป็นสมาธินี่แหละก็คือเอาไอ้เวทนาที่มันไม่ไปตัณหานั่นแหละมาเป็นตัวประพฤติปฏิบัติมาเป็นตัวธรรมมาอยู่ในองค์มรรคกันแหละเห็นไหมวันจิตสงบนั่นแหละมันคืออุเบกขาโยมจิตที่เป็นสมาธินั่นแหละมันคืออุเบกขาเพราะอะไรเวลาทำจิตให้เป็นสมาธิเนี่ยอุเบกขาเนี่ยมันอยู่ที่เอกตาองค์ฌานที่5ของสมถกรรมฐานหรือกรรมฐานขั้นที่1วันกรรมฐานขั้นที่1ทำไปให้จิตเป็นสมาธิด้วยสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิเห็นไหมโยมวันถ้าจิตเป็นสมาธิมันจะไปอยู่มรรคองค์ที่7ที่8นะเห็นไหมโยมมรรคองค์ที่6 7 8นี่คือสมาธินั่นเองหรือว่าสมถกรรมฐานเห็นไหมโยมวันเวลาที่โยมจะทำให้จิตเป็นสมาธิมันจะอย่างที่กล่าวแล้วจิตจะเป็นเวทนาที่เป็นเบกขาเพราะเบกขาไม่ไปตัณหาเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำกรรมฐานในขั้นที่1สมถะเนี่ยมันจะเดินในองค์ฌานมันไปด้วยมรรค3องค์เมื่อกี้นี้นะในองค์ฌานที่1ที่2ที่3ที่4เนี่ยมันยังไปด้วยสัมมาสติกับสัมมาวายโมอยู่ส่วนใหญ่สัมมาวายโมเนี่ยก็จะเดินไปที่องค์ฌานที่1กับที่2วิตกกับวิจารมันเดินด้วยสัมมาวายโมกับสัมมาสตินะนะเพราะอะไรเพราะสัมมาสติโทษวิตกกับวิจารเนี่ยนะวิตกกับวิจารเนี่ยมันยังต้องถ้ามีวิญญาณ5เกิดต้องละนั่นเองวันไอ้ตัวสัมมาวายโมเนี่ยกับสัมมาสติเนี่ยมันคือกระบวนการนี้นะเพราะว่าสัมมาวายโมมันมีสัมมาประธาน4นั้นในการที่จะละแบบไหนก็คือเวลาที่เรา

ทำสมาธิในวิตกวิจารณ์เนี่ยไม่อยู่เราจับกรรมฐานจริงๆกรรมฐาน40มี40อย่างแต่เราใช้อนาปานสติโดยเฉพาะท่านั่งด้วยนะเพราะมันง่ายมันเหมาะกับทุกจริตดูลมหายใจลมหายใจก็มีอยู่กับทุกคนเพราะมันง่ายนะแล้วก็เป็นกรรมฐานที่พุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยนะวันเราก็ทำตามพุทธเจ้าวันนี่แหละโยมเราก็ใช้ส่วนใหญ่ใช้อนาปานสติเป็นกรรมฐานยอดฮิตเป็นกรรมฐานที่ใช้ได้ผลด้วยนะวันเราก็เลยใช้อนาปานสติแล้วก็การที่ใช้กรรมฐานจริงๆแต่ว่าเรายกอนาปานสติเป็นหลักก็ได้นะก็เป็นตัวอย่างก็แล้วกันนะเพราะว่าถ้าเราจับกรรมฐานได้กรรมฐานนั่นแหละคือเวทนาที่เป็นเวขาใช่มั้ยเพราะถ้าจิตมาหยุดกับกรรมฐานเมื่อไหร่มันไม่ไปไหนโยมมันไม่ออกสุขออกทุกข์ใช่มั้ยมันอยู่ปัจจุบันนั่นเองพระพุทธเจ้าดูลมหายใจเนี่ยดูปัจจุบันปัจจุบันมันอยู่เป็นสัมมาสติในมรรคองค์ที่7เนี่ยเพราะพออยู่ที่ลมหายใจมันก็จะรู้เห็นไปตามสัมมาสติรู้เห็นกายเวทนาจิตธรรมเลยเห็นกายเป็นยังไงพระพุทธเจ้าบอกให้เรามีกายตั้งมั่นจิตตั้งมั่นในการปฏิบัติใช่มั้ยกายเวทนาแล้วก็เห็นจิตอีกมั้ยกายเวทนาจิตธรรมเพราะมันจะเห็นเวทนาที่พูดเนี่ยมาเพราะบอกว่าองค์ฌานที่5ทำไมมีอุเบกขามันเห็นหมดเลยเวทนา3ตัวเนี่ยมันไม่ได้เห็นอุเบกขาตัวเดียวเพราะตอนที่เราไปวิตกวิจารณ์เราจะปวดจะเมื่อยเห็นไหมโยมโยมปวดเมื่อยไหมนั่งปวดเมื่อยโยมนั่งมาตอนหัวค่ำเนี่ยตอนช่วง3ทุ่มเนี่ยปวดเมื่อยโยมเห็นไหมนี่ไงเวทนาที่เป็นทุกโยมเห็นทุกแล้วไหมในเวทนาเพราะนั้นเวทนา3เนี่ยโยมเจอหมดเลยทำกรรมฐานทำสมาธิจะเห็นเวทนาหมดเพราะมันต้องเห็นหมดมันจะเหลือเวทนาอีกตัวเดียวที่เป็นเวทขาวันทุกข์เนี่ยจะเห็นก่อนแรกเลยส่วนใหญ่เห็นยกเว้นคนที่มีบารมีมาคนที่เคยทำในภพชาติที่ผ่านมาแล้วมันทำสมาธิได้มาเนี่ยบางคนนั่งไม่ถึง5นาทีมันเป็นเอกตาเลยจิตเป็นสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิเป็นสมาธิที่แนบแน่นเลยละสุขละทุกข์ไปหมดเลยเหลือเอกตารู้เฉยๆอย่างเดียวเลยแล้วในความเฉยๆของเอกตาเนี่ยมันไม่สุขไม่ทุกข์นะโยมเห็นไหมโยมนี่คือถ้าคนที่เขาทำได้มีของเก่ามาอย่างที่กล่าวเนี่ยแต่ถ้าไม่มีของเก่าเนี่ยส่วนใหญ่เราจะมาเห็นเงินแบบนี้เราไม่มีของเก่าเพราะของเก่าเราทำไม่ได้ชาติที่แล้วเราก็ทำไม่ได้มันก็เลยต้องมาเห็นปวดเมื่อยอยู่พอนั่งไปนี่คือเห็นทุกข์ในเวทนาเห็นทุกข์ทุกข์ที่มี3อย่างเห็นทุกข์ในเวทนาก่อนถ้าทำกรรมฐานนี่ส่วนใหญ่เห็นตัวนี้ก่อนนะมันปวดมันเมื่อยนั่นแหละนะเพราะนี่คือเวทนาที่เป็นทุกข์แล้วมันทำไมต้องเป็นทุกข์อ่ะก็มันเกิดจากขันธ์5เกิดจากร่างกายที่เป็นอนิจจังนี่กลับไปที่ไตรลักษณ์อีกแล้วนะเพราะสัมมาสติที่เราจะมีปัญญาได้มันมาจากที่เราเห็นธรรมนี่นะเพราะไปบัตรมันเห็นธรรมอยู่กรรมฐาน2ขั้นน่ะเห็นธรรมหมดเลยวันโยมก็จะเห็นว่าอ้อนี่ไงมันเห็นด้วยสัมมาสติมันเป็นเรื่องของกายอีกใช่มั้ยอันนี้ก็รู้ในองค์มรรคด้วยมรรคที่เป็นสัมมาสติไปรู้กายรู้ด้วยกายเวทนาจิตธรรมเพราะนั้นแล้วทำยังไงเพราะฉะนั้นพอเห็นปวดเมื่อยเนี่ยมันต้องแก้ทุกข์เพราะนี่มันคือทุกข์ในเวทนาเห็นมั้ยเพราะพุทธเจ้าให้แก้ทำไมแก้ให้ทุกข์มันหายไปนะเพราะพระองค์ต้องการให้เราเห็นว่าทุกข์มันดับได้นะต้องการให้เห็นนิโรธนั่นแหละเพราะนิโรธนี่กลับไปที่อริยสัจ4อีกนะเพราะวันถ้าอธิบายแล้วมันจะแจกแจงธรรมได้มันจะเป็นธรรมแบบพิสดารเนี่ยพระมหากัจจยานะเป็นผู้แสดงธรรมแบบพิสดารที่พระเจ้ายกให้เป็นเอกคตาเอตทัคคะในความสามารถที่แสดงธรรมแจกแจงธรรมนี่แหละโดยเขาเรียกว่าแสดงธรรมแบบพิสดารนะคำว่าพิสดารในที่นี้ก็คือว่ามันเข้าถึงธรรมทั้งหลายได้เพราะฉะนั้นนี่แหละโยมเพราะฉะนั้นปฏิบัติเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญเพราะในองค์มรรคที่เราทำเนี่ยนะมันเห็นธรรมโยมเข้าถึงธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมที่อาตมาชอบพูดอย่างนี้แหละปฏิบัติแล้วเราใช้บารมีอย่างที่8ก็คืออธิษฐานขอให้เราเข้าถึงธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมมันจะเห็นได้แบบนี้แหละนะแล้วมันไปเข้าข้อที่อาตมาพูดเมื่อเช้าว่าความสิวิไลแห่งธรรมะความเป็นจริงแห่งจักรวาลมันอยู่ที่นี่โยมมันอยู่ที่มรรคที่พระเจ้าให้ทำนี่แหละเพราะ
ที่มันเห็นความเป็นจริงของจักรวาลได้ยังไงทำไมต้องเป็นแบบนั้นก็มันเห็นสิ่งหนึ่งมันจะเห็นทุกสิ่งในโลกนี้ไงเห็นเราเนี่ยเราเนี่ยพระเจ้าให้ดูเราทำไมต้องดูเราเพราะถ้ารู้เราจะรู้ทุกคนในโลกพอรู้เราทุกคนในโลกจะรู้สัตว์ทุกสัตว์ในโลกอีกนะเพราะสัตว์ก็เหมือนเรามีขันธ์ห้ามันแตกต่างกันที่เมื่อกี้เนี่ยที่พูดสัตว์มีมันสมองไม่เหมือนคนคนฉลาดกว่าสัตว์นั่นแหละเพราะเห็นคนก็เห็นสัตว์อีกนั่นแหละเพราะเห็นเราเห็นคนเห็นคนก็เห็นสัตว์อีกเห็นยังไงก็เนี่ยเห็นความต่างว่ามันโง่กว่าเรามันไม่สามารถที่รู้ดีรู้ชอบได้มันแก้กรรมไม่ได้เพราะนี่คือสัตว์เห็นไหมโยมเพราะสัตว์เกิดมาใช้กรรมตรงๆเลยนะแต่เราเนี่ยนะเกิดมาเราสามารถที่จะใช้ความที่เรามีบารมีมามากสั่งสมมามากมันจึงเป็นเหตุปัจจัยให้เราเกิดเป็นมนุษย์ที่มีมันสมองแล้วสามารถดับทุกข์ได้ในชาติเดียวก็ได้ด้วยเห็นไหมโยมนะนี่คือสัตว์คำว่าสัตว์สัตว์โลกแต่มันต่างกันระหว่างสัตว์เดรัจฉานกับสัตว์มนุษย์เห็นไหมโยมวันเราก็เห็นบอกแล้วว่าเห็นคนก็เห็นสัตว์เห็นสัตว์ไม่พอเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี่ยเป็นเหมือนกันเพราะมันเป็นไตรลักษณ์เห็นไหมวันไอ้ตนที่ยกขึ้นเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเจริญปัญญาต่อจากจิตที่เป็นสมาธิเนี่ยมันได้ตรงนี้เห็นไหมโยมแล้วมันก็ไปเป็นสมาธิอีกรอบด้วยนะวันสมาธิมันเกิดบ่อยรอบสามอาการ12เนี่ยมันเกิดทุกรอบเลยนะระหว่างสมาธิกับสมาสังกโปเพราะถ้าไม่มีสมาธิมันจะไม่สมาสังกโปเหมือนเรามาปฏิบัติเนี่ยมันเป็นรอบ2เนี่ยรอบ2อาการ12มันเป็นเรื่องของกิจญาณแต่รอบ1มันคือสัจญาณสัจญาณเนี่ยมันต้องรู้ทุกข์สมุทัยนิโรธมันคืออะไรเห็นมั้ยวันนี้แหละทุกข์มันก็คือทุกข์กันแหละนะทุกข์2อย่างที่อาตมาพูดทุกข์รูปยอดทุกข์ในระยะ4ก็คือทุกข์กายกับทุกข์ใจนะแล้วก็จริงๆที่มันทุกข์ได้เพราะมันมีอุปทานนะอุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์กันไม่อยู่แต่จริงๆอุปทานมาจากไหนมาจากขันธ์5เพราะสรุปก็คือไอ้ขันธ์5นั่นแหละเป็นตัวทุกข์แต่ว่าที่เขาใส่อุปทานเพราะว่ามันมีกระบวนการเมื่อเกิดขันธ์5แล้วมันมีกระบวนการของปฏิจจุบัตินะที่เป็นไปที่จิตมันทำงานแล้วมันไปยึดนั่นเองมันมีอุปทานไปยึดเพราะที่เอาอุปทานขึ้นมาเพราะถ้าไม่ยึดเนี่ยมันจะไม่ทุกข์พอไปยึดแล้วมันยึดมันไปเกี่ยวกับอนิจจังอีกไอ้ที่ยึดเนี่ยมันไปยึดตอนที่เป็นความที่เราชอบไอ้เราชอบอะไรก็รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยคนสัตว์สิ่งของนี่แหละไอ้ที่เราเอามาเนี่ยทีแรกอ่ะเพราะเราชอบมันเป็นความสุขใช่ไหมสุขในเวทนาวันเราไปชอบไปอยากได้มันอยากได้ในตัณหาแล้วก็มีอุปทานเอามาให้ได้ด้วยการทำภพเห็นไหมโยมเมื่อกี้ที่อาตมาพูดเรื่องสามีภรรยาก็เข้าได้อีกเพราะฉะนั้นพอเป็นอย่างนี้แล้วมันชอบตอนไหนชอบตอนที่เราชอบกันน่ะตอนที่เรารักกันจีบกันผู้หญิงจีบผู้ชายผู้ชายจีบผู้หญิงก็มันชอบกันน่ะมันชอบตอนนั้นแต่พออยู่ไปอยู่กันสัก20ปีทีนี้เป็นไงโยมอันนี้จังมันแสดงให้เห็นแล้วนี่ความไม่เที่ยงมันแปรปรวนแล้วมันหนังเหี่ยวมันผมงอกอ่ะแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยที่พูดอ่ะบางทีเห็นนิสัยกันเนี่ยแล้วก็เอาแล้วไม่ชอบเห็นไหมเพราะฉะนั้นสุขในโลกนี้ไม่มีอยู่จริงสุขที่มาจากเวทนาแล้วมาเป็นตัณหาไหมมันไม่อยู่จริงโยมเดี๋ยวมันก็ดับมันก็เป็นทุกข์ก็ได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยยกตัวอย่างเห็นชัดๆเลยเพราะฉะนั้นผมไม่ชอบกันทุกข์แล้วไอ้ที่อยู่มาเพราะหวังความสุขที่แต่งงานกันเข้ามาเนี่ยเพราะพอมาเห็นมันเห็นสิ่งที่ไม่ชอบมันเห็นทุกข์นั่นเองพอเห็นทุกข์เกิดขึ้นนะแล้วมีอุปทานนี่ไงไอ้เนี่ยอุปทานตัวใหญ่เพราะเห็นไหมไม่ชอบ3 4อย่างอย่างที่ว่านะบางทีไม่ชอบนะไม่ชอบที่ว่าบางทีก็ทำอะไรไม่สะอาด1นะแล้วก็ไม่ชอบกิริยาท่าทาง2อะไรอย่างเงี้ยสัก 3 4อย่างอันนี้ยกตัวอย่างก็ไม่ชอบแค่นี้แหละมันไปยึดไงไปยึดในอุปทานพอเห็นแล้วมันเห็นอยู่ทุกวันก็ยึดอยู่ทุกวันโอ้ไม่ชอบเลยทำแบบนี้เขาก็ทำอยู่ทุกวันแหละเพราะเขาทำเป็นนิสัยของเขาใช่ไหมโยมนะมันก็เห็นอยู่งี้ทุกวันในที่สุดอุปทานตัวใหญ่เพราะอะไรเพราะมันเห็นมากเข้าวัดเข้าเห็นทุกวันครับมันยึดจนขาดสตินั่นแหละไอ้โลกกดหลงนั่นแหละเพราะมันหลงมันก็เลยทำภพด้วยการจะไปไหนก็ไปไล่กันมั่งอะไรมั่งอย่างนี้ไป
ปหย่ากันบ้างอะไรเห็นไหมโยมเพราะไอ้ไม่กี่เรื่องเนี่ยแต่หารู้ไหมว่าตอนที่มันชอบกันอ่ะโอ้โหร้อยเรื่องพันเรื่องเนี่ยบางทีมันซ่อนอยู่ในความที่เราไม่ชอบก็มีแต่ว่าไอ้เรื่องที่มันไม่ชอบเนี่ยสามสี่เรื่องเนี่ยมันซ่อนอยู่นั้นแต่ว่าเราก็ไม่เห็นมันบางทีเราเห็นมันเราก็ไม่ใส่ใจใช่ไหมเพราะไอ้อุปทานนั่นเองที่มายึดตอนแรกที่อยากได้กันนะแล้วพอมาอยู่ด้วยกันมายึดอีกพอเห็นแล้วมันไม่ดีไอ้สี่ข้อเนี่ยก็เลยทีนี้มายึดที่ไม่อยากได้เลยแล้วไอ้ร้อยแปดพันเรื่องที่มันดีอะไม่เอามาคิดเลยเห็นไหมโยมนี่คือเมื่อกี้ไงนี่เรื่องของยูนิโซนในมัสการเลยคิดไม่แยบขายคิดไม่รอบคอบนะเห็นไหมโยมวันหลายคู่เป็นแบบนี้หมดเลยอาตมาไม่พูดที่อื่นเลยโยมพ่อโยมแม่อาตมานี่แหละแยกบ้านคนละหลังเลยอายุ50 40 50กว่าเนี่ย50ถ้าจำไม่ผิดก็50ไม่ขึ้นก็ลงนี่แหละไม่50กว่าก็น้อยกว่า50หน่อยแยกบ้านเลยโยมอยู่คนละบ้านเลยนะอยู่กันไม่ได้เห็นไหมเราก็เป็นลูกไม่รู้จะอธิบายยังไงอธิบายไม่ได้เขาไม่ฟังเราเพราะพ่อแม่ก็ไม่ฟังเรานะเราก็เลยไม่รู้จะทำยังไงนะก็เลยก็ต้องแยกกันอยู่แบบนั้นแหละเห็นไหมโยมนี่แหละอาตมาก็มามองว่าเขาไม่ชอบกันเพราะอะไรก็ไปหาเหตุนี่ก็เขาไม่ชอบกันไม่กี่เรื่องหรอกแต่ก็ในเมื่อเป็นไปแล้วนะก็เขายึดมั่นว่าเขาต้องไปอยู่คนละบ้านน่ะดีแล้วอันนั้นก็เขายึดก็เขาไม่สามารถที่จะระงับหรือว่าแก้ไขได้ก็อันนั้นก็เป็นไปนะแล้วก็แต่ทุกวันนี้ก็โยมพ่ออาตมาก็เสียชีวิตไปแล้วนะเหลือแต่โยมแม่อันนี้พูดให้เห็นเป็นตัวอย่างนะว่าจริงๆคนเราเนี่ยนะอยู่ด้วยกันเนี่ยมันเป็นคู่ทุกข์คู่ยากกันเนี่ยบางทีไอ้ที่พูดว่าทุกข์เนี่ยก็คือร่วมทุกข์นั่นเองบางทีร่วมทุกข์กันมานะกว่าจะมาสร้างหลักฐานสร้างบ้านเรือนได้นะอยู่ด้วยกันเนี่ยนะบางคนมาจากไม่ได้รวยไม่ได้ร่ำรวยนะแต่งงานกันมาแล้วก็มาร่วมกันสร้างร่วมกันทำก็ไม่ได้เอามาคิดถึงตรงนี้นะนี่คือคิดมาแยบคายมาโยนิโสมนสิการเห็นไหมโยมเพราะนั้นก็เลยทำให้คิดด้วยกิเลสนั่นเองเพราะนั้นกิเลสไอ้ตัวยึดนี่แหละสำคัญเพราะนั้นที่อาตมาพูดว่ามันสำคัญนี่แหละมันพระองค์จึงบัญญัติว่าอุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์นะเพราะอุปทานเองมันจึงทำให้ทำภพแบบมีกิเลสอะโลภโกรธหลงนั่นแหละเห็นไหมทั้งโลภทั้งโกรธทั้งหลงนั่นแหละนั่นก็คือไอ้อุปทานนี่แหละแต่จริงโลภโกรธหลงมันมีตั้งแต่ตัณหาแล้วนะแต่อุปทานเนี่ยสนองตัณหาไม่อยู่เพราะนั้นมันคือตัวเดียวกันนะแต่ไอ้อุปทานมีตัวเร่งเพราะนั้นไอ้ตัวเร่งนี่แหละสำคัญเนี่ยไม่อยู่มันเร่งจะเอาให้ได้อะให้สำเร็จให้ได้เนี่ยอุปทานวันนี้ธรรมของเจ้าเนี่ยสำคัญหมดเลยนะวันปฏิจจุบันเนี่ยเป็นธรรมที่พระองค์ตรัสว่ายากยิ่งนะเป็นธรรมที่พระองค์ตรัสรู้แล้วบอกว่ามันเป็นการยากสัตว์โลกจะเข้าใจธรรมพระองค์ไหมพระองค์ก็ในพุทธประวัติเนี่ยก็กล่าวไว้ว่าพระองค์พิจารณาแล้วก็เหมือนก็ถอดใจนะไม่อยากสอนไม่อยากสั่งสอนเวนยสัตว์ไม่อยากสอนสัตว์โลกสัตว์โลกในที่นี้ก็คือคนมนุษย์เทวดานะนี่แหละมนุษย์กับเทวดาส่วนพรหมเนี่ยเท่าที่รู้ในพุทธประวัติพระองค์ไม่ได้ขึ้นไปสอนพรหมนะเพราะพรหมเนี่ยเหมือนกับว่าพรหมนี่สูงนะสูงแล้วสูงกว่าเทวดามันพรหมเนี่ยมีโอกาสที่จะถึงพระนิพพานแต่ถ้าเทวดามนุษย์เนี่ยพระองค์ต้องสอนนะเพราะว่ามันจะสามารถที่จะทำภพที่เป็นกุศลและกุศลได้นั่นเองนะวันมันทำภพที่เป็นกุศลและกุศลได้แต่จริงๆเทวดาเองเนี่ยทำภพไม่ได้จะต้องอาศัยมนุษย์ใช่ไหมวันเทวดาต้องมาดลใจมนุษย์ให้ทำสิ่งที่มันเป็นกุศลแล้วก็เขาก็อนุโมทนาวันเทวดารู้อะไรที่มันเป็นกุศลยิ่งใหญ่ก็จะมาดลบันดาลแล้วก็อนุโมทนานี่เป็นบุญกิยาวัตถุสิบนะที่เทวดาก็ใช้ด้วยนะเพราะฉะนั้นจะถามว่าเทวดามาจากไหนมาจากเรานะเพราะฉะนั้นโป
พวกเราทั้งหลายแหละที่ทำดีนั่นแหละขึ้นไปเป็นเทวดานะผมก็เหมือนกันนะจริงๆผมก็ประจับเรานี่แหละนะเพราะฉะนั้นตัวตัณหาเนี่ยมันจริงนะมันเป็นกิเลสที่เกิดขึ้นแล้วแต่ถ้าไม่มีไอ้อุปทานเนี่ยมันก็จะไม่มาทำภพนั่นเองใช่ไหมแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถ้าไม่มีตัณหาก็ไม่ต้องมีอุปทานเห็นไหมโยมก็ไม่ต้องทำภพด้วยนะวันสมาธิเนี่ยจึงเป็นตัวระงับไม่ให้มีตัณหาเพราะสมาธิเนี่ยมันละทุกข์กับสุขออกเพราะฉะนั้นที่เราทำกรรมฐานเนี่ยพอทุกข์มันปวดมันเมื่อยเนี่ยมันจะละได้ก็คือละในการใช้กรรมฐานเพราะเราดูลมหายใจเนี่ยพอมันปวดมันเมื่อยเนี่ยเราไปดูลมหายใจเลยนี่เป็นสัมมาประธาน4ในสัมมาวายโมด้วยเป็นตัวแก้นั่นคือสังวรประธานเขาบอกเพียรให้บาปอกุศลไม่เกิดขึ้นน่ะไม่ให้มีบาปอกุศลเกิดขึ้นในสังวรประธานของสัมมาประธาน4จริงๆไอ้สัมมาวายโมเนี่ยมันเหมือนธงมันเหมือนเป้าหมายนะที่ตั้งแต่มันต้องเดินด้วยสัมมาสติไม่อยู่เพราะฉะนั้นไอ้ตัวธงที่บอกว่าเพียรให้กุศลเกิดขึ้นเนี่ยเพียรไม่ให้นะพูดโทษเพียรไม่ให้บาปอกุศลเกิดขึ้นสังวรประธานเนี่ยเพียรไม่ให้บาปอกุศลเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตอนที่ทำมันไปในสัมมาสติเนี่ยทำในกรรมฐานนั่นเองก็ดูลมหายใจเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้ามันอยู่ๆมันไปนิวรณ์ห้านั่นแหละมันเป็นเรื่องของความเพียรที่ไม่ให้เกิดแต่มันเกิดเพราะฉะนั้นสัมมาประธาน4มันก็มีข้อต่อไปมันบอกว่ามีประหารประธานก็คือว่าละบาปอกุศลละบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วเห็นไหมนี่คือตัวแก้ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้นมาเป็นธรรมเป็นสัมมาวายโมเป็นสัมมาประธาน4ที่อยู่ในสัมมาวายโมมันเป็นเรื่องของความเพียรชอบ เพียรเพื่อละนะละอยู่เพราะฉะนั้นนิวรณ์5เกิดขึ้นแล้วนิวรณ์5เกิดขึ้นจากไหนอ่ะไอ้นิวรณ์5ตัวเกิดขึ้นมาจากตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนเดิมมันเกิดจากตาหูจมูกกายใจ แล้วมันก็เกิดจริงๆตอนที่เราทำกรรมฐานนะมันเอาตัวที่อยู่ในใจหรือว่าสัญญาณมาซะส่วนใหญ่แต่ตัวที่จะเกิดในปัจจุบันก็มีจากตาจากหูจมูกก็ได้แต่ลิ้นเนี่ยไม่มีตอนที่เราทำกรรมฐานพัดลมก็โดนมากๆแล้วเสียงหายอยู่อาตมาใช้เสียงแล้วก็โดนพัดลม

ราะฉะนั้นเห็นไหมโยมว่ามันถ้าเรารู้ปฏิบัติเนี่ยมันก็วนไปวนมาเพราะมีเหตุมีปัจจัยของมันแบบเนี้ยมันไม่หนีไปไหนมันก็กลับไปกลับมาก็ได้เพราะบอกแล้วปฏิบัติเนี่ยจริงๆมันเป็นสายเกิดของอริยสัจ4ในข้อทุกข์กับข้อนิโรธข้อนิโรธข้อทุกข์กับสมุทัยแล้วมันก็เป็นสายดับได้ของนิโรธเห็นมั้ยโยมมันเป็นสายดับได้ของนิโรธเพราะฉะนั้นถ้าเราพิจารณากลับไปกลับมาเราได้ทั้งสายเกิดสายดับเลยนะพอรู้เหตุก็ดับเหตุเห็นมั้ยโยมเนี่ยเป็นอริยสัจ4ได้อีกนะเพราะฉะนั้นมันเกิดมาจากตัวทุกข์นั่นแหละที่เราต้องเห็นว่าเราเกิดมาเป็นทุกข์แล้วพระเจ้าให้ละทุกข์แล้วทำยังไงเห็นไหมเพราะจุดที่เรามาทำเนี่ยมันเกิดจากทุกข์ใช่ไหมเพราะแล้วถ้าเราเกิดมาแล้วมันทุกข์แล้วอ่ะถ้าเรามาได้ยินได้ฟังธรรมพระเจ้ามันต้องทำแบบนี้แหละเพราะมันเกิดปัญญาแล้วเพราะมันก็เดินในองค์มรรคเหมือนเดิมมันก็วนอยู่อย่างนี้แหละมรรคก็วนได้ปฏิสมาธิก็วนได้เหมือนกันหมดเลยโยมนะแล้วก็ไอ้วนไปเนี่ยมันพ้นมีสัมมาสติระมาสมาธินะมันแล้วก็มันจะมีสมาธิทิด้วยมีปัญญาเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันจะเดินอยู่อย่างเงี้ยเดินรอบมรรคอยู่อย่างเงี้ยเดินรอบแล้วก็เดินกลับไปกลับมาในปฏิจจสมุปบาทบ้างนะแล้วก็เห็นอริยสัจ4บ้างเห็นอยู่อย่างเงี้ยโยม

ราะจริงๆอันนี้จังเนี่ยความไม่เที่ยงความแปรปรวนของกายที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็เห็นอีกเห็นว่าร่างกายมันเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟ เป็นเป็นอะไรวัตฐานธาตุวัตฐานธาตุวัตฐานวัดอันนี้ก็เป็นมันเป็นในเรื่องของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟที่มันเกิดจากเหตุปัจจัยนะที่มารวมกันเข้าเป็นกายเราเนี่ยเหตุปัจจัยนั้นมาจากไหนเรื่องของภพนั่นเองเรื่องของกรรมเรื่องของกุศลกับอกุศลมันทำให้มีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมาเกิดมาเป็นเรามาเป็นกายของเรานะเพราะธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเราเนี่ยจะดีจะสะอาดจะบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์หรือว่าสะอาดมากน้อยนะเพราะมีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเนี่ยมันถ้าพูดถึงมันไอ้ที่ว่าสะอาดก็คือมันดีกว่าไม่สะอาดอะแต่จริงๆถ้าสีดินน้ำไฟเนี่ยเป็นร่างกายเราเนี่ยมันไม่มีอะไรสะอาดมันเป็นปฏิกูลเป็นรังของโรคเป็นกายคตาสติที่เราท่องแหละเพราะร่างกายนี้ไม่สะอาดมีหนังมันหุ้มอยู่นั่นเองเห็นไหมโยมเป็นของที่มันไม่สะอาดเห็นไหมถ้าเราท่องในบทสวดกายคตาสติแล้วกายคตาสติเนี่ยเป็นกรรมฐานด้วยอยู่ในอนุสติ10ด้วยเห็นไหมครับเพราะนั้นมันเป็นกรรมฐานด้วยนะเพราะถ้านี่ก็คือพิจารณาไปก็เห็นหมดอ่ะเห็นกรรมฐานตัวอื่นก็เห็นด้วยเห็นไหมครับมันจะเห็นด้วยแต่มันธาตุสี่ล้ำไปรวมกันเข้าไปกายมันจึงเสื่อมกายเราถึงเสื่อมมันจึงเห็นอันนี้จังในไตรลักษณ์และไอ้ความเสื่อมมีอะไรบ้างอ่ะก็เสื่อมตั้งแต่เกิดนั่นแหละเกิดแก่ตายจะเจ็บนี่เป็นทุกจรแต่ถามว่าเวรกรรมมาจากความเสื่อมใช่ไหมก็ใช่อีกเพราะมันเสื่อมจนเขาเรียกว่าภูมิต้านทานมันน้อยใช่ไหมก็เจ็บป่วยบางทีไปเจอไอ้สิ่งที่มันมีผลมากอย่างเช่นเราไปตากฝนแล้วเป็นหวัดเห็นไหมโยมมันก็ไปเจอเหตุปัจจัยที่มันแรงนะบางทีภูมิยังดีอยู่แต่ก็เอาไม่อยู่นี่เป็นเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นเรื่องของความเสื่อมความเป็นไปนะวันในโลกเนี้ยไม่หนีเรื่องไตรลักษณ์อยู่แล้วไตรลักษณ์นี่แหละก็บอกแล้วเป็นเรื่องของวิปัสสนากรรมฐานซึ่งจะละสังโยชน์ทั้ง10ข้อได้วันตัวไตรลักษณ์นี่แหละโยมไปละสังโยชน์ทั้ง10ข้อเพราะเหตุมาจากไตรลักษณ์ทั้งนั้นเลยนะอย่างเช่นสักกายทิฏฐิเนี่ยต้องละในสังโยชน์ข้อที่1เนี่ยก็คือละไม่อยากได้ขันธ์5เบื่อหน่ายขันธ์5เปิดนายแบบนิพพานด้วยเป็นปรมัตถปฏิปทาเป็นธรรมของพระริยเจ้ามันต้องเห็นแบบนั้นแต่มันจะเห็นไปจากสมถะนี่แหละเห็นไปจากสมาธิเห็นมาจากต้นตอเห็นมาจากปฏิสัมภิบาตเพราะฉะนั้นในเวทนาที่อาตมาพูดค้างไว้นะก็ดังที่กล่าวว่าตัวสมาธิที่จะเกิดเนี่ยมันเกิดเพราะว่าสุขกับทุกข์มันดับไปนั่นเองเพราะทุกข์กับสุขมันจะดับแล้วมันจะเหลือแต่เวทนาในสมถะกรรมฐานนั่นเองเพราะเราเวลาที่เราทำสมาธิอ่ะพอจิตเป็นสมาธิเมื่อไหร่นั่นแหละก่อนที่จะเป็นสมาธิเนี่ยมันจะเห็นว่าทุกข์มีเมื่อกี้ที่พูดอยู่ในวิตกวิจารเพราะนั้นเห็นปวดเมื่อยมันเห็นด้วยใจมันเห็นด้วยใจที่มีการทำงานนั่นแหละตั้งแต่จิตแล้วก็สังขารสัญญาเวทนาเนี่ยมันจะเห็นเพราะนั้นไอ้ตัวเวทนาหลังสุดเนี่ยก็คือตัวปวดเมื่อยเวทนาที่เป็นทุกข์แต่ว่าไอ้ที่มันเห็นว่าปวดเมื่อยนั่นแหละมันคือเวทนาที่เป็นทุกข์เห็นไหมเพราะนั้นถ้าเรานั่งเราทำกรรมฐานเห็นไหมว่าเราต้องการจะให้เป็นอุเบกขาใช่ไหมเราจะพบทุกข์ก่อนเพราะนั้นจะให้เป็นอุเบกขาก็เป็นเวทนาที่เป็นอุเบกขาแต่เราต้องดับเวทนาที่เป็นทุกข์กับสุขก่อนเพราะในขั้นต้นที่เรานั่งเห็นไหมปวดเมื่อยนี่แหละแล้วพระเจ้าก็ให้เราละไอ้ปวดเมื่อยจะละด้วยกรรมฐานมันจะดับถ้าเราละตามที่พระเจ้าให้ละมันจะดับให้เราดูนะเพราะเราก็เอาจิตไปไว้ที่ลมหายใจเข้าออกในกรรมฐานนั่นเองเห็นไหมว่ากรรมฐานนั่นแหละมันเป็นตัวที่จะทำให้เป็นอุเบกขาเพราะเรารู้ตั้งแต่ต้นว่ากรรมฐานคืออุเบกขานะเพราะว่าทำไปถึงที่สุดแล้วของกรรมฐานที่สุดในขั้นที่หนึ่งนะ
มันจะเป็นอุเบกขานั่นเองจิตที่เป็นสมาธิแต่จริงๆในทั้งกรรมฐานก็จิตเป็นสมาธิอยู่ดีจิตที่เป็นอุเบกขาอยู่ดีมันไปถึงพระนิพพานนั่นไปถึงพระอรหันต์เลยนั่นไงถึงบารมีอย่างที่สิบถึงทำไมต้องเป็นอุเบกขาไม่รู้เพราะมันเป็นบารมีสูงสุดนะที่ทำให้ไปถึงพระอรหันต์นั่นเองวันกรรมฐานทั้งสองขั้นน่ะมีเวทนาที่เป็นเบกขาอยู่ไม่มีเวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์แต่สุขกับทุกข์ก็จะดับให้เห็นตั้งแต่สมถะกรรมฐานกรรมฐานขั้นที่1เพราะฉะนั้นทุกข์จะเกิดขึ้นให้เราเห็นในวิตกวิจารณ์เห็นไหมมันจะเกิดขึ้นระหว่างวิตกกับวิจารณ์นี่แหละนะเพราะฉะนั้นพอมันเกิดขึ้นแบบนี้แหละมีนิวรณ์5เกิดขึ้นคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ใน5เรื่องบางทีก็มีเหตุมาจากที่เห็นความเสื่อมเห็นความปวดความเมื่อยมันไม่ว่าจะเกิดที่ใจเกิดที่กายให้กลับไปที่กรรมฐานทำไมต้องพูดกรรมฐานเพราะว่ามันมีตั้ง40อย่างบางคนน่ะไม่ได้ใช้อานาปานสติมันต้องพูดคุมพูดคุมก็คือกรรมฐานที่ใช้นั่นเองมันเป็นอุเบกขาเหมือนกันหมดเลยเพราะฉะนั้น40อย่างเนี่ยทำเป็นเวทนาที่เป็นอุเบกขาทั้งหมดเลยมันจึงต้องพูดคุมว่ามันเป็นกรรมฐานเพราะต้องกลับไปที่กรรมฐานแก้ด้วยกรรมฐานในประหารประธานไม่โยมเพราะมันจะเดินไปด้วยกันประหารประธานนะเพราะนั้นเพียรละบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วนะเพราะละนิวรณ์ห้านะเพราะตัวใจนั่นแหละเข้าไปตัวรู้ถึงแม้ว่าจะแค่ปวดเมื่อยอ่ะเพราะใจเป็นตัวรู้แล้วปวดเมื่อยมันเป็นทุกข์เห็นไหมใจมันไม่ชอบใจมันรักสุขเกลียดทุกข์เห็นไหมมันไม่ชอบมันเป็นอะไรไม่ชอบก็เป็นตัณหาใช่ไหมเพราะนี่ไงนิวรณ์ห้าเนี่ยมันทำให้เกิดตัณหานั่นเองนะเพราะถ้าเราไม่ละมันก็ไปตัณหานั่นแหละถ้าไปตัณหาในที่สุดมันไปสร้างภพสร้างแบบไหนมีอุปทานยึดปวดมากปวดมากเห็นไหมอุปทานแล้วไปถึงภพทำไงลุกเลยลุกเลยไม่เอาแล้วเห็นไหมโยมนี่ไงนะก็จะเห็นไปตามธรรมตามปฏิสุบาทก็เป็นแบบนี้นะเพราะนี่คือทำที่เราจะเห็นในกรรมฐานเห็นได้เยอะแยะเลยนะเพราะฉะนั้นเวลาที่มันทุกข์แล้วพระเจ้าให้ดับด้วยกรรมฐานนี่แหละให้ดับด้วยมรรคก็ได้ดับด้วยสัมมาสติที่เห็นกายวจนาจิตธรรมแล้วก็ไปด้วยสัมมาวายโมอีกไปประหารประธานอย่างที่ว่านะแล้วก็ถ้าละอยู่อย่างเงี้ยในที่สุดถ้ามันไม่มาอยู่ที่นิวรณ์ห้าแล้วคือไม่เห็นปวดเมื่อยแล้วก็ได้นะหรือว่าจิตไว้ปรุงแต่งแล้วจิตยึดลมหายใจอย่างเดียวแหละอย่างนั้นแหละก็ถือว่าเป็นอนุรักษ์ประธานด้วยในสัมมาประธาน4ในสัมมาวายโมนะแล้วก็ก่อนหน้านั้นมันจะเป็นภาวนาประธานก็ที่ไอ้ละอยู่นั่นแหละมันจะทำให้เป็นภาวนาประธานแต่ถ้าละได้หมดแล้วเป็นภาวนาประธานแล้วในที่สุดมันก็เป็นอนุรักษ์ประธานนั่นแหละนะมันก็ทำให้จิตเป็นสมาธิในเอกคตานั่นเองคละได้หมดแต่ว่าจริงๆสัมมาวายโมเนี่ยมันจะเดินแค่วิตกวิจารณ์นี่แหละวันถ้าเราละได้จริงมันจะไปปิติไอตอนที่ไปปิตินะโยมนั่นแหละเราใช้สัมมาวายโมกับสมาสติมันถึงได้ไปปิติได้พอไปปิติทีนี้ไม่ต้องแก้แล้วโยมไม่ต้องแก้แล้วทีนี้เราตามดูตามรู้ใช่ไหมตามดูตามรู้เพราะเป็นปิติแล้วทีนี้พอปิติเกิดเนี่ยทุกดับเห็นไหมเพราะนี่คือการดับทุกนะที่มันเกิดเพราะดับเวทนาที่เป็นทุกเนี่ยมันดับในองค์ฌานเห็นไหมเพราะทำกรรมฐานไปเรื่อยๆโดยการจับกรรมฐานให้ได้นั่นแหละมันก็อยู่ที่กรรมฐานให้ได้เพราะถ้าเราใช้ลมหายใจก็ดูลมหายใจอยู่งั้นแหละอยู่มันจะปวดจะเมื่อยมันจะคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็กลับไปที่ลมหายใจนั่นเองนี่คือสัมมาประธาน4ที่อาตมาพูดในสัมมาวายโมแล้วมันทำด้วยสัมมาสตินั่นเองสติที่ระลึกรู้ในสัมมาวายโมนั่นแหละมันก็เอาเดินในกรรมฐานนั่นเองเห็นไหมเพราะมันก็กลับมาที่กรรมฐานรักษากรรมฐานให้ได้แล้วในที่สุดถ้ามันรักษาได้นะเป็นสมาประธาน4ในสมาวิญญาณที่กล่าวไปแล้วมันก็เป็นอนุรักษ์ประธานก็จะเห็นอยู่ในลมหายใจนั่นแหละในที่สุดมันก็จะเห็นปิติเกิดนั่นแหละพอปิติเกิดปุ๊บนั่นแหละสมาวิญญาณเนี่ยแทบไม่จะใช้แล้วสมาประธาน4เนี่ยนะไม่ใช้แล้วมันจะกลายเป็นสัมมาสติที่จ้องดูอยู่อย่างเดียวพอดูไปเป็นตามองค์ฌานนะแล้วในที่สุดมันก็จะก้าวไปถึงสมาธิเมื่อเอกคตาเกิดนะเพราะปิติเกิดแล้วปิติจะดับพอปิติดับให้เห็นเพราะสุขมันเกิดนั่นเองไอ้ติปิติที่ดับเนี่ยเพราะสุขเกิดเห็นไหมเหมือนกันเมื่อกี้ตอนทุกข์ดับนะวิตกวิจารณ์เนี่ยพอมาถึง
วิจารแล้วพอปิติเกิดทุกดับเห็นไหมทุกดับหมดเลยทุกกายทุกใจดับหมดเลยนี่เห็นไหมโยมจะเห็นว่าถ้าทำจิตให้เป็นสมาธิไปที่เบิกขามันจะต้องดับทุกข์แล้วดับสุขให้ได้ก่อนพอสุขนี่ดับแล้วเนี่ยนะพอเดินไปถึงสุขเกิดเนี่ยพอทุกข์ดับด้วยปิติปิติเกิดแล้วพอสุขเกิดอีกปิติดับนะพอสุขเกิดปิติดับเลยนะเพราะปิติมันคือความอิ่มใจนะมันแปลว่าความอิ่มใจสุขก็มันคือสุขกายสุขใจมันใกล้เคียงกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเดินไปดวงชายมันจะเห็นปิติก่อนนะแต่ถ้าเห็นปิติเนี่ยนะกับสุขเนี่ยก็สุขก็สุขกายสุขใจก็สุขนะแต่ไอความที่เราเจอปิติก่อนเราก็จะแบบเราก็จะเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์นะโยมเป็นสิ่งมหัศจรรย์เพราะโอ้โหอยู่นะถ้าไปเจอพระนาปิตินะเย็นกายเย็นจิตเนี่ยโอ้โหโยมบางทีเหงื่อไหลขย้อยนะสู้มากับไอวิตกวิจารเนี่ยสู้มากับเวทนาเนี่ยนะบางทีเหงื่อแตกแล้วโยมแต่พอปิติเกิดเย็นกายเย็นจิตเนี่ยโอ้โหมันเย็นแบบเย็นสบายโยมบางทีเย็นเหมือนน้ำแข็งนะเราคิดเป็นน้ำแข็งเลยเหงื่อตกลงมาเนี่ยหยดมาเป็นน้ำแข็งเลยแต่ในความรู้สึกอะในความรู้สึกเรามันไม่ได้เย็นเป็นน้ำแข็งแล้วทำให้เราเป็นเหน็บเป็นชาอะไรงั้นไม่ใช่มันจะสบายเย็นเย็นสบายนั่นคือปิติที่เรียกว่าพารณาปิติที่มันเย็นซับซ่านในกายอะเย็นกายเย็นจิตพอเห็นแบบนั้นโอ้โหแบบมันจะซาบซึ้งธรรมพุทธเจ้ามันจะศรัทธาในพระพุทธธรรมประสงค์ขึ้นมานะนี่แหละมันต้องทำถ้าใครทำมีคนทำได้แล้วนะมันจะเห็นตามนั้นนะเห็นเยอะโยงมีคนยักหน้าอาตมามีคนรับรองแล้ววันถ้าทำเนี่ยทำพุทธเจ้าเลยเห็นเหมือนกันหมดเลยโยมถ้าทำได้นะเพราะนี่แหละคือทำที่พุทธเจ้าบัญญัติมามีแค่นี้จะไปทำอย่างอื่นมันไม่เห็นหรอกนะวันอยากจะเห็นว่าปิติเป็นไงนี่ต้องทำแบบนี้นะเดินในองค์มรรคนี่แหละเดินในกรรมฐานนี่แหละนะก็จะเห็นพอเย็นกายเย็นจิตอย่างนี้แหละศรัทธาเลยโยมศรัทธาไหมล่ะพระพุทธธรรมผสมเห็นไหมมีอารมณ์เดียวกันนะโยมนี่แหละมันละสังโยชน์ข้อที่สองนะอารมณ์นี้แหละพอขึ้นละสังโยชน์ข้อที่สองเนี่ยมันจะเห็นเลยสงสัยพุทธประสงค์เนี่ยไม่สงสัยหรอกโอ้จะสงสัยได้ไงอ่ะนะนี่แหละเดินมาในพระเจ้าให้ทำเนี่ยเห็นแล้วนะศรัทธาแล้วแล้วไม่เสื่อมคลายด้วยนะโยมไม่เสื่อมคลายหรอกคนที่เจอแล้วเนี่ยไม่เสื่อมคลายไม่สงสัยไม่เสื่อมคลายเลยนะทางพระพุทธประสงค์เลยประสงค์ก็แยกได้หมดพระสงฆ์ที่เป็นข่าวอะไรเนี่ยบอกโอ้พระสงฆ์ที่ดีๆก็เยอะแยะไปเนี่ยคนที่เขาทำได้มันจะมีปัญญาตรงนี้เลยนะเพราะปิติเนี่ยทำให้เกิดปัญญาในขั้นต้นด้วยแยกแยะได้หมดเลยจากการที่เราเชื่อฝังหัวบางทีเมื่อก่อนเนี่ยพอพระทำผิดตอนที่เรายังทำกรรมฐานไม่ได้เราก็บอกโอ้พระไม่ได้เรื่องใช่ไหมเมาแต่พอเรามีปัญญาได้ปิติขึ้นมาเนี่ยนะมันจะเห็นเลยว่าโอ้นั่นแหละพระที่มีปัญหานะไม่อยู่ในศีลในวินัยเห็นไหมเขาระบุตัวบุคคลได้เลยนะแต่พระที่เขาดีทำดีทำชอบประพฤติดีประพฤติชอบโอ้โหเยอะแยะเลยนะเป็นหลวงปู่หลวงตาทั้งหลายแหละเป็นพระอรหันต์ให้ดูเห็นไหมโยมกระดูกเป็นพระธาตุให้ดูนั่นนะนั่นมาแยกแยะได้นะนี่แหละนะมันจะรู้ด้วยปัญญานี่ไงความศีลวิไลในธรรมะที่อาตมากล่าวพระเจ้าต้องการให้เห็นความเป็นจริงของจักรวาลด้วยนะเพราะนั้นจะเห็นตามนี้เพราะฉะนั้นพอสุขมันเกิดใช่ไหมโยมปิติมันจะดับเห็นไหมว่าเวทนาตัวที่สองมันเกิดขึ้นมาให้เห็นนี่จากไอ้ทุกข์ที่มันดับไปแล้วพอปิติพอสุขเกิดนี่เห็นสุขอีกตัวแล้วแล้วสุขเนี่ยอยู่ไปเดี๋ยวมันก็ดับอีกสุขกายสุขใจนะสุขที่เรียกว่าสุขหนอสุขหนอสุขเนี่ยสักพักเดียวมันก็เป็นไตรลักษณ์อีกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันไม่คงที่หรอกมันก็ดับให้เราเห็นพอดับไปทีนี้มันดับเพราะอะไรไอ้ที่ดับเพราะเอกคตาเกิดเห็นไหมมันทำมันต่อเนื่องในองค์ฌานพอเอกคตาเกิดก็คืออยู่ๆปุ๊บมันเห็นว่าเอ๊ะทำไมเฉยๆอ่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วนั่นแหละนั่นคืออุเบกขาเกิดขึ้นแล้วอยู่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเฉยๆอ่ะก็มันเฉยแล้วไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีหมดเลยไอ้ที่ทุกข์ก็ไม่เห็นแล้วไอ้ที่สุขเมื่อกี้เนี่ยมันก็ไม่เห็นแล้ว
มันจะรู้อย่างเดียวเฉยเฉยแล้วเอ๊ะมัน

0: แล้วมันนิ่งแล้วจะเฉยเฉยในที่นี้อย่างที่กล่าวสุขก็ไม่ใช่ทุกข์ก็ไม่ใช่พร้อมดับหมดแล้วเห็นไหมโยนี่แหละอุเบกขาเห็นหรือยังนะวันนี้ที่พูดว่าอุเบกขาคือสุขก็ไม่ใช่ทุกข์ก็ไม่ใช่เจอตรงนี้แหละจะเห็นตรงนี้เลยพอเห็นตรงนี้ปุ๊บก็นี่คือจิตที่เป็นสมาธิแล้วเป็นสมาธิแบบอัปปนาสมาธิด้วยสมาธิแน่นๆสมาธิที่เดินไปในองค์ฌานนะแต่จริงในองค์ฌานเนี่ยมันก็จะเห็นสมาธิหลายระดับอยู่นะคณิกะก็เห็นอุปจาระก็เห็นนะแต่ทั้งสองอย่างเนี่ยมันไม่เหมือนอัปปนาสมาธิอัปปนาสมาธิมันเป็นที่กล่าวว่าสมาธิแน่นๆเพราะมันจะอยู่ได้ตลอดถ้าเรายังอยู่ในกรรมฐานได้มันก็อยู่กับเราตลอดเลยนะนี่แหละก็คือพอเป็นอุเบกขาเห็นไหมโยมมันไม่มีตัณหาไงก็บอกแล้วสุขกับทุกข์มันไปตัณหาเนี่ยพอถ้าสุขกับทุกข์ดับไม่มีตัณหานี่ไงโยมจิตที่เป็นสมาธิละตัณหาละตัณหาเพราะไม่มีตัณหาไม่มีอุปทานไม่มีภพเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นถ้าละตัวนี้ได้นะแต่ในทำนองเดียวกันเราเกิดมาอยู่ในชาติเนี้ยเราทุกข์แล้วมันต้องละมันต้องละทุกข์ระดับเลยเพราะฉะนั้นต้องละทุกข์ระดับเพราะศีลเนี่ยเราก็ต้องรักษาให้มันมีตลอดเลยไปแล้วก็ทำไปพร้อมๆกับกรรมฐานด้วยนะเพราะมรรคทั้ง8เนี่ยทำไปทั้งหมดนะโยมไม่ใช่ทำเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าทำแล้วให้ตัวนี้ทำไปได้แล้วถือว่าเห็นว่ามันดีแล้วจะขึ้นไปทำมรรคข้อต่อไปอีกมันไม่ทันโยมไม่ทันในที่นี้ก็คือว่าบางทีสร้างกุศลด้วยศีลเนี่ยมันไม่ทันที่จะไปทำสมาธิให้ได้ไม่ทันที่จะไปเจริญปัญญาให้ได้เพราะอะไรเพราะมันต้องสั่งสมใช่ไหมบารมีต้องสั่งสมใช่ไหมเพราะรักษาศีลเนี่ยมันเป็นเรื่องของบารมีหรืออย่างโยมมันอยู่ในบารมีด้วยเพราะจะทำบารมีให้ไปถึงอุเบกขาสูงสุดเลยเนี่ยมันยากเพราะมันต้องทำไปด้วยต้องทำกรรมฐานด้วยเพราะทำกรรมฐานกรรมฐานไปที่เหลืออีก5มรรคเนี่ยต้องทำมันทำไปด้วยนะทำไปแล้วก็ทำสมาธิไปพร้อมๆกับที่รักษาศีลนั่นแหละเพราะอะไรเพราะถ้าศีลดีมันก็ช่วยกันทำให้เดินในกรรมฐานเป็นจิตสมาธิเป็นสมาธิได้แล้วเมื่อจิตเป็นสมาธิเมื่อไหร่ก็สมาธินั่นแหละเป็นพื้นฐานของปัญญาเพราะถ้าจิตไม่เป็นสมาธิมันจะไม่รู้ความเป็นจริงเพราะพอยกขึ้นเจริญปัญญามันก็จะเห็นตามความจริงเห็นจากที่โยมทำสมถะนั่นแหละเห็นว่าทุกข์มันดับได้จริงมันเห็นไตรลักษณ์ด้วยไงแล้วก็บอกแล้วว่าไตรลักษณ์เนี่ยจะละสังโยชน์ได้ใช่ไหมพอถ้าขึ้นไปละสังโยชน์ก็จะเห็นตามนั้นเลยนะแล้วก็จะเห็นว่าขันธ์5เป็นทุกข์เนี่ยที่พูดเมื่อกี้พูดอยู่ในวิปัสสนานะแต่ว่าก็ลงมาล้วงทั้งหลายแหล่นี้นะแล้วก็กลับไปที่เดิมก็ไปมันจะละสักกายทิฏฐิได้เพราะเห็นว่าขันธ์5เป็นทุกข์ใช่มั้ยขันธ์5เป็นทุกข์เพราะมีกายมีใจมันมีกายมีใจทำงานนั่นเองแล้วทำงานทำให้เกิดภพเกิดชาตินี่แหละที่มันต้องทุกข์เนี่ยมันก็จะเห็นว่ามีขันธ์5เนี่ยมันทำให้ต้องเวียนว่ายตายเกิดนั่นแหละเป็นวัฏฏะสงสารนี่คือเรื่องใหญ่ถ้าเรื่องที่ต้องรู้ในสักกายทิฏฐิที่ต้องละได้นะเพราะพอเห็นแบบนี้ว่ามีขันธ์5เมื่อไหร่ก็ทุกข์เมื่อนั้นนั่นแหละมันก็ไม่อยากได้ขันธ์5นี่แหละละสังโยชน์ข้อที่1สักกายทิฏฐินะสักกายทิฏฐิในสังโยชน์กล่าวว่าเห็นว่าร่างกายนี้เป็นของเราแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่ามันไม่ใช่เราถ้าเราต้องบังคับมันได้บังคับไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายได้บังคับไม่ให้มันเป็นเวทนาตัณหาอุปทานเป็นภพชาติได้ใช่ไหมนี่เราบังคับมันไม่ได้เห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นเราบังคับมันไม่ได้จะพระองค์เปลี่ยนเส้นทางได้ให้มาเดินในมรรคมาจับกรรมฐานแทนซะเห็นไหมโยมก็นี่คือเบี่ยงทางมันแต่มันทำงานเหมือนเดิมนะมันทำงานจิตกับเจตสิกอยู่อย่างนั้นแหละเพราะไอ้จิตรู้อะไรไอ้เจตสิกปรุงแต่งเป็นเหมือนกันแต่พอจับไปอยู่ในกรรมฐานมันก็ไปปรุงแต่งในกรรมฐานนั่นแหละฮะแต่ไปปรุงแต่งไปในทางกรรมฐานเพราะนั้นมันปรุงแต่งไปในทางกุศลเลยเห็นมั้ยอยู่เพราะนี่คือสิ่งที่พุทธเจ้าค้นพบนะเป็นสิ่งที่พุทธเจ้าเป็นความการบำเพ็ญเพียรที่ยิ่งใหญ่พบธรรมอันประเสริฐนะมันทำพระเจ้าเป็นทานอันประเสริฐอริยสัจ4นะทำอันประเสริฐ4ประการของพุทธเจ้านะที่พุทธเจ้าค้นพบอันนี้แหละก็เป็นคุณอเนกอนันต์เลยที่ทำให้สัตว์โลกได้พ้นทุกข์นะวันเราก็จะเห็นอย่างนี้นะพอเห็นอย่างนี้แล้วเห็นธรรมต่างๆทั้งหลายแหละแล้วก็นะก็จะเห็นตามความจริงว่าขันธ์5ทำให้เป็นทุกข์จริง นะเพราะฉะนั้นจะละสักกายทิฏฐิได้เห็นไหมโยมนะแล้วก็มันเห็นอย่างนี้จริงๆนะเห็นแล้วไม่เสื่อมนะถ้าใครทำสมาธิได้ยกขึ้นเจริญปัญญาแบบนี้ได้เห็นไปตามนิพพิทาได้จริงไม่เขาเรียกว่าไม่เศร้าหมองเห็นว่าร่างกายเป็นทุกข์ด้วยจิตที่ผ่องใสนะโยมจิตที่ไม่เศร้าหมองเพราะจิตเป็นสมาธิอยู่นะแล้วเห็นตามนั้นจริงเห็นเมื่อกี้เนี่ยเห็นไอ้รูปกับนามนะเห็นก็คือสรุปเห็นขันธ์5เป็นไตรลักษณ์นั่นแหละเห็นอย่างนั้นแหละก็ไม่อยากได้ขันธ์5จริงนะเป็นนิพพิทาจริงแล้วนิพพิทาเนี่ยไม่กลัวตายตายเพราะตายแล้วมันคือนะถ้าสมมติตายแล้วยังไม่เป็นพระอรหันต์เนี่ยนะก็คือวิบากมันในชาติมันจะจบใช่ไหมมันจะเห็นอย่างนี้นะเห็นว่าวิบากในชาติจะจบถ้าตายนะนี่คือวิบากในชาติจบก็ปอดหนึ่งแล้วทุกข์เนี่ยมันหายไปปอดหนึ่งแล้วใช่ไหมมันที่บอกว่าไม่กลัวตายมันจะเป็นอย่างนี้นะแล้วยิ่งถ้าได้เป็นพระอรหันต์ทีนี้ไม่กลัวตายใหญ่เลยแต่ว่าตัวโสดาบันเองเนี่ยไม่กลัวตายแล้วนะแต่ข้อแรกนั่นแหละมันจะไม่กลัวตายแล้วตั้งแต่ข้อแรกเลยสักกายทิฏฐิเนี่ยวันละสักโยชน์ข้อแรกเนี่ยก็ไม่กลัวตายแล้วพอไปข้อที่สองเห็นไหมวิจิกิจฉาเนี่ยสงสัยพระธรรมสงฆ์จะสงสัยยังไงเมื่อกี้ที่บอกแล้วว่าเราทำกรรมฐานเจอปิติแล้วก็ไม่สงสัยแล้วศรัทธาด้วยศรัทธาไม่เศร้าหมองไม่เสื่อมคลายโทษศรัทธาแบบไม่เสื่อมคลายนะมันก็จะทำพระธรรมสงฆ์ไม่เสื่อมคลายตลอดเลยนี่ไงจริงๆโสดาปัตติมรรคเนี่ยมันทำตั้งแต่รักษาศีลเห็นไหมแล้วก็เจริญภาวนาแล้วเจริญภาวนาในสมถะก็มันละสังโยชน์ข้อที่สองได้แล้วว่าสังโยชน์ข้อที่ไอ้ที่มันอยู่ในศีลนั้นมันเป็นศีลพัตตปมาศมันอยู่ในสังโยชน์ข้อสามเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นโยมเดินในมรรคเนี่ยโดยที่ยังไม่ได้ขึ้นไปสู่กรรมฐานขั้นที่สองเลยโยมละได้สุรบันแล้วนะวันถือศีลให้บริสุทธิ์ทำสมาธิให้ได้ได้สองข้อแล้วพอยกขึ้นเจริญปัญญาละสักกายทิฏฐิข้อเดียวนี้ได้โสดาปัตติมรรคเลยเห็นไหมโยมมันไม่อยากได้ขันห้าเนี่ยนะแล้วอีกสองข้อก็นะพอพิจารณาไปก็เห็นนำนั้นเนี่ยก็เห็นเลยว่าอ้อนี่ไงเพราะมันไม่เห็นด้วยกับไอ้สองข้อสามข้อนี่แหละมันจะไม่เห็นด้วยเลยทั้งสามข้อเนี่ยในสังโยชน์เพราะว่ายกขึ้นจะเจริญปัญญาเมื่อไหร่มันก็ไม่เห็นด้วยเพราะไม่เห็นด้วยนั่นแหละมันเป็นโสดาปัตติมรรคแล้วมันก็เห็นอยู่อย่างเงี้ยอย่างที่กล่าวมันจะเห็นแบบไม่เสื่อมคลายอะแล้วมันเห็นอยู่อย่างเงี้ยสักวันหนึ่งโยมจะเห็นโสดาปัตติผลเห็นแบบไหนบางทีนั่งกรรมฐานเนี่ยมันเห็นขึ้นมาเห็นเป็นไตรลักษณ์เห็นเป็นลักษณะไตรลักษณ์ขึ้นมาก็คือสรุปก็คือเห็นความไม่เที่ยงความแปรปรวนความเสื่อมนี่แหละแล้วก็เห็นทุกขังทุกที่มันเกิดขึ้นมามันเพราะมันเห็นปุ๊บเนี่ยเป็นนิมิตเป็นอะไรก็แล้วแต่เห็นแล้วมันจะรู้ว่าอ๋อนี่ไงทุกกายทุกใจก็เห็นมันจะเห็นเลยมันมีลักษณะอาการเห็นแล้วก็นะไอสิ่งที่มันเห็นว่าแตกดับนั่นก็แต่จริงมันเป็นเรื่องของความเสื่อมนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่เป็นเรื่องของความเสื่อมแต่ว่าอนัตตาเนี่ยบางทีมันต้องสรุปเอาแต่ว่าบางทีมันทำให้เห็นด้วยสิ่งมหัศจรรย์เหมือนกันนะมันก็แสดงให้เป็นให้เห็นเป็นสิ่งที่ตื่นตาตื่นใจต้องพูดอย่างนี้ทำให้เห็นเป็นตื่นตาตื่นใจด้วยเห็นว่าโอ้นี่ไงมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ขึ้นมามันจะเห็นคล้ายๆกับที่เราเห็นในปิตินั่นแหละมันจะเกิดความมหัศจรรย์ขึ้นมาแบบนั้นอ่ะเพราะนั้นมันแต่ละขั้นไปจะเห็นเป็นความมหัศจรรย์เห็นความมหัศจรรย์ซึ่งเราไม่ได้กำหนดมันเกิดขึ้นมาเองมันเห็นปุ๊บมันก็อ๋อนะบางทีก็นะจันมาชอบใช้คำว่าอ๋อโอ้นะโอ้อ๋อเลยแบบนั้นนะมันมหัศจรรย์ให้เราเห็นเพราะฉะนั้นพอเห็นแบบนี้แหละนะก็นี่ก็คือทั้งสามอย่างยึดมั่นหมดเลยเพราะฉะนั้นโสดาบันเนี่ยยึดมั่นอยู่ในทั้งความไม่กลัวตายทั้งไม่สงสัยในพุทธประสงค์ยึดอยู่นี้แหละแล้วก็ศีลที่จะไม่ยอมให้บกพร่องจะไม่ยอมให้บกพร่องนะแต่บางทีมันบกพร่องได้แต่บางทีมันไม่ได้เจตนามันเป็นไปได้ก็อันนั้นบางทีมันมีเหตุปัจจัยนะ พราะฉะนั้นถึงกล่าวว่าโสดาบันจะไม่ตกนรกเพราะอย่างนี้เพราะมันไม่ได้ทำไปด้วยความตั้งใจบางทีมันมาจากเหตุปัจจัยมาจากกรรมนั่นแหละบางทีมันมาจากภพจากวิบากอันอาจจะเป็นไปก็มีนะแต่มันไม่ได้เจตนาเห็นไหมกรรมอยู่ที่เจตนาเพราะฉะนั้นโสดาบันจะไม่ไปอบายนั่นเองเพราะอบายทั้ง4ไม่ไปเลยสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรกปิดนรกครับหลวงพ่อสนองพูดนะฝังใจเลยโสดาบันปิดนรกเพราะไม่ได้ไปแน่นอนนะเพราะฉะนั้นไม่ได้ไปนรกก็ไม่ได้ไปเปรตอสุรกายก็ไม่ไปสัตว์เดรัจฉานก็ไม่ไปอย่างน้อยเป็นมนุษย์ยมเพราะนั้นอีก7ภพ7ชาติเนี่ยจะเป็นพระอรหันต์นะขั้นแรกมันก็คือสุคติแรกก็คือมนุษย์นั่นแหละเพราะไม่เป็นมนุษย์ก็เป็นเทวดาเป็นพรหมไปนะใครทำกรรมฐานใครทำองค์ฌานได้ใครทำรูปฌานอรูปฌานได้ก็ขึ้นไปเป็นพรหมนี่เพราะนี่ก็นะก็จะไปแต่สุคติเพราะสารบัญสุรบัญ7ภพ7ชาติที่เหลือไปสุคติไม่พอแล้วจะเป็นพระอรหันต์ในที่สุดด้วยนะก็จะเดินไปในสกทาคาพระอนาคาเป็นพระอรหันต์วันที่เหลือเนี่ยเมื่อกี้เนี่ย3ข้อแรกอีก2ข้อมันเป็นกรรมมราคะกับปฏิฆะเนี่ยนะอันนี้2ข้อเนี่ยถ้าละแล้วมันเบาบางลงนะกามราคะเบาบางลงนะแค่เบาบางลงกับปฏิฆะเนี่ย2ข้อเนี่ยเบาบางลงนะกามราคะก็คือเมื่อกี้เนี่ยไอ้กามตัณหาเนี่ยกามตัณหาก็คือคนสัตว์สิ่งของนั่นแหละแล้วก็รวมทั้งนามธรรมไอ้โลกธรรม8นั้นด้วยนะมันก็ขึ้นละอีกอ่ะละแบบละเอียดขึ้นไปใช่ไหมโยมละเอียดขึ้นไปแต่จริงมันมีหัวข้อกันละอาตมาก็ลืมอยู่นะแต่ที่สุดก็คือถ้าไม่พึ่งหัวข้อก็ได้นะเพราะมันละมาแล้วเป็นโสดาบันได้แล้วมันละมาแล้วโยมแล้วมันไม่มีทางตกต่ำแล้วไงมันก็ละได้มันจะเริญขึ้นนะโยมวันละให้มันเบาบางลงแค่2ข้อเนี่ยนะเป็นสกทาคาแล้วโยมแล้วยังไงมันก็เป็นไปด้วยนั่นในปฏิจจสมุปชาตินี่แหละนะมันก็เบาบางลงในที่สุดถ้ามันละได้อีก2ข้อเนี่ยนะเป็นสังโยชน์ละได้5ข้อเป็นอนาคามันที่เหลืออีก5ข้อมันเป็นละแล้วเป็นพระอรหันต์นะอีก5ข้อมีอะไรมีรูปราคะอรูปราคะมานะอุทธัจจะอวิชชาแค่นี้เองเพราะละขึ้นไปถึงอวิชชาอวิชชาดับก็ขันห้าดับเพราะถ้ามันอวิชชาเนี่ยมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารใช่ไหมแต่ถ้าอวิชชาดับล่ะมันก็ไม่มีสังขารใช่ไหมมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณก็สังขารมันดับไปแล้วจากอวิชชาดับเพราะฉะนั้นสังขารดับวิญญาณก็ดับแล้ววิญญาณดับนามรูปก็ดับเพราะนามรูปเกิดต่อจากวิญญาณนามรูปก็คือขันห้าเพราะฉะนั้นขันห้าดับสารายตนะดับตาหูจมูกลิ้นกายใจกับไอ้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสดับนะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนึกคิดเนี่ยดับไม่มีแล้วก็สารายตนะดับผัสสะก็ไม่มีมันไม่ต้องมีตัวเชื่อมระหว่างอริยะภายในภายนอกไม่ต้องมีผัสสะผัสสะดับแล้วก็เวทนาก็ไม่มีมั้ยเวทนาดับเห็นมั้ยเพราะฉะนั้นนี่ไงที่พระเจ้าบอกอย่าให้ไปยึดมั่นวันเอกตาโทษอุเบกขาในเอกตาที่ว่าจิตเป็นอุเบกขาในเวทนานมันก็ยึดไม่ได้เห็นไหมพอถึงพระนิพพานแล้วมันก็ไม่ยึดมันไม่ใช้แล้วเพราะเป็นพระอรหันต์อุเบกขาก็จบไปแล้วเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหมือนกันเพราะนี่ไงพระเจ้าไม่ยึดพอยึดเป็นอุปทานไม่อยู่บางทีคนทำความดีแล้วไปยึดความดีของตัวเองก็ไปทะเลาะกับเพื่อนเพราะตัวเองทำถูกเพื่อนทำผิดเห็นไหมโยมนี่แหละเพราะฉะนั้นทำทั้งหลายเนี่ยพระองค์บอกว่าไม่ควรยึดมั่นถือมั่นยึดมั่นไม่ได้เพราะมันเป็นไตรลักษณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเพราะฉะนั้นพระนิพพานเองก็เถอะพระพุทธเจ้าก็ไม่ยึดแต่พอรู้ว่าถึงพระนิพพานแล้วก็ดับไปแล้วรู้ไก่แค่รู้ละรู้ว่าถึงพระนิพพานแล้วก็ดับ
1: กฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงโดยธรรมจักรสิงห์ทองเปิดโลกสะท้อนเงาชีวิตจริงส่องสว่างสู่

ูตรผลกรรมตอนยอดอกตัญญูในอดีตการนานมาแล้วมีพรานป่านักล่าสัตว์คนหนึ่งอาศัยอยู่ในกระท่อมริมป่านอกเมืองใกล้เมืองพาราณสีทุกๆวันเวลาเช้าตรู่แกจะเตรียมสัมภาระการล่าสัตว์มีหน้าไม้เป็นต้นออกเดินทางเข้าป่าเพื่อล่ากวางเก้งเนื้อสายหรือสัตว์ต่างๆแล้วแต่จะพบเห็นเมื่อได้แล้วแกจะนำมาขายหรือแลกเปลี่ยนเป็นของกินของใช้ภายในครัวเรือนวันหนึ่งหลังจากที่แกได้ออกเดินทางเข้าป่าและลึกเข้าไปโดยไม่รู้ตัวเนื่องจากไม่ได้พบกับสัตว์เล็กสัตว์น้อยเลยแม้แต่ตัวเดียวจนกระทั่งบ่ายคล้อยและเย็นจวนค่ำพรานป่าก็หลงทางออกจากป่าไม่ได้เดินวนไปวนมาความเหน็ดเหนื่อยกับความหิวเตือนเขาว่าไม่มีทางเดินต่อไปได้อีกแล้วจะก้าวเดินย่างไปแต่ละก้าวรู้สึกเท้าหนักอึ้งแทบยกไม่ขึ้นแล้วเพราะเดินมาทั้งวันหมดหนทางแกจึงได้ส่งเสียงร้องเรียกเผื่อมีใครอยู่ในรัศมีเสียงครั้นได้ยินแล้วจะได้มาช่วยเหลือบ้างแกจึงตะโกนร้องขอความช่วยเหลือลั่นป่าจนแทบหมดเสียงบังเอิญมีพญาช้างเผือกตัวหนึ่งซึ่งปลีกตัวออกจากบริวารมาสงบใจอยู่ในบริเวณป่าใหญ่แห่งหนึ่งครั้นได้ยินเสียงเรียกร้องขอความช่วยเหลือจึงได้รีบออกมาเห็นพรานป่าเข้าก็รู้ว่าเป็นคนหลงทางรู้สึกสงสารจึงได้ให้พรานป่าขึ้นขี่คอเดินลัดเลาะออกนอกป่าจนถึงทางที่ชาวบ้านเขาสัญจรไปมาได้จึงให้พรานลงจากคอแล้วกลับเข้าป่าไปพรานป่าใจบาปครั้นได้รับความกรุณาปราณีด้วยความจริงใจปรารถนาช่วยเหลือให้รอดปลอดภัยจากอันตรายในป่าดงดิบโดยพญาช้างเผื่อผู้ใจบุญเช่นนั้นแทนที่จะสำนึกในบุญคุณกลับมาทำสัญลักษณ์เครื่องหมายเป็นข้อสังเกตทางมาไว้เพื่อสะดวกกับการเดินทางย้อนกลับมาอีกครั้งครั้นถึงบ้านได้พบงาช้างที่เขาวางขายตามตลาดเห็นราคาดีจึงได้ตกลงกับพ่อค้ารับจะหางามาส่งขายให้จากนั้นก็จัดเตรียมสัมภาระอาหารในการเดินทางย้อนกลับเข้าป่าลึกอีกครั้งหนึ่งตามสัญลักษณ์ที่ได้ทำเอาไว้เพื่อไปพบกับพญาช้างเผือกเมื่อพบแล้วก็ขอตัดเอางาไปพญาช้างเผือกก็แสนจะใจดียอมอนุญาตให้พรานป่าตัดไปโดยดีตามที่เขาต้องการนำไปขายได้เงินมามากมายครั้นใช้เงินหมดแล้วก็กลับมาขอตัดเอาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าถึง6ครั้งครั้งที่7ในพรานป่าใจบาปใช้เลือดผ่าศีรษะพญาช้างเผือกเพื่อตัดเอางาจนถึงโคนเพื่อนำไปขายอีกครั้นเขานำงาเดินทางกลับพอลับตาพญาช้างเผือกเท่านั้นแผ่นดินก็ไม่สามารถรับน้ำหนักคนอกตัญญูไม่รู้บุญคุณผู้มีอุปการะคุณไว้ได้จึงแยกเป็นสองส่วนสูบพรานป่าลงไปสู่มหานรกอเวจีเสวยวิบากกรรมอันแสนสาหัสเพราะผลกรรมที่ได้เนรคุณต่อผู้มีพระคุณในขณะนั้นเทพเจ้าผู้รักษาป่าตนหนึ่งได้เห็นเหตุการณ์นั้นโดยตลอดจึงกล่าวขึ้นว่าคนเนรคุณคนคอยหาช่องทางประทุษร้ายผู้มีพระคุณอยู่เป็นประจำถึงจะยกสมบัติในแผ่นดินให้ทั้งหมดก็ไม่สามารถทำให้มันพอใจได้ดังนั้นจะเห็นได้ว่าผู้ที่เคยเมตตาปราณีปรารถนาดีมีความเอ็นดู

เอื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือคือผู้มีพระคุณการประทุษร้ายทำร้ายต่อท่านผู้นี้ถือเป็นบาปกรรมหนักแสนสาหัสต้องได้รับการตอบสนองให้ผลของวิบากกรรมอย่างทารุณโหดร้ายในมหานรกอเวจีถูกเผาไหม้ให้ทนทุกข์ทรมานตลอดกาลนานเช่นเดียวกับพรานไพรใจบาปดังกล่าวผู้ใดสำนึกมั่นในพระคุณของท่านผู้มีพระคุณและตอบแทนโดยอุปถัมภ์บำรุงเยียวยารักษาเมื่อท่านเจ็บป่วยนับเป็นความดีอย่างมหาศาลคนที่รู้บุญคุณคนเท่านั้นเป็นคนดีเพราะการรู้บุญคุณคนเป็นเครื่องหมายของคนดี

รักษาเมื่อท่านเจ็บป่วยนับเป็นความดีอย่างมหาศาลคนที่รู้บุญคุณคนเท่านั้นเป็นคนดีเพราะการรู้บุญคุณคนเป็นเครื่องหมายของคนดีดังพุทธศาสนสุภาษิตรับรองว่านิมิตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาความรู้สำนึกบุญคุณท่านผู้มีพระคุณและตอบแทนท่านเป็นเครื่องหมายของคนดี

การที่คนเราไม่ได้ทำสมาธิไม่ได้ทำสติจิตใจจะหวั่นไหวมากจะเป็นคนขี้ขลาดขี้กลัวขี้ตกใจกระทบเรื่องราวอะไรก็วุ่นวายใจนอนไม่หลับคิดอยู่นั่นเองปลงไม่ตก

แต่ถ้าเราทำสมาธิได้นี่เราจะรู้สึกได้ว่าเรามีสติมากขึ้นพออะไรเกิดขึ้นก็จะรู้ตัวแล้วปล่อยวาง

ก็ขอให้เราปฏิบัติขอให้มีความเห็นถูกต้องก็แล้วกันคติธรรมคำสอนหลวงพ่อสนองกตปุญโญจากหนังสือ

สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

ริญสุขบรรดาหมู่ญาติผู้ปฏิบัติธรรมเรื่องการมาเป็นญาติกับพระพุทธเจ้าการมาเป็นญาติกับพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ต้องอุทิศตัวเองคือการเป็นผู้บวชถือว่าได้เป็นญาติกับพุทธเจ้าคนสมัยก่อนคำว่าญาติเนี่ยถือว่าเป็นสายสัมพันธ์อันสำคัญคือเขาอยากเป็นญาติกัน

นสมัยนี้ไม่ค่อยมีญาติแล้วก็ไม่อยากเป็นญาติกันเพราะคำว่าญาตินี่กลัวมาเบียดเบียนกันคือคนสมัยนี้ถือว่าการเป็นญาตินั้นไม่สำคัญแต่สมัยพุทธเจ้าเนี่ยถือว่าการมีญาติเนี่ยเป็นการเกื้อกูลทำให้อยู่เย็นเป็นสุขสมัยก่อนเวลาสร้างบ้านก็จึงสร้างเป็นหมู่บ้านอย่างคนอินเดียเนี่ยถ้าเราไปเที่ยวเมืองอินเดียเนี่ยเราจะรู้เลยว่าอินเดียเนี่ยเป็นคนมีญาติมีตระกูลมีวรรณะถ้ามาเมืองไทยเนี่ยคนไทยมีตระกูลก็จริงแต่ว่าไม่ค่อยมีญาติเหมือนคนอินเดียแล้วก็ไม่มีวรรณะเหมือนคนอินเดียเราไปดูที่เมืองอินเดียเนี่ยบ้านหนึ่งเนี่ยมีหมู่บ้านอย่างน้อยก็500หลังคา1,000หลังคาเป็นร้อยเป็นพันนี่เป็นเรื่องธรรมดาเขาไม่ได้อยู่กระตุกกระต๊อบคนเดียวคนอินเดียไม่มีใครไปอยู่คนเดียวเราจะดูคนอินเดียคล้ายคนภาคเหนือคนภาคอีสานหรือคนจีนคนจีนนี่ไปทาง12ปันนาไปน้องก็คนจีนก็อยู่เป็นหมู่บ้านคืออยู่ด้วยกันหมู่มากเนี่ยกันได้หลายอย่างเวลามีโจรขโมยเวลามีเหตุเพศภัยเวลาเกิดศึกสงครามเวลาไฟไหม้เวลาน้ำท่วมเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยได้เวลาเกิดความเดือดร้อนเนี่ยคนในหมู่บ้านเนี่ยจะช่วยกันพึบพับแก้สถานการณ์ได้ตกแต่นั่นจึงว่าเกวียน500เล่มสมัยก่อนเดินทางเนี่ยเกวียน500เล่มใครไปเดินเล่มเดียวก็โดนจับฆ่าตายโดนโจรจับเอาเกวียนไปเอาของไปอย่างน้อยก็ต้องร้อยเล่มหรือ500เล่มจึงสู้กับโจร500ได้คนสมัยก่อนเนี่ยไปรวมคนที่ไหนไปก็ต้องเป็นคนหมู่บ้านเดียวกันที่ไม่มีไส้ศึกไม่มีคนข้างนอกเข้ามาถ้าเราศึกษาพุทธศาสนาจะรู้ว่าการเป็นญาติเนี่ยถือว่าอุปถัมภ์จนสำเร็จทำให้คนเราไม่มีความเดือดร้อนเพราะญาติช่วยกันอันนี้พอมากล่าวถึงเรื่องการเป็นญาติพุทธเจ้าเนี่ยสมัยก่อนถ้าใครได้เป็นญาติพุทธเจ้าถือว่าบุคคลนั้นเป็นคนเจริญเพราะว่าคนเป็นญาติพุทธเจ้าเนี่ยถือว่าไปที่ไหนแล้วคนนับหน้าถือตาคนนิยมชมชอบว่าคนดีคนดีเนี่ยจึงเป็นญาติพุทธเจ้าถ้าไม่ใช่คนดีไม่พุทธเจ้าทำไมเป็นญาติหรอกแต่ตอนนี้จะเป็นญาติพุทธเจ้ายังไงบอกว่ามีอย่างเดียวคือต้องออกบวชแม้แต่พระเจ้าอโศกเนี่ยเป็นพระเจ้าแผ่นดินสร้างเจดีย์ต้อง 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยบำรุงพุทธศาสนาสร้างเจดีย์ต้อง 80,000 กว่าองค์บรรจุบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุมาถามพระอรหันต์สมัยนั้นพระอรหันต์สมัยพระเจ้าอโศกพระอรหันต์ต้อง 7-80,000 รูปที่เข้ามาคัดเลือกทำสังฆนาพระอรหันต์เป็นหมื่นๆนะโยมคนสมัยก่อนนั้นทำไมเขาจึงเป็นอย่างนั้นเขารู้ว่าการเป็นญาติกับพุทธเจ้านะถือว่าไปสวรรค์ไปนิพพานเ
ไม่ตกต่ำพระเจ้าทรงทำบุญมากก็มาถามพระอรหันต์ว่าข้าพเจ้าเนี่ยโยมเนี่ยทำบุญมากมายเนี่ยได้เป็นญาติพุทธเจ้าหรือยังชื่อว่าได้เป็นญาติกับพุทธเจ้าหรือยังดูสิเป็นเจ้าแผ่นดินเนี่ยมีทุกอย่างใครๆก็อยากเป็นญาติกับเจ้าแผ่นดินใครๆก็เคารพใครๆก็นับถือเพราะพระเจ้าโศกเนี่ยมีเป็นพระเจ้ามหาราชที่ปกครองอินเดียทั้งหมดทุกแคว้น16แคว้นซึ่งเป็นมหาราชที่ยิ่งใหญ่มากธรรมดาอินเดียเนี่ยปกครองไม่ได้หรอกเพราะมันมีต้อง16กษัตริย์ใหญ่กว่าประเทศเราต้อง20กว่าเท่าใหญ่กว่าประเทศเราใน20กว่าเท่าคนเขาเป็นไม่รู้กี่ร้อยล้านหรือตัวทุกวันนี้ก็ตกเป็นพันล้านพระเจ้าโศกยังอยากเป็นญาติพุทธเจ้าเลยพระอรหันต์บอกว่ายังไม่ได้เป็นญาติหรอกบอกแล้วจะทำอย่างไรจึงได้เป็นญาติพระองค์ต้องบวชจึงจะได้เป็นญาติโอโยมเป็นข้าราชการโยมเป็นเจ้าหน้าที่ปกครองบ้านเมืองบวชแล้วใครปกใครจะมาดูแลบ้านเมืองโยมบวชไปได้โยมต้องทำราชการทำหน้าที่นี้ก็บอกถ้าพระองค์ไม่บวชก็ต้องให้ลูกบวชจึงจะเป็นญาติก็เลยไปถามลูกสาวลูกชายว่าอยากบวชไหมลูกพ่อทำไมพ่ออยากเป็นญาติกับพุทธเจ้าทำบุญมามากมายแต่ไม่ได้เป็นญาติก็ไม่ดีใจไม่ปลื้มใจเกิดมาทั้งชาติเนี่ยอยากไม่ชื่อว่าเป็นญาติกับพระพุทธเจ้าสักครั้งในชีวิตนี้จะตายก็ไม่ว่าหรอกลูกสาวก็บอกว่าลูกชายลูกสาวบอกว่าลูกก็อยากบวชอยู่ก่อนแล้วแต่ไม่กล้าร้องขอพระบิดาพระเจ้าโศกเป็นพระเจ้าที่ดุร้ายมากสมัยก่อนที่ยังไม่เข้านับถือพุทธเจ้ายังไม่ถึงพระอรหันต์เนี่ยไปทำศึกสงครามไปฆ่าคนตายเป็นแสนลูกคนไหนก็ดีน้องคนไหนก็ดีสงสัยก็ฆ่าหมดไม่เอาไว้เลยถึงกับควักลูกตาก็มีเป็นคนที่ใจเด็ดมากแกว่าฆ่าให้หมดนะเอาตัวเองเป็นใหญ่คนเดียวแต่พอมาเข้าถึงพุทธศาสนาก็หยุดแต่ก็สร้างวัดสร้างวัดนิมนต์พระอรหันต์มาบำรุงวัดมาทำสังฆนาก็ลูกสาวลูกชายก็ขอบวชยกบวชเสร็จแล้วก็ไปถามพระอรหันต์พระอรหันต์บอกเป็นญาติแล้วเป็นญาติพระพุทธเจ้าแล้วลูกชายก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ลูกสาวก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์สมัยก่อนบวชนั่นก็สำเร็จกันมากคือคนบวชสมัยก่อนคือทิ้งสมบัติเป็นคือมองว่าสมบัติภายนอกเนี่ยตายแล้วเอาไปไม่ได้ก็จะไม่เสียดายอะไรร่างกายก็ไม่เสียดายสมัยก่อนนี้เขาไม่ได้เขาคิดเป็นเขามองอะไรออกทะลุปุโปงว่าโรคนี้ไม่เที่ยงโรคนี้ไม่จีรังยังยืนอยู่ได้ไม่นานกายเรานี่ก็ควรแต่ต้องเปลี่ยนแปลงแล้วก็ต้องแก่เจ็บตายในที่สุดเขามองเห็นธรรมะมองเห็นอนิจจังไม่เที่ยงมองเห็นความทุกข์ในกายตัวเองทุกข์ในความคิดตัวเองแล้วก็มองเห็นว่าโรคนี้ไม่มีอะไรจะยึดมั่นถือมั่นได้เป็นตัวเราตัวเขาเห็นเป็นอนัตตาก็ต้องการพ้นทุกข์ต้องการไม่มากลับมาเกิดในนรกเกิดในสวรรค์คือกลัวความเกิดเป็นทุกข์ดังนั้นพระเจ้าโศกจึงเป็นญาติพุทธเจ้าเพราะลูกบวช
ัวเองไม่มีโอกาสปวดฉะนั้นจึงว่าสมัยนี้คนไทยโดยจึงได้มาบวชพอตั้งแต่พุทธศาสนาเข้ามา 2,000 กว่าปีเนี่ยคนไทยก็ถือบวชพอครบ20ก็บวชเพราะต้องการเป็นญาติกับพุทธเจ้าแต่ผู้หญิงก็ถือบวชเป็นภิกษุณีทุกวันนี้ไม่มีก็บวชเป็นเนกขัมเป็นแม่ชีก็ถือว่าเป็นญาติศีลเนี่ยเป็นญาติพวกเราเนี่ยจะคบกันเนี่ยต้องมีศีลถ้าเราเป็นญาติกันเนี่ยในสายเลือดก็จริงแต่เราไม่ซื่อสัตย์ต่อกันก็ถือว่าไม่ใช่ญาติเป็นญาติแล้วแย่งสมบัติกันเป็นญาติแล้วอิจฉากันเป็นญาติแล้วลักขโมยกันเป็นญาติแล้วเบียดเบียนกันให้เดือดร้อนก็ถือว่าไม่ใช่ญาติก็ต้องตัดญาติขาดมิตรกันไม่เผาผีไม่มองหน้ากันก็เพราะว่าถือว่าเป็นญาติแล้วไม่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเบียดเบียนกันก็ตัดญาติขาดมิตรกันสมัยนี้ก็เป็นอย่างนั้นไปสมัยก่อนนั้นวิ่งหาญาติเป็นอะไรทิ้งก็โอ้ยบอกหาญาติกันจะบวชทิ้งจะทำบุญอะไรทิ้งอ่ะบอกญาติมารวมญาติกันแล้วก็วิ่งหาเพื่อนหามิตรดีสมัยก่อนนี่เวลาทำงานเกี่ยวข้าวหรือดูนาอะไรเงี้ยก็จะมีเพื่อนเยอะก็ไปเจอถูกใจก็สมาทานเป็นเพื่อนผูกข้อมือกันจิ้มน้ำพริกน้ำเกลือแล้วก็เอาน้ำพริกน้ำเกลือนั้นคาดคอคาดมือว่าถ้าทรยศทางหลังก็จะต้องถูกตายด้วยคมหอกคมดาบก็จะมีเพื่อนกันเยอะสมัยก่อนด้วยสัจจะคือมาจากพุทธศาสนาถือว่ามีมิตรดีเพียงคนเดียวดีกว่าคนชั่วเป็นร้อยๆคนที่อยู่ใกล้มีมิตรดีเพียงคนเดียวเนี่ยมีกับคนชั่วต้องร้อยคนพันคนท่านนี้พระพุทธเจ้าถึงว่าการที่เข้ามาบวชในพุทธศาสนาเนี่ยถือว่าได้ทำจิตได้อบรมจิตได้อบรมจิตตัวเองให้เข้าไปสู่หลักธรรมคือความสงบอันเป็นตัวสติอันเป็นตัวสมาธิอันเป็นตัวองค์ปัญญาประกอบด้วยการพิจารณาเป็นคือคนบวชเนี่ยมีสติรู้ตัวเองพิจารณาตัวเองเป็นมองทำตัวเองว่าตัวเองทำดีก็เห็นผลดีสบายใจมองเห็นว่าตัวเองทำไม่ดีคิดไม่ดีก็เห็นผลเกิดขึ้นความทุกข์ใจโดยการใช้สติสมาธิพิจารณาเห็นธรรมที่ใจตัวเองก็จะค่อยละบาปก็คือละความคิดที่ไม่ดีเพราะมองเห็นธรรมคือความคิดที่หยาบในอดีตที่ทำมาคือเกลียดเขาโกรธเขาพยาบาทเขาอิจฉาเขาปองร้ายเขาขุดจาหยาบคายให้ร้ายเขาล้วนแต่เรื่องที่ไม่ดีเกิดขึ้นในใจตัวเองก็จะรู้สึกว่านี่นั่นเป็นบาปในใจก็เห็นจิตเหล่านี้เกิดขึ้นอยู่เนืองๆตลอดทั้งอดีตและปัจจุบันก็พยายามละอารมณ์ที่อารมณ์จิตพวกนี้ที่ไม่ดีนี้ให้มันออกไปไม่อยากกลับมาคิดเหล่านี้แล้วก็ได้เห็นอารมณ์ที่เป็นธรรมเห็นความดีใจเห็นความสบายใจเห็นทานที่ทำแล้วเกิดความสุขเห็นศีลที่รักษาแล้วเกิดความสงบ
เกิดความเย็นใจเห็นสมาธิเธอเองฝึกปฏิบัติ

ภาวนานรู้สึกว่ายกจิตขึ้นสู่อารมณ์ธรรมจิตเราก็เบาสบายมีความสงบสุขเป็นอารมณ์ก็รู้จักว่าจิตของเราเนี่ยมีความสงบสุขด้วยการเจริญสติเจริญสมาธิปัญญาไม่ให้เราวอกแวกไปคิดอะไรมากมายคือประคับประคองจิตจนเป็นก็รู้ว่าจิตเตสังกริเตหรือจิตติเมื่อจิตสงบแล้วเนี่ยก็นำความสุขเมื่อจิตไม่สงบก็นำความทุกข์ที่ว่าจิตจุติจุตังอรหังจุติคือจิตเข้าไปถึงความเป็นพระเมื่อไรจิตก็จะสบายถ้าจิตไม่เป็นพระจิตไปคิดอะไรที่มันหยาบคายจิตก็จะเศร้าหมองไม่มีความสงบสมัยพระพุทธเจ้านี่พระพุทธเจ้าสอนให้คนดูจิตตัวเองเห็นพิจารณาจิตตัวเองเห็นเพราะว่าเป็นบุคคลที่มีปัญญารู้เร็วพอไม่ฟุ้งซ่านไม่คิดมากจิตเขาสงบได้ง่ายก็เหมือนน้ำใสๆเนี่ยน้ำใสๆมันสะอาดเนี่ยมองไปก็เห็นเงาเอามากินเอามาอาบได้อย่างชื่นใจจิตคนก็เหมือนน้ำใสอะที่สงบก็เหมือนน้ำใสถ้าไม่สะอาดมันก็ขุ่นสกปรกไปดูแล้วก็ไม่สบายเอามาใช้ก็ไม่ได้กินก็ไม่ได้อาบก็ไม่ได้เข้าใกล้ก็ยังไม่ได้เป็นพิษไปอีกฉะนั้นจึงว่าการมาบวชก็คือการมาฝึกจิตอบรมจิตโดยตรงไม่ได้ทำอะไรเลยเป็นเรื่องการศึกษาเรื่องจิตโดยตรงพุทธศาสนาจึงว่าพุทธศาสนาในธรรมะของพระพุทธเจ้า 84,000 พระธรรมขันธ์ที่ศาสนาทั้งหมดเกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นจากจิตที่บริสุทธิ์จิตที่มีศีลโดยการประพฤติปฏิบัติศีลเช่นเราได้สมาทานแล้วตอนนี้โดยการฝึกสมาธิเข้าฌานเข้าถึงความดับเช่นให้เกิดความสงบเป็นขณะหนึ่งขณะหนึ่งเป็นอุปจาระอัปปนาหรือฌานเป็นปีติทำจนจิตเข้าเป็นวิตกวิจารปีติได้เกิดความเอิบอิ่มเบิกบานใจเกิดความสุขรื่นเริงบันเทิงใจแล้วเกิดความสงบเฉยเย็นอันนี้ถือว่าการมาฝึกจิตต้องให้ได้อารมณ์พวกนี้กลับไปหรือมีอยู่ในใจตัวเองย่อมเกิดความสุขกับผู้ปฏิบัตินี่ถือว่าเป็นคนที่มีธรรมะเป็นเครื่องอยู่ธรรมะเป็นญาติเราเป็นมิตรเราธรรมะเป็นที่พึ่งทางใจของเราดังนั้นจึงว่าทำอย่างไรเราจะฝึกจิตของเราให้มันเป็นได้เพราะจิตของเราเนี่ยเป็นชาวบ้านเนี่ยเขาคิดอะไรแต่เรื่องชาวบ้านคิดแต่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรือนเรื่องแต่ทำมาหากินเอาแต่เรื่องความห่วงความรักความชังความผูกพันที่มันเหนียวมากไม่ค่อยได้ตัดเท่าไหร่คือว่าตัดไม่ออกเพราะนั้นถ้าเรามาเจริญธรรมตรงการรู้จิตใจของเราเนี่ยก็จะตั้งใจได้เพราะจิตเราก็จะละนิวรณ์5ได้ความง่วงก็จะหายไปเพราะปีติมันเกิดเพราะความเพียรมันเกิดเวทนาดับไปเพราะความอดทนเขาเกิดความพุ่งสั้นดับไปเพราะความสงบเกิด

ความฟุ้งซ่านลำคาญใจหดหู่ท้อถอยก็จะมีความเพียรมีศรัทธามีสติมีสมาธิมีอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นในใจตัวเองมากขึ้นจนไปมองเห็นกายกับจิตตัวเองจนเห็นชัดเหมือนกับเราเห็นชัดในลมหายใจของเราชัดในลมหายใจเข้าชัดในลมหายใจออกอันนี้ถือว่าสติเกิดขึ้นแล้วความหลงได้ถูกทำลายไปแล้วอวิชชาความไม่รู้ตัวเองได้ถูกทำลายไปด้วยสติเพราะเราได้เห็นลมหายใจชัดแล้วถ้าลมหายใจยังไม่ชัดถือว่าอวิชชายังครอบงำอยู่เรายังหลงยังมองตัวเองไม่ออกยังนึกไม่ออกว่าตัวเองหายใจอย่างไรในลมหายใจไม่ชัดใจยังเลื่อนลอยสับสนวุ่นวายยังจับไม่ต้นทนปลายไม่ได้ดังนั้นจึงว่าอันนี้เราก็ต้องเข้ามาหาทางใจจนเห็นจิตเห็นกายชัดขึ้นชัดขึ้นก็ต้องมีอุบายมาที่นี่ต้องมีอุบายในการประพฤติปฏิบัติตามครูบาอาจารย์ท่านแนะนำหรือก็หัดพิจารณาเกสาโรมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโรมาพิจารณาจนเห็นผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดตามความเป็นจริงเห็นโครงร่างโครงกระดูกของเราเนี่ยซึ่งเป็นความจริงอันเนี้ยไปมองเห็นหรือไปพิจารณาเห็นโครงกระดูกหรือเห็นตับไตไส้พุงของเราก็ไปเห็นเรื่องกายถ้าไปเห็นเรื่องจิตก็เป็นตัวสติกับปัญญาไปเห็นความคิดดีคิดชั่วชอบไม่ชอบสงบไม่สงบนี่ก็ถือเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยสติแต่ถ้าไปเห็นด้วยการไม่เห็นกายเห็นกายตัวเองพิจารณาเห็นกายตัวเองว่าเป็นของไม่งามไม่สวยเป็นของไม่จีรังยั่งยืนถือว่าเป็นการเจริญ การพิจารณาให้เกิดปัญญาจะเห็นไม่เห็นแต่เราก็ต้องใช้สติปัญญาพิจารณาจนรู้ได้เข้าใจได้แล้วก็จะฟังธรรมะครูบาอาจารย์เข้าใจว่าธรรมะทั้งหมดทั้งมูลเนี่ยเราเข้าใจเพราะเราก็ทำได้เราก็เห็นได้เราก็รู้ได้ไม่ใช่เรามาบวชเอาบุญแล้วก็ไม่ภาวนาก็ไม่เป็นทำอะไรก็ไม่สงบไม่รู้สติควบคุมไม่อยู่เหมือนคนบวชเด็กเกินไปเด็กเกินไปมาบวชมันก็ไม่รู้3ขวบ4ขวบ5ขวบมันก็ไม่รู้มันต้อง7ขวบขึ้นไปจึงจะรู้ปฏิบัติเด็กเกินไปก็ไม่รู้แก่เกินไปก็ไม่รู้หลงอายุมากความจำไม่มีพระบอกให้ทำอะไรก็จำไม่ได้มาบวชเฉยๆแต่ไม่สามารถจะควบคุมจิตตัวเองได้ดูลมหายใจก็ไม่ได้ภาวนาอะไรก็จำไม่ได้จะเป็นเกสาก็ไม่ได้โรมาก็ไม่ได้นักขาก็ไม่ได้ทันตาก็ไม่ได้ตะโจก็ไม่ได้ภาวนาองค์ธรรมจะข้อเดียวก็ไม่ได้อันนี้เรียกว่าแก่เกินไปไอ้ที่แก่เกินไปไม่ใช่ไหวแก่ไม่ใช่ร่างกายแก่จิตใจมันหลงซะแล้วมีอวิชชาครอบงำซะแล้วภาวนาไงก็ไม่รู้ก็มันหลงถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็ถือว่าชีวิตเราเนี่ยได้ความหลงไปได้แค่ฐานได้แค่ศีลก็ไม่สมบูรณ์ได้สมาธิไม่ได้ปัญญาไม่ได้
ก็ไม่สามารถจะเข้าใจธรรมะพุทธเจ้าได้จึงว่าต้องเป็นพุทโธผู้รู้คุณพุทโธผู้ตื่นเราต้องยึดหลักพุทโธธัมโมสังโฆไว้ในใจให้เราเห็นพุทโธไว้เป็นอารมณ์ครูบาอาจารย์ท่านก็สอนว่าทำอะไรไม่ได้ก็ให้พุทโธไว้เป็นอารมณ์หายใจเข้าก็พุทให้เยอะหายใจออกก็โธไว้เป็นอารมณ์อันนี้ก็ค่อยๆหายหลงไปเองก็ช่วยได้พยุงจิตขึ้นตื่นขึ้นเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเกิดขึ้นฉะนั้นเรื่องการทำใจให้เป็นอารมณ์เดียวเนี่ยเป็นเรื่องทำยากก็จริงแต่ผู้ประพฤติปฏิบัติหรือนักบวชเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมาฝึกตรงนี้ให้ได้ภายใน1วัน2วัน3วัน7วันก็ต้องเพียรทำให้รู้อารมณ์เดียวธรรมะมีหนึ่งเดียวธรรมะมีไม่มากจะพูดอะไรก็ทูตพระไตรปิฎกทั้งเล่มก็คือมาเหลืออารมณ์เดียวไม่คิดมากไม่โกรธมากไม่เกลียดมากไม่ชังมากคือให้ลดน้อยถอยลงไปเหลือแต่อารมณ์เดียวเอตคตาคืออุเบกขาหรือถ้าเราจะพูดในด้านปัญญาก็ต้องเห็นกายเห็นเวทนาเวทนาก็ต้องยกจิตขึ้นพิจารณาจึงเห็นกายก็ต้องยกจิตขึ้นพิจารณาจึงเห็นเขาเรียกวิตกวิจารยกจิตขึ้นพิจารณากายนั่งกายนอนกายเดินกายกินกายถ่ายอุจจาระปัสสาวะยกจิตขึ้นพิจารณากายวิตกวิจารพิจารณากายเห็นกายเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่เน่าเปื่อยได้เห็นสติอยู่ในกายเวทนาก็ยกจิตขึ้นสู่เวทนาเวลาอารมณ์ไม่ดีชอบใจก็รู้ว่านี่สุขขเวทนาไม่ชอบใจนี่รู้ว่าทุกขเวทนาชอบใจได้ไม่ชอบใจดับไปนี่รู้ว่าอุเบกขาเวทนาเกิดก็รู้อารมณ์ตัวนี้ว่าจิตเรามีอุเบกขาเกิดขึ้นเป็นเวทนาเสวยอยู่เสวยทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งเฉยมีอยู่ตลอด24ชั่วโมงแต่บุคคลมีโมหะแล้วก็ไม่เห็นเวทนา3ถูกเวทนาปิดบังไม่เห็นทั้งที่มีอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นคนเราจึงเสียใจโดยห้ามไม่ได้จึงดีใจโดยห้ามไม่ได้จนทุกข์ใจจนห้ามไม่ได้เพราะไม่รู้จักอารมณ์ธรรมตรงนี้เพราะสติไม่ได้ยกจิตขึ้นมาพิจารณาคนคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยคิดตลอดวันตลอดคืนไม่เคยรู้จักความคิดตัวเองจะเป็นรักโลภโกรธหลงก็ไม่เคยเห็นตัวเองเรียกว่าไม่เห็นจิตตานุปัสสนาไม่เคยยกจิตขึ้นพิจารณาจิตตัวเองไม่เคยตามดูจิตตัวเองภายในจิตตัวเองว่าคิดอะไรเพราะสมาธิไม่มีสติไม่มีก็ไม่มองเห็นจิตตัวเองก็เรียกว่าไม่เข้าใจในจิตตานุปัสสนาปฏิฐานาไม่ได้ยกจิตขึ้นวิตกวิจารขึ้นพิจารณาจิตภายในจิตตัวเองเรียกว่าไม่รู้จักเจ้าของรีดนมโคแต่ไม่ยอมกินนมโคเอาไปให้คนอื่นกินหมดเหมือนบุรุษที่ปฏิบัติธรรมแล้วจิตไปคิดถึงเรื่องครอบครัวคิดถึงเรื่องคนอื่นไม่มีเวลามาดูจิตตัวเองเลยก็เหลือมันมีนมโคแต่ไม่ได้ริมรสนมโคเอานมโคไปให้คนอื่นก็ไม่รู้จักรสชาติของความสุขความสงบที่ใจไม่เข้าใจธรรมะจึงไม่เห็นจิตตานุปัสสนาปฏิปทานาจิตของเรายังไม่รู้เลยจะไปรู้ใครก็ไม่มีทางสงบแน่นอนเพราะไม่เคยรู้จักตัวเองก็เห็นแต่โคเห็นแต่นมรู้ว่าเราคิดแต่เราไม่รู้ว่าคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยเพราะไม่มีสติตามดูความคิดตัวเองในอิริยาบถ4
เมื่อเรารู้จักจิตตานุปัสสนาปฏิปทาเห็นความไม่เที่ยงของจิตอยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืนทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วก็เป็นธรรมานุปัสสนาเห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงแปรปรวนแตกดับเป็นอนิจจลักษณะตลอดเวลาก็เป็นธรรมานุปัสสนายกอะไรขึ้นมาก็พิจารณาเป็นธรรมหมดพิจารณาให้เห็นเป็นธรรมชาติหมดเห็นตามความจริงหมดไม่มีความหนีความจริงไปไม่พ้นคนเราเกิดมาแก่เจ็บตายไม่มีใครหนีความจริงไปให้พ้นเราจะไม่เสียใจเราจะไม่ทุกข์ไม่กังวลใจเพราะรู้เลยว่าไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบคนที่ได้เปรียบก็คือคนที่น่าจะดีใจคือคนที่มาบวชเรียนรวมแล้วคนที่มาบวชเรียนเนี่ยได้ไปเท่านี้เองคนที่ได้สร้างบุญกุศลไว้เนี่ยควรจะดีใจคนที่จะร้องไห้คือคนที่ไม่มีเวลามาบวชมาเรียนมาประพฤติปฏิบัติไม่เคยมารู้กายเวทนาจิตธรรมไม่เคยมารู้เรื่องความสุขสงบทางใจทั้งที่จิตใจเจ้าของก็มีอยู่เขาก็ไม่รู้เรื่องอันนี้ถือว่าเขาเกิดมาแล้วเขาไม่ได้เอาอะไรไปแผ่นดินก็หอบไปไม่ได้เงินทองแก้วแหวนอันนี้ก็เป็นกระดาษเป็นโลหะเป็นของสมมุติทั้งหมดเสื้อผ้าผ่อนท่อนสบายเพชรนินจินดาก็เป็นของสมมุติทั้งหมดของพวกนี้ก็เป็นดินทั้งหมดมันก็ไม่ใช่ของเราแต่เรามาสมมติว่าเป็นของเราแต่ที่จริงแล้วไว้แต่ร่างกายเราก็เอาไปไม่ได้เราก็คิดว่าเป็นของเราที่สุดแล้วเราก็ถูกเผาฝังจะรู้ก็โน่นเนี่ยเราไม่มีลมหายใจลมสุดท้ายเราจึงรู้ว่าโอ้เรานี่ได้แค่นี้หรือจะตกใจจะกลัวก็ตอนหมอบอกว่าไม่มีทางรอดแล้วหรือเราก็รู้ตัวเองว่าเราคงไม่หายแล้วโรคนี้เราคงต้องตายตัวเราจะเป็นตัวบอกเองว่าเราต้องตายเราต้องจากลูกจากหลานจากโรคนี้แล้วเมื่อพิจารณาแล้วจะรู้เลยว่าเราต้องลาแล้วนะร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราจริงๆหรือเนี่ยเราตายจริงๆหรือเนี่ยพอเราจะตายมันจะมีอาการบอกตัวเองว่าเราตายแล้วหรือถ้าคนที่ทำความดีก็จะวางเฉยว่าเราสบายแล้วต่อไปนี้เราจะทิ้งสมบัติภายนอกจะเอาแต่สมบัติภายในไปแต่ถ้าคนยังไม่คิดถึงว่าตัวเองจะตายจะอายุเท่าไหร่ก็สุดแล้วแต่จะ80 100ถึง100ก็จะตกใจฉันไม่อยากตายหรือฉันจะต้องตายแล้วเนี่ยฉันจะต้องทิ้งทุกอย่างหรือเนี่ยฉันต้องไปจากโลกนี้เหรอฉันจะไม่เห็นหน้าใครด้วยเหรอก็จะมามองถามตัวเองปัญหาก็จะถามตอบบางทีก็ตอบได้ถ้าคนไม่เคยฝึกไม่เคยปฏิบัติก็จะตอบไม่ได้ก็จะหลงงมงายว่าทำไมจะต้องมาตายเรายังไม่อยากตายเรายังไม่อยากเจ็บก็จะดิ้นทุรนทุรายกระสับกระส่ายพยายามจะหายใจให้อยู่ได้ไอ้คนที่ทุรนทุรายควายคว้ากระเสือกกระสนร้องคนขางนั่นแหละพวกประเภทที่ยังไม่อยากหมดลมหายใจก็จะทุกข์ทรมานยันตายน่าสงสารพวกนั้นแต่เขาไม่ได้สงสารตัวเองมาก่อนแต่พวกที่มีคำตอบก็บอกถึงเวลาแล้วเลยเอาตายก็ตายเพราะเราก็เตรียมตัวมาพอแล้วยังไงก็ต้องตายก็ทำใจได้พวกนี้ก็จะไปดีพวกที่ทำใจได้พวกที่ทำใจไม่ได้เนี่ยมากกว่าก็จะเสียใจตายไม่เต็มใจตายเป็นพวกสัมภเวสีตายแล้วก็ยังมาวนเวียนอยู่ตามบ้านเรือนมาเดินบางครั้งถ้าจิตคนไหนมีญาณสัมผัสก็จะเห็นว่าญาติเรายัง
เดินใส่เสื้อผ้าอยู่ชุดนั้นชุดนี้บางทีเขามาเข้าขวัญไม่ได้

ไม่มีผ้านุ่งบ้างหิวบ้างอะไรเงี้ยนี่พวกประเภทที่ไม่ได้ดูลมหายใจไม่ได้เตรียมตัวตายมากมายจึงว่าวิญญาณทั้งหลายที่ว่ายังทำไมคนมาเกิดกันมากมายที่จริงวิญญาณทำไมไม่ไปไหนก็คนยังไม่หมดกิเลสคนยังห่วงบ้านอยู่ก็กลับเกิดอีกกลับมาตายอีกกลับมาเข้าร่างใหม่ไอ้เรื่องนี้เราก็เป็นเรื่องที่มองไม่เห็นแต่พอเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปเราก็จะเชื่อเองเราก็จะมีปัญญามีความเชื่อ 100% เชื่อว่าอย่างนี้ที่พุทธเจ้าสอนใช่อย่างนี้ที่พุทธเจ้าสอนอย่างนี้ที่ครูบาอาจารย์สอนเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องสวรรค์เรื่องนรกเรื่องนิพพานพอเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปกิเลสมันน้อยลงน้อยลงก็จะความเชื่อองค์ตรงนี้ก็จะเกิดขึ้นกับเราจากคนที่ไม่เชื่อเนี่ยก็จะเชื่อจากคนที่ไม่เคยปฏิบัติก็ได้ปฏิบัติแล้วก็จะเห็นเรื่องจริงอย่างนี้เราต้องเอามาคิดเราวัยนี้แล้วทุกคนตายก่อนเราไปต้องเยอะใช่หรือไม่ลูกหลานญาติพี่น้องตายไปต้องเยอะเราเผาไปต้องหลายคนจนนับไม่ถ้วนแล้วเราล่ะเรายังอยู่เนี่ยเรายังมีบุญอยู่ใช่ไหมที่เราได้มาบวชวันนี้เรายังมีบุญอยู่ใช่ไหมไอ้พวกที่ตายก่อนเรานะอายุก็น้อยกว่าเราเขาลูกเขาหลานมันหมดบุญแล้วใช่ไหมมันหมดบุญมันไม่ได้คิดอย่างตอนนี้มันได้คิดอย่างเราบ้างหรือเปล่าตอนมันจะตายตอนมันเป็นมนุษย์มันได้คิดมั่งหรือเปล่าว่าสมบัติเอาไปไม่ได้ร่างกายก็เอาไปไม่ได้มันคิดหรือเปล่ามันรู้เรื่องลมหายใจบ้างหรือเปล่ามันรู้เรื่องจิตเจตสิกรูปนิพพานบ้างหรือเปล่ามันรู้เรื่องอนิจจังทุกขังบ้างหรือเปล่ามันตอบตัวเองได้หรือเปล่าว่าตัวเองสงสัยอะไรว่ากูจะต้องตายแล้วหรือกูจะต้องไปไหนเนี่ยไอ้ลูกหลานทั้งหลายมันตายไปแล้วเพื่อนทั้งหลายมันตายไปแล้วก็มากมายแล้วมันตายไปไหนมันทำยังไงที่มันตายมันสุขหรือมันทุกข์ไอ้ที่เราเผาเราฝังมันไปหลายๆคนน่ะมันเป็นยังไงเนาะมันยังไม่ถึงตาเราเราก็ไม่รู้คนที่ตายไปก่อนเรานั่นนะมันก็เป็นผีไปหมดแล้วมันก็เป็นสางไปหมดแล้วบางคนก็อาจจะไปดีบางคนก็อาจจะไปนรกก็มีบางคนก็อาจจะกลับไปเกิดสัตว์เดรัจฉานก็มีแต่ทุกคนก็เวลาตายก็พยายามเอาพระไปสวดกันขอให้มันไปสุคติสุคติเถอะแต่มันไปหรือเปล่ามันไปตามที่พระสวดหรือเปล่าตามที่พวกเราดุษฎีให้มันหรือเปล่าถ้ามันไปสุคติอย่างที่เขาบอกมันก็ดีนะไอ้เขาบอกนั้นมันไม่ไปนะปากมันพูดได้แต่ใจมันไม่ไปเหมือนอย่างที่คนสมัยก่อนหาหอยกินหาหอยขายไม่มีอะไรก็ไปหาหอยหาปูแต่อาจจะตายเขาบอกย้ายอรหังนะใหม่ๆก็อรหังนะเขาก็ลืมหมดเป็นอรหอยอรหอยอรหอยยันหมดลมอย่างอรหอยอยู่เลยมันจะเอาอรหังพระอรหันต์ไปในใจไม่ได้เขามีแต่หอยอยู่เต็มหัวใจก็ไม่ได้ฝึกนี่ไม่ได้บวชไม่ได้ไปญาติกับพุทธเจ้าจะนึกถึงพุทธเจ้าได้ยังไงก็เพราะมันไปนึกถึงบาปที่ตัวเองทำไว้มากกว่า
ทำครั้งหนึ่งมันก็ไม่ลืมนะบาปเนี่ยถ้าผิดศีล5ข้อเนี่ยมันไม่ลืมนะถ้าตัวใหญ่ๆมันไม่ลืมหรอกถ้าตัวเล็กๆมันก็พอจะลืมไอ้เศษตังค์มันพอถ้าตกหล่นมันก็ไม่เสียดายถ้าได้มันก็ไม่ดีใจแต่ถ้าไอ้แบงค์ร้อยแบงค์พันแบงค์หมื่นมันตกมันก็เสียดายได้ก็ดีใจก็เหมือนบาปนั่นแหละเหมือนบุญนั่นแหละมันก็ติดใจอย่างนั้นมันไม่ใช่เรื่องอื่นเลยที่เราของเราทั้งนั้นปัจจตังรู้เฉพาะตนมันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณเราทั้งนั้นเลยเราก็ควรศึกษาตรงนี้ให้มันรู้จริงซะก่อนเพราะคนเรานี่ไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไรที่พระเจ้าท่านบอกคนเราไม่รู้ภายใน7วันนี่แหละฉันก็ไม่รู้จะตายวันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่วันอาทิตย์ไปยันถึงวันจันทร์นึงเนี่ยต้องตายสักวันนึงละตายภายใน7วันภายตายภายใน12เดือนก็ไม่มีใครหนีตายคนนะเพราะเราเห็นแล้วเห็นถ้าเราไม่เชื่อเราก็ต้องย้อนกลับไปดูอย่างที่เราคุยกันมาว่าเราเผาไปหลายคนแล้วเด็กกว่าเราลูกหลานเราบางคนเนี่ยเผาลูกเผาหลานจนหมดก็มียังไม่รู้จักตัวเองว่าจะตายเลยก็ยังคิดว่าตัวเองคุยอีกว่าฉันเนี่ยลูกหลานตายหมดแล้วฉันเผาหมดเหลือฉันคนเดียวก็ยังไปหาหอยหาปูกินอยู่ทุกวันเนี่ยคุยว่าตัวเองเก่งยังทำบาปได้อยู่ยังเก่งก็หลงคิดว่าตัวเองมีหลงในวัยตัวเองหลงในสังขารตัวเองหลงในเวลาตัวเองพุทธเจ้าถือว่าคนตายแล้วคนประมาทไม่ได้รู้ว่าคนเรานี่ตายอยู่ทุกลมหายใจไม่รู้เลยว่าใครจะตายก่อนกันพระพุทธเจ้าท่านจึงว่าอานนท์ทำของเราในวาระสุดท้ายประจิมโอวาทเนี่ยเราขอแสดงว่าขอให้ทุกท่านทั้งหลายทั้งปวงนะอย่าประมาทในสังขารตัวเองเลยอย่าคิดว่าตัวเองหนุ่มสาวไม่เท่าไม่แก่อย่าคิดว่าตัวเองร่ำรวยไม่ยากจนอย่าคิดว่าตัวเองฉลาดกว่าคนอื่นไม่โง่อย่าคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่มียศอำนาจวาสนากว่าคนอื่นว่าไม่ต่ำต้อยอย่าได้ประมาทในกองสังขารเลยว่าสังขารนี้เป็นของเที่ยงแท้แน่นอนขอให้พิจารณาว่าสังขารทั้งหลายเนี่ยไม่เที่ยงแท้แน่นอนเลยและเราอย่ามึนเมาอยู่ในเวลานี้เลยว่าทุกคนทั้งหลายต้องจากโลกนี้ไปต้องตายพระพุทธเจ้ากล่าวมาเนี่ย 2,000 กว่าปีคนตายไปนับไม่ถ้วนนะเผากันไปไม่รู้เท่าไรแต่คนทั้งหลายที่ตายไปก็ไม่มีใครเข้าใจธรรมะอันนี้ก็ยังต้องเผากันต่อไปเผากันไปแล้วพวกเราเนี่ยก็โดนเผาทุกคนเนี่ยคนพูดก็โดนเผาพวกเราก็ต้องเผากันไปอยู่เนี่ยแต่พวกเราก็ยังไม่รู้ธรรมะพวกเราก็ยังหลงประมาทอยู่นั่นแหละว่าเรายังไม่ตายท่านบอกให้นึกถึงความตายไว้เถอะอานนท์ความตายเนี่ยเป็นของเที่ยงตายแน่เพราะมันแก่มาทุกวันแล้วเข้าหายใจเข้าไม่ออกก็ตายหายใจออกไม่เข้าก็ตายเมื่อเข้าไปไม่ออกมันต้องตายเมื่อออกไม่เข้ามันต้องตายมันมีอยู่แค่นี้ชีวิตคนอยู่สั้นๆตรงนี้เองไม่ได้มาจากไหนเลยไอ้แหวนเงินทองบ้านเรือนทรัพย์สมบัติลูกหลานมันก็ไม่ได้ใช่ชีวิตของเราชีวิตของเรามันก็แค่เรามีลมหายใจเท่านั้นเองที่ตั้งอยู่ได้ทุกวันนี้ถ้าหมดลมเมื่อไหร่ก็ถือว่าลาแล้วนะโลกนี้ลานะพ่อแม่ปู่ย่าตายายลานะฉันไม่อยู่แล้วฉันไปละจะได้อะไรไปห่อไปก็ห่อบุญไปในบวชสักเจ็ดวันก็บุญแล้ว
โหถ้าไม่ได้บวชได้ตายฟรีเลยบางคนก็ยังดีบอกได้บวชทุกปีเลยจัดบวชที่ไหนข้าไปปฏิบัติทุกวันไม่ให้เวลานี้หมดไปฉันทำตลอดได้บ้างเสียบ้างรู้บ้างไม่รู้บ้างสงบบ้างไม่สงบบ้างเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างฉันก็ทำภาวนาไปตลอดไม่เคยหยุดเลยบางทีจะไม่เห็นอะไรฉันก็ภาวนาแต่ถ้าเห็นนะมันดีนะถ้าเห็นนะมันดีถ้าเห็นนรกได้มันดีเห็นสวรรค์ได้มันดีคุณพ่อสวรรค์บอกโหท่านนั่งไหนไปช้านั่นนะท่านเห็นเทวดามากันเยอะบอกเห็นเทวดามาคนเยอะแยะมาเลยโหทำให้เราได้ดีใจเชื่อขึ้นมาเป็นกองเลยคนนี้ทำอะไรก็นึกถึงว่าเทวดาเขามาหาเราเทวดาอยู่ใกล้มนุษย์แต่เขาจะมาบอกมาแล้วบางคนเนี่ยแต่งตัวเพิดพริ้งมาเลยแล้วเขาถอดออกหมดกองสละถอดเครื่องต้นเครื่องทรงขอดเพชรนิลจินดาของทิพย์ออกมาให้เหลือแต่เสื้อผ้าธรรมดามาเข้ามาฟังมาฟังมาเข้าใกล้พระผู้ได้ฌานจึงจะเห็นการพระไตรปิฎกจบก็ไม่เห็นบวชยันตายก็ไม่เห็นถ้าไม่ภาวนาเกิดความเชื่อสวรรค์มีนรกก็ไปเห็นก็เชื่อว่านรกมีฉะนั้นพระอย่างหลวงพ่อสังวาลท่านเข้าไปลึกซึ้งแล้วไปเห็นไปเชื่อไปรู้อย่างนั้นจนหมดความสงสัยในเรื่องพวกเราสงสัยนี่แล้วพวกเรามันยังสงสัยเพราะเราไม่เห็นมันอาจจะยังภาวนาไม่ได้เต็มที่ยังไม่ได้ตั้งใจเต็มที่แล้วก็ยังยกจิตให้เป็นอารมณ์เดียวไม่ได้ท่านยกจิตเป็นอารมณ์เดียวได้จนสว่างก็หายสงสัยพอไปเห็นเทวดานี่จะไม่เชื่อได้ยังไงนะนึกเอาก็ไม่ได้เดาเอาก็ไม่เห็นด้วยการปฏิภาคคณิมิตเห็นด้วยกิจที่สว่างมีญาณเกิดขึ้นจึงเห็นท่านก็เชื่อท่านก็ไม่ได้เล่าให้ใครนะเราให้ลูกศิษย์ที่พูดเรื่องเทวดากันท่านก็เล่าถ้าไม่พูดเรื่องเทวดาคือถ้าไม่เห็นท่านก็ไม่เล่าท่านจะละคนไหนเห็นมาคุยกับท่านท่านก็คุยถ้าไม่เห็นท่านถือว่าท่านไม่คุยหลวงพ่อท่านเป็นคนที่เก็บความลับดีมากจะไม่เปิดเผยในเมื่อคนไม่รู้จักคนไม่เชื่อฉะนั้นจึงว่าพวกเราเนี่ยยังไม่เห็นมันก็ยังไม่สัตย์ยังไม่เอาจริงคืนไหนเทวดามาเห็นนั่งเห็นเทวดาได้คืนนั้นนั่งทั้งคืนไม่หลับเพราะว่าสงบปีตินั่งไม่ง่วงนั่งไม่ปวดไม่เมื่อยก็คืนไหนนั่งดูนิวรณ์ตัวเองได้จับนิวรณ์ตัวเองตามทันนิวรณ์ได้เห็นจิตที่มันเป็นนิวรณ์ก็ไม่หลับหรือนั่งจนเห็นจิตเป็นเอทกตาได้ตามดูจิตจนเป็นอารมณ์เดียวได้ก็ไม่หลับมีความสุขในการภาวนาสุขในการภาวนานี่ไม่ต้องไปหาที่ใครมันหาที่ใจตัวเองก่อนดังนั้นปฏิบัติเนี่ยอย่าไปคิดหาที่คนอื่นของเรามีทุกอย่างของเราเนี่ยเป็นที่ฝึกได้เป็นอารมณ์เดียวได้ยกจิตขึ้นสู่ตรงผมก็ได้ขนก็ได้เล็บก็ได้ฟันก็ได้หนังก็ได้โครงกระดูกก็ได้หรือดูลมหายใจก็ได้หรือดูความคิดของเราก็ได้เนี่ยเราเอาจิตมาไว้ในกายในจิตเนี่ยก็จะรู้ดูทุก
ลมหายใจจะไปรอตอนไหนอย่าไปรอตอนให้มันหมดห่วงหรือรอให้มันหมดกิเลสก่อนหรือมันเป็นความพูดที่ไม่เข้าใจธรรมะรอให้รวยก่อนหรือจึงจะเข้าวัดรอให้หมดห่วงก่อนหรือรอให้ร่างกายแข็งแรงก่อนหรือ6,000วันประกันพรุ่งพุทธเจ้าจะบอกว่าบุคคลนั้นย่อมละลายไม่ได้อะไรเหมือนคนขี้เกียจย่อมหาทรัพย์ไม่ได้เราต้องรู้ว่าเราเนี่ยจะได้ตรงนี้ก็คือต้องขยันต้องฉลาดต้องอดทนต้องมีมานะเป็นนักสู้ทำอย่างอื่นทำได้นี่เวลาโกรธจะไปตีเขาได้เวลาโกรธจะไปด่าเขาได้เวลาโมโหหูรั้งไม่อยู่ทำไมทำได้เอาเป็นเอาตายไม่ยอมแพ้แต่เวลาเรามีกิเลสมีนิวรณ์ครอบงำเกิดง่วงนอนเกิดท้อถอยเกิดฟุ้งซ่านเรากลัวกลัวไม่กล้าทำยอมแพ้แต่ส่วนดีเรากลับกลัวเนี่ยเรากลับท้อถอยก็ถือว่าเราไม่ข้ามนิวรณ์เราไม่ผ่านไม่ผ่านทางนี้ภูเขา5ลูกอะจะเดินไปหาความสมบัติหามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติแต่ข้ามภูเขาสูง5ลูกต้องปีนกันทั้งวันทั้งคืนจึงจะถึงไม่ปีนก็ไม่ถึงเดินไม่ได้ก็ต้องคลานถ้าไหลทะลึกไปจนถึงถือว่าไปได้ฉะนั้นธรรมะพุทธเจ้าจึงเป็นธรรมที่ดับทุกข์ทางใจที่ว่าพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรตรัสรู้อริยสัจ4วิธีดับทุกข์ท่านบอกว่ามนุษย์ที่ทุกข์นี่ไม่ใช่เรื่องอะไรหรอกเพราะมนุษย์คิดแต่เรื่องอยากได้คิดแต่เรื่องอยากมีอยากเป็นอยากมีอยากเป็นอยากเห็นอยากรู้อยากได้มนุษย์นี่ยึดชีวิตเป็นอารมณ์ไม่อยากให้สูญเสียอะไรเลยอยากเป็นสาวอย่างนี้อยากเป็นหนุ่มนี้อยากรวยอย่างนี้อยากสวยอย่างนี้อยากมีชื่อมีเสียงมนุษย์มีความอยากยึดมั่นถือมั่นอะไรที่ได้แล้วไม่อยากให้มันเสื่อมอยากให้ลูกหลานเป็นนั่นอยากให้ลูกหลานเป็นนี่อยากให้ตัวเองเป็นนั่นเป็นนี่มันเกิดความอยากทวีคูณอยากจนไม่ใช่อยากคนเดียวอยากทั้งอะไรที่ตัวเองชอบอยากหมดเมื่อมนุษย์มีความอยากแล้วก็แสวงหาความได้ตรงนี้มันก็ไม่สมหวังเพราะมันเกิดเจอความขัดแย้งเกิดการเสื่อมในตัวของมันเกิดการผิดพลาดของมันยิ่งอยากมากก็ยิ่งทุกข์มากทุกข์มากก็เป็นสมุทัยทำให้เกิดทุกข์มนุษย์ทุกข์เพราะความอยากแท้ๆที่เวียนว่ายตายเกิดเพราะความอยากเป็นตัวต้นเหตุเหมือนไอ้หนุ่มสาวนะรักกันแล้วโหพ่อแม่ห้ามก็ไม่เชื่อมันอยากมันจะต้องเอาก็ให้ได้ไปห้ามไงไอ้ผู้ชายคนนี้ไม่ดีขี้เมาผู้ชายคนนี้ไม่ดีโกรธเงาไม่ดีตระกูลโอ้แม่ไปมองคนไม่ดีหรือว่าคนไม่ดีเอาให้ได้พอเอาไปแล้วพอไปอยู่เจอไอ้ความไม่ดีก็บอกโอ้ห้ามไม่ให้ทิ้งก็ไม่ได้จะห้ามไม่ให้ทิ้งจะทิ้งก็ได้อีตอนจะเอากันห้ามไม่หยุดอีตอนจะทิ้งก็ห้ามไม่หยุดโอ้ไปเห็นไม่ดีกันแล้วไม่เอาแล้วมันไม่ดีมันไม่ดีรู้งี้ไม่เอาตั้งนานแล้วเออไอ้ความอยากมันหมดไปไอ้อยากได้ก็ห้ามไม่ได้ไอ้อยากไม่มีอีกไอ้ตัณหาเนี่ยมีทั้ง3ไม่อยากมีไม่อยากเป็นพอรู้ไม่ดีไม่อยากได้ก็เป็นตัณหาตัณหาไม่อยากได้ตัณหานี่ไม่ใช่เป็นตัณหาอยากได้เดียวนะตัณหาได้แล้วไม่อยาก
ไม่ชอบใจก็ถือว่าเป็นตัณหาตัณหาไม่อยากมีไม่อยากเป็น

ไม่อยากได้ในภพนี้ไม่อยากได้ในภพหน้าตัณหาอยากได้ในภพนี้ตัณหาอยากได้ภพหน้าเป็นความอยากกระเสือกกระสนทุรนทุรายเกิดทุกข์ในใจของเราคือความอยากมีอยากเป็นไม่อยากมีไม่อยากเป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยแต่เราไม่เคยเห็นทุกข์เลยว่ามนุษย์ทั้งหลายที่ทะเลาะเบาแวงกันวุ่นวายในโลกเนี่ยน้ำมันถูกน้ำมันแพงไอ้ตัวตัณหาทั้งนั้นเงินถูกเงินแพงไอ้ตัวตัณหามนุษย์กำลังมาทุกข์เรื่องตัณหามันเกิดขึ้นในโลกใจของคนก็ทุกข์กันพระพุทธเจ้าบอกมีทางเดียวที่จะดับได้คือดับตัณหาไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากเห็นไม่อยากรู้

แผงในตัวตัณหามนุษย์กำลังมาทุกข์เรื่องตัณหามันเกิดขึ้นในโลกใจของคนก็ทุกข์กันพระพุทธเจ้าท่านบอกมีทางเดียวที่จะดับได้คือดับตัณหาไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากเห็นไม่อยากรู้แล้วจะพอกินเนี่ยเพราะมนุษย์กลัวอดตายมนุษย์กลัวไม่มีเขาต้องบอกว่าต้องดับไอ้ตัวกลัวนั้นตัวอยากนั้นพอดับตัวอยากนั้นตัวกลัวก็หายไอ้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นดับไปก็เป็นสมุทัยดับเมื่อสมุทัยดับก็เป็นนิโรธสัจคือเป็นนิโรธคือดับวางเฉยเป็นก็ปัญญาเกิดปัญญาเกิดก็โอ้โหเราทุกข์เพราะอยากเท่านั้นเองที่จริงเราก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยเราไปอยากมากเกินไปเองได้ศอกได้คืบจะเอาศอกได้ศอกจะเอาวาได้วาก็จะเอามากกว่านั้นเหมือนกับไอ้คนเรานะมีนาอยู่10ไร่อยากจะได้20ไร่มี20ไร่อยากจะได้50ไร่มี50ไร่อยากจะได้100ไร่มี100ไร่ก็อยากจะได้พันไร่ไม่มีใครพอพันไร่อยากจะได้หมื่นไร่มันอยากไม่จบได้บ้านหลังเท่านี้อยากจะได้บ้านหลังเท่านี้ได้รถขี่แล้วอยากจะได้ดีกว่านั้นคือตัณหาเนี่ยทําให้เกิดทุกข์พุทธเจ้าจะบอกให้ไปรู้จักวิธีดับว่ามันอยากไงก็ไม่ไปเชื่อมันรู้จักรากเหง้าของความอยากเป็นทุกข์ทางใจรู้จักดับทุกข์ที่ใจคือดับความอยากไม่ต้องการนั่นเองยินดีเท่าที่มีพอใจเท่าที่มีได้เมื่อดับความอยากได้ก็เป็นสุขมรรคเป็นตัวเข้าไปรู้โอ้โหตัวนี้ยากใครจะเห็นได้โยมยิ่งกับนั่งเห็นสวรรค์นรกอีกนะนั่งเห็นสวรรค์แล้วเห็นนรกแล้วยังไม่เกิดมรรคสัตว์เลยยังไม่สามารถจะดับสมุทัยได้เลยนั่งสามารถเห็นนรกสวรรค์แล้วยังไม่สำเร็จต้องไปมีปัญญาเห็นชอบมีสติระลึกชอบมีสมาธิเข้าไปเห็นว่าโอ้ความอยากนี้ต้องวางเฉยไม่ทำตามประดุษหันความอยากมรรคสัตว์ตัวสติตัวสมาธิปัญญาเข้าไปตามดูความอยากหรือทุกข์ลมหายใจก็ดับได้รู้ทันมันเกิดยังไงก็รู้ทันจึงเป็นมรรคเป็นนิโรธวิธีดับทุกข์ของพุทธศาสนาก็มีเท่านี้แต่ก็ลึกที่จริงมันไม่ใช่ลึกอะไรแต่มันลึกอยู่ในตัวไม่รู้ไม่เห็นนี่เองเพราะเราไม่มีปัญญาเข้าไปดูกำหนดรู้ได้ถ้ามีปัญญาเข้าไปกำหนดรู้ได้เนี่ยเราก็จะรู้จักตัวเราวันนี้อาจจะพูดลึกเกินไปนะแต่เขาไม่เป็นไรหรอกเพราะมันพูดเรื่องจิตใจของเราเมื่อเราปฏิบัติได้แล้วก็จะรู้เองก็ขอให้คิดว่าการมาบวชมาเรียนเนี่ยเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องที่ควรต้องทำเก็บไว้เพราะว่าสมบัติชิ้นสุดท้ายที่พุทธเจ้าเอามาให้เราที่ครูบาอาจารย์เนี่ยสมบัติชิ้นสุดท้ายนะโยมนะที่จะเอาไปนะห่ออื่นนะห่อไปไม่ติดหรอกโยมห่อแก้วห่อแหวนห่อเงินห่อทองห่อบ้านห่อเรือนห่อลูกหลานนะห่อไปไม่ได้หรอกไอ้นี่เนี่ยห่อแก้วสารพัดนึกคือฐานศีลสมาธิห่อศีลธรรมการบวชเรียนปฏิบัติธรรมเนี่ยอันนี้ห่อไปติดไปในภาคหน้าได้อันนี้ห่อไปได้แล้วเราจะรู้เองว่าเราห่อไปได้ยังไงเอ๊ะทำไมได้ตรงนี้โอ้บุญแท้ๆเนาะที่เรามาบวชเนี่ยเราได้สบายใจตรงนี้เองเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยบางคนมีบุญเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ทรมานให้ทุกข์ทางใจถ้าคนไม่มีบุญเนี่ยจะทรมานให้ทุกทางใจต้องแยกกันนะคนมีบุญเนี่ยถึงจะทุกกายแต่ใจไม่ทุกคนมีบาปเนี่ยทุกทั้งกายทุกทั้งใจบางทีกายไม่ไปทุก

ย่างน้อยใจเนี่ยจะได้รับความสุขเพราะเราฝึกจิตของเราให้เป็นจะเป็นที่พึ่งบรรปลายชีวิตของทุกคนถ้าใครประพฤติปฏิบัติได้พุทโธอย่าทิ้งนะพุทโธไว้ในใจธัมโมสังโฆไว้ในใจดูลมหายใจให้มากมากขึ้นมากขึ้นจนจิตของเราเนี่ยสงบเป็นสงบไม่เป็นยังไม่ยอมเลิกนั่งกรรมฐานไม่ใช่นั่งตามเวลานั่งนะไม่ใช่หนึ่งชั่วโมงแล้วกูก็นั่งแล้วก็เลิกต้องนั่งจนกว่านิวรณ์จะดับทำยังไงจะให้นิวรณ์ดับความง่วงดับความง่วงเหงาห้องนอนดับความฟุ้งซ่านดับความหดหู่ท้อถอยความพยาบาทความคิดถึงคนรักคนห่วงกามฉันทะชอบคิดถึงตรงโน้นดีตรงนี้ดีตรงนั้นชอบตรงนี้ชอบก็ต้องตัดไอ้สิ่งที่อยากชอบนั่นออกไปหรือหงุดหงิดฟุ้งซ่านโกรธเกลียดใครก็ต้องตัดไอ้ความโกรธเกลียดนั้นออกไปจนเจริญสติเด่นชัดจนเป็นลมเดียวจนจิตนั้นอยู่กับลมหายใจจนไม่ปรุงแต่งเรื่องอื่นเมื่อเรารู้อย่างนี้อยู่รู้อยู่ตลอดเวลานี่เราก็ถือว่าข้ามนิวรณ์ได้แล้วจึงค่อยเลิกนั่งนั่นถือว่านักปฏิบัติข้ามภูเขาห้าลูกได้เนี่ยนะครับนั่นแหละผู้ปฏิบัติได้เป็นญาติกับพุทธเจ้าจึงได้รู้จักพุทธเจ้านะจึงรู้จักครูบาอาจารย์ถ้านั่งแล้วง่วงนั่งแล้วเมื่อยนั่งแล้วปวดไม่รู้จักครูบาอาจารย์หรอกแล้วเข้าไปวัดขิดไม่ขิดแล้วกูไม่ขิดไม่สู้แล้วนั่งเมื่อไรกูก็เมื่อยฟังธรรมะกูไม่รู้เรื่องเมื่อไรจะเลิกสักทีปวดเมื่อยง่วงนอนโหยทรมานตัวแข็งหมดมันสู้ไม่ได้มันไม่ขิดเสียโยมมันไม่สู้ถ้าขิดนี่ภาษาควายก็บอกสู้ขิดสู้ถ้าไม่ขิดนี่หนีหางชี้เลยอ่ะต้องสู้กับใจตัวเองต้องสู้กับความคิดตัวเองที่มันท้อถอยที่มันกลัวปวดกลัวเมื่อยกลัวง่วงเหงานอนมันต้องทำจนข้ามแล้วเกิดความสงบเขาบอกว่าต้องดับนิวรณ์ได้ดับความง่วงได้ดับความปวดเมื่อยได้นั่งจนตัวเบาได้ถือว่านั่นแหละเขาสมาธิเป็นถ้านั่งแล้วยังปวดยังข้ามสมาธิไม่เป็นเข้าไม่เป็นข้ามไม่เป็นก็ยังไม่ได้อะไรยังไม่ได้มันต้องได้ตรงสมาธิต้องได้ตรงว่าสามารถนั่งเห็นกายเนี่ยเบาสบายลมหายใจเนี่ยหายใจเนี่ยเบาเหมือนไม่หายใจจิตเนี่ยก็วางเฉยสว่างพิจารณาอะไรก็สว่างไปหมดนั่นนิวรณ์ได้ข้ามไม่ใช่นั่งชั่วโมงหนึ่งทนทับตายแล้วกูก็เลิกการทำความเพียรอย่างนี้ต้องทำทั้งวันทั้งคืนต้องทำจนข้ามนิวรณ์เมื่อเข้าถึงความสงบเราก็ปีติเกิดขึ้นโอ้เอาละแต่อย่าเพิ่งไปเลิกนั่งนะถ้าสงบไปช่วงอยู่เรื่องนั่งควรจะทำไปจนเกิดว่าพอแล้วเพราะเราทำมานานแล้วเพราะว่าสงบมานานก็พอแล้วพิจารณาเห็นแล้วแล้วก็พึ่งนี่ค่อยทำต่อเนี่ยไม่ใช่โอ้เนี่ยบางคนนั่งพอสงบแล้วแหมดีใจจังเลยเดี๋ยวพึ่งนี้เอาไปนั่งก่อนเท่านี้ก่อนเดี๋ยวพึ่งนี้เอาไปนอนก่อนเดี๋ยวพึ่งนี้นั่งต่อพึ่งนี้นั่งไม่ได้เลยได้แค่นั้นเองนิวรณ์มันมาฉาบถาว่าแค่นี้พอเจอความสุขแต่ว่าได้เดี๋ยวก็ต้องนั่งไปต่อไปเลยถ้าเจอความสุขเลยอย่าเลิกนั่งเจริญสุขให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นปีติให้มากขึ้นเฉยให้มากขึ้นมันก็จะรู้ละองนี่พระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้หรืออ๋อพระพุทธเจ้าเกิดอย่างนี้เองครูบาอาจารย์ปฏิบัติได้อย่างนี้อ๋อพระที่บวชกันผู้ปฏิบัติกันนี้แสดงว่าเจอความสุขอย่างนี้เองเราเชื่อแล้วว่ามีจริงเขาเรียกว่าวัดที่ใจมาถึงวัดแล้วมาถึงวัดคือวัดใจของตัวเองว่าเนี่ยความสุขสงบเกิดที่ใจเราได้แหละเข้า
ข้าใจครูบาอาจารย์เข้าใจในธรรมะพุทธเจ้าของจริงมีอย่างนี้เองนี่แค่รู้หางอึ่งเท่านั้นนะแค่รู้หางอึ่งก็เกิดความสุขแล้วถ้ารู้ยาวกว่าหางอึ่งทำไงมันก็จะรู้มากกว่านั้น ต้องเป็นคนจริงใจปฏิบัติต้องเป็นคนจริงใจคนซื่อตรงคนจริงใจคนไม่กลัวคนอดทนคนขยันและคนมีความอดทนมากก็ตั้งใจสูงว่ายังไงก็ต้องทำอย่ามาโลเลนั่งเกาะคนโน้นแพะคนนี้คุยอย่างโน้นคุยนี้ก็ไม่ได้อะไรหรอกเพราะจิตมันฟ้องหมดพวกที่คุยนี่มากนะจิตมันฟ้องหมดว่าไม่มีอะไรในใจฟุ้งซ่านมาระบายอารมณ์ก็ต้องยกจิตตรงเนี้ยขึ้นสู่สมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเราจึงจะเห็นธรรมในตัวเราเพราะยังไงเราก็ต้องได้ทุกคนเนี่ยทุกคนต้องได้แต่ขอให้จริงใจหน่อยซื่อสัตย์กับพระพุทธเจ้าหน่อยแล้วก็ตั้งใจเมื่อสมาทานมาแล้วก็ไม่ใช่ว่ามาบวชโฉอย่างเดียวมาบวชโฉว่าฉันเป็นคนใจบุญที่ไหนบวชฉันไปนั่งสมาธิจะนั่งเกงนั่งโทนแต่ไม่เคยสงบเลยอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ไปบวชโฉไม่ได้ปฏิบัติโฉมาต้องเข้าถึงจิตตัวเองให้ได้ว่ายังไงก็ต้องข้ามนิวรณ์ให้ได้นิวรณ์มันเป็นยังไงที่พุทธเจ้าท่านบอกเลยนิวรณ์ห้าต้องละห้าอย่างได้แล้วจึงจะถึงความรู้จริงความเข้าถึงความสงบถ้าละห้าอย่างไม่ได้แล้วไม่ข้ามไปเลยวนเวียนอยู่ในนิวรณ์นี่เองนิวรณ์จะกัดกั้นไม่ให้บรรลุความดีเขาแปลว่างั้นนิวรณ์ห้าแปลว่าไม่ให้บรรลุถึงความดีแสดงว่าเรายังไม่ถึงความดีถ้าเราทำสมาธิไม่เกิดแต่แล้วยังไม่ถึงความดีมันเป็นตัวสกัดกั้นง่วงเหงาเหานอนหดหู่ท้อถอยฟุ้งซ่านลำคาญใจพยาบาทกรรมวิตกพยาบาทคิดไม่สบายใจไปติดกรรมวิตกคิดแต่คิดถึงแต่เรื่องที่ตัวเองชอบชอบลูกชอบหลานชอบบ้านชอบเรือรักคนโน้นรักชอบคนนี้ถ้าไปชอบก็ชังคนโน้นชังคนนี้ก็จิตมันก็เป็นนิวรณ์ทั้งหมดก็ต้องตัดไปพิจารณาว่าไม่เอาก็คือต้องตัดใจต้องพิจารณาเห็นว่าอารมณ์พวกนี้มันไม่ควรเอามาคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกก็เหมือนคนย้ำคิดย้ำทำก็เป็นคนโรคจิตชนิดหนึ่งโรคประสาทชนิดหนึ่งแล้วพลพายเรือในอ่างคิดอยู่แต่เรื่องเก่าๆไม่ข้ามนิวรณ์ต้องเดินจงกรมบ้างเนี่ยต้องฝึกเดินจงกรมด้วยฝึกยืนเอาจิตไว้ที่กลางฝ่าเท้าการเดินเวลายืนจิตไว้ที่กลางฝ่าเท้าเวลายกขึ้นก้าวไปวางลมจะลุกจะเดินจะนั่งจะนอนเนี่ยเวลาจะเคลื่อนไหวต้องรู้ตัวนะเวลาจะขยับมือก็รู้ว่าขยับมือขวาขยับมือซ้ายยกเท้าขวายกเท้าซ้ายสติสัมปชัญญะจะต้องรู้ที่มือที่เท้าคิดอะไรก็ต้องรู้ที่จิตรู้เท่านี้พอแล้วถ้านั่งก็ดูลมหายใจถ้าคิดก็ดูจิตถ้าจะเคลื่อนไหวก็ดูที่มือคอยระวังมือเคลื่อนไหวไปหยิบอะไรมือซ้ายออกไปมือขวาออกไปเข้าจะพลิกตัวรู้ว่าเท้าขวาขยับเท้าซ้ายขยับพลิกซ้ายพลิกขวาให้ดูที่เท้าก่อนจิตเป็นนายกายเป็นเบาให้สั่งสติอยู่นี่คือการปฏิบัติที่จะสงบเร็วเป็นมหาสติปัฏฐาน4เรียกว่ากายเวทนาจิตธรรมกายานุปัสสนาปฏิปัฏฐานากำหนดกายเคลื่อนไหวจิตตานุปัสสนาปฏิปทานากำหนดเวทนากำหนดดูจิตธรรมของเราจะรู้ตรงนี้ไม่ต้องไปอ่านพระไตรปิฎกแล้วอ่านตรงนี้อ่านที่กาย
เวทนาจิตธรรมเนี่ยเรียนรัดเลยเปลี่ยนคืนเดียวให้รู้เรื่องเปลี่ยนภายใน7วันให้รู้เรื่องหลวงพ่อสว่านท่านปฏิบัติอยู่ในป่าช้านะโอ้โหท่านไปสู้กับนิวรณ์ท่านทำจนต้อง6ปีท่านเชื่อใจแล้วว่าท่านใครมาถามธรรมะท่านนี่ท่านตอบได้หมดท่านออกมาสอนคนท่านยังไม่แน่ใจท่านก็ไปศึกษาอีกไปเข้ากรรมฐานวัดมหาธาตุเจ้าคุณสิทธิมุนีเขาจัดเข้าระดับญาณกันท่านก็ไปท่านก็ไปทำกับเขาทำได้ผ่านหมดที่อาจารย์สอนเนี่ยพ่อผ่านมาหมดแล้วผ่านมันตั้งแต่อยู่ในประชาแต่ท่านต้องการจะไปทดสอบว่าพระไม่รู้หนังสือเนี่ยทำได้ไหมทำได้หมดเลยจนเจ้าคุณสิทธิมณียกย่องว่ามีพระดีๆแม่เสียดายไม่รู้หนังสือเหมือนท่านเป็นพระรู้หนังสือก็เสียดายท่านไม่รู้หนังสือปริยัติไม่ได้แต่ปฏิบัติเนี่ยถือว่าผ่าน แต่ถ้าอย่างสมัยพุทธเจ้าเนี่ยเขาไม่มาพูดสมัยพุทธเจ้าก็ถือว่า พวกที่ไม่รู้หนังสือเนี่ยก็ถือว่าผ่านเพราะพระอรหันต์เป็นหมื่นๆแสนองค์นั้นไม่รู้หนังสือหรอก ไม่รู้หนังสือแต่รู้พระไตรปิฎกที่ใจก็ถือว่าธรรมะพุทธเจ้าถ้าทำสมาธิได้จะเจริญวิปัสสนาได้ถือว่าไม่ต้องไปอ่านหนังสือหรอกเพราะสิ่งเหล่านั้นที่พุทธเจ้าสอนเกิดที่ใจทั้งหมดไม่เป็นบาปเท่านั้นแหละทำเจนบาปมันไม่เกิดแต่ใช้ได้นะใจมันไม่คิดชั่วนะใช้ได้ไม่คิดอิจฉาใครไม่คิดว่าใครไม่ฉุนเฉียวไม่คิดอะไรในทางผิดศีลผิดธรรมคิดแต่เรื่องกุศลประคองจิตให้เป็นงั้นก็ถือว่าคนนั้นผ่านตั้งใจสำเร็จการมาบวชเนี่ยดีแล้วคนน้อยๆเนี่ยดีเพราะว่าคนโดยมากวัดก็อยากได้คนบวชเยอะเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นโอ้วัดนั้นปฏิบัติกันดีบวชกันเยอะก็ดีทำให้คนได้ปฏิบัติเยอะแต่ที่จริงแล้วโอกาสสงบมันน้อยโอกาสได้ทำความเพียรได้ฟังธรรมใกล้ชิดธรรมะมันน้อยเพราะว่ามันไปตื่นคนเจอคนโน้นเจอคนนี้ไม่ยิ้มไม่พูดก็ไม่ได้ก็เลยกลายวันทั้งวันก็เจอแต่คนใช่เจอคนใจบุญมันก็บุญด้วยแต่ว่ามันไม่เป็นสมาธิบทน้อยๆเนี่ยมันเป็นโอกาสของพวกเราทำให้เราได้มีฐานการปฏิบัติได้เร็วสมัยก่อนสังฆทานบวชไม่มีใครบวชไม่มีใครภาวนาอาตมาต้องไปต้อนมาต้อนไงเวลามาที่เป็นโตมาวัดทายกทายกาเขากลัวสมาธิมีไม่กลัวอยู่สองสามคนที่มาขอนั่งสมาธิมีไม่ถึงสิบคนนะสองสามคนที่ไม่ล็อกแรกนะนอกนั้นล็อกแรกพอเอาปิ่นโตมาถวายก็จะให้พระรับพรแล้วจะกลับบ้านเพราะห่วงสวนตัวเองต้องทำสวนทุเรียนเราก็บอกว่าเดี๋ยวรับพรก่อนค่อยไปแผ่เมตตาก่อนเราอุทิศบุญให้ญาติก่อนอย่าเพิ่งไปเร็ว บอกวัดอื่นเขารับพรไปเลยเขาไม่เขากลัวพระกรรมฐานเอาอะไรให้เขาแปลกปลอมไปให้เขาจะรีบกลับบ้านเราก็เอาพอฉันเสร็จแล้วก็โยมก็นั่งดูพระฉันเวลาเดียวฉันในบาทก็ดูพระฉันเสร็จแล้วก็เอารับพรนะ
ไม่ต้องเทศตอนเราไม่กล้าเทศเพราะเทศเดี๋ยวกลัวเขาทรกลัวทรมานเขากลัวเขาเข็ดเทศเงี้ยกลัวเขาเข็ดเขาหลังเขาไม่กล้ามาวัดเพราะเขากลัวมากเรื่องเทศนี่เราก็เอาโยมรับตาเขาแผ่เมตตาเอานะทำใจว่างๆนะทำใจว่างๆทำใจว่างๆสว่างสงบเฉยๆทำใจให้ดีให้เย็นแล้วจิตเราสว่างสงบแล้วจึงจะแผ่เมตตาไปถึงญาติได้ถ้าใจไม่สงบก็แผ่ไปไม่ถึงนั่นเรากำหนดใจให้สว่างนะหรือหายใจเข้าหายใจออกให้รู้ไว้ไม่มีอะไรเกาะก็เกาะลมหายใจหรือไม่ก็หายใจเข้าพุทหายใจออกโทก็ได้หรือทำใจว่างๆก็ได้ไม่ต้องภาวนาอะไรเขาก็หลับตากัน5นาทีก็เอาเราก็ยะถาสัพพีวันทะหน้ามาอีกเอาไปอีก10นาทีไปเรื่อยๆนะเข้านะเข้าเป็นชั่วโมงแล้วเลย10นาทีเราลืมตาแล้วเขาก็ไม่ลืมเราก็ปล่อยไปพรุ่งนี้ไม่ลืมตาแล้วก็ปล่อยเรื่อยๆจนกว่าเขาจะลืมเข้ามาถึงอุโบสถ2คน3คนเข้ามาทุกตลอดเลยยันแก่ยันตายเลิกเล่าเลิกยากันเข้าเดี๋ยวนี้เต็มวัดอุโบสถนี้เต็มวัดหมดเป็นพันๆคนไม่ใช่คนแก่หรอกคนแก่รุ่นนั้นตายไปเกือบหมดเดี๋ยวนี้เด็กลูกหลานอายุ10กว่าขวบก็มากันเนี่ยเดี๋ยวไปดูที่เสาอาทิตย์ต่างๆเนี่ยมากันมานั่งสมาธิกันคนรุ่นใหม่เราไม่รู้จักแหละรุ่นเก่าเขามานานๆมาทีผมงอกเต็มมาหมดเลยโอ้โหมาขาวเมื่อวานนี่ก็มาขอเข้าห้องเป็นราชการเป็นพวกพยาบาลพวกอะไรก่อนตอนเป็นทำงานก็มาเข้าพอปลดเกษียณกลับมาผมงอกมาแล้วมาบอกคราวนี้จะปฏิบัติสักเดือนหนึ่งมาเข้ากรรมฐานเดือนหนึ่งปลดเกษียณแล้วมามีนิสัยแล้วนี่เมื่อก่อนไม่เอาหัวกรรมฐานเป็นคนอ่างทองนี่แหละคนอ่างทองก็กลัวกรรมฐานเยอะเมื่อวานนี้ไปทำบุญมามีคนหนึ่งนั่งรถเข็นมาทำบุญที่ปากเกร็ดได้คติธรรมเขาชวนทำบุญพอดีเอาพระป่าหลวงตาปัวไปเขามาทำบุญหมู่บ้านที่ปากเกร็ดเป็นหมู่บ้านเป็นซอยทำบุญทุกปีไอ้คนที่นั่งรถเข็นมานะบอกกินเหล้าอย่างไปกินได้เนี่ยไกลยังไปกินได้ทำบุญแค่นี้มาไม่ได้มันรู้ไปขอให้แก้ตัวแล้วขอให้เราแก้ตัวแล้วเราไม่แก้ตัวก็หมดโอกาสขารีบแขนรีบไปดูแลฐานะดีคนนี้ลูกเต้าก็หน้าตาดีอยู่ติดกับที่ทำบุญนั่นแหละเขาเข็นตัวเองก็หมุนรถมาทำบุญจนพระเลิกอ่ะกลับเราบอกนี่โยมเนี่ยคิดดีถ้าคนคิดอย่างนี้แล้วเนี่ยคนจะไม่ได้ทำบุญเยอะกินเหล้าไปกินเชียงใหม่ก็ไปกินพัทยาก็ไปกินภูเก็ตก็ไปกินเมืองนอกก็ยังไปกินเลยกินเหล้านะบินไปกินก็มีโอ้ขยันไปกินเหล้ากินเบียร์ไปไกลก็ไปกินกันนะพอกุฎสงกรานต์ปีใหม่เนี่ยไปกินเหล้ากันแค่ไปกินเหล้านะนะโยมนะไปกันไกลๆด้วยถ้าไปเล่นนี่ไปไกลกันนั่นนี่ไปเล่นนะไปเที่ยวเล่นเนี่ยหมดไปมาเก๊าไปแล้วหมดไปเกาะสองไปสามเหลี่ยมทองคำไปเล่นคนนั้นหมดเป็นสิบล้านล้านก็ไปเล่นทำบุญบาทเดียวไม่ทำบุญอีกกลัว

ัวบุญขายป่าไปตั้งหน้าบ้านแล้วไล่เลยไปกินไปเล่นไก่ก็ไปแต่ไปทำบุญอยู่หน้าบ้านไปไม่ได้สู้กับคนพิการไม่ได้พิการแต่กายใจไม่พิการไอ้พวกนั้นพิการทางใจกายไม่พิการแต่ไปไกลๆแต่ใจพิการบุญอยู่หน้าบ้านทำไม่ได้นี่น่าเสียดายนะสู้กับคนไม่รู้จักไม่รู้ธรรมพวกไม่รู้ธรรมไม่เห็นธรรมก็จะคิดอย่างนี้จนยันตายเรามาเลือกโอโยมเนี่ยคิดดีนะก็ทำบุญแค่นี้ทำไมมาไม่ได้กินเหล้าไก่ยังไปได้ขอให้เราแก้ตัวนะเราไม่แก้เราก็หมดโอกาสนิยมจะไปสอนสามีไม่ได้เนี่ยมันตีเอานะตอนนี้เรารู้กันเฉพาะพวกเราจะไปพูดให้สามีฟังไม่ได้สอนไม่ได้นะสามีอ่ะต้องให้สามีสอนเราเพราะเขาไม่เชื่อเราเขาเชื่อตัวเขาเองเขาจะมาให้เขามาเองเราทำไม่โกรธไม่ด่าเขาก็เลยกันเราทำให้ใจดีแล้วกันทำให้เป็นคนดีกว่าเดิมเมื่อไหร่กันเขาก็มาเองอย่าไปทำร้ายกว่าเดิมอย่าไปทำรังเกียจเขาทำให้เมตตาเกิดแล้วกันก็จะส่งเคราะห์กันได้เหมือนอย่างหลวงพ่อวันนี้บวชที่เนี่ยทายกไปหาหลวงพ่อสังวานหลวงพ่อสังวานให้พระมาองค์หลวงพ่อสังวานยิ้มชอบใจหลวงพ่อสังวานยิ้มเลยกลับมาบวชเลยแค่นี้ก็ใช้ได้นะให้หลวงพ่อสังวานยิ้มเท่านั้นกลับมาบวชเลยมาอยู่วัดขิดนี่เลยเดี๋ยวกลับไปบ้านก็ไปยิ้มกันแล้วกันเดี๋ยวก็สามีก็ตามมาบวชเป็นแถวกลับไปยิ้มจะไปบึ้งนะบึ้งกูไม่บวชมึงหรอกคนนึกว่ามึงจะเปลี่ยนนิสัยได้มึงยิ่งกว่าเดิมอีกเนี่ยกูไม่ไปกับมึงหรอกกูไม่ไปขิดกับมึงหรอกตะเกียดอีกด้วยซ้ำไปกลับมาละมาเหม็นกูไม่เอาหาพวกกูไม่ดีหาพวกกูเป็นพวกคนไม่ดีเอาโกรธพระอีกพระสอนผิดอีกยุ่งใหญ่กว่านี้เพราะไม่แอนตี้ไม่เข้าวัดอีกต้องกลับไปยิ้มเราก็ซิกอารมณ์ดีภรรยาคุณนี่ไปวัดมันได้อะไรมาวะคุณต้องแอบไปดูสิพระอะไรให้เสน่ห์อะไรมากลับมาแล้วมันใจดีกว่าเดิมไปมั่งพอไปมั่งโอ้นี่เองอันนี้กูไปด้วยนั่นบุญอย่างนั้นต้องเปลี่ยนด้วยความฉลาดเราต้องฉลาดทำบุญไม่ฉลาดแล้วไม่ได้อะไรหรอกตัวเองก็ไม่ได้แต่แถมทำให้คนอื่นเดือดร้อนอีกก็ต้องทำใจเราไม่พูดมากไม่ปากมากอย่าไปบ่นทั้งวันทั้งคืนพอกลับไปบ้านแล้วโหไอ้โน่นก็ไม่ดีไอ้นี่ก็ไม่ดีไม่ติไม่ได้คนติไม่ได้อะไรหรอกคนนั้นท้าววิสารนะพอไปติหน่อยเขาไม่เดินเลยโบราณก็จึงไม่ให้ติให้ชมชมแล้วจะได้สรรเสริญแล้วจะได้เขาบอกให้บูชาไฟสามีเหมือนไฟพ่อผัวแม่ผัวเหมือนไฟบูชาไฟแล้วจะทำให้สำเร็จทุกอย่างอย่าไปดับไฟอย่าไปเกลียดไฟอย่าไปกระทืบไฟต้องบูชาไฟเอาไฟนั้นไว้ใช้ให้เป็นประโยชน์สามีเหมือนไฟโบราณว่างั้นพ่อผัวแม่ผัวเหมือนไฟคือไม่ใช่ร้ายนะคือบูชาแล้วจะใช้ประโยชน์ได้ไม่ดูถูกไฟทำบุญเราก็สบายใจกลับไปบ้านก็สบายใจไม่ใช่โอ้กูเบื่อบ้านจังเลยกลับมาไอ้เรื่องเก่าๆอีกแล้วอยู่ไปกลับไปวัดดีกว่าเลยด่าบ้านไม่ดีสามีได้ยิงก็เลยพยาบาทในใจไปให้พ้นนะถ้าบอกไปบ้านก็มีความสุขเพราะใจเราสบายเราก็สงสารคนที่บ้านอยากจะสงเคราะห์ให้ทุกคนมีความสุขมาวัดเราก็เอาธรรมะเข้ากลับไปใช้
ก็ได้ประโยชน์ทั้งสองทางนี่การบวชจึงจะมีประโยชน์เราต้องปฏิบัติให้ได้เราปฏิบัตินี่ได้เฉพาะตัวเรานะเมื่อได้เฉพาะตัวเราอานิสงส์นี้จึงจะส่งผลถึงคนที่บ้านได้แต่ถ้าตัวเราไม่ได้ที่บ้านก็ไม่ได้เราก็ต้องทำให้เกิดผลตรงนี้ตอนนั้นเรียกว่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยสมาธิเนี่ยเป็นตัวปัญญานะทำให้เราแก้สถานการณ์เป็นทำให้เราใจดีขึ้นพอใจเราดีเราเปลี่ยนไม่โกรธแล้วต่อไปจะดีมากหลวงตาบัวนะใจดีหลวงตาบัวนะใจดีนะใจไม่ดีจะพูดให้คนฟังธรรมะไม่ได้แล้วพระเจ้าแผ่นดินก็ศรัทธาประเทศให้ทั่วประเทศอ่ะประเทศเนี่ยแต่คนทางใต้ไม่ค่อยไปภาคกลางเนี่ยคนใจบุญเยอะรวมมานิมนต์เทศแล้วก็ถวายทองคำถวายตอนหน้าได้เกือบ2ตันแล้วไม่รู้จะนับเท่าไรตันนึงก็หลายตังนะกิโลนึงก็ต้อง700,000กิโลนึงประมาณ700,000บาทตันนึงเท่าไรโยม10กิโลก็7ล้านนะ10กิโลก็7ล้าน100กิโลเท่าไรนะ100กิโลก็70ล้านนะตันนึงก็พันกิโลนะเงินขี้พันล้านเลยโยมเดี๋ยวท่านจะเทศให้ได้4ตันนะมีพระที่ไหนเทศให้ได้4ตันบางคนบอกหลวงตาบัวประเทศและชาติจะเจริญเลยคือความจริงการที่ทำนี้เป็นธรรมเรื่องสำหรับผู้มีคุณธรรมที่เมื่อใครเดือดร้อนเมื่อชาติเดือดร้อนเนี่ยบุคคลที่จะออกมาคือบุคคลที่ช่วยได้คือบุคคลที่มีบารมีออกมาช่วยเนี่ยจะเห็นว่าคนที่ช่วยอะไรดามวิกฤตเนี่ยต้องเป็นคนมีบารมีเมื่อสมัยก่อนพุทธเจ้าก็ช่วยมาแล้วพุทธเจ้าไม่ได้เอาทองคำมาช่วยนะพุทธเจ้าเอาแค่น้ำบาทเดียวพุทธเจ้าน้ำบาทเดียวช่วยคนเมืองไผ่สาลีเป็นโรคหาล้มตายกันต้อง7ปีข้าวยากหมากแพงโจรผู้ร้ายมากมายคนล้มตายเป็นฝีดาษเป็นอหิวาพระเจ้าก็เสด็จประทับอยู่ก็สงสารแล้วบอกอานนท์เอาน้ำนี่ไปลดตามกำแพงรอบเมืองกำแพงเมืองไผ่สาลีความวิบัติจะหมดไปคนทั้งหลายบอกโอ้โหน้ำขันเดียวจะไปน้ำบาทเดียวจะช่วยคนได้ไหมบาทพุทธเจ้านี่เท่ามะพร้าวเท่านั้นเองมะพร้าวลูกเล็กๆอ่ะเพราะบาทพุทธเจ้าไม่ใหญ่แค่คนทานคนเดียวอิ่มท่านอธิษฐานเอาหินที่พระจตุโลกบาลทั้ง4คนเนี่ยเอามาถวายอธิษฐานว่าเป็นลูกเดียวแค่อิ่มเดียวก็นำใส่บาทพระนนท์ก็ถือไปบอกน้ำบาทเดียวเนี่ยจะช่วยคนทั้งเมืองไปเถอะอนนท์พุทธคุณธรรมคุณเอาไปดีดเอาน้ำมนต์ดีดเอาไม้จุ่มๆแล้วดีดๆไปให้รอบเมืองพวกอมนุษย์ทั้งหลายจะไปเทวดาจะเข้ามาก็เอาน้ำมนต์ไปดีดสัตว์รอบเมืองเลยว่าพระองค์ต้องการให้ทุกท่านทั้งหลายจงออกไปมนุษย์ทั้งหลายจงมีความสุขพวกผีพวกอมนุษย์ที่มันเข้ามากินมาทำลายมนุษย์เนี่ยมันตกใจด้วยอำนาจพุทธคุณนะมันวิตกใจวิ่งทะลุกำแพงเลยทะลุกำแพงไปหมดเลยตั้งแต่วันนั้นมาก็คนก็หมดโรคภัยไข้เจ็บด้วยอำนาจพุทธคุณคนก็อัศจรรย์ว่าโหพระพุทธเจ้านี่น้ำมนต์ขันเดียวน้ำขันเดียวไม่ได้ทำน้ำมนต์นะน้ำบาทเดียวเนี่ยทำให้เมืองเป็นสุขหมด

แล้วมาขออีกไหมมาขออีกได้ไหมถ้าบ้านเมืองเป็นสุขพระพุทธเจ้าก็ไม่ให้ไม่ได้ให้อีกเลยใครมาขอน้ำในบาตรก็ให้ปฏิบัติธรรมอย่ามาเอาน้ำมนต์อย่ามาเอาน้ำนี้เพราะน้ำนี้มันไว้ใช้วิยามวิกฤตครั้งเดียวในหนึ่งครั้งเดียวในชีวิตถึงค่อยใช้ไม่จำเป็นอย่ามาใช้แต่นี้ทุกวันนี้คนเราก็เลยพระทุกวันก็เลยเวลาไปทำบุญบ้านมาแล้วก็ตั้งขันน้ำมนต์ลดอันนี้มันผิดหลักนะถ้าผิดหลักพุทธเจ้าแต่ไม่ผิดหลักประเพณีไทยถ้าหลักพุทธเจ้าถือว่าน้ำนี้เอาไว้ช่วยยามผีศาจราชทูตพวกเอามนุษย์เข้ามาเบียดเบียนมนุษย์จึงค่อยทำถ้าไม่งั้นทำไม่ได้ทำถือว่าผิดเหมือนกับไม้จันทน์เนี่ยที่พระโมคคลาให้พระกปิลวัตถุเหาะไปเอามาจากบ้านเศรษฐีพระเจ้าก็บอกเอาไม้จันทร์มาทุบให้หมดก็เป็นปัญหาเอามาทำเป็นยาไปเพราะแย่งไม้จันทร์กันไม้จันทร์เป็นบาทไม้จันทร์ใครๆก็อยากได้แต่ก็ห้ามพระภิกษุแสดงฤทธิ์ไม่ให้เหาะเพราะเหาะแล้วมันต้องเหาะทุกวันคนก็อยากดูพระเหาะองค์ไหนไม่เหาะก็ไม่ให้ข้าวกินพระองค์ไหนบวชใหม่ก็เลยอดข้าวไปเพราะเหาะไม่เป็นพุทธศาสนาก็จะเสะก็จะหมดสิแล้วจะเหลือแต่พระเหาะเท่านั้นที่อยู่ได้องค์ไหนไม่เหาะก็อดข้าวพระเจ้าเลยบอกห้ามแสดงฤทธิ์อันหนึ่งที่หลวงตาทำเนี่ยทำด้วยพระทำด้วยปัญญาที่ท่านแสดงเนี่ยแสดงด้วยปัญญาช่วยชาติต่อไปในชาติไทยจะไม่ร่มจมทองคำที่พลังใจของคนทั้งประเทศรวมไปเป็นทองแท่งเดียวเนี่ยเป็น4ตันเนี่ยต่อไปจะทองคำนี้จะอยู่คู่ชาติคนที่จารึกในประวัติศาสตร์ชาติไทยเลยว่าเมื่อครั้งหนึ่งพ.ศ.นั้นพ.ศ.นี้เมืองไทยได้ถูก IMF เข้ามาเป็นหนี้สินเข้ามาแล้วก็ทำให้คนไทยเนี่ยเดือดร้อนหมดแล้วได้มีพระองค์หนึ่งชื่อหลวงตาบัวได้มาเทศนาเอาทองคำมาค้ำชาติเป็นนิมิตหมายที่ดีเก็บไว้ในกองขังตลอดมาทุกวันนี้ทำให้ชาติไทยเราเนี่ยมีเป็นเมืองเงินเมืองทองมากมายและเจริญไม่สิ้นสุดแล้วก็มีพุทธศาสนาเป็นคู่ของคนไทยก็จะเป็นประวัติในชาติไทยว่าได้มีพระที่มาช่วยเทศนาให้มีทองคำเก็บไว้ในกองขังไปค้ำเงินไม่ให้บาทตกไม่ให้บาทตกไม่ให้บาทแตกที่โบราณก็บอกถ้าบาทตกในบ้านเนี่ยจังไหลนะบาทแตกก็ไม่ได้ไปฝังในบ้านก็ไม่ได้บาทเนี่ยไปฝังในบ้านก็อยู่กันไม่เป็นสุขพอบาทมันแตกก็ไปฝังในบ้านก็ไม่ได้บาทตกในบ้านเขาก็ถืออันนี้ก็คำบาทหลวงตาบัวก็คำบาทไม่ให้ตกไม่ให้แตกในบ้านก็จะเป็นมงคลใครทำบุญก็เท่ากับช่วยชาติตลอดเลยฝังไว้ในศาสนาฝังไว้ในชาติเราไม่ได้บังคับกันทำที่วัดสังฆทานก็ทำมาตั้งแต่เริ่มต้นบอกญาติโยมมาตลอดตั้งพุ่มพระปามาตั้งแต่เริ่มเลยตั้งแต่หลวงตาตั้งแต่เริ่มหลวงตายังไม่บอกตั้งแต่ว่าเอาเงินมาช่วยชาติธรรมาก็ตั้งไว้ที่วัดพระธรรมก็เก็บไปให้เก็บไปให้แต่ตอนหลังหลวงตามาก็เลยตั้งไว้ให้หลวงตาเพราะมันไม่ได้เบียดเบียนการทำบุญนี่ไม่เบียดเบียนใครเป็นการทำให้เราสบายใจพระอย่างนี้ไม่ใช่มีง่ายหลวงตาบัวเนี่ยเมื่อก่อนธรรมาเคยไปฟังธรรมท่านเมื่อสมัยที่ท่าน20กว่าปีเคยไปฟังที่วัดป่าบันตาดสมัยนั้นท่านยังไม่มีใครรู้จักพระองค์หนึ่งเนี่ยกลัวไม่กล้าไปบอกพอถึงวัดเราจะไม่เข้าวัดกลัวบอกหลวงตาบัวดุเฮ้ยหลวงตาบัวไม่ใช่เสือนะถ้าเสือเราไม่ไปเรานี่หลวงตาบัวเป็นพระไปฟังยิ่งดุก็ยิ่งดีดูที่ท่านจะดุอะไรเราพอเข้าไปโยมไปด้วยโยมเป็นน้องชนัดปิยะอุ้ยเขาชวนไปเจ้าของโรงแรมดุสิตเนี่ยจะเป็นน้องสาว

สมัยนั้นเขาชวนไปขึ้นรถไฟไปเขาเป็นคนชอบไปหาพระเขาเป็นคนธรรมะธโมเขาเป็นนักเรียนนอกอะแต่ว่าชอบเข้าวัดก็ชวนอาตมาไปตอนนั้นเขายังอยู่ไม่มากเขาชวนเราก็เลยชวนพระอีกองค์ไปด้วยกันเป็นเพื่อนไปหาหลวงพ่อหมาบัวไปหาหลวงพ่อควันไปหาหลวงพ่อหลวงพ่ออะไรทำของเพนไปหลวงพ่อข่าวไปหาหลวงพ่อบัวก่อนแล้วก็ไปทำของเพนต้องไปค้างทำของเพนแล้วก็ไปค้างหลวงพ่อควันที่ทำขามพอเข้าไปหลวงตาบัวก็เทศเลยคนคิดว่าเราดุเราเป็นพระดุที่จริงเราไม่ใช่พระดุหรอกพูดตรงที่พระเอางั้นกลัวไหมเราไม่ได้พระดุเราดุคนไม่ดีคนดีเราไม่ดุแล้วก็เปรียบเหมือนว่าเนี่ยเหมือนช่างไม้อะจะเอาไม้มาทำเสาบ้านเนี่ยก็ไปตัดจากป่ามาพอไปเจอเสาต้นไหนตรงๆก็ตัดเลยฝันโครมโครมโครมเหมือนไม่ประณีเลยฝันให้ขาดอย่างเดียวฝันหน้าฝันหลังฝันใหญ่เลยพอล้มตัดหัวตัดท้ายแล้วถากให้เป็นเหลี่ยมใสให้กลมแบกมาบ้านพอมาตั้งบนเสาแล้วนะเอากระดาษทรายอะไรขัดเสร็จแล้วพอมาตั้งเสร็จแล้วนะปอกเดียวก็อย่ามาฝันนะฝันไม่ได้ปอกเดียวก็ฝันไม่ได้มันเสียที่เราฝันเพราะอะไรเพราะมันยังไม่เป็นเสามันยังไม่ดีแต่พอมาเป็นเสาแล้วฝันไหมไม่ฝันมันสวยงามแล้วไม่ฝันก็แสดงว่าหลวงตาท่านดุกิเลสดุคนให้ดีถ้าดีเลยท่านจะชอบเนี่ยหลวงพ่อสว่างเนี่ยท่านมาเยี่ยมมาหาหลวงพ่อสว่างนึกจะมาเลยไปหาสองครั้งแล้ววันนั้นก็ไปเยี่ยมวันเกิดหลวงพ่อสว่างไปเยี่ยมท่านเป็นมิตรแท้ด้วยไม่ใช่เรื่องเราจะเจอได้ง่ายนะถ้าทำบุญกับพระอรหันต์หรือทำบุญกับผู้บริสุทธิ์เนี่ยอานิสงส์มันเป็นพันๆเท่าทำครั้งหนึ่งนะทำกับผู้พระธรรมดานี่ก็ดีได้แต่ว่าถ้าทำกับพระอรหันต์หรือผู้บริสุทธิ์เป็นพันๆเป็นหมื่นๆเท่านับไม่ถ้วนจึงได้ว่าเวลาเผาศพเนี่ยเผาศพหนูได้หนึ่งได้เป็นกับเผาศพสัตว์สี่เท้าได้มากขึ้นเถาคนไม่มีศีลได้เป็นหลายกับเถาคนมีศีลเผาคนมีสมาธิก็จะขึ้นมาเรื่อยเผาคนมีมรรคผลโสดาบันสกิทาคานาคาเผาพระอรหันต์เผาพุทธเจ้าหรือว่าสุดเลยแล้วไม่ใช่ว่าเผาศพแล้วได้บุญเท่ากันตัวได้แต่ว่าศพคนนั้นเป็นใครถ้าเผาพ่อเผาแม่นี่ถือว่าเหมือนเผาพระอรหันต์เผาคนเมาก็ได้นิสงส์อย่างหนึ่งเผาคนไม่เมาก็ได้อย่างหนึ่งคนเหมือนกันแต่ต่างกันบุญต่างกันถ้าไปเผาพระเผาเนรก็ได้ต่างกันเผาพระพระชีก็ต่างกันถ้าเกิดเผาพระอรหันต์นี่ถือว่าสุดยอดบุญทำบุญก็เหมือนกันนะฟังไปทำบุญกับพระอรหันต์ให้ทานกับพระอรหันต์ก็บุญต่างกับพระธรรมดาทัศนานุตริยะได้เห็นได้ยินได้ฟังครับผู้บริสุทธิ์เนี่ยเป็นบุญอย่างมากเป็นลาภอันประเสริฐของเราตายเรียงไม่ไปนรกเลยนะเจอพระอรหันต์เนี่ยเจอพุทธเจ้าเนี่ยระลึกถึงไว้ไม่ไปนรกป้องกันนรกได้ด้วยแต่ถ้าไปเจอพระทุติยเนี่ยใช่ไหมไปเจอพระขี้เมาเนี่ยพอตายแล้วนึกถึงพระองค์นั้นเมาแม่ตกนรกเลยเราใช่ไหมไม่ได้ต้องไปนึกถึงพระผู้บริสุทธิ์เราจึงจะไปได้พุทธศาสนาไม่ใช่คนโง่เรามีเหตุผลที่จะคุยกันเยอะแยะมีเหตุผลที่จะถามตอบกันเยอะแล้วเราไม่ใช่ว่าคิดอย่างเขาแล้วถูกคิดอย่างเราแล้วถูก
ทุกข์มันอยู่ตรงไหนต้องพิจารณาให้ตรงหลักพระธรรมพุทธเจ้าเหมือนอย่างเราลดน้ำมนต์เนี่ยลดยังไงจึงถูกพุทธเจ้าหยดเทียนหรือเปล่าเปล่าไม่ได้หยดเทียนพุทธเจ้าใส่ศีลมาทำเปล่าพุทธเจ้าไม่ใช่ใส่ศีลพุทธเจ้าเพียงบอกเราเอาน้ำในบ่ายของเราเนี่ยไปลดให้รอบกำแพงเท่านั้นไม่ได้ทำอะไรเลยนะแค่พุทธเจ้าให้สัจจะอันนี้ก็ถือว่านั่นแหละวิเศษเลยแต่พวกเรานี่ทำกันพิธีรดน้ำมนต์ทำหยดเนี่ยมันเป็นเรื่องพิธีไม่ใช่เรื่องศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่เรื่องวิเศษอะไรแต่ก็เป็นเรื่องงมงายด้วยซ้ำไปถ้าทำไปบ่อยแต่พุทธเจ้าบอกว่าทุกต้องดับด้วยใจทุกต้องดับด้วยปัญญาสมุทัยทำให้เกิดทุกข์มนุษย์ทั้งหลายนี่มีกิเลสโลภโกรธหลงทำให้ร้อนทำให้ทุกข์ดังนั้นถ้าจะดับทุกข์ไม่ใช่ไปดับที่น้ำอื่นต้องดับที่ใจคนทำบุญเป็นมงคลคนรู้จักคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์พระพุทธธรรมประสงค์เป็นมงคลคนอกตัญญูไม่เป็นมงคลเอาน้ำมนต์กี่หาบกี่องค์มาลดก็ไม่เป็นมงคลต้องเข้าใจอย่างนั้นนะโอ้ยเรื่องที่จะพูดมาเยอะแยะถ้าคนไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจมันก็งมงายหลวงตาบัวบอกว่าพระพิธีกรรมมันเยอะพระปริยัติมันเยอะแต่พระปฏิบัติมันน้อยโยมปริยัติมันเยอะโยมปฏิบัติมันน้อยที่จริงแล้วมันต้องปฏิบัติจึงจะรู้ธรรมจึงจะเข้าถึงพุทธเจ้าจึงจะไปได้จึงจะสำเร็จได้ปริยัติมันไปไม่ได้หลวงตาบัวท่านเลยทั้งปริยัติปฏิบัติเลยท่านเรียนเป็นปริยัติเป็นมหาแล้วท่านถึงปฏิบัติท่านไม่มีใครดูถูกท่านว่าท่านไม่รู้อะไรท่านแปลพระไตรปิฎกได้แล้วท่านไปบวชเราต้องเข้าใจว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเกิดขึ้นที่ใจเราธรรมทั้งหลายทั้งปวงก็ดับที่ใจเราเราก็มีตรงนี้แหละที่เราเดือดร้อนทุกวันสุขทุกทุกวันก็เราไม่รู้ทันใจเราเราไม่รู้ทันสมุทัยของเราง่วงนะโยมนะหาวแล้วนะง่วงด้วยร้อนด้วยเมื่อยด้วยนานด้วยที่วัดสังฆทานเขาเทศกันทั้งคืนนะโยมสังฆทานนะโยมนะนี่มนต์อาตมาเทศทีกันอาตมาก็เปลี่ยนเทียนตอน2ทุ่มอาตมาก็เทศยันเที่ยงคืนเนี่ยฟังได้ก็ฟังไม่ได้ก็ต้องฟังเมื่อสมัยก่อนเทศทั้งสว่างเลยคนรุ่นก่อนอ่ะเทศจนตายไปตั้งหลายคนเจอยังอยู่ไม่นี่เลยนะวัดปิดจะไปนะหลวงพ่อเทศทั้งคืนมึงจะไปมึงเมื่อยตายแน่เลยจะไปเลยกลัวกันเป็นแถวนะเทศไม่ยอมเลิกเลยขึ้นและลงไม่ได้เทศอยู่นั่นแหละนั้นเป็นองค์ตาแดงนะองค์ตาแดงภาคใต้อ่ะท่านเทศแล้วหลับตาเทศท่านไม่มองใครแล้วมึงจะไปไหนก็ช่างกูหลับตาเทศธรรมะเกิดแล้วหลับตาเลยองค์ตาแดงอ่ะดังเลยภาคใต้ตอนใหม่ก่อนจะมาไปอยู่ชุมทำกระเป๋าอยู่ชุมพร3ปีอยู่เป็นคนใต้มา3ปีคนก็มาคุยเรื่ององค์ตาแดงให้เราฟังบอกหลวงพ่อแดงเทศเก่งบอกเทศไงบอกเทศจนพวกฝันธรรมะเนี่ยโคนธรรมะล้มยังเทศเลยแสดงว่าเขานิมนต์ก็เป็นพระไงท่านเป็นถือธรรมะเป็นใหญ่อ่ะพอวันหนึ่งเขาเอาศพมาเผาก็นิมนต์ลงแสดงเทศแสดงก็ขึ้นเทศก็หลับตาเทศอาชาวบ้านที่ฟังญาติที่ฟังเขาโอ้โหเมื่อไรจะจบสักทีเย็นแล้วยังไม่ได้เผาเลยแต่แดงก็ไม่เอวังสักทีไม่บังสกุลไม่ยะพวกใหญ่จัดได้ก็บอกเคยเอาเถอะมันเย็นแล้วค่อยๆลากศพลงสลาเถอะก็ลากลงสลาค่อยลงก็ไปเผาก็เสร็จกลับมาแต่แดงก็เทศอยู่เลยศพไหม้หมดแล้วแต่แดงก็เทศไม่จบสวรรค์นิพพานพูดเรื่อยเลยเข
ขาก็เลยรู้ตะแดงหน้าเทิดหน้าดูไอ้คนขี้เมามันก็โกรธเลยมั้งเจอกูหน้าดูตะแดงเนี่ยเทิดไม่หยุดที่กูเจอกูเอาละมันเดินกับนิมนต์ตะแดงเทิดก็ไม่จบมันเอาขวานมาฝังเทิดด้วยมันขวัญธรรมาสเลยโครมโครมธรรมาสสมัยก่อนมันใช้ไม้ไผ่นะขึ้นมาขวานปุ้งปุ้งทั้งประเทศเลยเนี่ยอันนี้จังทุกครั้งนะใครทำอะไรก็ต้องปล่อยวางต้องเฉยอย่าไปโกรธมันเลยว่าก็ขวัญโครมธรรมาสธรรมาสถักโครมหนุ่มแสดงกิ้งมันร่างประเทศเลยลุกขึ้นมานั่งเทศต่ออีกพระเป็นงานหายากนะโยมนะที่จริงท่านต้องการสอนคนนะว่านี่เนี่ยพระที่มีธรรมะมึงทำไงกูก็มีธรรมะโอ้ถ้ายังงี้มาฟันธรรมะพระอ่างทองก็จะเจอคดีแน่นะแต่คนใดพระใต้ก็มีดีเยอะสมัยก่อนตายแล้วไม่เน่าไม่เปื่อยก็มีทุกวันหลวงพ่อเปียกอ่ะชื่อหลวงว่าเปียกแต่ตัวแห้งทุกวันยังอยู่เลยแห้งเป็นหินเลยโยมปิดทองเต็มหมดเลยแต่ขาท่านถูกงูกระปะกัดงูกระปะภาคใต้มันเยอะสมัยก่อนจะมาไปอยู่นี่เหยียบตายมันยังไม่กัดเลยมันเยอะมันจะอยู่ตามหญ้าตามอะไรตามใบไม้เหยียบมันเลยเองไปเหยียบตายเลยแต่ถ้าตัวไหนกัดก็ถือมันเน่าเลยขาตอนเป็นหนุ่มนั้นหนุ่มตะเปียกแกไปโดนงูเห่ากัดไอ้งูกระปะกัดกับขาด้วนแล้วแกก็บวชก็เรียนวิชามีสมาธิดีพอตายก็ไม่แกก็บอกไม่ต้องเผาไม่เน่าเขาก็เลยไม่ลูกศิษย์ก็เลยเอาไว้ทุกวันในวัดดอนยายหงตมาเคยไปไม่ใช่ออกไปไม่ใช่ดอนยายหงวัดตังท่าแสะวัดชานาเพอสมัยก่อนไปดูตัวแห้งปิดทองเต็มเพราะตัวท่านไม่ใหญ่ตัวท่านเล็กๆก็เหี่ยวเหลือน้อยเดียวชื่อหลวงพ่อเปียกแต่ตัวแห้งทุกวันนี้ก็ยังไม่เผาเป็นพระปฏิบัติคนเราก็ต้องมีธรรมะในใจนี่อะไรเขาว่านิดเดียวว่าไม่ดีก็โกรธทันทีเขาชมว่าดีโหดีใจจะตายถอไปชมผู้อีกนะเขาเลยคนเราก็เลยติดดีตรงนี้ติดตรงติก็ชมแค่นี้เองมนุษย์ติไม่ชอบชมชอบติแล้วดีใจติแล้วเสียใจชมแล้วดีใจก็เลยทุกข์อยู่ตรงนี้เองชอบไม่ชอบแต่พุทธเจ้าท่านว่าไงบอกให้ติไอ้ตัวนั้นให้เกลียดไอ้ตัวติเกลียดไอ้ตัวตินั้นบอกอย่าไปเกลียดคนติอย่าไปชอบคนชมบอกให้มาเกลียดไอ้ตัวจิตตรงนั้นไอ้จิตตรงนั้นมันไม่ดีมันจึงไม่ชอบธรรมะมันต้องพยายามฝึกให้เป็นฝึกเป็นแล้วก็ไปถูกนะไปถูกทางต่อไปโยมไม่โง่หรอกนะคนมีธรรมะไม่โง่นะธรรมะเคยเจอพวกญาติญาติอะไรที่เขามีธรรมะเนี่ยเขาไม่โง่หรอกคนมีธรรมะนี่คนฉลาดไม่ใช่คนรู้หนังสือนะคนมีธรรมะนี่คนไม่โง่คนเอาตัวรอดคนรู้จิตวิทยาเอาละสมควรแก่เวลาที่บรรยายวันนี้ก็พอเวลาก็ขอให้ศรัทธาทั้งหลายที่ตั้งไว้ก็ขอให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมให้เป็นการเจริญงอกงามในพุทธศาสนาในตัวเราขอให้ตั้งใจและขอให้สำเร็จดังที่ตั้งใจทุกท่านทุกคนขอให้ท่านทั้งหลายจงได้ดวงตาเห็นธรรมได้รับความรู้ความเข้าใจที่ครูบาอาจารย์มาแนะนำและตัวเองก็ได้ปฏิบัติได้สำเร็จสมความปรารถนาขอจบการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้

ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

ดีใจที่ได้ทำดีอย่าไปทำให้ใจคนอื่นไม่สบายทำให้ใจคนอื่นโกรธความโกรธนั้นก็ไม่หนีเราไปได้ทำให้ใจคนอื่นโกรธทำให้ใจคนอื่นโลภความโลภนั้นก็หนีเราไปไม่ได้ทำให้ใจคนอื่นหลงความหลงนั้นก็หนีเราไปไม่พ้นเราก็ต้องอยู่กับคนโกรธคนโลภคนหลงเมื่อเราช่วยเกื้อกูลให้เขาทำดีเราก็ได้ดีกับตัวเราให้คนอื่นเขาหมดโลภโกรธหลงเราก็พลอยไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไปด้วยการให้ทานชื่อว่าเป็นการให้ที่ประเสริฐคือให้ตัวเองสบายใจนั่นเองเพราะเราช่วยแล้วเราไม่เคยลืมเลยมันภูมิใจในความดีของตนเองแค่เห็นมดตกน้ำตัวหนึ่งถ้าเราไปเขี่ยมดขึ้นจากน้ำมันเกิดความอบอุ่นเกิดความสบายใจว่าวันนี้ได้ช่วยชีวิตเขาไว้พ้นทุกข์ไปอีกชีวิตหนึ่งแค่เท่านี้เราก็ยังเกิดความสุขแต่ถ้าเราทำบ่อยๆทำมากๆล่ะมันไม่เกิดความสุขความสบายใจมากยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกหรือฉะนั้นธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นอนุสติระลึกให้ตัวเองทำความดีเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในความดีของตนเองจากหนังสือมุมมองสองใจหลวงพ่อสนองกตปุญโญประชาของข้านาสารผู้อ่าน

ให้มองเห็นทุกอย่างมีประโยชน์แก่ตัวเราไม่โดยตรงก็โดยอ้อมอะไรจะเกิดขึ้นมันก็ต้องเกิดบางทีพอแก้ไขทันบางทีก็ห้ามไม่ได้ต้องปล่อยไม่ต้องไปหวาดหวั่นหรือกลัวความกลัวทำให้เกิดความวิตกกังวลความกังวลก่อให้เกิดทุกข์แล้วมันก็ฆ่าเราทีละน้อยเพื่อไม่ให้ความวิตกกังวลมันฆ่าเราเราจะต้องฆ่ามันเสียก่อนการนอนไม่หลับนั้นไม่ทำให้คนเสียสุขภาพแต่อย่างใดแต่ความวิตกกังวลเรื่องนอนไม่หลับนั้นต่างหากที่ทำให้คนเป็นโรคเส้นประสาทมานักต่อนักแล้วหากนอนไม่หลับก็ทำงานเสียให้มากๆงานอะไรก็ได้ที่เป็นงานสุจริตพอเหนื่อยเข้าก็จะหลับไปเองการหลับนั้นแสดงว่าร่างกายต้องการพักผ่อนหากนอนไม่หลับก็แสดงว่าร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วจะไปเดือดร้อนทำไมคนที่นอนไม่หลับส่วนมากก็คือคนที่ทำงานน้อยยังไม่ถึงเวลาควรจะนอนก็ไปเข้านอนตื่นแล้วร่างกายพักผ่อนพอแล้วก็อยากนอนต่อไปอีกมันก็ไม่หลับ

กายนี้เขาทดสอบว่าเราหลงเขาหรือเปล่าถ้าหลงกายนี้ก็เกิดบ่อยตายบ่อยเป็นทุกข์บ่อยๆจะเอาอีกหรือหลวงปู่บุตรดาถาวโร

0: ่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www.wadsangkathan.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: ต้องเป็นพระจะเป็นตัวเองสองคนก็ไม่มีกินแต่การที่ได้ทิ้งลูกนั้นเป็นกรรมนะเป็นกรรมแล้วถึงวันนั้นเดินไปลูกตายแล้วก็เดินไปสองคนภรรยาก็ไปเดินไปเจอบ้านเศรษฐีเขาก็ทำโรงทานไว้หน้าบ้านเศรษฐีเขาก็ให้กินอาหารทีนี้ก็เหลือไปว่าหมาก็ที่อยู่บนบ้านเศรษฐีอยากได้นอนอยู่บนบ้านมีที่นอนอะไรทุกอย่างนอนจากที่ว่าไม่ได้ทานอาหารหลายวันวันนั้นทานแล้วมันเกิดอิ่มอาหารเป็นพิษหมาไปจิตมันไปคิดถึงเรื่องหมาเศรษฐีพอตายปุ๊บเข้าไปเกิดในท้องหมาทันทีเขาไปเกิดในท้องหมาเกิดในท้องหมาทีนี้ว่าอยู่ในท้องหมาออกมาแล้วทีนี้ก็เป็นผู้ที่มีปัญญาเป็นหมาที่มีปัญญาแล้วทีนี้อยู่กับเศรษฐีนี่ก็ได้มนต์พระปัจเจกพระพุทธเจ้ามารับอาหารบิณฑบาตทุกวันไอ้หมาตัวนี้ที่ฉลาดเนี่ยก็ตามเศรษฐีไปทุกวันตามเศรษฐีไปทุกวันแล้ววันไหนที่เศรษฐีไปไม่ได้เศรษฐีก็จะใช้หมาตัวเนี้ยไปหมดพระปัจเจกพระพุทธเจ้าถ้าไปถ้าไม่เห็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าออกมาก็จะเห่าน่าจะเห่าแต่ถ้าเห่าแล้วยังไม่ได้ยินก็จะเอาเท้ามันก็เหย่ากุฏิอย่างนั้นก็ยาวไว้ก็ยาวเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็เห่าไล่สัตว์ร้ายที่ตำทางมาพระปัจเจกหลงใจว่าหมาตัวเนี้ยมันจะแสนรู้จริงหรือเปล่าแกงเดินออกข้างทางไอ้หมาตัวนี้ก็ไปคาบชายจีวรเนี่ยดึงหมาในทางให้เดินตามทางเนี้ยไปแล้วก็เห่าไปด้วยก็คอยแอบมองด้วยว่าจะเดินออกนอกทางอีกเปล่า ก็แกล้งหมาถึง3ครั้งก็หมาก็รู้จริงคาแล้วก็ไปแต่นี้อยู่มาถึงวันออกพรรษาอะไรเรียบร้อยแล้วพระบาเจกับพระพุทธเจ้าเนี่ยจะต้องลาเศรษฐีที่จะไปที่กลับไปทางที่เดิมก็บอกลาเศรษฐีหมาเนี่ยเขาก็ยืนดูอยู่เขาฟังอยู่เขาฟังรู้เรื่องยังฟังรู้เรื่องทีนี้เศรษฐีไอ้พระบาเจกับพระพุทธเจ้าเดินออกมาแล้วหมามันก็มาส่งเดินมาส่งที่เคยไปตามพอมาถึงที่ตามแล้วพระบาเจกับพระพุทธเจ้าก็หอกหายไปเลยหมาเนี่ยมันเกิดความรักเกิดความศรัทธาหอนอะแบบใจแตกแล้วก็ตายได้เกิดไปเป็นเทพบุตรจากที่ได้ดูเรื่องพระเจ้าพระพุทธเจ้าพระบัจเจกพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เปรียบเหมือนพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งนะแต่ว่าบัจเจกพระพุทธเจ้าเนี่ยโดนมากแกไม่ได้มาสอนคนให้บรรลุธรรมแต่ก็สอนคนให้รักษาศีลนะในการให้ทานในการภาวนาต่างๆนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดไปเป็นเทพบุตรเขาก็ถามยองก็ถามเทพบุตรถามว่าทำบุญอะไรมาก็ไม่กล้าพูดเลยไม่กล้าพูดว่าทำอะไรไม่กล้าบอกจนทำไม่ไหว

ก็เลยทนไม่ไหวก็เลยบอกว่าเราได้เกิดเรียกไปมาแล้วเรียกว่าเป็นหมาหรือสุนัขนั่นแหละว่าได้เห่าหอนป้องกันภัยให้พระปฏิเจกพระพุทธเจ้าที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งนี่นะด้วยบารมีสงฆ์เราก็ได้เกิดขึ้นมาเป็นอย่างนี้แต่ก็อยู่ได้ไม่นานโยมอยู่ได้ไม่นานอยู่บนสวรรค์ได้ไม่นานเท่าไหร่แต่หมดอายุลงหมดอายุลงที่จะต้องลงมาเกิดอย่างโลกมนุษย์ด้วยผลกรรมที่ได้ทำกับไว้กับลูกที่ทิ้งไว้นะได้ทิ้งไว้ที่มาเล่านี่เป็นเอามะพร้าวมาขายสวนแล้วหรือใครมาแอบเล่าไว้ก่อนแล้วก็ไม่รู้เรามาเล่าตามหลังนะแต่ไม่เป็นไรในตามหลังยอมได้ฟังแล้วก็ได้ฟังอีกจะได้รู้อีกเนี่ยไม่เป็นไรแต่ทีนี้ว่าเมื่อหมดบุญจากเทวดาแล้วยอมลงมาจุติอย่างโลกมนุษย์เดี๋ยวมาเกิดมาเป็นมนุษย์นะยอมนะเกิดเป็นมนุษย์แต่มาเกิดอยู่ในท้องผู้หญิงเมืองนะผู้หญิงเมืองก็เป็นผู้หญิงที่คอยรับแขกบ้านแขกเมืองอะไรเงี้ยยอมเราถ้าเป็นภาษาบ้านเราสมัยนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้หญิงที่ขายตัวขายบริการนั่นเองทีนี้ว่าเมื่อมาเกิดแล้วเนี่ยแม่ก็มีความลำบากขึ้นแล้วก็ทิ้งยอมเอาไปทิ้งเอาไปทำไงเอาไปลอยเอาไปทิ้งไว้ในถังขยะก่อนรอบแรกทิ้งในถังขยะแล้วก็มีคนเก็บไปเก็บไปแล้วไปดูเขาก็เอาไปทิ้งอีกยอมลอยแพไปลอยแพตามน้ำโดนทิ้งอย่างเงี้ยถึง7ครั้งนะแล้วก็มีครั้งสุดท้ายเนี่ยด้วยเวลานิสงส์ที่ดูแลปัจเจกพระพุทธเจ้าตอนเป็นหมาเนี่ยมีเศรษฐีเอาไปเลี้ยงแต่ทีนี้ว่าเศรษฐีก็เอาไปเช็คดวงว่าคนเนี้ยถ้าอยู่แล้วจะไม่ดีแต่ทีนี้ว่ายังเศรษฐียังเห็นว่าเป็นเด็กก็ยังไม่เกินกฎจัดเลยมองเศรษฐีมีลูกแค่นั้นแหละมีลูกทีนี้ว่าคนเนี้ยลูกเลี้ยงกับลูกจริงเอาคิดกำจัดลูกเลี้ยงนะกำจัดลูกเลี้ยงก็เขียนหนังสือใส่เอวไปถึงกลางคืนให้ฆ่ากลางคืนใช่ไหมถึงกลางวันให้ฆ่ากลางวันนะถึงกลางคืนให้ฆ่ากลางคืนถึงกลางวันให้ฆ่ากลางวันแต่ในนี้ว่าลูกชายเศรษฐีที่ตัวจริงอะไปเล่นการพนันแล้วแพ้ยอมเห็นพี่ชายเดินมาก็เลยขอร้องพี่ชายว่ามาเล่นแทนนะทีไอ้พี่ชายก็ไม่ได้เรียนหนังสือเนี่ยไหมลูกเศรษฐีตัวจริงก็ให้เรียนหนังสือแต่ตัวเป็นลูกชายไม่ได้เรียนหนังสือคนนี้ก็ไม่ให้เรียนหนังสือลูกเลี้ยงเนี่ยไม่ให้เรียนหนังสือไม่รู้อ่านหนังสือไม่ออกเขาเขียนว่าไงก็ไม่รู้เขามัดให้ติดเอวก็ติดไปก็มัดไว้อย่างดีทีนี้ก็บอกน้องชายว่าพ่อชัยให้ไปทำธุระเล่นแทนให้ไม่ได้ไอ้น้องชายก็เลยอาสาไปแทนก็หนังสือมาเขามัดติดเอวไปแล้วก็รีบวิ่งไปนะไอ้พี่ชายก็เล่นอยู่นี่นะพอไปถึงแล้วคนใช้อ่านหนังสือแล้วก็บอกถึงตอนไหนให้ฆ่าตอนนั้นใช่ไหมนะถึงคืนในข้างคืนถึงวันนั้นทีนี้ก็เลยฆ่าไอ้ลูกคนตัวจริงเลยลูกชายที่เป็นลูกเลี้ยงก็เลยรอดเพราะอะไรรอดเพราะบารมีสงฆ์ที่เห่าหอนนั่นเองนั่นแหละที่ทำตั้งแต่ตอนสมัยเป็นหมานะแต่ว่าได้บารมีสงฆ์มาเนี่ยทีนี้ว่าไอ้คนนั้นโดนฆ่าพอรู้ถึงเศรษฐีก็เลยหัวใจวายตายไอ้คนนี้ก็เลยเป็นที่เป็นลูกเลี้ยงเนี่ยก็เลยเป็นเศรษฐี
แล้วก็ยังได้มาสร้างวัดในพระพุทธศาสนาตอนนั้นสร้างวัดในพระพุทธศาสนาด้วยบาลานิสงเฮาหอนนะป้องกันภัยให้ปัจเจกพระพุทธเจ้าแต่กรรมที่โดนที่จ้องทำลายเพราะถึงลูกในนี้กรรมของที่ได้กระทำไว้เอาลูกไปทิ้งจนครั้งที่เจ็ดแล้วลูกตายภรรยาก็เสียใจแล้วก็ตายเศรษฐีก็ตายไปแล้วไปเกิดเป็นหมาในยมเพราะฉะนั้นพวกเราแล้วเราเป็นมนุษย์เรามีสติมีปัญญาอย่างนี้เราก็ต้องเตรียมตัวโยมผลกรรมมีจริงบาปมีจริงบุญมีจริงแน่นอนโยมทำไมว่าอาตมาได้ว่าทำไมได้ว่ากรรมมีจริงอาตมาเกิดมาในชาติเนี้ยโยมในปัจจุบันเนี้ยในชาติเนี้ยที่อยู่นะโยมมีสองอย่างที่อาตมาทำกรรมไว้แล้วได้รับในการที่เราเข้ามาบวชนี่แหละสมัยที่อาตมาเป็นฆราวาสอายุ16-17มีเพื่อนด้วยกัน8คนโยม8คนเพื่อน8คนก็มอไซค์เนี่ย8คันแต่ว่ามอไซค์ไม่เอาไปทั้ง8แล้วก็จะซอดกันไปคันละ2คนจอดไว้4คันแล้วก็จะไปเที่ยวกัน4คันจะเป็นอย่างเงี้ยตลอดพอหน้านี้แหละเดือน9เดือน10เนี่ยโยมพอทําไร่ทํานาแล้วก็ช่วงว่างกลางคืนก็จะทําขนมกินกันใครมีร้านค้าก็มีน้ำตาลมีอะไรก็มีอะไรใครมีมะพร้าวใครมีฟักทองที่จะมาทำขนมได้ก็เอามาคืนนี้ก็ไปบ้านนี้บ้านทำแล้วก็กินกันอยู่นานโยมหลายเดือนก็ปีเลยโยมมีเพื่อนอีกคนนึงอ่ะมันชอบกินเหล้าคนบอกขนมกินแล้วมันไม่อร่อยเปลี่ยนดีกว่าหาของอื่นก็เลยปรึกษากันว่าเอาของอื่นแต่ว่าก่อนจะไปเอาของนี้ก็กินน้ำสาบานเพราะมันกินเหล้าอยู่แล้วมันก็เอาเหล้าเทใส่แก้วขาวๆเนี่ยครึ่งแก้วแล้วก็กรีดเลือดเอาเลือดใส่สาบานเป็นเพื่อนกันถ้าใครทำไม่ได้ก็คือตัดออกกับเพื่อนก็ตกลงกัน8คนก็เอาแต่มาเองยังไม่รู้แล้วว่าเขาจะเอาอะไรอ่ะเขาทำอะไรไม่รู้อ่ะก็ตกลงว่าไหนเป็นเพื่อนกันแล้วก็เอาไอ้คนที่ออกความคิดไอ้คนกินเหล้าเนี่ยก็ไปก่อนเลยไปก่อนเลยพอไปแล้วมันไปสักพักหนึ่งอ่ะมันกลับมาแล้วมันได้ไก่ไหมตัวงงมันแล้วไก่ใครมาไม่รู้มันไม่ต้องถามแล้วถึงก็ไอ้คนที่ทำก็ทำไปทำแล้วก็ทั้งต้มทั้งแกงหุงข้าวกินกันยังไม่คิดอะไรยมก็ไม่คิดอะไรวันคืน1ผ่านไปคืน2คืน3คืน4คืน5คืน6พอคืนที่7ผ่านไปยมมันถึงคิวเราคืนที่8จะต้องเป็นเรายมตั้งแต่เที่ยงคืนยันเช้ายมนอนไม่หลับเราจะต้องเสียเพื่อนแน่ชีวิตเกิดมาเราไม่เคยเบียดเบียนใครไม่เคยไปลักไปขโมยใครโยมแล้วเราจะไปเอาที่ไหนสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีไข่แบบนี้นะไม่มีไก่ขายอย่างนี้นะโยมนะนอกจากไก่ที่เลี้ยงอยู่ตามบ้านนะต้องไปลักต้องไปขโมยเขาอ่ะแล้วชีวิตเรามันไม่เคยโยมนอนไม่หลับคิดนอนไม่หลับเลยโยมตอนเช้าไปไถนาแม่ไปไถนาติดรถไถออกไปแล้วโยมติดรถไถแล้วก็ไปจอดอยู่ตรงหน้าบ้านเหมือนหน้าสลางเงี้ยไปจอดอยู่งั้นสมองมันเหมือนสมองไม่ทำงานมันเบลอน้องสาวก็เดินมาถามว่าเป็นไรเขาบอกเออไม่ได้เป็นไรแล้วว่าเงี้ยวอร์มเครื่องก็บอกคุณน้องสาวว่าวอร์มเครื่องเดี๋ยวก็ไปแล้วก็ไปไถเขาไปวันนั้นนะทั้งวันนะโยมไถนาแบบไม่มีความสุขเลยโยมเหมือนตกนรกทั้งเป็นเลยใจมันกลัวจะเสียเพื่อนกลัวอะไรทุกอย่างมันคิดมันกลัวทุกเรื่องเลยแล้วเราจะไปเอาไก่ไหนถ้าเราไปลักถ้าเกินเจ้าของบ้านเขารู้เนี่ยโยมเจ้าของบ้านเขารู้ว่าจะต้องยิงตายแล้วเราไม่เสียชื่อหรือไม่อะไรต้องอ้มคิดสารวัตรทั้งวันจน4โมงเย็นโยมเข้าบ้านแล้วโยมแม่เขาเลี้ยงไก่เขาไปขอไก่เพื่อนเขาเนี่ยแหละ
มาคู่หนึ่งตัวพ่อตัวเมียเนี่ยมันมีลูกรุ่นเนี่ยก็ใหญ่เท่าไหร่ประมาณครึ่งกิโลได้อยู่ห้าตัวกรรมมันก็เปิดเลยโยมคิดว่ารักไก่แม่นี่แหละถ้ารู้ก็แค่โดนด่าไม่ถึงก็โดนฆ่าแต่ทีนี้ว่าเราจะจับไก่ได้ยังไงเราไม่เคยไปลักไปขโมยก็ไปปรึกษาเพื่อนไอ้คนแรกเลยบอกเฮ้ยต้องจับอย่างนี้อย่างนี้ชวนให้มันมาเอามันบอกไม่ได้คิวมึงไม่ได้คิวกูมึงทำไม่ได้มึงก็ไม่ใช่เพื่อนกูโอ้โหโยมกลับมาก็ทุกข์มันก็บอกวิธีเราอ่ะเป็นไงเป็นกันเลยว่าไก่แม่แต่ทีนี้ว่าไก่แม่ก็จริงแต่ลูกแจคนโบราณโยมตังแดงตังหลัวอะไรเนี่ยห้อยอยู่ที่ไอ้เข็มขัดที่รัดเอวเนี่ยเราอยากรู้แจไงไปไข่เราไก่ได้หรอโยมนะก็นั่งคิดอยู่เงี้ย พอเริ่มพบคำตั้งไหวก่อนมันไม่มีไฟฟ้าไม่มีอะไรมีแต่ตะเกียงใช่ไหมตะเกียงน้ำมันในก๊าซอ่ะแม่เขาว่าอาบน้ำใกล้ๆจะมืดอ่ะใกล้ๆห้าโมงกว่าใกล้ๆหกโมงมันก็เริ่มมืดเนี่ยสมัยโบราณมันไม่มีไฟไม่มีอะไรเพราะที่ตกมันก็มืดใกล้มืดนะโยมแม่เขาว่าอาบน้ำทีนี้มันค้างโพแม่คุณแม่แก่อะไรเนี่ยมีค้างผูอยู่ตีนแล้วมีองค์น้ำสององค์ แม่ก็อาบน้ำก็รู้แจวางไว้ตรงหน้านอกชั้นนอกชั้นก็สูงหน้าอกขนาดหน้าอกเราเนี่ยก็เห็นว่าเราเดี๋ยวจะต้องเอารู้แจแม่พอแม่ก็อาบน้ำหันหลังให้เราก็ลักรู้แจมาไข่แล้วไข่ไว้ก่อนไข่รู้แจออกไว้ก่อนแล้วเราเก็บขัดไปวางไว้เหมือนเดิมหลวงแม่อาบน้ำเสร็จหลวงแม่ก็เดินขึ้นเราก็ทำนุ่งพระโปลงมาว่ามาอาบน้ำเรามาอาบน้ำอย่างนี้ทำมาอาบน้ำแต่ที่ไม่ได้มาอาบมาเอาไก่จับแบบเพื่อนมันบอกน้อยจับทั้งปีกแล้วก็คอร่วมกันยกขึ้นเร็วๆอย่าให้อย่ามันร้องได้ไหมงั้นไก่ในเรามันจะตื่นก็ทำแบบมันทุกอย่างเลยโยมก็จับมาได้จับออกมาแล้วก็ปิดเล้าไก่ไว้แล้วก็ทีนี้ว่าเราไปหาเชือกอะไรมัดขามันไม่ได้โยมที่มันเป็นกรรมมันเป็นเรื่องนี้โยมอันมาคอไก่เนี่ยใส่ไปในปีกแล้วปีกขัดไว้ไม่ให้มันดิ้นไปไหนแล้วเรารีบกลับมาขึ้นไปบนบ้านแล้วเป็นนุ่งเกงเสื้อไม่ได้ใส่แล้วเสื้อพัดบ่าวหลวงแม่เขาก็ถามว่าอ้าวแล้วมึงจะไปไหนมึงไม่กินข้าวอ่ะเดี๋ยวมาแม่เดี๋ยวไปแป๊บเดียวเดี๋ยวมาไปธุระแป๊บก็เลยไปที่ไก่มันหายใจไม่ออกนะที่เราขัดไว้มันก็ไม่นานเท่าไหร่แต่มันหายใจไม่ออกอ่ะดิ้นจากตรงที่เราซุกไอ้ของวางไว้ก็เลยต้องถีบมอเตอร์ไซค์ดูส่องอ้าวไก่อยู่นี่ก็จับขายปีกมันปีกกับคอมันรวบกันปนกันจับแล้วก็ลุมหลวมพอไม่ให้มันหลุดมือขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วไปส่งให้เพื่อนแล้วกลับมาก็ไม่ได้อาบแล้วก็เลยทำท่าเหมือนอาบน้ำแต่สาดน้ำขึ้นในค้างคูดังโซ่ซ่าโซ่ซ่าซ่าแล้วก็ลุกตัวลุกเดินเลยครับเหมือนว่าอาบน้ำยังไม่ได้อาบแล้วนะยังตกลงไม่ได้อาบก็ทำท่าไปกินข้าวหน่อยนึงแล้วก็ลงไปแต่ไปทางโน้นอ่ะเพื่อนเขาทำแล้วไก่ก็ทำอะไรถอนขนอะไรเรียบร้อยแล้วก็ทำว่าแกงจะแกงจะต้มอะไรที่เหนือก็แกงผัดกะเพราอะไรต่ออะไรเงี้ยต้มขาต้มละไข่ผ่านไปโยมตอนนั้นอายุ16ปันมาว่าบวชตอนอายุ22อายุ22บวชได้3พรรษาต่อพรรษา4โยมต่อพรรษา4กรรมไก่เนี่ยมาอาตมาก็อธิษฐานไม่นอนอธิษฐานไม่นอนแบบที่โยมทำกันนี่แหละโยมอธิษฐานไม่นอนเลยพรรษานั้นไม่นอนก็ภาวนาเดินชั่วโมงนั่งชั่วโมงนะยืนชั่วโมงก็ทำอย่างเงี้ยวนเวียนไปเพราะเราก็อยากรู้ว่าความสุขจากการประพฤติวัดปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเนี่ยเราก็ได้เห็นพ่อแม่อุบาจารย์เราก็นั่งแต่ว่ามันก็ยังไม่ไปจุดลงไปจุดที่มันมีความสุขหรือมันที่ว่าดวงตาเห็นธรรมหรือเกิดสมาธิหรือเรานั่งแล้วมีความสุขอะหลายๆชั่วโมงอะไรก็ลองเอาแหละเอาจริงแหละทีนี้ก็ลองจริงเราก็ถามพ่อแม่อุบาจารย์บอกพ่อมันนั่งไปแล้วเนี่ยมันเกิดมันเหมือนมันร้อนนะเหมือนมีไฟอยู่ในใจร้อนปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บ
อุบาจารย์ไปถามหลวงปู่หลวงปู่ก็บอกว่าความเพียรมันน้อยต้องเร่งความเพียรขึ้นอีกก็เร่งความเพียรก็เร่งความเพียรก็เลยมาอธิษฐานไม่นอนนะที่ว่านะก็ภาวนาอยู่งั้นน่ะพอเข้าไปเนี่ยเหมือนงี้แหละโยมเนี่ยเข้าพรรษามาเนี่ยไปปลายพรรษานี่แหละแต่มันเกิดกลางวันเกิดกลางวันเพราะไปเดินบาตรพอเห็นว่าฟังเห็นว่าพระที่เขาเป็นอาวุโสเนี่ยเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยที่ว่าเขาทำสมาธิไม่ลงแล้วเขาอดข้าวเราก็อดมั่งอดแล้วก็ภาวนานี่แหละก็ไปเดินบาตรนะโยมนั้นไปเดินบาตรมาแต่ว่าไม่ได้ฉันมาเทแล้วก็อธิษฐานพระตอนนั้นก็สามสี่สิบรูปนะเราก็อธิษฐานบาตรข้าวเราเนี่ยใส่บาตรพระสงฆ์ที่อยู่ในวัดกันเองเนี่ยใส่ไปเลยเราก็เทข้าวออกให้หมดเทใส่กระมังแล้วก็คงข้าวเราก็ไม่เอาเราก็เอาแต่บาตรเปล่าขึ้นไปนะขึ้นไปที่กุฏิที่บนเขาก็ไปเอาน้ำใส่เอาน้ำใส่แล้วก็ล้างบาตรนะสักแก้วสองแก้วอะไรเงี้ยแล้วก็ฉันน้ำล้างบาตรนะอธิษฐานแล้วก็ส่งน้ำแล้วก็เดินจงกรมไปชั่วโมงนั่งชั่วโมงยืนชั่วโมงหมุนเวียนไปเงี้ยทั้งวันทั้งคืนพอกลางคืนก็อธิษฐานว่าตั้งแต่หกโมงเย็นเนี่ยออกจากกุฏิมาแล้วเรามาอยู่ในโบสถ์อะอยู่ในโบสถ์อยู่ในโบสถ์ถ้าไม่ได้หกโมงเช้าเราก็จะไม่เข้ากุฏิแล้วจะอยู่นะเพราะถ้าฝนตกอย่างนั้นเนี่ยนะในฝนมันตกใช่ไหมล่ะฝนตกเราก็อยู่ในโบสถ์ถ้าฝนไม่ตกเราก็จะอยู่รอบโบสถ์เดินรอบโบสถ์แต่ก่อนเป็นรอบโบสถ์มันจะเป็นหญ้าญี่ปุ่นที่วัดอ่ะแต่มาตอนหลังๆนี่มีต้นไม้ปลูกต้นไม้อะไรหญ้าญี่ปุ่นมันก็หมดไปก็เหลือแต่เป็นต้นไม้แบบนี้แหละเหมือนที่โยมนั่งกันเนี่ยคนทำไมก็ภาวนาไปอย่างนี้โยมเป็นช่วงที่องค์ท่านเนี่ยมันนั่งสมาธิโยมมันถามว่ามันเป็นสมาธิไหมมันเริ่มจะมีความสุขเริ่มจะเป็นสมาธินั่งแล้วมันเริ่มว่ามันเริ่มแล้วว่าความไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วร่างกายมันเนี่ยร่างกายของเรามันมีความเหม็นความอะไรเงี้ยไม่ช้ามันจะต้องตายจากโรคนี้แน่นอนก็นั่งดูเวทนาเหมือนที่เรานั่งแล้วมันปวดก็ปวดก็ปวดไปปวดก็เราก็นั่งแยกของมันไปนั่งดูของมันเลยปวดก็เรื่องของปวดมันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับใจทำใจไม่ให้ปวดอย่างเดียวเหมือนที่บอกโยมที่เคยมาเทศบอกโยมเหมือนกันเอามาจากความรู้สึกของเจ้าของทีนี้ก็นั่งไปเนี่ยโยมมันเหมือนคนมาบีบคอเหมือนคนเอาเชือกมาแล้วมาขันนะมันจะหายใจไม่ทันเหมือนใจมันเหลือนิดนึงอ่ะเราก็ลืมตาเอ๊ะมันจะตายจริงลืมอ่ะโยมลืมเรื่องไก่ไม่ได้นึกเลยว่าเราทำกรรมไก่ที่เราเอาปีกกัดคอเป็นอย่างเงี้ยโยม 3-4 วันทีนี้ว่าคิดเนี่ยมันก็เป็นกลางคืนก็เป็นกลางวันก็เป็นพอเป็นแล้วเราก็เลิกไงเลิกเราก็เปลี่ยนกายบทเปลี่ยนกายบทไปมันก็หายไปพอมานั่งอีกมันก็เป็นอีกอ่ะพอนั่งอีกมันก็เป็นอีกอ่ะเดี๋ยวเลยวันนั้นสามสี่วันมาแล้วเราก็คิดว่าวันนี้เป็นไงเป็นกันอะไรอย่างเงี้ยเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงอ่ะบ่ายโมงก็เดินก่อนชั่วโมงหนึ่งแล้วก็มายืนยืนชั่วโมงก็นั่งละนั่งวันนี้ก็คิดว่ามันจะเป็นกรรมอะไรก็ข่าวก็แล้วแต่ถ้าจะถึงข่าวถึงเสียชีวิตเนี่ยเราก็ขอให้ชีวิตไปเลยเราขออโหสิกรรมแต่ถ้าไม่ถึงที่เราจะไม่ต้องถึงเสียชีวิตเราก็ขออโหสิกรรมด้วยกรรมนั้นที่เราได้กระทำด้วยกายด้วยวาจาต่อเราไข่ก็แล้วแต่เราไม่ได้นึกถึงในที่ว่าไก่เราอย่างนะเขาคิดว่าถ้าเราได้อยู่ในพุทธศาสนาเราก็ขอยกบุญให้บุญที่เราทำมาทั้งหมดนี้เราขออโหสิกรรมก็ตัดสินใจนั่งเลยอย่างนั่งแบบไม่กล่าวว่าไม่เลิกแหละถ้ามันจะเกิดแบบนี้ที่เหมือนหายใจไม่ออกถ้ามันจะตายก็ขอให้มันตายในสมาธิไปเลยคิดงี้โยมมันก็มาจริงเลยโยมนั่งไปได้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงใจมันก็เริ่มสงบลงสงบลงพอเริ่มมันจะสงบจริงเลยโยมมันเหมือนคนรวบคอเลยใจมันจะขาดอ่ะมันจะตายวันนี้ก็ขอให้มันตายวันนี้แหละในใจคิดงี้เลยก็นั่งเฉยกำหนดดูใจมันนะอ่ะใจมันจะขาดใจมันเลยที่หนึ่งข้าจากที่ว่าพุทโธมันไม่ได้พุทโธแล้วโยมมันก็ภาวนาตายตายตายสองสามครั้งเนี่ยโยมแล้วมันก็ลงกุ๊บไปเลยโยมเหมือนเราห้อยอยู่ข้างบนเงี้ยมันลงเวิร์ดมาเสียงเหมือนเราหักนิ้วเงี้ยดังกุ๊บลงมาเนี่ย
ความเย็นมันเกิดขึ้นความเย็นในใจเกิดขึ้น

โดยรอบนั้นมองเห็นไกลโยมมองเห็นลึกๆแล้วสว่างนะโยมนิมิตมาจากไกลเลยนะจากริมนี้ริมนี้มันมาใกล้ใกล้ๆลอยๆก็มาเป็นภาพไก่ไอ้ตัวที่ว่าเราเอาตีหมอใส่เอาไฟส่งแล้วจับเนี่ยมันมาใกล้จะโอ้นึกได้มันนึกได้หมดเลยว่าที่เราไปจับไก่เป็นอย่างนี้อย่างนี้นึกว่าโอ้ไก่นี่แน่ก็ยกมือขึ้นอธิษฐานผลบุญที่เราได้แล้วก็ทำไว้ตั้งในอดีตถึงปัจจุบันที่เราได้ขอเราก็ขอโหสิกรรมขอได้รับผลบุญกุศลเราเพราะตอนนี้เราไม่รู้แล้วว่าเขาไม่เอาชีวิตเราถึงตายแต่เขาให้เรารู้ว่าที่เราบีบคอที่เอาปีกเอาคอใส่ปีกเขาเป็นอย่างนี้ทีนี้ว่าเขามาเอากรรมเขาขอกรรมเขาจะต้องเอาก็อนุมาก็อธิษฐานมาอย่างเงี้ยภาวนามาตลอดมาเรื่อยอยู่ตั้งก่อนนี้พอพูดกระโยงไปอย่างเงี้ยหรือไปสวดมนต์เนี่ยไม่ถึงไม่มนต์ไม่กี่ข้อสามทีข้อแค่ทำวัดเช้าวัดเย็นเนี่ยอย่างเสียงหมดแหละเสียงมันเหมือนคนเมียบีบคอแต่เราก็ไม่ได้นึกถึงว่าไก่ที่เราทำสมาอธิษฐานตรงเนี้ยมาเรื่อยๆจนทุกวันนี้ก็ยังให้อยู่แต่ก็เสียงก็ดีขึ้นเสียงดีขึ้นตอนนี้พอไปพูดที่ไหนอะไรที่ไหนก็พอพูดได้มีเสียงพาสวดมนต์ก็มีพลังที่จะสวดมนต์อะไรอย่างนี้นี่คือกรรมที่เราได้ทำในปัจจุบันนี้อีกอย่างหมาครับมันลักษณะเดียวกันหมานี่ก็ไม่ได้นึกเลยหมานี่ก็ไม่ได้นึกเหมือนต่อมาจากไก่เนี่ยไม่นานหมามันกัดเด็กกัดเด็กในหมู่บ้านแต่ดีโยมพ่อเขาก็ตัดไม้ไผ่เป็นลำเป็นตาพระองค์เนี้ยแล้วก็ตีไว้ห้าลำคันรั้วหน้าบ้านป้องกันไว้โบราณเพราะนั้นก็ลูดไปลูดมาแล้วที่เป็นเนี่ยพ่อโยมพ่อเขาตัดไว้ยาวขนาดเนี้ยมันก็ไม่ใหญ่มากขนาดข้อแขนไอ้หมานี่แหละแต่มันไม่ถึงกับตันทีเดียวแต่มันก็กึ่งที่ว่าหนาหน่อยมันหนักหน่อยก็บอกหมากัดเด็กหมาบ้านี่มันจะวิ่งมันจะไม่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามันจะวิ่งตรงเหยียบน้ำลายยืดมันอะแต่ว่าถ้าใครอยู่ข้างหน้ามันก็จะกัดหมาก็ยืนอยู่เนี่ยมันขลัวเงี้ยมันวิ่งเลาะอะไรเงี้ยมันก็ยืนอยู่ไปหาบน้ำตอนตีมงเย็นก็ถือไม้เงี้ยก็ยืนอยู่ข้างเนี้ยจะคิดว่าถ้ามันวิ่งรอดเกิดมันรอดหมามันก็รอดไม่ได้นะแต่มันพอมันเลยมันก็ตีตรงนี้ตีหัวนี่ยอมตั้งหลายทีนะปั่มจะตายตีหัวมันเนี่ยตีตรงหัวตรงไทยทอยตีตั้งหลายทีจนปั่มมันจะตายตายไปแล้วก็ไม่ได้สนอะไรทุกคนเขาก็วิ่งมาถึงแล้วเขาก็เอาไปเอาไปทิ้งเราก็ไม่ได้สนใจไม่ได้คิดเลยไม่ได้คิดว่าเรื่องบาปเรื่องอะไรยอมไม่ได้คิดแต่ว่าตอนที่จะให้เนี่ยอันนี้เป็นสาที่7เรื่องหมาเนี่ยนะศาสตร์ที่7ศาสตร์ที่7นี้ก็แบบเร่งเต็มที่โยมที่เร่งเนี่ยไม่ใช่อะไรจิตเนี่ยระหว่างที่จะอยู่เป็นพระกับที่จะออกไปข้างนอกเนี่ยมันเท่ากันจิตมันปรุงแต่งพอไปบ้านโยมแม่ก็บอกว่าถ้าจะเสร็จก็ต้องเสร็จถ้าไม่เสร็จเนี่ยทำมาหากินไม่ทันเพื่อนเขาหรอกออกมาถ้าจะออกมาก็ต้องออกมาถ้าไม่ออกมาก็ให้อยู่ไปเลยตรงเนี้ยมันเหมือนคล้ายๆโยมแม่เขาก็เปิดถ้าเราจะเสร็จเขาก็ไม่ได้ว่าแล้วจากขอร้องที่ให้เราอยู่มาแล้วไงทีนี้ก็เราก็คิดว่าไหนๆก็มันเป็นในบ่อแดงอย่างนี้เราเป็นเงี้ยเราก็ลองอธิษฐานอธิษฐานอีกอธิษฐานไม่นอนเลยอธิษฐานอีกแล้วก็อดข้าวด้วยอันนี้อดข้าวด้วยยอมนะอดข้าวเลยอดข้าวเดือนหนึ่งอดข้าวเดือนหนึ่งเพราะมันเริ่มเป็นมั่งไม่เป็นมั่งเป็นมั่งเป็นมั่งไม่เป็นมั่งอ่ะมันไม่ได้เป็นทุกครั้งที่เรานั่งสมาธิที่เราทำสมาธิยอมมันไม่เป็นทุกครั้งมันก็เริ่มชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงนี้ไม่เป็นที่สองชั่วโมงสามชั่วโมงไม่เป็นมาเป็นชั่วโมงที่สี่ที่สี่ชั่วโมงไม่เป็นมาเป็นชั่วโมงที่ห้าวนเวียนเงี้ยโยมไปเรื่อยแต่พอกรรมหมามันมาเนี่ยโยมกำหนดเนี่ยพอกำหนดปุ๊บมันมาทันทีเลยกำหนดปุ๊บมันปวดหัวโยมปวดหัวเดินไปเนี่ยมันปวดหัวเหมือนหัวเราโตขึ้นตรงขึ้นเหมือนจะระเบิดอะแล้วก็มือขำมันก็ไม่เป็นไรโยมมันก็เหมือนเดิมเอ๊ะ
ี้มันก็นึกไม่ออกเลยว่าเราไม่นึกถึงหมาเลยก็คิดว่าเราต้องมีกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งนะต้องอย่างก็เลยว่าตัดสินใจอันนี้เป็นตอนตีสองอย่างที่จะได้ยินกรรมตีสองก็คิดว่าอ่ะตอนสมัยพระพุทธเจ้าอยู่พระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมแก่ถวยเทพเทวดาเราก็คิดว่าตอนนี้ว่าเทวดาก็คงจะรู้แล้วว่าเราทำกรรมอะไรเดี๋ยวเขาคงบอกเราเองก็ตัดสินใจนั่งแล้วมันจะตรงมันปวดด้วยน้ำตานี่ไหลวอกๆเลยโยมปวดมากแต่ไม่ลืมตาก็กำหนดความปวดมันเนี่ยเอ้ามันจะถึงคราวตายก็ตายก็คิดแบบไก่เหมือนเดิมก็อธิษฐานแล้วก็นั่งเดี๋ยวมันขึ้นมันขึ้นแบบในความรู้สึกมันขึ้นไปเราเห็นรู้เลยว่ามันระเบิดอ่ะแล้วตายก็ตายแล้วมันก็ระเบิดจริงโยมมันระเบิดโยมระเบิดให้เห็นกรรมมันไม่ใช่ระเบิดหัวเราแต่มันในความรู้สึกเราเหมือนหัวเราตึงขึ้นไปมันหัวตึงเลยระเบิดแล้วมันก็เกิดความเย็นโยมเกิดความสว่างก็เห็นหมาตัวที่เราทุบนั่นแหละหมาที่เราทุบมันนั่นแหละที่ทุบหัวมันตั้งหลายทีที่ว่าตายนะโยมแต่นางหมาก็แผ่เมตตาทำบุญอะไรก็แล้วแต่หมาทั้งไก่แต่อย่างอื่นมันยังไม่ได้มาโชว์ให้เห็นแต่ว่าในปัจจุบันนี้พูดถึงในปัจจุบันที่ว่ามีกรรมมีจริงเนี่ยตรงนี้แหละก็เลยนะมาก็ตัดสินใจแล้วว่าเอาเลยว่าขนาดว่าเราทำแค่นี้ยังมีกรรมขนาดนี้ถ้าเราออกไปเป็นฆราวาสเนี่ยเราก็ยังต้องมีกรรมอีกเยอะแยะมากมายก็ตัดสินใจว่าอยู่อย่างเงี้ยแต่ไม่ได้อธิษฐานเดี๋ยวเพื่อนกันสององค์อธิษฐานตีสองก็แยกกันอยู่เขาอยู่กับเขาตรงนู้นแล้วมาก็อยู่ตรงกลางไอ้เพื่อนก็อยู่ทางนี้คนหนึ่งนะภาษานั้นอ่ะไอ้เพื่อนสองคนนี้ก็มาชวนอธิษฐานอยู่ตลอดชีวิตอยู่ตลอดชีวิตเดี๋ยวก็ทีนี้เราได้ยินพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราไปที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายๆรูปท่านก็บอกว่าอีตอนที่จิตมันศรัทธาก็อธิษฐานทำแต่ว่าเวลาจิตมันถอยอ่ะก็จะถอดอธิษฐานไม่ทันแล้วก็บอกว่าไงผมไม่เอาแล้วแต่หลวงพี่จะอธิษฐานก็อธิษฐานไปคนหนึ่งก็อยู่เมืองนนท์นี่นะโยมอยู่ทางบางบัวทองนี่แหละแล้วก็ตอนนี้เขาก็ไปซื้อสวนอยู่ทางจันทบุรีทั้งโป่งร้อนนู่นแหละโยมใกล้ๆชายแดนนะอีกคนหนึ่งเป็นคนสมุทรปราการอยู่ที่บางพีน้อยบ้านเขานะอยู่ที่บางพีน้อยนะสององค์เนี่ยเขาก็อธิษฐานทั้งคู่แหละท่านมาก็เป็นพยานให้เขาแต่เราไม่อธิษฐานถ้าจะอยู่ได้ก็ขอให้อยู่ไปแบบนี้ไม่ได้เวลาถึงเวลานั้นแล้วมันเสียสัจจะเพราะแม่ครูบาอาจารย์ก็บอกมันเสียสัจจะก็เลยอยู่มาเรื่อยๆก็อยู่มาเรื่อยก็อยู่ยาวมาเรื่อยๆเนี่ยสององค์นั่นก็ว่าศึกไปเรียบร้อยไปแอบศึกไปหนีศึกแต่เขาก็บอกว่าเขาไปถอนคำสาบานนะแต่ก็ไม่รู้เราก็ไปถอนสาบานแบบไหนเราก็ไม่รู้เราก็บอกไม่รู้เขาก็ศึกไปดำเนินนะด้วยที่ว่าที่บางพีเนี่ยอันมาก็มาตอนหลังเลยมาไปเยี่ยมเพื่อนที่ศึกแล้วก็ไปเดินบาทเพราะบางพีน้อยสมัยก่อนมันเป็นทุ่งนาข้าวเดินไปแล้วก็ไปเจอป่าที่ตกคักดาวมันจะแห้งไม่แห้งก็ได้ไปจับป่าแล้วปล่อยจับป่าปล่อยลงไปทีแรกก็เรื่องขนตื้นก็นุ่งผ้าอาบน้ำฝนลงไปพอลงไปมืดแค่นี้เลยโยมที่โคนอ่ะจมไปแค่นี้คิดว่าเฮ้ยจมแล้วนึกก็ติ่งก็เย็นเอ้าพอถึงพื้นแล้วรู้ว่ามันถึงพื้นแล้วแค่นี้มันไม่ลงไปแล้วมันถึงดินแข็งแล้วก็ใช้เท้าฝาดปลาตัวใหญ่จับปลาโยนขึ้นมาฝาดไปจนทั่วหนองนั่นแหละหนองแล้วเป็นปักแล้วก็ไปปล่อยในคลองบางพีน้อยนั่นแหละคลองบางพีเป็นน้ำที่ไม่แห้งปล่อยแล้วมาวันศาลนั้นเนี่ยมาก็ไปบางเทพเนี่ยโรงงานก็เป่าหนังที่กรุงเทพเนี่ยโรงงานก็เป่าหนังเนี่ยก็มนต์พระ9รูปมาทำบุญที่โรงงานเขาเดี๋ยวลูกชายเขาบวชอยู่ด้วยก็ลูกชายเขามาด้วยรถมันเกิดอุบัติ

หีบโยมไปเกิดที่ชลบุรีขากลับขากลับแล้วประมาณบ่ายสามโมงเนี่ยแถวชลบุรีก็คุยกับโชเฟอร์ว่ารถที่ชลบุรีสิบล้อเนี่ยมันขับไม่มีมารยาทนะมันนึกจะเลี้ยวมันเลี้ยวเลยนะโชเฟอร์มันก็ขับรถเร็วขับมาคุยกันมาดีๆโยมช่วงที่จังหวะที่จะตีแสงเขาว่ารถมันก็ขึ้นไปร้อยกว่าแล้วร้อยสามสิบล้อมันเลี้ยวปุ๊บตัดหน้ารถพ่วงถ้าตรงไปก็มุดทองว่าไงก็บอกเฮ้ยโชเฟอร์เลี้ยวตามมันเลยเลี้ยวมาทีนี้ว่าสิบล้อเขาว่าเบรกอยู่รถเราเบรกไม่อยู่มันเลยไปเงี้ยโยมสิบร้อยคันมามันชนในตรงหัวเนี่ยโอ้รถลอยพระที่อยู่ข้างหลังเนี่ยรถมันลอยหน้าขึ้นเงี้ยพระที่อยู่ข้างหลังหล่นอยู่กลางถนนรถจะเหยียบตายชักเหมือนปลาโดนทุบหัวเลยพระแต่โชเฟอร์ตาแตกกระจกแข็งเข้าตาข้างกระจกหน้าแต่มาแตกตรงเนี้ยนิดเดียวตรงเนี้ยสี่เข็มห้าเข็มตรงเนี้ยตรงหนกแก้มข้างนั้นอ่ะก็เลยพาวัดพ่อใหญ่ที่ชลบุรีท่านมาเห็นรถพระท่านก็จอดเอาคนป่วยมาก็รวบรวมตังค์ที่โยมถวายเป็นพระป่าที่จะไปสร้างศาลาโยมไม่ได้ไปนะเป็นศาลาใหญ่ที่นมาทาสีนี่แหละหลังที่ทาสีเนี่ยช่วงนี้ตอนนี้ยังทาสีอยู่ตังค์ไม่พอพ่อไปริมบอกว่าเดี๋ยวจะประกาศวิทยุให้ก็แล้วแต่หลวงพ่อก็เลยส่งข้อมูลมาที่หลวงพ่อหลวงพ่อก็คงประกาศช่วยช่างปฏิเวลาห้ามีตังค์อยู่ห้าแสนโยมก็ถ่ายอยู่ในทางค่าแรงทางค่าของสามชั้นอยู่สามชั้นก็ไปที่โรงพยาบาลชลบุรีอยู่ที่นี้นะมาก็ไปดูพระที่เขย่าที่ชักไปพอไปถึงโรงพยาบาลก็สลบไปอีกอยู่เขย่าก็เฟื่องขึ้นมาถึงมือหมอหมดทุกคนโชว์พงโชเฟอร์หมดเมียนะมาคนเดียวที่ไม่ได้เป็นไงแต่ทีนี้พอดูเขาเรียบร้อยแล้วอยู่เราที่ว่าที่เขาบอกว่าคนเราอ่ะน็อกตายหรือช็อกตายอย่างนี้มันเป็นลักษณะนี้ยอมใจนี่มันใจมันเต้นแรงผิดปกติยอมจากที่ว่าเราดูเขาแล้วเขาไม่เป็นไรตัวเราเนี่ยจะตายเองมันตื่นเต้นมันตกใจมันบอกไม่ถูกเลยตอนนั้นสมัครก็ไปยืนอยู่หน้าโรงพยาบาลหลวงพระพัฒน์อ่อยๆเนี่ยไอ้เหล่าตะพานก็ประมาณทักเอวเนี่ยโยมมาไปยืนโยมใจมันจะขาดเหมือนใจจะขาดนะเหมือนโยมเหมือนเราห้อยเชือกอะโยมเคยเหมือนเราจับเชือกอยู่เงี้ยมันจะขาดเชือกมันจะขาดมันขาดใจมันเป็นแบบมันก็จับเหล่าบันได2มือแล้วยืนเท้าชิดกันยืนแบบเหมือนที่เราเคยยืนภาวนาดึงลมหายใจกั้นไว้แล้วก็ค่อยๆปล่อยไว้แล้วก็ทําอย่างเงี้ยนานหลายครั้งโยมป่ากว่าสติของเราทุกอย่างใจมันหยุดเต้นถ้าใจมันไม่หยุดเต้นมันจะน็อกที่ว่าคนเราช็อกตายพอหยุดเต้นดีแล้วเลยแล้วมาก็เลยหย่อนขานั่งอยู่นั่นแหละนั่งเหยียดขาพิงไอ้ลูกกงที่เป็นราวบันไดทางเดินนะทางเดินนะก็คิดจะทำไงจะกลับวัดไงจะกลับวัดจะไปกลับไปจันทร์ก็นั่งให้มันเป็นปกติก่อนแล้วลุกแล้วก็ลงยืนดูแล้วก็เดินก็ไปถามยามว่าที่เนี่ยมีรถเช่าไหมยามมาถามว่าลุงพี่จะไปไหนบอกว่าจะเช่าไปจันว่ารถมันเกิดอุบัติเหตุแล้วอยากจะเช่ารถไปจันครับอีตอนที่เราไปหารถเช่าไอ้คนที่มันมาติดต่อกับเราที่คุยกับเรามันไม่เมาแต่ไอ้คนที่ไปส่งมันเมาโยมขับรถโอ้โหเราเพิ่งโดนเมาโยมเสียวหน้าดูเลยกว่าจะไปถึงวัดนี่เสียวเราเพิ่งโดนมันเสียวไปถึงหลวงพ่อก็คอยพระพรรษานั้น35รูปในวัดนะพระเขาไปไหว้พระสวดมนต์กันนะไหว้พระสวดมนต์แล้วก็ว่าผิดเวลานี่ก็เอ๊ะรถไปเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่าหรือเกิดว่าเป็นผีตายหรือกลับมาแล้วเกิดมาหลอกมาอะไรเงี้ยเขามานั่งอาทิตย์เป็นกลางคืนแบบเนี้ยเขาก็ไม่นั่งกันแต่เขาก็ไปสนทนากันพอดีประมาณสักตีสองแล้วมาถึงวัดไปบอกพ่อก็ถามว่าใครเป็นไงเปล่าบอกไม่มีใครเป็นไงยังไม่มีใครเป็นไงแต่ว่าโชเฟอร์เนี่ยเลือดมันออกจากในตานอกนั้นก็

0: สลบนะนอกนั้นก็สลบหมดแต่อีกองหนึ่งก็ตรงนี้หัวแตกตรงนี้เย็บ40เข็มมาตรงนี้นะก็หมอก็ให้นอนหมดแต่ทีนี้หมอก็บอกไม่เป็นไรก็ขอกลับไปให้หมอเย็บไอ้ตรงเนี้ยไอ้ที่4 5เข็มเนี้ยบอกหมอเย็บทีนี้ว่าหมอไม่เย็บให้ตั้งกี่เลือดมันก็ไหลเนี่ยโยมนะความที่ใจมันตื่นเต้นมันร้อนไปหมอก็เลยเย็บสดๆโยมก็เจ็บเอาได้เหมือนกันนะเจ็บเลยโยมแล้วเย็บสดก็เย็บเอาเย็บแล้วก็แปะแปะตำลีไปแล้วก็ไปบอกหลวงพ่อตอนเช้าแม่โชเฟอร์แม่โชเฟอร์ก็ไม่เชื่อว่าลูกชายเขาไม่เป็นไรเพราะลูกชายเขาขับรถเร็วเขารู้อยู่แต่นมาคิดไว้แล้วว่าถ้าอย่างนั้นมันถ้าโชเฟอร์เนี่ยต่างเสียงสองข้างนะที่กระจกหน้ารถมันแตกนมาก็กล่าวว่าจะปรึกษาหมอว่าเราไม่มีครอบครัวโชเฟอร์ก็มีครอบครัวเราเข้ามาเราก็จะยอมให้เขาฟักดวงตาเราเนี่ยข้างหนึ่งให้เขาข้างหนึ่งเราข้างหนึ่งเอาไว้คนละข้างเพราะเขามีครอบครัวเราไม่มีครอบครัวไม่เป็นไรเราก็ตัดสินใจว่าไม่อยู่ไม่ได้ออกไปอยู่แล้วไม่เป็นไรแล้วตาเสียข้างมีข้างหนึ่งเราก็ใช้ข้างเดียวเพื่อให้เขาไปได้ทำเลี้ยงครอบครัวพอไปถึงแล้วก็อนุมานคุยกับหมอตั้งแต่ทีแรกว่าถ้าเขาปวดหมอก็ฟักเลยไม่ต้องรอให้เขาฟักไปเลยตอนเช้าก็รีบมาแต่เช้าหมอบอกว่าเสียตาข้างหนึ่งเราก็เลยอนุมานก็เลยไม่ต้องเสียดวงตาอย่างเราก็คงยังไม่มีกรรมเลยเนี่ยแต่โชเฟอร์เขาเล่าถึงตัวเขาเองนี่เป็นกรรมของเขาเลยเขามีลูกชายคนเล็กตอนนั้นนะตอนที่ขับรถตอนนั้นลูกชายเขาก็ประมาณสักขวบกว่ากำลังหัดเดินนั่งลุกบ้างล้มบ้างหมาเนี่ยมันมาหลังบ้านแกแล้วลูกชายเนี่ยจะไปจับหมาตัวเนี้ยไอ้หมาตัวนี้ก็กัดลูกหมาเนี่ยกัดลูกแกก็เลยว่ารับไม่ขอที่ปลายงออย่างมันมีปลายงออย่างเงี้ยแกรับแกตั้งใจว่าจะฟันหมาตัวนี้ให้ตายเลยแกก็พยายามไม่ไปไหนไอ้โยมพยายามแกงเอาข้าวไปวางไว้หลังบ้านให้มันมากินแล้วแกจะฟันแต่วันนั้นยังว่าแล้วกรรมมันเจอกันโยมเจอกันหมาก็มากินแล้วแกก็จะได้ออกไปฟันจริงโยมแต่ทีนี้ว่าพอแกฟันน้ำหมามันแงะอีท่าไหนไม่รู้ไอ้ปลายมีดเนี่ยมันจกเข้าตาเลยนะจกเข้าตาเลยหมาตัวนี้ก็วิ่งไปชนแล้วจกตาไปตกตามันฉีกไปเลยนะอย่างปักปันแล้วเข้าตาฉีกไปเลยนั่นแหละแกบอกว่าตอนที่รถชนปุ๊บเนี่ยแกปิดตาปุ๊บเนี่ยแกเห็นภาพหมาตัวนั้นเลยตัวที่แกฟันแกบอกว่าแกเนี่ยใช้กรรมหมาที่แกฟันหมาตัวนั้นนะที่ตายมีไปจบตานะแกก็ไม่คิดอะไรละแกก็อธิษฐานโหสิกรรมให้กันทั้งคนทั้งคนทั้งเอาละแกฟันมันแกก็เลยโดนมันก็จบแทงตาโยมเนี่ยกรรมคือการกระทำในตัวของเราในทำทางกายก็เรียกว่ากายกรรมทำทางความคิดก็เรียกว่ามโนกรรมทำทางคำพูดก็เรียกว่าวจีกรรมก็เรียกว่ามโนกรรม3วจีกรรม4ที่เราบอกที่เราต้องเพราะฉะนั้นโยมเราจะทำกรรมอันใดไว้ก็ตามโยมเราได้รับแน่นอนแต่ว่าถ้าเราอยู่เฉยๆมันก็จะไม่มีนะโยมนะแต่ถ้าเราทำบุญหรือเราจะทำอะไรก็แล้วแต่มันมีกรรมของมันอยู่เพราะฉะนั้นเราก็อย่าประมาทโยมช่วงที่เรายังมียังแข็งแรงเงี้ยโยมเราจะไปรอว่าโอ๊ยตอนนี้เรายังไม่แก่รอให้แก่ถึงเราจะได้เข้ามาได้มาพระพุทธวัดมาให้ทานโยมมันจะสายโยมทำก่อนโยมถ้ามีเวลาเนี่ยนะมาถือว่าโอ้โหมาว่าตรงนี้ตั้งสมัยที่หลวงพ่อถนอมอยู่แล้วก็มาเห็นโยมในวันนี้ก็ดีใจกับญาติโยมนะโยมนะตัวนมาเองอันมาก็ชอบอยู่ในการประพฤติวัดปฏิบัติธรรมพอดีมาตรงนี้หลวงพ่อไพรินทร์ให้โอกาสมาพาโยมก็ได้ตัวเองได้ด้วยไม่ใช่ว่าโยมได้อย่างเดียวอาตมาได้ด้วยโยมได้ด้วยก็อยู่ภาวนาเหมือนภาวนาอาตมาก็ภาวนาอาตมาก็ยังมีกิเลสเหมือนโยมเนี่ยเหมือนกัน มีความโกรธความโลภความหลงอะไรยังมีเหมือนโยมยังไม่หมดไปแต่เราก็ได้เป็นผู้ที่จะเดินทางจุดมุ่งหมายเราก็คือมรรคผลนิพพานคนไหนถ้าเราปรารถนาเกิดโยมนะท่านบอกถ้าคนไหนปรารถนาเกิดโยมให้ทานไว้โยมเกิดมาจะไม่ลำบากถึงเราจะเกิดมายากจนถึงใจก็ตามจากการที่เราให้ทานเราไปเดินทางมาที่ไหนก็จะมีคนเมตตาให้เรากินแต่ยิ่งเขาบอกว่าคนไหนที่ทำทานไปมากเกิดมาในชาติใหม่ก็จะไม่ยากจนนะแต่เราจะได้ทำทานแบบด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่ที่เราให้ได้แม้แต่ให้สัตว์เดรัจฉานเราให้สัตว์เดรัจฉานสัตว์หมูกากาไก่ที่เราสัตว์เลี้ยงเนี่ยถ้าเราไม่ให้มันกินนะมันบาปนะโยมนะเป็นกรรมกับตัวเราเป็นกรรมกับตัวเรานะโยมนะให้เขาบอกว่าพ่อแม่ครูอาจารย์เขาก็เลยวางไว้ให้ว่าเราให้ทานกับสัตว์เดรัจฉานร้อยครั้งร้อยครั้งนะโยมนะอย่างไม่เท่ากับให้คนบ้าเสียสติแค่ครั้งเดียวเลยเพราะมันมีบุญแตกต่างกันมนุษย์เนี่ยถึงจะเป็นบ้าก็ไม่รู้เรื่องนะแต่เราให้ครั้งหนึ่งเนี่ยได้มากกว่าให้สัตว์เลี้ยงร้อยครั้งพวกสัตว์นะพวกสัตว์อะร้อยครั้งให้กับคนบ้าครั้งหนึ่งให้กับคนบ้าร้อยครั้งโยมที่เราให้ร้อยครั้งอย่างไม่เท่ากับให้คนที่มีสติดีแค่ครั้งเดียวให้คนที่มีสติดีนะแต่ก็ยังไม่เท่ากับให้คนที่มีศีลห้าที่บริสุทธิ์แค่ครั้งเดียวนะให้ร้อยครั้งให้กับคนศีลห้าร้อยครั้งยังไม่เท่ากับให้คนที่มีศีลแปดแบบญาติโยมมารักเราดูตัวเนี้ยครั้งเดียวเขาเปรียบเทียบไปเลยให้กับผู้ที่มีศีลแปดร้อยครั้งก็ยังไม่เท่ากับให้สามเณรผู้ที่มีศีลสิบแค่ครั้งเดียวให้กับผู้ที่มีศีลสิบร้อยครั้งก็ยังไม่เท่าถวายพระสงฆ์ที่มีศีล227ข้อแค่ครั้งเดียวให้กับผู้ที่มีศีล200โยมยังไม่เท่ากับถวายกับพระพุทธเจ้าแค่ครั้งเดียวถวายพระพุทธเจ้า100ครั้งยังไม่เท่ากับถวายมหาทานพระสงฆ์เนี่ยเรียกว่าพระสงฆ์พระสงฆ์ต้อง4รูปขึ้นไปนะโยมนะถวายทานที่จะได้บรรเป็นบรรณานิสงสังฆทานต้องสี่รูปนะถึงจะครบองค์สงฆ์ในวินัยพระพุทธเจ้าวางเนี่ยถวายพระสงฆ์สี่รูปขึ้นไปถึงจะเรียกว่าเป็นสังฆทานแต่ถ้าเรามีโอกาสที่จะเลี้ยงพระ30รูป40รูปครบของไอ้สังฆกรรมใหญ่สังฆกรรมใหญ่ก็คือ25รูปขึ้นไปครั้งสมัยพุทธกาลเนี่ยโยมแต่เราจะทำไงพระพุทธเจ้าจึงว่าเนี่ยถวายเราเป็นร้อยครั้งยังไม่เท่ากับถวายต่อหมู่สงฆ์ในที่นี้ก็คือว่าตั้งแต่4รูปขึ้นไปจนครบสังฆกรรมใหญ่25รูปอย่างมรณะที่เข้าปริวาสกรรมออกอภารเนี่ยก็ต้องมี25รูปครบสังฆกรรมใหญ่ของพระสงฆ์เพราะฉะนั้นเนี่ยสถานได้อยู่ที่นี่พระสงฆ์ก็เยอะอยู่เราไม่เจาะจงนะแต่ถ้าเราเจาะจงมันก็เป็นทานเฉยๆอย่างเหมือนเราให้ทานเฉยๆแต่ถ้าเราไม่จ่อจงเนี่ยเราอธิษฐานบุญกุศลที่เราได้กระทำถึงเราจะมีกับข้าวถ้วยเดียวข้าวถ้วยเดียวขนมหนึ่งห่อก็ตามเราอธิษฐานเราไม่จ่อจงเราน้อมถวายต่อหมู่สงฆ์หรือคณะสงฆ์ปรานิสงฆ์ก็จะเกิดแตกต่างกันเกิดมากตามใจที่เราเปิดฟังถ้าเราไม่ต้องเอ้ยเราวันนี้ตั้งใจว่าจะถวายหลวงพ่อไปดินก็ไปถวายหลวงพ่อไปดินก็ได้ให้ทานแค่องค์เดียวใช่ไหมประหลาดนิสงมันก็เกิดน้อยเพราะฉะนั้นเราก็ทำทานอธิษฐานสงที่อยู่ทั้งหมดที่ในงานที่เราถวายหรือในวัดเราอธิษฐานไปแล้วประหลาดนิสงมันจะเกิดขึ้นวันนี้เรามองไม่เห็นเราอย่างเหมือนกรรมที่มาเล่าเราไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดกับเราตอนไหนใช่ไหมบุญก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าที่ปาฏิหาริย์เป็นพระพุทธเจ้าโยมเขาอธิษฐานสร้างบารมีมากี่ตั้งเท่าไหร่โยมป่าว่าจะมาได้บรรลุนะอยากได้รับพยากรแล้วยังสร้างมาเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนอสงไขยแสนมหากัปใช่ไหมได้รับพยากรแล้วนะนั่นโยมกว่าจะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า แล้วพวกเราอะไปอยู่ตรงไหนยอมพวกเราไปอยู่ตรงไหนนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเกิดทันพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ายังอยู่ข้างหน้าเยอะแยะมากมายถ้าเราจะไปทันนะยอมไม่ใช่ให้ทันอย่างเดียวนะยอมนะอธิษฐานให้ได้ฟังธรรมและให้ดวงตาเห็นธรรมอธิษฐานไว้บุญสำเร็จในการอธิษฐานยอมบุญสำเร็จในการอธิษฐานเราพระพุทธเจ้าเองก็อย่างอธิษฐานนะถึงจะมาตัดรู้มาเอามาเป็นพระพุทธเจ้าในชาตินี้ก็จะต้องอธิษฐานอธิษฐานในอธิษฐานถาดทองที่นางสุชาดาถวายข้าววัตถุปยาสนะ45ก้อนนั่นฐานแบบก้อนก็คงไม่ใหญ่เท่าไหร่แล้วยอม45ก้อนนั้นคงจะก้อนคำเล็กๆอ่ะนะข้าววัตถุปยาสเนี่ยก็เหมือนคล้ายๆข้าวตู่บ้านเราเนี่ยข้าวตู่ข้าวตาที่เราเนี่ยแต่นั่นเขาทำด้วยน้ำนมงาและต่ออะไรหลายอย่างรวมๆกันเนี่ยปนกันเลยเนี่ยเป็นข้าวทิพย์แถวอยุธยาเนี่ยเขาชอบมีข้าวทิพย์นะเนี่ยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้างบารมีของเราของแต่ละคนยมทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้บุญในที่นี้ว่าทำไมแต่เราจะต้องเสียสละปัจจงปัจจัยไหมยอมบุญจากการที่เราเอาร่างกายของเรามาภาวนาหนึ่งเรามาอยู่ในวัดเนี่ยยอมตรงไหนที่มันไม่สะอาดเราทำความสะอาดโดยที่ว่าเราไม่ดูดายอ่ะเป็นคนไม่ดูดายเราจะได้บุญตลอดนะยอมในวัดเนี่ยเราจะได้บุญตลอดนะยอมแม้แต่ล้างห้องน้ำเก็บใบไม้กวาดเช็ดถูทุกอย่างที่เป็นเพราะตรงนี้เป็นของอะไรยอมเป็นของสงฆ์เราช่วยดูแลแล้วเราเข้ามาอยู่อาศัยอยู่ในวัดเนี่ยอยู่ในวัดเนี่ยตรงไหนที่มันเป็นประโยชน์ยอมทำมันก็ได้บุญบางคนครั้งสมัยพุทธกาลมีโยมคนหนึ่งโยมที่เป็นโรคเลื้อนน่ะโรคเลื้อนนี่เป็นคนสังคมรังเกียจนะโยมนะเป็นน้องสาวพระอะไรเลื้อนมาลืมชื่อพระแล้วโยมนะเป็นโรคเลื้อนไม่กล้าไปทำบุญไม่กล้าไปออกสังคมเพราะสังคมโรคเลื้อนสมัยนั้นมีทุกคนมันเป็นโรคติดต่อเป็นโรคติดต่อไปไหนก็ทีนี้ว่าพระที่เป็นพี่ชายออกจากป่ามาก็เห็นว่าน้องสาวไม่เห็นได้ทำบุญเลยก็ไปเยี่ยมนะก็เป็นโรคเลื้อนเนี่ยมันเป็นน้ำเหลืองเยอะเหมือนคนเหมือนผิวหนังเยิ้มเยิ้มอะไรเงี้ยก็เลยบอกให้น้องสาวทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ให้เอาไปทำบุญนางก็ไปสร้างห้องน้ำแล้วก็ไปสร้างศาลาแล้วนางก็ไปอธิษฐานเนี่ยดูรักษาศีลแบบนี้นะโยมแล้วก็เช็ดถูห้องน้ำศาลาให้เขาอยู่โยมแล้วโรคนั้นก็หายที่นางเป็นโรคเลือดนั้นก็หายแล้วนางก็อธิษฐานบวชได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าก็เป็นภิกษุณีเป็นนักบวชแล้วก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ยอมนะบางคนก็คิดว่าเอ้ยผู้หญิงคงจะบรรลุธรรมไม่ได้ได้เว้ยผมรู้ธรรมถ้าเรามีศีลที่บริสุทธิ์นะหรือศีลที่บริสุทธิ์ทุกคนมีศีลที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราปรารถนาที่เราไปแล้วไม่ถึงจุดหมายปลายทางมีเรื่องเดียวยอมยอมรู้ว่าอะไรเรื่องเดียวเองที่เราไปไม่ถึงจุดหมายเราไม่ได้เราแบบว่าเราไม่ได้ทำจริงโยมไม่ทำจริงไม่ทำความเพียรจริงไอ้ปากเราก็บอกว่าเอ้ยไปปฏิบัติพอเรามาถึงเนี่ยการปฏิบัติเราคิดว่าเอ้ยวันนี้ยังไม่ต้องทำนะเดี๋ยวไปทำพรุ่งนี้ไงมันผัดไปเรื่อยโยมมันก็เลยไม่ถึงในส่วนลึกของสมาธิหรือส่วนลึกของดวงตาเห็นธรรมที่จริงเนี่ยการปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยทุกคนนะรู้นะว่าคือเนยอยู่เนยเศรษฐีวันพระเงี้ยวันเสาร์เงี้ยอยู่เนยเศรษฐีอยู่แน่ๆแหละแต่ว่าช่วงแรกอะตั้งใจตอนหัวค่ำนะตอนหัวค่ำก็ตั้งใจเอาแน่เลยอยู่จริงเดี๋ยวพอดึกมาโยมไอ้ที่อยู่จริงมันชักไม่ใช่แต่แล้วมันเริ่มเข้าข้างเขาเข้าข้างใครโยมภาษาธรรมะเรียกว่าเข้าข้างกิเลสของเจ้าของเดี๋ยวก็พรุ่งนี้ค่อยทำแล้วกันเนี่ยเหมือนที่บอกพรุ่งนี้ค่อยทำ
1: ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวไว้ทำพรุ่งนี้กลางวัน

แล้วเกิดว่ามาจุฬาฯมันเอาชีวิตเราจะได้ทำอ่ะใช่ไหมเราก็ไม่ได้ทำอ่ะสิเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำตอนนี้แหละดีที่สุดใครจะอยู่ไม่อยู่แต่เราก็อยู่ของเราทำไปยมนั่งท่านี้ไม่ได้เราก็เปลี่ยนยมพลิกเปลี่ยนไปเราก็ดูก่อนที่จะเปลี่ยนเราก็ทนให้มันปวดจริงๆไงยมเราจะได้รู้ว่าความทุกข์ที่มีจริงนะมันเป็นอย่างนี้เราว่าที่เราอยู่เนี่ยเราใช้สังขารกายันห้าที่มันมีความทุกข์เนี่ยมันมีความทุกข์จริงนะมีความทุกข์กายทุกข์ใจอะไรต่างๆเนี่ยทุกอย่างที่เราอยู่ในไหว้พระสวดมนต์เนี่ยทั้งวันเราก็เอามาใช้เอามาภาวนาอยู่เอามาตั้งใจอ่ะยอมเดี๋ยวนั่งสมาธิกันดีกว่านะตอนนี้เล่านิทานไปหลายเรื่องแล้วนั่งสมาธิยอมดูใจเราดีกว่าทนเอาเท่าที่เราทนได้ยอมทนไม่ได้เราก็ลองดูลองทนดูยอมความเจ็บความปวดมันมีแน่นอนเราเกิดในภพไหนชาติไหนก็เหมือนเดิมยอมเกิดมาก็เป็นเงี้ยแต่ที่จะไม่เหมือนเดิมถ้าเราในชาตินี้เราหมั่นรักษาศีลให้ทานเขาบอกว่าอยากรวยต้องหมั่นให้ทานได้นะให้ทานให้อภัยทานอะไรต่างๆมันรักษาศีล5ศีล8อธิษฐานโยมเราไปอยู่บ้านเราก็สำรวจตัวเราว่าศีลของเรามีครบหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยโยมนะมีครบหรือไม่โยมนะภาวนานะโยมนะใครภาวนาอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าเราตามหลักพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายวัดป่าก็หายใจเข้าพุทหายใจว่าโธพุทโธโยมนะดูใจว่าพุทโธอย่างเดียวนะมันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ดูใจทำใจเหมือนที่บอกโยมนะมันมีปวดเราก็ทำใจของเราไม่ปวดทำใจไม่เจ็บทำตัวของเราเป็นปกติเหมือนที่เราเริ่มนั่งต้นนั่งตั้งแต่ทีแรกไงโยมนั่งภาวนาไปลองลุ้นดูโยมนะไม่เป็นไรเราตั้งใจโยมวันนี้เราก็อยู่กันยาวไปนู่นแหละภาวนาเนี่ยดีที่สุดโยมในใจเราทำได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่โยมแต่เราอย่าไปตามใจกิเลสเรามากกิเลสเรามันก็โดยมากมันก็จะพาเราแวะข้างทางไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าเราทำจริงเราก็จะได้ของจริงในการภาวนานะที่หลายๆคืนหลายๆวันที่เราทำมาแล้วไม่เคยเจอสมาธิหรือคนบางคนเคยเจอสมาธิเคยเจอความสงบเคยเจอความสุขที่มันรอบรู้ในกองสังขารรอบรู้ในกองกิเลสของเราอะไรต่างๆพวกนี้นะถ้าเรารอบรู้ในกองสังขารแล้วที่ว่าเรานั่งเจอแล้วครั้งหนึ่งครั้งที่สองเราทำไมไม่เจอยังถ้าปราบใดที่เราตั้งปรารถนาว่าเราอยากให้มันเป็นมันจะไม่เป็นยังถ้าโยมอยากจะไปเจอครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5อะไรเนี่ยโยมต้องทำใจเหมือนเดิมทำใจเหมือนครั้งที่ว่าโยมไม่เคยได้เจอแล้วโยมทำใจอย่างไรภาวนาอย่างไรโยมทำอย่างนั้นแหละโยมถ้าตั้งความปรารถนาวันนั้นเรานั่งแล้วไปเจอความสุขวันนั้นเรานั่ง2 3ชั่วโมง4 5ชั่วโมงมันเหมือนแป๊บเดียวเราอยากให้มันเป็นแบบนั้นถ้าเราคิดอย่างเงี้ยโยมไม่เป็นหรอกเราต้องภาวนาเหมือนเดิมเราเคยทำใจปล่อยวางยังไงเราก็ลองแยกดูนะลองแยกดูกายกับใจมีสองอย่างมีรูปกับจิตรูปกับวิญญาณอยู่สองอย่างแค่นี้แหละเราก็แยกระหว่างความทุกข์กับความสุขแยกเราใจให้เราสุขก็ไม่ติดทุกข์ก็ไม่ติดนะสิ่งในปรารถนาทุกอย่างเราก็วางไว้ก่อนเดินในปัจจุบันให้ดีเหมือนคนที่เขาตำข้าวตำเครื่องแกงตำอะไรก็แล้วแต่ตำอยู่ที่เดียวนานๆนะโยมความแหลกมันก็จะเกิดขึ้นความละเอียดก็จะเกิดขึ้นเราจะตำอะไรก็แล้วแต่การภาวนาก็เช่นกันโยมความภาวนาก็เช่นกันที่เราเอาใจไปดูเป็นประจำความละเอียดมันก็จะเกิดขึ้นจับหยาบมันจะเกิดขึ้นเราก็จะตัดอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดภายนอกอัจฉตาพยิธาธรรมานะก็ทำที่เกิดภายนอกก็ตามที่เกิดภายในก็ตามเราก็ดูมันว่าทำนี้มันเกิดภายนอกอันนี้เกิดภายในอะไรก็เราก็ดูใจทำมาใจของเราภาวนาไปเรื่อยๆนะภาวนาไปอย่างนี้แหละไปดูใจของเราไปโยมนะ

ต่างคนต้องภาวนานะอาตมาก็จะพูดมั่งหยุดมั่งภาวนาอาตมาก็จะภาวนาไปกับโยมคู่ไปกับโยมด้วยเพื่อได้เป็นบารานิสงส์เป็นบุญอันยิ่งใหญ่สำหรับเราทุกๆคนในที่นี้ที่เราได้เดินทางมาถึงจุดหมายปลายทางคือหนึ่งได้เจอพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้เจอคำสั่งสอนแล้วก็มีโอกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราที่เราได้นำพาของเราได้ออกการประพฤติวัดปฏิบัติธรรมเช่นนี้นะจะมากจะน้อยจะได้น้อยได้มากก็อยู่ตามด้วยบุญวิสัยของเราด้วยบุญวาสนาที่เราได้กระทำนะอย่างนั้นต่างคนต่างดูใจเจ้าของนะเดี๋ยวมาก็จะพูดบ้างเป็นช่วงๆไปเราก็นั่งมาที่ด้วยกันอย่างนั้น

รมนะเห็นนะต่างคนต่างดูใจเจ้าของนะเดี๋ยวมาก็จะพูดบ้างเป็นช่วงๆไปเราก็นั่งมาที่ด้วยกันเดี๋ยวนะตอนนี้ก็เข้าเที่ยงคืนแล้วแหละโยมเข้าเที่ยงคืนมาแล้วนะก็เหลือเวลาอีก3ชั่วโมงเรานั่งสักชั่วโมงนึงเดี๋ยวเราก็ไปเดินแล้วเราก็ยืนนะยืนชั่วโมงเดินชั่วโมงพอดี3ชั่วโมงแล้วก็อีกครึ่งชั่วโมงเราก็พูดคุยถามกันว่าการประพฤติวันปฏิบัติใครสงสัยข้อต่ำข้อไหนก็ได้สอบถามซึ่งกันและกันจนกว่าระฆังดังเราก็จะได้ไปล้างหน้าแปรงฟันที่จะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทำวัดในรอบเช้าเสร็จไปเพราะฉะนั้นก็ให้ทุกคนตั้งใจนะเห็นนะตั้งใจตอนนี้นั่ง1ชั่วโมงก่อนนะนั่ง1ชั่วโมงนั่ง1ชั่วโมงนั่งดูใจอย่าดูใจของเราพยายามอย่าให้มันเผลออย่างถ้าเผลอมันก็นิวรณ์มันก็จะหลับมันก็จะหลับถ้ามันง่วงมากๆถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็ให้มันหลับไปสักเดี๋ยวก็ได้มันหลับไปสักเดี๋ยวแล้วเราก็ตื่นขึ้นมาแล้วเราก็ดูต่อเราก็ดูต่อเราก็ดูต่อดูใจของเราเหมือนเดิมก็ได้หลับเนี่ยมันก็เหมือนกันการได้การได้การพักผ่อนพักผ่อนสมองอย่างน้อยก็ได้หลับก็บอกว่านั่งหลับก็นอนหลับเนี่ยสู้นั่งหลับไม่ได้นั่งหลับเนี่ยจะอิ่มอิ่มแล้วก็มีความสุขเกิดขึ้นมาก็จะได้มีการประพฤติวัดปฏิบัติธรรมถ้านอนเนี่ยเราก็จะนอนทับกิเลสนะตาธรรมะเรียกว่าทอนทับกิเลสแล้วมันก็ทำให้เราเนี่ยภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าขี้เกียจมันทำให้ขี้เกียจลุกแต่ถ้าเราตั้งหลักในการภาวนาตั้งการภาวนาเงี้ยถ้าเราภาวนาพอเราตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยถ้าเห็นว่าเรานั่งแล้วมันง่วงเราก็เปลี่ยนกิริยาบทอย่างที่ว่าเนี่ยนั่งชั่วโมงเดินชั่วโมงยืนชั่วโมงแล้วเวลามันเจอสมาธิหรือมันก่อให้เราเกิดปัญญาเนี่ยมันก็จะมีความลึกซึ้งและความเข้าใจในรอบรู้ในกองสังขารของเราที่แท้จริงที่มันเป็นอนิจจังคือความไม่เที่ยงความไม่มีตัวไม่มีตนนั่นแหละมันก็จะเข้าใจในหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าได้วางไว้เป็นคำสอนพวกเราหรือเป็นคำสาธยายหรือเป็นมนต์ที่เราได้สาธยายในสวดในคำมนต์ต่างๆที่เราสวดและแปลมั่งถึงเราจะอันไหนที่เราไม่รู้คำแปลก็ตามแต่จากการที่เรานั่งสมาธิเนี่ยเราก็จะเข้าใจดำเนินเข้าใจในมนต์แต่ละข้อเนี่ยแล้วมันก็จะน้อมเข้ามาใส่ภายในใจของเราในร่างกายของเรานะแล้วเราก็จะเข้าใจในตัวหลักวัฒนธรรมและในการประพฤติวัดปฏิบัติธรรมเราก็จะไม่ท้อแท้แล้วก็จะไม่ขี้เกียจอยากจะทำให้มากเจริญให้มากภาวนาให้มากมันจะเป็นของมันเองโดยอัตโนมัติแต่ก่อนที่มันจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็ต้องทนก่อนต้องทนก่อนทนทำอย่างเงี้ยทนนั่งทนนอนทนเดินแต่เราก็ไม่ทำตามกิเลสกิเลสมันให้ไปทำนู่นทำนี่แล้วไหมครับเรามาตอนนี้เราตั้งใจมาสละเวลาเวลามาจากบ้านจากเรือนตั้งใจมาภาวนานะจะเป็น1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงเป็นคืน1ก็ตามเราก็ตั้งใจทำให้เต็มที่เพราะเราตั้งใจมาแล้วสิ่งที่เราทำได้เต็มที่นี่แหละสิ่งที่มันเป็นบุญเป็นวาสนามันก็จะเกิดขึ้นกับตัวของเราแน่นอนไม่ช้าก็เร็วโยมต้องเกิดนะต้องช้าเร็วแม้พระพุทธเจ้ากว่าจะมาตรัสรู้ใช้เวลาตั้ง6ปีโยม6ปีนะ6ปีของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าเคยว่างเว้นในการภาวนามั้ยไม่เคยเว้นเลยโยมไม่เคยเว้นสักวันนึงที่ท่านจะไม่ภาวนาภาวนาตลอดหาช่องทางหาลู่ทางที่จะให้บรรลุสัมโพธิญาณหรือบรรลุเป็นพระ

เจ้าเมื่อบรรลุแล้วธรรมของท่านนี้ก็มีความละเอียดอ่อนมากจนที่ว่าท่านอุทานในใจว่าธรรมะของเรามีความละเอียดอ่อนลึกซึ้งมากเลยไปสอนใครจนตัดสินใจนั่งในพระฤาษีว่าจะไม่สอนก็ร้อนถึงเท้ามหาพรหมตัวเทพเทวดานะก็เลยลงมาท่องพมมาจโรกา ผู้มีผงทุลีน้อยก็มีทุลีปานกลางก็มีผู้ที่มีผงทุลีมากก็มีสามชั้นที่เขาเปรียบเหมือนดวงที่เราเลยนะนะโยมเป็นบุปผาธิฐานเหมือนพวกเรานี่ก็เหมือนกันเราก็อาจจะเราเคยสร้างบุญสร้างบารมีมาเวลาถ้าไม่เคยสร้างบุญสร้างบารมีมาเราจะมีโอกาสที่จะได้มานั่งหลับตาอย่างนี้เราจะได้มาประพฤติวัดปฏิบัติธรรมที่มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ล้มหายตายจากเราก็ไปกันนานแต่ท่านก็ยังทิ้งแนวทางนะในการประพฤติวัดปฏิบัติธรรมไว้กับพวกเราที่เราได้เดินทางพวกเราไม่ต้องไปพ้นฟ้าหายากแค่เราตั้งใจเดินยืนนั่งหรือแต่นอนเราก็นอนให้น้อยถ้าเราการที่เรารับอยากการพ้นทุกข์เนี่ยเราก็ต้องนอนให้น้อยภาวนาให้มากนะอาหารก็ทานพอให้อิ่มพอให้อยู่ได้ให้ภาวนาได้เพื่อการสร้างความเพียรของเราให้บรรลุถึงเป้าหมายถึงจุดหมายปลายทางที่เราตั้งใจที่เราอยากจะให้เป็นอยากจะให้มีนะอยากให้เป็นให้มีเพราะฉะนั้นก็ให้ตั้งใจภาวนาดูไว้ยังเผลออยู่ตั้งสติไว้กำหนดดูในร่างกายแล้วดูใจเราเนี่ยสิ่งแวดล้อมต่างๆเราวางไว้ดูใจของเราทำใจของเราให้ว่างทำใจของเราให้มีปิติทำใจของเราให้เป็นนักสู้ในการสู้ความมีความคุ้นทุกข์นั่นเองตั้งสติไว้ดีจำช่วงนี้มันก็จะมีนิวรณ์เข้ามาแทรกกับความรู้สึกของเราเราก็สู้กับนิวรณ์ขณะหลับตามันนั่นเราก็ลืมตากำหนดดูที่เฉยดูที่เฉยทำใจให้เป็นสุขในช่วงนี้เราก็จะเห็นอารมณ์ภาษาธรรมะเรียกว่าเห็นกิเลสอารมณ์ความพอใจไม่พอใจความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นในใจของเจ้าของนั่นเองดูให้ดีแล้วก็ไม่ต้องไปใส่ใจไม่ต้องสนใจเรารู้แล้วเราก็วางแล้วเราก็ปล่อยทำใจของเราให้เป็นปกติเดี๋ยวความสงบที่เราต้องการมันจะเกิดขึ้นก็ด้วยตัวของเราจากการที่เราได้ภาวนานี่แหละโดยดีอยู่มันเกิดอะไรขึ้นเกิดไปนั่นน่ะก็เรียกว่าตัวขวางความดีมันทำให้เราหงุดหงิดทำให้เราฟุ้งซ่านนั่นแหละตัวพยามารคอยขวางคุณงามความดีที่เราต้องการที่จะเกิดความสงบดูมันแล้วว่าเฉยๆมันจะเป็นไงเราขวางความเฉยไว้ทำความร่มเย็นให้เกิดขึ้นในใจเจ้าของทำความร่มเย็นให้เกิดขึ้นมันจะเมื่อยมันจะปวดมันจะร้อนมันจะคันมันจะหงุดหงิดอะไรแล้วแต่เราก็เห็นมันเห็นแล้วเราก็วางทำใจของเราเฉยดูมันเรื่อยไปภาวนาเรื่อยไปดูดีๆว่าใจเราเผลอหรือเปล่าสติเรายังอยู่บนเนื้อบนตัวหรือเปล่าดูดีถ้ามันออกไปนอกก็ดึงกลับมาให้มันมาพิจารณาอาการ32ของเราเนี่ยแหละ
ดูดูแล้วก็ทำใจว่างๆทำใจนิ่งๆดูในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นมารเป็นกรรมของเราที่จะลองใช้ทนไว้จะเกิดอะไรขึ้นก็ทนแล้วก็ทำใจของเราให้ว่างทำใจให้เย็นดูเลยไปโยม ดูดูกิเลสที่มันเกิดขึ้นดูอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในใจของเราตัวไหนตัวที่มีเป็นอุปสรรคตัวที่มันเป็นมารขวางในการประพฤติวัดปฏิบัติธรรมในการทำสมาธิเราจะมองเห็นเห็นแล้วเราก็ปล่อยอย่าไปสนใจเห็นมันพิจารณาแล้วก็วางดูเรื่อยไปดูใจเราเรื่อยไปสู้ทำใจเราให้สู้อย่าไปท้อยิ่งเราท้อเขาก็ยิ่งข่มเหงจากการที่เราจะได้ความสงบมันก็จะไม่เป็นความสงบมันจะมีความพอใจไม่พอใจอยู่ข้างในที่เราเห็นอยู่นะดูมันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็สู้อยู่เฉยๆทำใจของเราเฉยๆทำใจของเราว่างๆทำใจของเราให้เป็นกลางไม่ติดในทุกข์หรือไม่ติดในสุขไม่ติดในความพอใจหรือไม่พอใจรอให้ใจเราอยู่ตรงกลางทำใจให้นิ่งทำใจให้เย็นเดี๋ยวมันจะลดจะละจะวางในสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในใจเจ้าของนั่นแหละดูเรื่อยไปพิจารณาร่างกายของเรานี่แหละพระพุทธเจ้าที่บรรลุธรรมก็เอามาจากร่างกายนี่แหละธาตุสี่ขันธ์ห้าอาการ32เจตนะของเรานี้ท่องได้อายังโค้งเยกายโยกายของเรานี้แหละเนี่ยแต่ว่ามันเป็นชิ้นเป็นอันน้ำก็ไปกับน้ำดินก็ไปกับดินลมก็ไปกับลมธาตุไฟที่ยังร่างกายให้อบอุ่นยังเผาอาหารให้ย่อยก็อยู่แค่นี้แหละมันมีของอะไรที่จะเป็นจีรังยั่งยืนที่นำพาของเราให้เป็นอยู่ยงคงกระพันทุกอย่างตั้งอยู่แล้วก็ดับไปในที่สุดแม้ชีวิตของเราก็เหมือนกันวันหนึ่งเราก็ต้องทับถมแผ่นดินก่อนที่จะถึงวันนั้นเราก็ทำบุญทำกุศลกรรมสติกรรมสมาธิของเราให้เกิดขึ้นให้เรารอบรู้ในความเป็นจริงของสังขารของชีวิตและใจของเราตอนนี้ก็ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงโยมก็ลองเปลี่ยนกิริยาบถบ้างโยมเปลี่ยนกิริยาบถมาเดินเดินสักชั่วโมงหนึ่งเดินในนี้แหละยอมหาที่เดินเดินในนี้แหละคลายกิเลสบทผ่อนคลายผ่อนคลายกับความเวทนาความปวดความเมื่อยล้าแล้วก็จะได้คลายความง่วงเหงาหอบนอนเดินโยมนะลุกขึ้นเดินรักษาสติของเราไว้เหมือนเดิมเดินเดินเราเคยภาวนาเพราะแม่ครูบาอาจารย์พาภาวนาอย่างไรแล้วก็เดินภาวนาไปไม่ต้องคุยกันจนดูใจเจ้าของไปดูใจเจ้าของเดินเดี๋ยวเดินไปแล้วเดี๋ยวคอยมานั่งวันนี้อาจจะไม่ต้องยืนนั่งเดินเดินใครกี่บทแล้วเดี๋ยวมันเดินไอ้เลือดลมมันหมุนเวียนร่างกายของเราจะได้ผ่อนคลายจากความเมื่อยล้าความง่วงเหงาหอบนอนก็จะได้หายไปเดินเอานะเลือกเดินเอาคนละมุมภาวนาเหมือนเดิมเนาะเป
พิจารณาเห็นกระดูกเดินไปก็ได้กระดูกข้างซ้ายเดินไปข้างขวาเดินไปเห็นร่างกายจะมีแต่โครงกระดูกของเราเนี่ย300กว่าท่อนกายเยกายานุปัสสิวิหารติอาตาปีคือทำความเพียรความเพียรในที่นี้มองเห็นกิเลสเปล่าเล่าร้อนความทุกข์ความทนได้ยากให้เห็นอยู่ก็ในการเดินของเราเนี่ยดูของเราไปพิจารณาไปเนี่ยย่างหนอยุบหนอเดินหนออะไรก็ได้ลึกหรือขาซ้ายเดินไปขาขวาเดินไปก็แล้วแต่ตามอัธยาศัยของเราที่เราภาวนาแล้วทำใจของเราให้มันอยู่ในปัจจุบันอยู่ในการภาวนาก็ใช้ได้ทุกอย่างแหละไม่ว่าอย่างไหนพอถึงจุดหมายปลายทางที่ความสงบมันเกิดขึ้นก็สงบได้ทั้งหมดทุกอย่างที่เราภาวนาที่เรากำหนดปกติของเราให้อยู่ในการนั่งกันเดินกันยืนการพูดกันคุยกันกินอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้เราไม่ต้องคุยเราคุยกับใจเจ้าของดูคุยกับร่างกายของเราในการภาวนาภาวนาเรื่อยไปมันจะให้ทำอะไรเราไม่ทำเราจะทำในการภาวนากำหนดในการเดินเราก็รู้ว่าเรากำลังเดินอยู่กำลังภาวนาอยู่แค่นี้แหละแต่ว่าทำใจของเราให้เป็นปกติทำใจของเราให้ว่างวางสิ่งต่างๆอย่างไม่ต้องคิดถึงอนาคตอนาคตเป็นยังไงก็ไม่ต้องคิดอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ไม่ต้องไปนึกมันเป็นสัญญาจำได้ไหมรู้แล้วก็ปล่อยไปเอาปัจจุบันเป็นหลักในการภาวนาแล้วเราก็จะเดินไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราปรารถนาคอยดูให้ดีเวลาเดินมันชอบคิดเรื่องอนาคตที่ยังมาไม่ถึงยังให้มันดูอยู่ในปัจจุบันใจของเรามันจะคิดไปข้างหน้าเป็นในโน่นเป็นในนี่ทำในนั่นทำในนี่มันยังได้อยู่ในปัจจุบันในการเดินเพราะฉะนั้นคอยดูให้ดีตั้งสติให้ดีอนาคตยังมาไม่ถึงยังไม่ต้องคิดอดีตผ่านมาแล้วก็ยังไม่ต้องไปคิดนึกถึงมันจำได้หมายรู้ต่างๆในดูในปัจจุบันในการเดินในการภาวนาตั้งสติไว้เราจะได้ไม่เสียประโยชน์ในการภาวนาที่พยายามมันก็หลอกเราให้ดึงออกจากเส้นทางในการพุทธวัดปฏิบัติธรรมให้ออกจากแนวทางจากการปฏิบัติเพราะฉะนั้นเราดูมันอยู่ปัจจุบันให้มากมีสติให้มากดูให้ดี ดูในการภาวนาดูในปัจจุบันตั้งสติไว้ใต้ฝ่าเท้าการเดินดูเรื่อยไปดูในปัจจุบันเรื่อยไปยกรู้เหยียบรู้ไปเรื่อยเดี๋ยวได้เวลานั่งแล้วที่นั่งภาวนาต่อผ่านแล้วที่เราเดินนั่งต่อภาวนาลองดูทำสติของเราให้ต่อเนื่องการทำเราภาวนาต่อเนื่องในการที่มันจะเป็นรวมเป็นสมาธิก่อให้เกิดสติปัญญาเนี่ยมันจะก่อให้เกิดได้รักษาสติของเรามีการตีแก่ในบทต่างๆในการที่เราเดินเรานั่งเรายืนอะไรต่างๆเนี่ยเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการหลักการภาวนาที่เรานั่งทำแล้วมันไม่ค่อยเกิดสมาธิเพราะเราไม่ได้รักษาอารมณ์ต่อเนื่องมันทำให้เกิดสมาธิหรือก่อให้เกิดปัญญาได้ยาก
แต่ถ้ารักษาอารมณ์ของเราไว้ตลอดทุกอิริยาบถที่เราเดินเราทำ

เราภาวนามีสติอยู่มันจะทำให้เรารวมมรรคมันรวมเป็นสมัคคีตามมรรคองค์8ในพระธรรมจักรที่เราสาธยายที่เราได้สวดนะมันก็จะทำเข้าใจในการภาวนาได้ง่ายกราบพระแล้วเราก็นั่งเลยหลับตากำหนดดูใจของเราเนี่ยให้นิ่งลงไปดูอย่างอื่นทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดภายนอกหรือว่าจัดเป็นมารที่เกิดภายในก็เป็นมารฝังสมาธิของเรานั่นเองสิ่งที่เราปรารถนาอยากจะเจอความสุขในอารมณ์ของการนั่งสมาธิที่มันไม่เจอก็เพราะมารมันฝังฝังภายในฝังภายนอกฝังให้เรามันไม่อยากให้เราต่อสู้ที่แท้จริงเราก็ไม่ต้องไปใส่ใจไม่ต้องสนใจให้ภาวนาเรื่อยไปกำหนดดูไปอย่าไปเชื่อมันอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นทำใจของเราให้เป็นกลางทำใจของเราให้อยู่สายกลางในการเดินการนั่งการยืนการนอนการพูดการคุยก็แล้วแต่ให้ใจเราอยู่ตรงกลางวันนั้นใจที่มันมารวมกันแล้วตรงที่สติมันดีรวมเป็นมรรคีมันก็จะทำให้เราลงเป็นสมาธิดังใจของเราต้องการนั่นเองเมื่อใจเราต้องการลงที่เป็นสมาธิมันจะก่อให้เกิดสติเกิดปัญญาเราก็จะรอบรู้ในกองสังขารเข้าใจในสัจธรรมความเป็นจริงธรรมะก็คือธรรมชาติอยู่รอบๆตัวเราเนี่ยเราก็จะมองทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงและใจมันก็จะมีความสุขและยอมรับในการภาวนาของเราต่อไปแต่เราก็จะเร่งความเพียรของเราเองอย่างวันนี้เรานั่งได้แค่นี้เราวันหน้าเราจะทำได้เพิ่มไปมากกว่านี้และจะทำให้จิตใจของเรามั่นคงในคุณงามความดีตราบชีวิตของเราจะหาไม่นั่นแหละเพราะฉะนั้นให้ทุกคนตั้งใจเราอย่าปล่อยเวลาล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่เราอยู่อะไรเรารู้อยู่ในตัวของเราว่าเราทำอะไรอยู่รู้ด้วยตัวของเรานี่แหละเรื่องอื่นเราไม่ต้องไปรู้เรารู้ในการประพฤติวัดปฏิบัติธรรมรู้ในการภาวนารู้ในการดับทุกข์รู้ออกจากกองทุกข์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นทำใจของเราให้ปราศจากสิ่งที่มันเป็นความทุกข์ต่างๆให้หมดมีอยู่แต่เราไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจไม่ได้ยึดว่าเป็นของเราหรือเป็นตัวของเราก็พอ สมควรในการเวลาตอนนี้ก็ใกล้สัญญาณระฆังจะดังเหลืออีก5นาทีสัญญาณระฆังก็ดังคนที่ภาวนาได้ไปล้างหน้าหลังตาเตรียมตัวที่จะได้ทำวัดตอนเช้าก็ขออนุโมทนากับบรรดาญาติโยมทุกท่านมีประพฤติวัดปฏิบัติธรรมที่ตั้งใจทำคุณงามความดีใจตัวเจ้าของเป็นการสร้างบารมีของเราในเกิดมาเจอพระพุทธศาสนาเจอคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอบุญกุศลคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ในสิ่งที่เราปรารถนาไม่ผิดทํานองของสัมความปรารถนาของท่านขอให้ดวงตาเห็นธรรมแล้วก็สิ้นสุดความทุกข์ในชาติในปัจจุบันนี้ด้วยกันทุกท่านและทุกคนด้วยเถิดเอาละพอนะโยมนะเดี๋ยวก็ระฆังก็จะดังโยมก็เก็บตัวกันยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสังฆังเอวเมวิโตตินังเปตานังกัปปิยิติตังบริรังบุมังคิเมวะสัมมิจตุสัพเพปุเรนโตสังคปาจันโดกนิมาโสยะธัมมณีโจติยะโส

0: ไม่มีโอกาสเราจะมาพาปฏิบัติใหม่หลวงพ่อไม่ได้บอกว่าวันเสาร์ไหนไม่ได้มีงานไปไหนก็นิมนต์มาพาโยมปฏิบัตินะพาโยมปฏิบัติกลัวมาพาโยมไปมากๆอยู่นานๆแล้วโยมเบื่อจะไม่อยากนั่งนั่งทีไรก็ปวดขาปวดเอวนั่งในอะไรก็ปวดขาทุกทีปวดขาแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าทุกเกิดเราดับทุกได้เราก็เจอความสุขเจอสมาธิต่างๆพวกนี้ยังอายังว่าเขาบอกว่าที่เรามีความทุกข์ก็นี่แหละที่พระพุทธเจ้าออกหนีออกจากเมืองก็เพราะความทุกข์นี่แหละก็หนีความทุกข์หนีจากความเกิดปรับใดที่เรายังเกิดมันก็มีทุกข์เนี้ยตลอดทุกชาติทุกภพแต่ไม่ใช่ว่าเราจะไปหวังว่าเราเป็นมนุษย์แล้วเราจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยถ้าเรารักษาศีล5ไม่ดีไม่ได้กลับมาเกิดนะอย่างนั้นระวังศีล5เนี่ยเป็นตัวการันตีที่ว่าเราจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เราเกิดมาเป็นเทวดาก็ไปจากมนุษย์ที่จะกลับมายกความมนุษย์ก็ศีล5รักษาศีล5ของเราให้ดีในการให้ทานในการภาวนานี่แหละโยมในการไหว้พระสวดมนต์ไม่ใช่เฉพาะที่เราที่มาที่วัดมาที่วัดนี่เราเป็นการเสริมจากที่บ่อเรามีอยู่แล้วเราก็ทําให้เพิ่มมากขึ้นไปอีกทําให้ขึ้นไปอีกบุญเรามีอยู่แล้วเราก็ทําให้เพิ่มอีกที่เราเห็นอยู่ในสังคมโลกในสังคมโลกนะโยมคนทำไมมันถึงมีฐานะแตกต่างกันนะฐานะแตกต่างกันบางคนเขาก็มีความสุขเราดูนะมีความสุขแล้วเราทำไมไม่มีความสุขเพราะเราบุญเราน้อยกรรมมันก็โดนบันดาลมันตามมาเหมือนที่เราให้ฟังเมื่อตอนที่วันแรกนะโยมกรรมมีจริงโยมเราจะทำว่ากรรมมันใดไว้ที่ตามที่หนังสือที่เขาว่าเราจะทำกรรมใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปก็ตามเราจะต้องได้รับผลกรรมของเราที่เราได้กระทำไว้เราจะทำมาในชาติไหนก็แล้วแต่ในชาตินี้เราเขายังไม่ได้เรายังไม่ได้ใช้หนี้เขาก็ยังตามเรามาไม่ทันเราเกิดมาในชาติไหนพบใหม่ก็แล้วแต่ก็เขาก็ตามมาจนได้เลยจนตามมาเจอจนได้ตามมาเจอแล้วเขาต้องเอาเหมือนที่นมาว่าไหมที่ไปเอาไก่มาแล้วเอาเราปีกไปปีกมันนั้นไปขัดเอาคอมไปใส่ไว้ในปีกโยมนะใครจะเราก็ไม่ได้คิดว่าถึงเรื่องกรรมเราก็คิดถึงจะกินเนื้อเพียงเดียวผลกรรมที่เราได้กระทำไว้มันก็ตามมาใช่ไหมล่ะพอมานั่งสมาธิเนี่ยมันก็เหมือนคนบีบคอเราเหมือนบีบคอเหมือนใครเอาเชือกเนาะมาขันคอใช่หายใจไม่ออกนะพอนั่นถ้าเราพอเราอธิษฐานเรายอมตายมันก็โอ้โหกรรมมันก็มาแสดงให้เราเห็นเราจะมาอดตลับครับจะนอนอย่างนี้บางทีมันก็ไม่ให้สังขารมันไม่ให้ใช่ไหมมันนั่งมันปวดนะโยมขา
1: ไม่ปวดความนั่งก็ปวดนะไม่ใช่ไม่ปวดก็ปวดเหมือนโยม
0: นั่นไม่รู้อ่ะระฆังดังแล้วเดี๋ยวไปแล้วโยมแล้วขอให้ทุกคนโชคดีแล้วกันขอให้ปรารถนาถึงใดไม่มีตำนองของธรรมขอความปรารถนาของโยมให้สำเร็จเป้าหมายโยมพอดีก็รอบก่อนที่บอกโยมทานสีโยมทอดพระป่าได้300,000กว่าแต่ช่างเขาตีไว้1,500,000แล้วมีโยมถวายส่วนตัวมาด้วยก็เลยรวมๆแล้วก็ประมาณ500,000ยังขาดอีก100,000ฐานที่ศาลา3ชั้นเป็นศาลาปฏิบัติธรรมอาตมามีปฏิบัติธรรมตอนเดือนช่วงเดือนเมษาแต่ก็หยุดไม่ได้ปฏิบัติธรรมมา2ปีที่เป็นโควิดก็ไม่ให้เขาไม่ให้จัดงานไม่ได้จัดงานแต่จัดงานบวชพระโมโยมมีปัญหาทั้งเดือนเลยเอาโยมแก้ก่อนแก้เนี่ยเอายกไปตรงนี้แก้ออกแก้จะได้ใส่ไงมีปัญหาทั้งเดือนเลยโยมเดือนที่จะบวชพระเดือนเมษาเนี่ยโยมบวชถวายเป็นล้านกุศลแก่ในหลวงอะ ควายข้าราชการเขาไม่เห็นด้วยโยมแต่เขาก็เจตนาดีที่ว่ามันมีโรคโควิดไงเนาะแต่ทีนี้เราก็ว่าบวชเพื่อสร้างบุญให้ทางตัวของเราแล้วก็สร้างบุญให้กุศลแล้วก็อานมาก็มีหลายๆคนโยมที่ทำกรรมไว้โดยที่เจตนาและไม่เจตนากรรมในที่นี้คือคนเขาทำแท้งโยมคนเขาทำแท้งทำแท้งนี่มีแก้กรรมได้สองอย่างนะโยมนะมีสองอย่างหนึ่งบวชพระสองเนี่ยต้องทำทานแล้วถวายพระพุทธรูปอ่ะ9 นิ้วแล้วต้องถวายพระสงฆ์ใน5 องค์นะโยมนะแก้กรรมในการทำแท้งมีโยมคนหนึ่งที่จันโยมเขาประชดแฟนนะมีเงิน20 ล้านนะโยมนะประชดแฟนมีทองประชดแฟนไปทำแท้งเอาลูกออกจากที่ว่ามีเงินนะโยมสูญเสียกับลูกน้องมีปัญหาอะไรต่ออะไรจนหมดตัวจนหมดตัวจนเหลือบ้านกับที่ดินอยู่ที่อยู่อย่างเดียวแล้วเขาก็ไปหาเพื่อนเขาที่อำเภอแหลมสิงห์แล้วมาอยู่วัดเพื่อนเขาก็พามาหาอาตมาหน้าเขาดำคร่ำเครียดอาตมาก็เลยถามพวกโยมอย่าหาว่าอาตมาละลาบหลวงนะถามจริงนะโยมเคยทำแท้งเปล่าพอทักแค่นี้เขาร้องไห้โฮเลยแล้วเขาก็เล่าว่าเขาทำแท้งมาแล้วเขาก็ไปดูปู่เจ้าเข้าทรงอะไรเงี้ยเขาก็บอกให้ไปกระดองเคาะแก้กรรมอย่างนี้แหละโยมไปให้ถวายทานอะไรทีนี้ว่าในการแก้กรรมอันเนี้ยโยมมันต้องพระครบ5 รูปมันถึงจะครบองค์ทรงแล้วก็มีพระพุทธรูป9 นิ้วพระไตร1 ไตรดอกไม้ทุกเทียน5 ชุดแล้วก็มีอาหารหวานขาวที่เราทำเนี่ยถวายพระด้วยแล้วก็ตั้งใจเจตนาที่กวดน้ำให้เขาว่าจะลูกเราชื่ออะไรก็แล้วแต่เราสมมติขึ้นมาเรากวดน้ำให้เขาหมายก็ทำแล้วเขาก็ดีขึ้นแล้วถามตำรานี้อาจารย์แมวมาจากไหนตั้งก่อนเนี้ยคนที่เขาเป็นหัวหลวงอ่ะอยู่ในมหาราชวังสมัยโบราณอ่ะเขามีตำราไว้แล้วเขาก็มาต่อสืบต่อกันมาแล้วก็ลูกชายเขาเป็นพระได้รู้จักอาตมานะแต่ตอนนี้ท่านเสียไปแล้วแหละที่ท่านบอกไว้ท่านบอกให้แก้กรรมอย่างนี้ถ้าใครมาแล้วให้ทำนี้มาก็ไหนได้ก็เลยว่าเวลาจัดบวชพระเนี่ยอาตมาก็จะคนไหนที่มีกรรมที่จะแก้กรรมอาตมาก็จะให้บวชพระองค์อย่างเงี้ยเป็นเจ้าภาพองค์เลยแล้วก็อาหารหวานข้าวที่เราฉลองพระอย่างนั้นพูดว่ามีนาค10 องค์ 20 องค์เนี้ยเราก็ออกไปคนละ1,000-2,000อะไรเงี้ยทำอาหารหวานข้าวถวายพระวันนั้นด้วยนะ30 รูป40 รูป20 รูปอะไรเงี้ยแล้วแต่แต่ละปีว่าปีไหนมากน้อยมากๆๆอะไรเงี้ยเป็นการแก้กรรมในการที่ทำแท้งการทำแท้งนี่ที่เหมือนกันมีอยู่3-4 อย่างโยม1บอกสถานที่ทำแท้งนะโยมนะเหมือนข้าเองนะ2ให้เงินไปแล้วไปทำแท้งก็เหมือนกันเหมือนเราทำเองนะทำแท้ง3พาไปเหมือนกันโยมเหมือนทำแท้งเลยเหมือนเราทำเองอ่ะเข้าใจป่ะเราไม่ได้คนทำอ่ะแต่เราพาเขาไปให้เงินไปแนะนำสถานที่เหมือนทำเองตรงนี้ต้องแก้คนที่ทำกรรมเรื่องนี้โยมเวลากรรมมันเอาเนี่ยเรามีเงินนะมันก็จะหมดแล้วก็จะมีความเบื่อเดือดร้อนโยมนะโยมนะโยมเชื่อไม่เชื่อโยมก็ลองดูแต่ว่าที่เรามาเนี้ยแก้มาให้หลายๆคนที่เราทำแล้วมันดีขึ้นว่าไงนะโยมนะโยมก็ต้องดูด้วยตัวของโยมเองโยมสังเกตถ้าคนทำแทงนะโยมนะทั้งเจตนาหรือใครจะรู้ไม่รู้แต่เรารู้ในเวลาเราไปทำอะไรเนี้ยเราสิ่งที่เราจะได้มันก็ไม่ได้นะไอ้สิ่งที่มีมันก็จะหมดไปนะเพราะเด็กมันเขาชีวิตคนทั้งชีวิตอายุเขาก็จะเอาชีวิตเขาก็จะจ้องเล่นเราแล้วจ้องบางคนก็ป่วยหาสาเหตุไม่ถูกเลยสาเหตุไม่ถูกเลยมีคนอยู่ที่ในบางซื่อเนี่ยโยม ขามีเบญนิบัติอ่ะเป็นหลายสิบคันเลยนะนี่แหละเขาก็ทำแทนเลยครับเบญนิบัติไม่เหลือเลยครับเขาก็ไปที่จันทร์เขาไปกับเพื่อนเขางานปฏิบัติธรรมมาในวันนี้เดี๋ยวเราก็พูดเรื่องนี้แหละแบบเหมือนเล่าให้โยมฟังนี่นะเขาก็ร้องไห้เขาก็มาบอกให้ทำแล้วก็ทำแล้วเขาก็ดีขึ้นตอนนี้ทุกตอนนี้ก็ดีขึ้นชีวิตก็ดีขึ้นตามแล้วโยมแก้กรรมในสิ่งแต่เราทำในสิ่งที่ถูกแล้วเราก็อย่าไปทำอีกโยมนะอย่าไปทำอีกอ่ะไปนะโยมนะ
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอเรื่องเล่าจากวันวานตอนกรรมลิขิตเรื่องราวต่อไปนี้เป็นประสบการณ์จริงของพลอากาศโทบุญทรงสุภานันท์ซึ่งเดิมเป็นลูกชาวนายากจนแต่ด้วยปัญญาและความเพียรจึงเรียนจบปริญญาโทถึง2สาขาจากมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาและมียศเป็นถึงพลอากาศโทผ่านการศึกษาอบรมดูงานสัมมนาประชุมในต่างประเทศมาแล้วหลายสิบครั้งพลอากาศโทบุญทรงสุภานันท์เล่าถึงความเจ็บป่วยครั้งสำคัญในชีวิตซึ่งเป็นเหตุให้ตัดสินใจบวชเอาเมื่อแก่ชราความว่าดูเอาเถอะทำไมถึงต้องมีเวรกรรมตามราวีเอาตอนแก่ต้องเจ็บป่วยตรงอวัยวะที่สำคัญที่สุดคือหัวใจกล่าวคือเมื่อวันที่17สิงหาคม2541อายุ71ปีผมต้องเข้ารับการผ่าตัดหัวใจที่โรงพยาบาลภูมิพลการผ่าตัดกินเวลา7ชั่วโมงครึ่งผมถูกแหวะหน้าอกเพื่อควักเอาหัวใจออกมาแล้วถูกผ่าที่หัวใจเพื่อตัดเนื้องอก4ชิ้นในห้องซ้ายบนออกในเนื้อที่แคบๆเช่นนั้นเหตุไฉนจึงมีเนื้องอกเบียดเสียดแออัดอยู่ถึง4ชิ้นโอกาสที่จะมีเนื้องอกเช่นนี้ในล้านคนจะมีเพียง2คนเท่านั้นหลังการผ่าตัดขณะนอนอยู่บนเตียงคนไข้ภาพในอดีตสมัยที่ผมอายุ13ถึง14ปีได้ปรากฏขึ้นนกปลอดตัวงามมีลูกกระสุนฝังอยู่ในหน้าอกผมผ่าอกนกเอาลูกกระสุนออกมาอวดเพื่อนด้วยความคึกขนองแถมยังย่างนกแบ่งชิ้นส่วนที่กรอบอร่อยให้เพื่อนลองลิ้มภูมิอกภูมิใจในฝีมืออันแม่นยำของตนหารู้ไม่ว่ากรรมที่ทำกับนกมันจะติดจรวดตามทันได้ในชาตินี้จึงถูกแหกอกและควักหัวใจออกมาตัดเนื้อส่วนเกินออกไปก่อนหน้านี้คือเมื่อวันที่24เมษายน2541ที่โรงพยาบาลเดียวกันนี้ผมก็ถูกผ่าเอาลำไส้ออกไปครึ่งหนึ่งรวมทั้งเนื้อร้ายในช่องท้องออกไปเกือบ1กิโลกรัมเป็นการผ่าตัดใหญ่กินเวลา8ชั่วโมงครึ่งเมื่อถูกผ่าเอาเนื้อร้ายออกนั้นผมยังไม่เฉลียวใจแต่ในการผ่าตัดครั้งนี้ผมแน่ใจแล้วว่าเป็นเรื่องของเวรกรรมที่ตามมาสนองเพราะภาพนกปลอดตัวนั้นปรากฏขึ้นชัดเจนมากนี่แหละนาผลแห่งกรรมที่ทำไว้เองไม่ต้องไปโทษผู้อื่นเลยเพียงแค่4เดือนถูกผ่าตัดใหญ่ถึง2ครั้งเห็นทีผมจะต้องบวช

พื่อชดใช้เวรกรรมสักพักหนึ่งดีกว่าเพราะถ้าถูกผ่าตัดอีกครั้งผมคงไม่ไหวแน่ขณะที่อยู่ในสมณะเพศที่ขมับซ้ายของศีรษะของพระพลอากาศโทบุญทรงมีรอยแผลผ่าตัดขนาดใหญ่ลักษณะคล้ายตัวกอเห็นได้ชัดเมื่อเพื่อนพระภิกษุถามถึงรอยแผลนั้นพระพลอากาศโทบุญทรงก็เล่าว่าสมัยที่ผมเป็นนาวาอากาศเอกบ่ายวันหนึ่งจำได้ว่าเป็นวันศุกร์ขณะที่กำลังเล่นกอล์ฟอยู่ที่สนามกอล์ฟของกองทัพอากาศอยู่ๆผมก็ต้องล้มทั้งยืนเพราะถูกลูกกอล์ฟที่เหาะมาอย่างรวดเร็วด้วยแรงคนส่วนทิศทางคงจะถูกควบคุมด้วยแรงกรรมกระแทกเข้าที่เหนือขมับซ้ายอย่างจังจนศีรษะและเส้นเลือดในสมองแตกเลือดไหลออกมาราวกับท่อน้ำประปาแตกผมถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลภูมิพลอย่างรีบด่วนและได้รับการผ่าตัดสมองทันทีเริ่มตั้งแต่5โมงเย็นจนถึง5ทุ่ม6ชั่วโมงเต็มที่นายแพทย์คำพรฌานวิเศษทุ่มเทอย่างสุดความสามารถจึงยื้อยุดชีวิตผมจากพญามัจจุราชได้นับเป็นเคราะห์ดีในเคราะห์ร้ายเพราะถ้าไปถึงโรงพยาบาลช้าอีกเพียงชั่วโมงเดียวหรือผู้เชี่ยวชาญด้านสมองอย่างนายแพทย์คำพรไม่ได้อยู่ที่โรงพยาบาลผมคงตายแน่ผมเชื่อมั่นว่าเคราะห์ร้ายครั้งนี้ไม่ใช่อุบัติเหตุแต่เป็นผลของบาปกรรมที่ผมทำไว้กล่าวคือในวัยเดียวกับที่ผมยิงเจ้านกปลอดตัวนั้นวันหนึ่งไก่ตัวหนึ่งที่ผมเลี้ยงไว้ในบ้านกำลังเดินอยู่ดีๆก็ถูกผมตีที่หัวด้วยตะลุมพุกจนตายคาที่เพราะผมเกิดมันไส้มันขึ้นมาอย่างฉับพลันโดยไร้สาเหตุไก่ตายไปโดยไม่ทันรู้ตัวและลงหม้อแกงไปส่วนผมก็ถูกน็อกโดยไม่ทันรู้ตัวแต่ยังโชคดีที่ไม่ต้องลงโลงบัดนี้ผมได้บทเรียนรู้จักบาปบุญคุณโทษและรู้สึกเข็ดหลาบแล้วเพราะถูกผ่าตัดจนแทบจะทั่วทั้งตัวต่อไปผมจะไม่ขอทำบาปอีกที่เล่ามานี้ก็เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจว่าบาปกรรมนั้นมีจริง ขอขอบคุณข้อมูลจากพลอากาศโทบุญทรงสุภานันท์

สังฆทานทานธรรมสู่โลกกว้างที่เวิ้งว้างแผ่ไปให้ภัยสารสัจจะจริงทุกสิ่งมีมานานพระพุทธองค์ทรงประทานกว่า 2,000 ปีได้ชี้ทางห่างทุกข์เป็นสุขสงบท่านค้นพบไม่เก็บไว้แล้วหายหนีนำมาบอกสาธุชนเป็นคนดีเป็นแสงทองส่องชี้สว่างใจเมื่อเกิดแล้วทุกข์ไม่แคล้วจงดูเถิดเพราะการเกิดเป็นกายเหนื่อยมากไหมต้องหาใส่ปากท้องท่องเที่ยวไปเหนื่อยแค่ไหนปากก็บ่นยังทนกันหันมาดูรู้กายให้หายคล่องความเศร้าหมองของจิตจะแปรผันความวุ่นวายในจิตสงบพลันสิ่งนั้นท่านเรียกพระนิพพานสังฆทานทานธรรมให้โอกาสให้ฉลาดสังเกตเหตุคอยผลานทุกข์ในใจหลายสิ่งทรมานทนมานานตัวเราไม่เข้าใจสังฆทานส่งคลื่นวิทยุเพื่อทำนุพระพุทธธรรมนำผ่องใสให้รู้เรื่องจิตและกายสบายใจท่านทั้งหลายตื่นเถิดมาฟังธรรมประพันธ์โดยกาดำพเนจร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

การฝึกสมาธิก็เป็นอุบายของการปฏิบัติแบบครูบาอาจารย์แล้วก็แบบพระพุทธเจ้าสอนอุบายพระพุทธเจ้าสอนก็คือการให้ดูลมหายใจคนที่ดูลมหายใจตัวเองได้นั่นแหละคือคนมีสติสมบูรณ์ถ้าคนดูจิตตัวเองได้ด้วยก็เป็นบุคคลที่มีสมาธิและก็ปัญญาควบคู่กันการที่เราดูลมหายใจของเราได้นั้นเป็นเรื่องทำใจได้เป็นเรื่องเริ่มต้นจากการฝึกสมาธิเป็นถ้าดูลมหายใจตัวเองไม่ได้ก็ยังฝึกสมาธิไม่เป็นยังไม่เข้าใจเรื่องสมาธิเราเริ่มต้นกันง่ายๆก่อนเอาแค่จับความรู้สึกไว้ที่ลมหายใจก่อนว่าเราทำได้หรือไม่ได้

ถ้าได้ก็จะรู้ว่าการดูลมหายใจเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ยากสำหรับพวกเราพระพุทธเจ้าทรงทำสมาธิตอนที่อยู่โคนต้นโพพระองค์ก็ใช้อานาปานุสติกำหนดอัสสาสะปัสสาสะให้รู้ว่าลมเข้ารู้ว่าลมออกก็เรียกว่าศึกษาแปลว่าเรียนเรียนรู้ลมหายใจเข้าหายใจออก

ให้รู้ว่าลมเข้ารู้ว่าลมออกก็เรียกว่าศึกษาแปลว่าเรียนเรียนรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกก็คือการเรียนตัวเองเรียนที่ลมหายใจเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเข้าสั้นเข้ายาวออกสั้นออกยาวหยาบบ้างละเอียดบ้างร้อนบ้างเย็นบ้างคือให้พิจารณารู้จักตรงนี้ก่อนรู้จักว่าเรามีลมหายใจระยะใดศึกษาตรงนี้ก่อนอย่าให้ใจของเราไปคิดเรื่องอื่นมากเรื่องเอาเรื่องเดียวเราคิดแค่เรื่องเดียวก่อนกำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจเรื่องเดียวก่อนไม่คิดถึงเรื่องเก่าไม่คิดถึงเรื่องใหม่ไม่คิดถึงเรื่องภาวนาแบบอื่นเริ่มต้นทำตรงนี้ให้ได้ก่อนนี่แหละเป็นสมาธิเป็นสติเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นฌานเป็นญาณเป็นวิปัสสนาก็จะเกิดขึ้นจากการเริ่มต้นจากการดูลมหายใจตัวเองได้ชัดเพราะลมหายใจของเรานั้นมีมาแต่เกิดมาจากครรภ์มารดาก็มีลมหายใจเลยมีไปยันโน่นวันตายเลยหมดลมเมื่อไรก็หมดชีวิตเมื่อนั้นเราถูกลมเลี้ยงรอเลี้ยงลมเป็นสายใยชีวิตลมพาไปลมพามาลมพาเดินลมพานั่งพานอนที่เดินยืนนั่งนอนกินได้พูดได้ก็เพราะมีลมหายใจเข้าเพราะมีลมหายใจออกจิตเป็นผู้สั่งก็ดีจิตเป็นผู้สั่งให้กายเดินกายนั่งกายนอนกายกินแต่ก็ต้องอาศัยลมถ้าไม่มีลมแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ถึงจะมีจิตแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ลมจึงเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมประชุมอยู่จิตก็เป็นหัวหน้าใหญ่เป็นเจ้านายคอยปรุงแต่งให้กายทำอย่างนั้นให้กายทำอย่างนี้เมื่อเรามาหยุดจิตของเราไว้ที่ลมหายใจเสียหยุดจิตไว้ที่ผมขนเล็บฟันหนังของเราเสียหยุดจิตไว้ที่อาการ32เสียนั่นก็คือสติเกิดขึ้นเมื่อสติติดต่อกันทุกลมหายใจสมาธิก็เกิดขึ้นเมื่อสมาธิเกิดขึ้นปัญญาก็ย่อมรอบรู้ในการปรุงแต่งของสุขและทุกข์และดีไม่ดีดีใจเสียใจสุขทุกข์ก็จะรู้การปรุงแต่งเรียกจิตตสังขารรู้ความปรุงแต่งของจิตเราเมื่อก่อนเราไม่สงบเราก็ไม่รู้เรื่องแต่พอสงบเราก็รู้เรื่องเลยว่าจิตเราปรุงแต่งอย่างไรนี่การเริ่มต้นวิธีการฝึกง่ายๆฝึกตามที่พุทธเจ้าให้ฝึกไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เป็นเรื่องลำบากเลยเรื่องการฝึกสมาธิเบื้องต้นทำกลางที่สุดเพราะทุกคนก็มีลมหายใจของตัวเองเดียวเพียงแต่เอาจิตใจมาสนมาจดจ่ออยู่ในลมหายใจของเราว่าลักษณะเป็นอย่างไรเราศึกษาดูจนรู้ชัดรู้ละเอียดอ่อนทุกลมหายใจเลยว่าเรานี่หายใจอย่างไรเมื่อก่อนเราไม่เคยดูเลยเรามีมาตั้งแต่เกิดเราไม่เคย

ดูลมหายใจเราเลยว่าเวลานั่งแล้วลมหายใจเป็นอย่างไรเวลานอนแล้วลมหายใจเป็นอย่างไรเวลากินแล้วลมหายใจเป็นอย่างไรเวลาเดินเวลายืนเวลาพูดเวลาคิดนึกเราไม่เคยดูลมหายใจเลยว่าลมหายใจเรานั้นหยาบหรือละเอียดหรือร้อนหรือเย็นหรือหนักหรือเบาเมื่อเราเอาจิตน้อมมาดูที่ปลายจมูกสองช่องเราก็จะเห็นชัดในลมหายใจของเราเรียกว่าอัสสาสะปัสสาสะเกิดขึ้นโดยการพิจารณาลมเข้ากระทบลมออกกระทบถ้าเรายังไม่สงบเราก็ใช้บริกรรมแบบสมัยใหม่แบบสมัยครูบาอาจารย์สมัยพุทธเจ้าก็ใช้เพียงแต่พิจารณาลมหายใจให้เกิดสติสมาธินั่นเองแต่พอมาครูบาอาจารย์ท่านจะฝึกสมาธิให้เกิดขึ้นท่านก็ใช้บริกรรมประกอบด้วยหายใจเข้าท่านก็นึกว่าพุทหายใจออกท่านก็นึกว่าโธเป็นวิธีของครูบาอาจารย์รุ่นต่อมาก็ใช้บริกรรมเพื่อให้จิตนั้นได้ตื่นขึ้นหรือได้เห็นหรือได้รู้ชัดขึ้นว่าได้มีพุทโธจะได้ไม่ลืมลมหายใจหายใจเข้าก็พูดหายใจออกก็โธนี่เป็นวิธีบริกรรมภาวนาเป็นพุทธคุณเป็นพุทธานุสติพุทธานุสติก็ระลึกถึงพระพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็เป็นบุญกุศลทุกลมหายใจก็เป็นบริกรรมภาวนาเป็นสมถภาวนาก็เราก็เริ่มต้นอย่างนี้ก่อนจะเพิ่งไปคิดอย่างอื่นแล้วไอ้เรื่องที่จะรู้สมถะเป็นอย่างไรวิปัสสนาเป็นอย่างไรแยกรูปแยกนามออกจากกันได้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นก็จะรู้ไปจากสมาธิรู้ไปจากบริกรรมภาวนาเองถ้าจิตของเรานั้นดับนิวรณ์ได้ไม่ลังเลไม่สงสัยไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญใจไม่หดหู่ไม่ท้อถอยไม่ง่วงเหงาหอนอนไม่ปวดไม่เมื่อยไม่จิตใจก็จะยกอยู่กับรู้อุเบกขาเอตกตาเป็นอารมณ์เราก็ต้องฝึกโอปิเนโกน้อมเข้ามาเห็นอาการตามที่สองนึกถึงตัวเราให้มากตัดทิ้งจากการนึกถึงคนอื่นไปหมดเลยจะเป็นเรื่องเก่าก็ดีก็ไม่เก็บมาคิดเป็นเรื่องใหม่ก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องของใครก็เรื่องของคนนั้นไม่เอามาจ่ายใจคือทำใจให้ว่างอย่างเดียวเป็นวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธเจ้าคือรวมจิตไว้หนึ่งเดียวรู้ก็รู้เฉพาะกายกับจิตเท่านั้นเองไม่รู้กายจิตคนอื่นเห็นก็เห็นกายกับจิตตัวเองไม่เห็นกายคนอื่นจิตคนอื่นเห็นลมหายใจก็เห็นลมตัวเองไม่ต้องไปรู้ลมคนอื่น

นี่เราเริ่มต้นเป็นเราจับลมหายใจเป็นก็แสดงว่าเราภาวนาเป็นแล้วเราสงบได้แล้วเรารู้เรื่องแล้วว่าวิธีการปฏิบัติเบื้องต้นคือดูลมหายใจหรือว่าภาวนาเป็นก็ไม่มีเรื่องอื่นเพียงแต่เอาจิตมาไว้กับลมหายใจให้ได้อย่าให้ไปสับสายคิดอะไรต่ออะไรวุ่นวายจนจับต้นชนปลายไม่ถูกเรื่องเก่าก็พยายามตัดทิ้งเรื่องใหม่ก็พยายามไม่คิดถึงให้กำหนดสติรู้ลมหายใจเป็นอารมณ์เห็นกายนั่งชัดอยู่ตลอดเวลาเห็นลมชัดอยู่ตลอดเวลา

ป็นวิธีการกำหนดลมหายใจก็ใช้ได้บางคนกำหนดลมหายใจก็สงบสามารถจะทำสมาธิลึกซึ้งละเอียดอ่อนลงไปได้โดยการพิจารณาลมหายใจบางคนสติยังไม่เพียงพอสมาธิยังไม่เกิดขึ้นก็ใช้บริกรรมว่าพุทลมเข้าโทลมออกก็สงบได้สงบไปตามพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใจก็เบากายก็เบาใจก็สงบกายก็สงบ

ก็มารู้เรื่องพุทโธตลอดเวลาคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นใหม่คิดดีก็กลับมาตั้งต้นคิดไม่ดีก็กลับมาตั้งต้นคิดถึงใครก็กลับมาตั้งต้นพุทโธที่ลมหายใจใหม่เรียกว่าตั้งต้นถูกต้องแล้วเราตั้งอยู่ได้ไม่กลิ้งไม่โค่นไม่ล้มไม่เสียหายก็คือตั้งสติอยู่กับลมหายใจได้แล้วดึงรั้งจิตกลับมาตลอดเวลาไม่ปล่อยจิตให้เสียอย่างอื่นเพราะจิตคนเราชอบคิดนึกกังวลเรื่องราวต่างๆที่แล้วมาหรือคิดนึกที่อยากจะเป็นไปในอนาคตอยากจะทำโน่นคิดนี่ไปโน่นไปนี่เราก็พยายามตัดว่าเรานั่งอยู่ตรงนี้เราคิดอะไรก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรคิดอะไรก็ควรปล่อยวางให้ดับไปกลับมารู้อยู่ตลอดเวลารู้กายเฉยรู้จิตเฉยรู้กายว่างจิตว่างกำหนดสว่างสงบที่ลมหายใจของเราเรื่อยๆไป

ถ้าพุทโธยังกำหนดจิตไม่อยู่ก็ใจนับลมหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทก็หนึ่งหายใจเข้านึกพูดหายใจนึกโทก็สองหายใจเข้าพูดหายใจออกทอออกโทก็สามพุทลมเข้าโทออกสี่พุทโทห้าพุทโทหกพุทโทเจ็ดพุทโทแปดพุทโทเก้าพุทโทสิบก็นับทีละคู่ละคู่ไปถึงสิบแล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโทออกเก้าพุทลมเข้าโทออกแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วก็ขึ้นไปใหม่พุทลมเข้าโทออกหนึ่งพุทลมเข้าโทออกสองเรื่อยไปถึงยี่สิบก็ลงมาใหม่สิบเก้าสิบแปดสิบเจ็ดสิบหกสิบห้าสิบสี่สิบสามสิบสองสิบเอ็ดแล้วก็ลงมาหนึ่งจากสิบมาหนึ่งใหม่แล้วก็ขึ้นไปถึงสามสิบแล้วก็ลงมาทีละคู่ละคู่ไปถึงหนึ่งใหม่เมื่อนับอย่างนี้แล้วจิตก็จะเพลินอยู่กับลมหายใจก็เป็นวิธีทำให้จิตสงบด้วยอุบายที่สามอุบายที่หนึ่งนั้นดูลมหายใจก็สงบอุบายที่หนึ่งไม่สงบก็เป็นอุบายที่สองคือพุทลมเข้าโทลมออกถ้าอุบายที่สองยังไม่สงบก็เป็นอุบายที่สามด้วยการนับลมหายใจกลับไปกลับมาจนถึงร้อยถึงพันถึงหมื่นถึงแสนก็นับจนจิตนั้นเราเลิกคิดเรื่องคนอื่นอยู่กับลมหายใจนี่เป็นอุบายที่สามตัวแรกแต่ว่าเราจะอุบายที่หนึ่งสงบก็ใช้แต่อุบายที่หนึ่งอย่างเดียวก็ใช้ได้ไม่ต้องสงสัยอุบายที่สองใช้อุบายที่สองสงบก็ไม่ต้องสงสัยอุบายที่สามแต่อุบายที่สามสงบก็ไม่ต้องไปสงสัยอุบายที่หนึ่งที่สองก็กำหนดอุบายที่สามต่อไปไม่ต้องไปกำหนดอุบายที่สี่ก็ให้เข้าใจอยู่ตรงนี้จิตเราก็จะวางสว่างว่างสงบเฉยอยู่ในอารมณ์เดียวพุทธะเกิดที่จิตธรรมะเกิดที่จิตสังฆะเกิดที่จิตกุศลก็เกิดที่จิตทั้งหมดไม่มีเกิดที่ใครก็ขอให้ตั้งสติระลึกรู้อยู่ทุกขั้นตอนของลมหายใจของเรา

เราต้องอดทนการนั่งต้องอดทนต้องทนอดทนอดกั้นต่อทุกขเวทนาได้จึงจะตามพระพุทธเจ้าได้พระพุทธเจ้าทรงอดทนมากนั่งอยู่โคนโพนั้นไม่ยอมเคลื่อนไหวเลยตลอดคืนถึงหนึ่งสัปดาห์อุทิศกายอยู่กับความสงบเมื่ออุทิศกายจริงๆแล้วจิตก็ย่อมสงบจิตไม่ทำอันตรายอะไรทั้งหมดจิตไม่มีเมื่อจิตภาวนาก็จะเป็นการอุปการะกายให้มีความสุขกายที่เร่าร้อนกายที่หนักก็จะเป็นกายที่เบากายที่ปวดเมื่อยก็จะหายปวดเมื่อยกายที่เร่าร้อนก็จะสงบเย็นลงก็จะดับเวทนาจากจิตที่ภาวนาเป็น

เมื่อเราอดทนได้ไม่กลัวเจ็บกลัวปวดกลัวเมื่อยไม่กลัวง่วงเหงาไม่กลัวเหานอนไม่กลัวเวลานี่จะหมดไปตั้งสติอยู่ตื่นอยู่ตลอดเวลาก็ถือว่าเราปฏิบัติตามธรรม

บางคนนั่งไม่สงบไม่นั่งดีกว่านั่งเลยเดี๋ยวเป็นบาปคิดโน่นคิดนี่ไม่ดีเป็นด่าพระเถียงพระหรือคิดอะไรไม่ดีก็ไม่นั่งดีกว่าไปนอนดีกว่านอนก็เลยไม่ได้อะไรแต่ที่จริงนั่งนั่นเนี่ยจะเกิดตัวสติสมาธิปัญญาที่เกิดจิตมันคิดอะไรดีไม่ดีแล้วก็นั่งไปนั่งไปนั่งไปนะเปล่าจิตมันก็เบื่อหน่ายเลิกคิดไปเองพุทโธมากขึ้นมากขึ้นก็เลิกคิดไปเองแต่เข้ากับจิตก็ว่างเองสว่างสงบไอ้ที่ปวดมันเมื่อยก็หายไปไอ้ที่ง่วงเหงาเขานอนก็หายไปไอ้ที่ฟุ้งซ่านรำคาญ

ก็หายไปก็กลายเป็นเอตคตารมณ์มีอารมณ์เป็นหนึ่งกายก็สบายจิตก็สบายเบาสบายสว่างสงบเย็น

มันเป็นอุบายทั้งหมดภาวนาเนี่ยจะเป็นหนอเป็นสัมมาอรหังเป็นรูปเป็นนามเป็นต้องการให้จิตตัวเองเนี่ยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นให้รู้จักละให้รู้จักปล่อยให้รู้จักวางเท่านั้นเองเป็นเรื่องอุบายทั้งหมดภาวนานี่เป็นตัวเบื้องต้นสมาธิเป็นของท่ามกลางปัญญาเป็นของที่สุดพอถึงปัญญาแล้วก็ไม่จำเป็นต้องภาวนาพุทโธก็ไม่ต้องหนอก็ไม่ต้องสัมมาอรหังก็ไม่ต้องรูปนามก็ไม่ต้องเพียงแต่รู้จิตเจตสิกรูปนิพพานอย่างเดียวรูปพิจารณาเวทนานุปัสสนาอย่างเดียวพิจารณาจิตตานุปัสสนาอย่างเดียวพิจารณาธรรมานุปัสสนาอย่างเดียวพิจารณาเห็นกายเวทนาจิตธรรมก็ปล่อยวางเป็นแต่เบื้องต้นต้องภาวนาก่อนเหมือนเราเป็นชาวพุทธเนี่ยต้องมีฐานก่อนมีศีลมีฌานมีศีลมีภาวนาตามลำดับไม่ใช่ขึ้นต้นแล้วไม่ให้ฐานไม่รักษาศีลเอาแต่ภาวนาทีเดียวไปไม่ได้ไม่มีต้นจะมีดอกมีใบไม่ได้ไม่มีต้นจะไม่มีรากไม่มีรากไม่มีดอกไม่มีใบก็ไม่มีต้นก็เกิดขึ้นไม่ได้ฉะนั้นฐานศีลภาวนาจึงเป็นรากจึงส่งให้มีดอกมีผลมีใบได้เพราะนั้นการปฏิบัติจะต้องเริ่มต้นเป็นกำหนดลมให้ใจนี่เริ่มต้นเป็นนะอย่าไปสงสัยอะไรอาจารย์กี่ร้อยอาจารย์กี่พันอาจารย์ก็ต้องเริ่มต้นจากการอานาปานุสติเนี่ยก็ต้องเริ่มต้นจากกายเวทนาจิตธรรมก็ต้องมาเห็นกายเห็นจิตอยู่นั่นเองหนอก็ต้องเห็นกายเห็นจิตพุทโธก็ต้องเห็นกายเห็นจิตรู้กายรู้จิตสัมมาอรหังก็ต้องรู้กายรู้จิตเพราะจิตมันเป็นสวรรค์เป็นนิพพานยกเป็นรูปรู้เป็นนามก็ต้องรู้กายรู้จิตรู้รูปรู้นามก็รู้เรื่องของกายของจิตหนีไม่พ้นความจริงอย่าไปสงสัยอะไรมากเรื่องเอาแค่อย่างเดียวก็พอที่พุทธเจ้าบอกว่าเธอไม่ต้องไปรักษาอะไรหรอกศีล227ไม่ต้องไปรักษาแค่จิตดวงเดียวได้ไหมพระภิกษุบวชใหม่บอกได้พระเจ้าค่ะเอาไม่ต้องไปคิดอะไรต่อไปนี้เดินดูจิตนั่งดูจิตนอนดูจิตทุกลมหายใจดูแต่จิตได้ไหมบอกได้ง่ายดีดูจิตตัวเองก็เลยนั่งดูจิตนอนดูจิตกินคิดนึกอะไรก็ดูจิตจิตคิดอะไรก็รู้ทันหมดผลที่สุดสำเร็จเป็นพระอรหันต์ภายใน7วันเพราะดูจิตเป็นภาวนาอะไรแล้วก็ต้องมาถึงจิตหมดเลยนั่นจึงหายสงสัยในพระพุทธเจ้าสอนที่แรกบวชใหม่สงสัยโอ้โหนนก็ต้องถือนี่ก็ต้องถือนนก็ต้องเรียนนี่ก็ต้องเรียนหน่อยมันวุ่นวายเหลือเกินศึกไปดีกว่าเพราะวิธีการปฏิบัติพุทธเจ้ามากเหลือเกินกรรมฐานต้อง40อาจารย์ก็มากก็เลยพุทธเจ้ารู้ใจบอกว่าดูแค่จิตอย่างเดียวพอแล้วพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่จิตครูบาอาจารย์อยู่ที่จิตพระไตรปิฎกอยู่ที่จิตบุญบาปสวรรค์นรกนิพพานอยู่ที่จิตก็คอยตามดูจิตอย่างเดียวพอจะคิดอะไรก็คอยดูตรงนั้นแล้วก็ปล่อยวางให้เป็นไม่ไปติดอดีตอนาคตไม่ไปติดว่าเราดีอย่างนั้นเราดีอย่างนี้เรารู้อย่างนั้นรู้ก็คือปล่อยวางเป็นนั่นเองรู้เกิดรู้ดับรู้ว่าเกิดได้ก็ดับได้ไม่สงบเดี๋ยวก็สงบสงบเดี๋ยวก็ไม่

บมันก็เป็นอยู่ในจิตของคนเรามีสุขแล้วก็มีทุกข์มีทุกข์แล้วก็มีสุขมันเป็นปัจจตังมันเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นกับจิตทุกคนมันมีความโลภความโกรธความหลงความรักความชังมันก็แสดงของมันไปปรุงแต่งคิดนึกของมันไปตามอารมณ์ตามที่มันมีอยู่ในใจมีมากก็คิดมากมีน้อยก็คิดน้อยกิเลสมากก็สงสัยมากกิเลสน้อยก็สงสัยน้อยไม่มีกิเลสหมดสงสัยเลยเพราะมีแต่ปัญญาล้วนๆ

เราก็มีอุบายแล้วอุบายของเรามีแล้วขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามเคยทำยังไงก็ทำอย่างนั้นก็ได้เคยสัมมาหลังก็สัมมาหลังก็ได้แต่อย่าลืมเรื่องกายเรื่องจิตเคยกำหนดรู้รูปนามก็อย่าทิ้งเรื่องกายเรื่องจิตกำหนดหนอก็ได้ยุบผ่องอยู่ที่ท้องกำหนดจะลืมเรื่องจิตให้เข้าใจจิตตัวเองว่าขณะนี้จิตเราสงบหรือไม่จิตกำลังคิดอะไรสงบมากก็รู้สงบน้อยก็รู้ก็ต้องตามดูกายกับจิตเป็นอารมณ์การภาวนาบริกรรมเป็นอุบายทั้งหมดเหมือนเราจะเดินมากรุงเทพเนี่ยเดินมาจังหวัดไหนก็ได้เดินมาทางเรือก็ได้ทางรถก็ได้ทางรถไฟก็ได้บนเครื่องบินก็ได้ก็มาถึงกรุงเทพเหมือนกันแต่มาต่างๆกันมาด้วยอุบายต่างๆที่ใช้ยานพาหนะมาจะถึงเร็วถึงช้าก็ถึงเหมือนกันการปฏิบัติก็เหมือนกันวิธีใดก็ถึงความสงบเหมือนกันเข้าถึงกายเวทนาจิตธรรมเหมือนกันเข้าถึงธรรมะอันเดียวกันเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันที่สุดของธรรมะคือเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงจะเข้าใจความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงความแตกดับของรูปนามของกายใจ

เราไม่ต้องไปบังคับจิตบังคับไม่ได้จิตบังคับยิ่งคิดมากบังคับไม่ให้คิดบังคับให้คิดดีก็บังคับไม่ได้บังคับไม่คิดไม่คิดไม่ดีก็ไม่ได้ต้องปล่อยเฉยๆพุทโธไว้เฉยๆทำว่างทำสว่างเฉยๆรู้ว่ามันคิดอะไรก็เฉยๆไม่ไปดีใจเสียใจกับมันไม่ไปบังคับยิ่งบังคับยิ่งเครียดบังคับลมหายใจก็ไม่ได้บังคับความคิดก็ไม่ได้ก็ต้องปล่อยวางรู้มีสติอยู่ตลอดเวลานั่นแหละคือถูกต้องแล้วเป็นธรรมชาติแล้วที่สมบูรณ์ที่ถูกต้องเราก็เป็นแล้วนี่เราทำสมาธิเริ่มเป็นแล้วพอเราดูลมหายใจได้เนี่ยเราเข้าใจของเราแล้วเราก็จะเกิดวิตกวิจารวิตกแปลว่าอะไรวิตกแปลว่ายกจิตขึ้นสู่ลมหายใจวิจารแปลว่าอะไรวิจารแปลว่าพิจารณาจนเห็นลมของใจของเราชัดจนพิจารณาลมศึกษาลมตัวเองว่าหยาบละเอียดร้อนเย็นจนเข้าใจในกองของลมก็เรียกว่าเป็นวิจารเมื่อวิจารณาญาณวิจารวิตกวิจารมากขึ้นมากขึ้นยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจเรียกว่าวิจารมากขึ้นติดต่อกันไปยาวนานก็เป็นสมาธิเมื่อเป็นสมาธิก็เกิดปีติปีติก็เกิดขนลุกขนชันน้ำตาไหลตัวเบาเหมือนจะลอยไปนี่เกิดปีติแล้วจากอารมณ์ฌานหรืออารมณ์ปีติ

ปีติเกิดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นกายก็เบาใจก็เบาเหมือนจะเหาะจะลอยไปบางคนก็เหาะลอยไปเลยโดยทางจิตแต่เราก็ให้กำหนดลมหายใจไว้อย่าปล่อยให้จิตไปคิดอื่นเมื่อปีติมากขึ้นมากขึ้นก็เกิดความขนพองสยองก้าวมีน้ำตาไหลมีความสุขอย่างมากเลยความสุขก็มาแทนดีใจสุขสบายไม่มีอะไรจะสุขเท่ากับความสงบสุขเพราะความสงบเกิดขึ้นมากในใจเราเมื่อสุขมากเต็มที่มันก็เหมือนคนกินข้าวอิ่มก็ไม่อยากจะสุขต่อไปมันก็เฉยสุขจนอิ่มบนผลไม้เนี่ยสุกจนต้องหล่นลงมาลิ้มรสได้เหมือนคนกินข้าวอิ่มก็ไม่อยากกินต่อไปก็อิ่มแล้วก็สบายเป็นอุเบกขาเป็นเอตคตาเราก็กลับมาพิจารณาว่าเราเกิดขึ้นได้ยังไงในความสงบของเราให้เห็นตัวรู้อยู่ตลอดเวลาว่าเรารู้เกิดขึ้นอยู่ที่ใจของเราเฉยก็มีสุขก็มีอุเบกปีติก็มีวิตกวิจารก็รู้จักเลยว่านี่ธรรมะธรรมที่เราได้พบแล้วในตัวเราในจิตของเราเราก็เกิดความมีกำลังใจที่เราจะปฏิบัติต่อไปไม่ท้อถอยแต่พอเราลงทุนแล้วเราได้แล้วนี่ความเชื่อมั่นมากขึ้นถ้าเราเกิดปีติเกิดความสงบความสงสัยก็หายหมดเลยคราวนี้นั่งสมาธิเมื่อไรก็ไม่มีความสงสัยรู้แล้วว่าสมาธิเป็นที่เกิดขึ้นกับใจเราได้ไม่มีอะไรจะประเสริฐเท่ากับความสงบความเพียรก็มากขึ้นความพยายามก็มากขึ้นความอดทนก็มากขึ้นความว่างความสว่างสงบก็มากขึ้นไม่อึดอัดขัดเคืองเหมือนเมื่อก่อนแล้วความปวดเมื่อยก็หายไปเคยปวดเคยเมื่อยนั่งพลิกแล้วพลิกอีกก็ไม่พลิกแล้วพลิกอีกแล้วรู้สึกว่าเบาสบายโล่งปลงใจของเราอันนี้ก็ถือว่าเราทำสมาธิทำปัญญาเกิดขึ้นได้ในขณะนี้แล้วก็จะเห็นจะรู้โดยเฉพาะตัวเอง

เราต้องสำรวมให้มากขึ้นสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจเราจะไม่พูดคุยอะไรพยายามอดทนวางเฉยให้เป็นจะไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องไปเบาๆไม่ลุกปุดผัดไม่นั่งปุบปับจะทำลายสมาธิคนอื่นเขาเมื่อเราพิจารณาขั้นที่สามแล้วก็เป็นอุบายขั้นที่สี่พิจารณาเกสาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนขาเล็บโลมาขนเกสาผมพิจารณาอยู่ที่ผมของเราก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีฟันก็ดีหนังก็ดีเห็นว่าเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งในหลายวันก็สกปรกมีกลิ่นเหม็นพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงทั้งผมก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีฟันก็ดีหนังก็ดีพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงเรียกว่าเกิดการพิจารณาขึ้นมาในจิตของเราเราเริ่มมีอุบายในการพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงว่าผมเป็นอย่างไรขนเป็นอย่างไรเล็บเป็นอย่างไรฟันเป็นอย่างไรหนังเป็นอย่างไรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเมื่อเราพิจารณาอนุโลมปฏิโลมย้อนไปย้อนมามากๆขึ้นเราก็จะละความยึดมั่นถือมั่นว่าเราวิเศษกว่าคนอื่นเราดีกว่าคนอื่นความยึดมั่นถือมั่นตัวเราตัวเขาก็หมดไปเพราะเราพิจารณาเห็นผมขนเล็บผนังของเราเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดตามความเป็นจริงใจของเราก็จะละตัวตนได้

นี่ก็เป็นอุบายขั้นที่4ถ้าเราพิจารณาก็จะเห็นตามความเป็นจริงพิจารณามากเท่าไรก็ยิ่งดี

การอุบายเราขั้นที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เราเห็นชัดส่วนใดส่วนหนึ่งในผมขนเล็บผนังก็ถือว่าเราได้เป็นไปตามอุบายที่เราพิจารณาธรรมที่พุทธเจ้าสอนจิตของเราก็จะเบาสบายหรือจะเอาเป็นอารมณ์ตลอดไปก็ถือว่าเป็นอารมณ์ของกรรมฐานติดตามดูรู้ลมหรือติดตามดูรู้จิตตัวเองเมื่อเราพิจารณาขั้นที่สามที่สี่แล้วเราก็พิจารณาต่อไปว่าหนังของเราหุ้มกายของเราตั้งแต่หนังศีรษะไปถึงปลายเท้าหุ้มรอบกายก็เหมือนสัตว์อื่นแล้วก็หนังพิจารณาหนังภายในหนังเป็นเนื้อถอนเนื้อเอาหนังออกไปก็มีแต่เนื้อพิจารณาหนังหลุดไปจากเนื้อก็เป็นเนื้อหนังออกไปก็เป็นเนื้อเมื่อเนื้อออกไปก็เป็นเส้นเอ็นเมื่อเส้นเอ็นออกไปก็พิจารณาออกไปก็เป็นโครงกระดูกกระดูกศีรษะกระดูกคอกระดูกไหปรากระดูกแขนพิจารณาเรื่อยกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกกระดูกขากระดูกนิ้วมือนิ้วเท้าเห็นโครงร่างโครงกระดูกของเราเป็นท่อนเป็นตอนที่คนเขากลัวผีกันนะตัวผีว่าเป็นโครงกระดูกแต่ที่จริงแล้วตัวเราก็คือผีมีโครงกระดูกอยู่ในกายเราถ้าเอาเนื้อออกไปก็เหลือแต่โครงกระดูกมีทุกอย่างเหมือนโครงกระดูกคนอื่นพิจารณาโครงกระดูกแล้วก็พิจารณามีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีกระเพาะอาหารเกาใหม่มีลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่มีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองพิจารณาเห็นกายภายในก็เราเป็นของปฏิกูลให้เห็นตามความเป็นจริงพิจารณาให้เป็นธาตุสี่ว่ามีดินมีน้ำมีไฟมีลมอยู่ในกายของเรามีอากาศธาตุมีวิญญาณธาตุพิจารณาเห็นกายของเราความเห็นของเราก็จะกลายเป็นการปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นตัวเราตัวเขาจิตเราก็จะเบาสบายปล่อยวางเป็นเรื่องพิจารณานี่เป็นการหัดปล่อยวางพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกก็พิจารณาเห็นเป็นธาตุสี่ส่วนแข็งเป็นธาตุดินส่วนเหลวเป็นธาตุน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนโอนเป็นธาตุไฟพิจารณากายเรามีวิญญาณธาตุมีช่วงว่างในร่างกายก็อาศัยกายอยู่พิจารณาเห็นว่าคนเราไม่มีอะไรตั้งอยู่กับธาตุดินน้ำไฟลมเท่านั้นเองไม่มีแก่นไม่มีกระพี้ไม่มีแก่นไม่มีความมั่นคงแข็งแรงอะไรก็จะต้องรักษาลมให้ใจไว้ไม่ให้เจ็บไม่ให้ไข้ไม่ให้ป่วยแต่ว่ากายคนเราก็ต้องมีเจ็บมีไข้มีป่วยมีร้อนมีหนาวมีหิวมีกระหายมีทุกข์อยู่ตลอดทุกลมหายใจก็เกิดทุกข์อยู่ตลอดที่เรานั่งปวดนั่งเมื่อยเนี่ยก็เกิดทุกข์ทั้งนั้นเลย

เมื่อกายมันไม่สามารถจะพ้นทุกข์ได้เราก็เอาจิตของเราปล่อยวางให้เป็นสงบให้เป็นภาวนาให้เป็นจะได้เป็นอารมณ์ธรรมตอนจะเริ่มนั่งสมาธิแผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลในกรุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขให้สุขขึ้นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเริ่มนั่งทุกครั้งไปทำความรู้สึกกายใจของเราทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวามาวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายมาวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมทั้งสัตว์อธิษฐานทำใจตั้งมั่นดีสร้างความดียิ่งไปตั้งใจอธิษฐานบารมีของเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจทุกอย่างที่อธิษฐานไว้ตามบารมีของเรา

วันนี้เป็นวันอุโบสถนะครับขอเชิญทุกท่านบูชาพระรัตนตรัยและสมาทานศีลพร้อมเพียงกันนะครับอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูทยามะอิมินาสกาเลนะธัมมังอภิปูทยามะอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูทยามะอระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายา

0: รคณทายะเอเกติสรณนาสหะปัญจศีลานิยาจามะเอเกติสรณนาสหะอัตถังคสมนาคตังอุโปสถังยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ติสรณะกัมมนังนิทิตัง
0: อามะพันเต
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: ผู้ที่สมาทานศีลอุโบสถให้รับข้ออภรรมผู้ที่สมาทานศีลห้าให้รับข้อกามีอภรรมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อภรรมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิต่อไปพึงว่าพร้อมกันมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมระยะมัจจะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: สุราเมระยะมัจจะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: ผู้ที่สมาทานศีลห้าให้หยุดเพียงเท่านี้ผู้ที่สมาทานศีลอุโบสถพึงสมาทานต่อไปวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: วิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิน
1: ัจคีตวาติตะวิสุกทัสสนามาลาคันตะวิเลปนะธารณะมันดนะวิภูสนัตธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: นัจคีตะวาทิตะวิสุกะทัสนามาราคันทะวิเลปะนะธารณะมันดานะวิภูสนธานาเวระมณีสิขาปะทังสมาธิยามิ
1: อุจจาสยนะมหาสยนาเวระมณีสิขาปะทังสมาธิยามิ
0: อุจจาสยนะมหาสยนาเวระมณีสิขาปะทังสมาธิยามิ
1: ต่อไปผู้ที่สมาทานศีลอุโบสถพึงกล่าวคำอธิษฐานตามดังนี้อิมังอัตถังคสมนาคตัง
0: อิมังอัตถังคสมนาคตัง
1: พุทธปัญญัตตังอุโปสถัง
0: พุทธปัญญัตตังอุโปสถัง
1: อิมันจรติงอิมันจทิวสัง
0: อิมันจรติงอิมันจทิวสัง
1: สัมมะเทวะอภิรักขิตุงสมาธิยามิ
0: สัมมะเทวะอภิรักขิตุงสมาธิยามิ
1: ข้าพระเจ้าขอสมาทานศีลอุโบสถ
0: ข้าพระเจ้าขอสมาทานศีลอุโบสถ
1: อันประกอบไปด้วยองค์8ประการ
0: อันประกอบไปด้วยองค์8ประการ
1: ที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้
0: ที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้
1: เพื่อจะรักษาไว้ให้ดี
0: เพื่อจะรักษาไว้ให้ดี
1: มิให้ขาดมิให้ทำลาย
0: มิให้ขาดมิให้ทำลาย
1: ตลอดวันหนึ่งคืนหนึ่ง
0: ตลอดวันหนึ่งคืนหนึ่ง
1: นับตั้งแต่เวลาวันนี
0: ้นับตั้งแต่เวลาวันนี้
1: ขอกุศลผลบุญอันนี้
0: ขอกุศลผลบุญอันนี้
1: จงเป็นพลวะปัจจัย
0: จงเป็นพลวะปัจจัย
1: ให้ข้าพระเจ้ามีความสุข
0: ให้ข้าพระเจ้ามีความสุข
1: มีความพ้นทุกข์ด้วยเทอญ
0: มีความพ้นทุกข์ด้วยเทอญ
1: อิมานิปัญจสิกขาปทานิอัตถจะอุโปสถะสีลวเสนสาธุกังกตวาอัปมาเทนรักขิตภานิ
0: สาธุ
1: สีเลนะสุขติงยันติ
0: สาธุ
1: สีเลนะโภกสัมปทา
0: สาธุ
1: สีเลนะนิพพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเย
0: สาธุ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสัปดาห์วันวิสาขบูชาประจำปี2569ณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันจันทร์ที่25พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569และขอเชิญทุกท่านร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานณปรัมภิธีหน้าวัดสังฆทานทุกท่านสามารถมาร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุได้ตลอดทั้งวันในเวลา 19:00 นมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกคืนโดยมีกำหนดการดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมเวลา 12:00 นพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถแก้วมาประดิษฐานณมณฑลพิธีด้านหน้าวัดสังฆทานเพื่อให้สาธุชนได้กราบสักการะส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุเวลา 19:00 นเจริญพระพุทธมนต์และฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีวันอังคารที่26พฤษภาคมพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยวันพุธที่27พฤษภาคมพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวันพระฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศีลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพผารามกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันวิสาขบูชาเวลา 8:00 นพิธีถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกหน้าปรัมภิธีหน้าวัดเวลา 11:00 นพระครูปลัดไพรินทร์ศรีวัฒโนลงลานธรรมแสดงธรรมและขอเชิญญาติธรรมร่วมหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตเวลา 12:30 พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาในอุโบสถแก้วเวลา 16:00 ร่วมเวียนเทียนต้นไม้รอบที่1เวลา 19:00 พิธีเจริญพระพุทธมนต์พระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภุริสุนทรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมหลังจากนั้นสวดมนต์ทำวัดเจริญพระกรรมฐานฟังธรรมปฏิบัติธรรมเวลา 24:00 เวียนเทียนรอบที่2วันจันทร์ที่1มิถุนายนเวลา 13:00 พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับเข้าประดิษฐานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในงานรัตนบูชาถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่าน
ร่วมงานรัตนบูชาส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุณวัดสังฆทานระหว่างวันจันทร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับวัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02

0: 496-1240
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์

0: 1240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: วัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:00 นร่วมบริจาคได้ที่วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290412-2914290-412-2914ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039-495-243หรือ086-906-9770โรงพยาบาลเขาสุกิม039-495-225-6ต่อ115-137หรือ988-1671
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

ทำบุญไว้จะได้ไม่หลงจะเล่าถึงความหลงให้ฟังโยมเมื่อวานนี้จะมาไปเยี่ยมคนแก่ คนแก่มีเงินมีทรัพย์แต่พอแก่ตัวเนี่ยมันหลงตอนหนุ่มสาวเนี่ยมันไปคิดรู้ไปมากอย่างโน้นก็รู้เรื่องนี้ก็รู้อยากได้โน่นอยากได้นี่ไอ้ตัวอยากมันทำให้แก่แล้วหลงไอ้ที่เราอยากได้ไม่ได้ได้อะไรเงี้ยไอ้ตัวเนี้ยมันสะสมมากนะเข้ามันอยู่ในสมองเราตลอดเวลามันไม่คลี่คลายออกคล้ายเหมือนกรุงเทพเนี่ยเมืองหลวงเนี่ยกลางคืนเนี่ยมองดูดาวไม่ได้เพราะอะไรเพราะควันไอพิษมันไปคลุมกรุงเทพหมดมันไปไม่ได้มันก็ปิดมืดอยู่เนี่ยยอมจะเห็นว่ากรุงเทพเนี่ยมองอะไรก็ฟ้าไม่เคยสว่างเลยทั้งวันทั้งคืนทั้งปีทั้งเดือนแต่ยอมไปดูสังฆทานที่เมืองนนท์ที่ยอมนอนนับดาวได้เลยเหมือนใจเรานั่นแหละคนกรุงเทพก็ใจเราก็เหมือนกับสะสมไว้เนี่ยเหมือนกับไอ้ควันหมอกในกรุงเทพเนี่ยนะเราสะสมมากนะเข้าหรือปัญหามากขึ้นมากขึ้นก็เหมือนกับไอ้คนอยู่ในกรุงเทพมองไม่เห็นดาวมันจะมืดมัวไปแล้วกรุงเทพมันไม่ใช่จะสว่างนะมันสว่างข้างล่างกับบนมืดแล้วมันก็จะมืดไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยมากอย่างนี้แล้วเข้าไปไหนไม่ได้ก็เข้าไปในร่างกายเราเข้าไปในร่างกายเราสูดเข้าไปกลายเป็นพิษควันในร่างกายของทุกคนเนี่ยผลที่มันมาก็คือการไม่สุขภาพกายก็เสียสุขภาพจิตก็เสียรถติดอีกหงุดหงิดเศรษฐกิจการค้าอะไรทุกคนมีปัญหาหมดเลยนี่ว่าอันนี้เนี่ยทำให้แก่ตัวเราก็หลงงงงันไปหมดทุกอย่างอ่ะนะไปไหนมันก็ไม่สว่างในบุญที่เราทำเนี่ยจะทำตัดกรรมตัดชาติตัดภพตัดความทุกข์ทางใจให้มันสว่างสวัยในใจข้างนอกมันมืดก็ช่างมันทีนี้จะมาไปเยี่ยมคนแก่หลงถามโยมทีแรกรู้จักอาตมาไหมรู้จักบอกจำได้บอกไม่ได้จำเสียงได้เอ๊ะดีนี่ใครบอกว่าหลงไม่หลงถามไปอาตมาท่านมาจากวัดไหนล่ะ

บอกเมื่อกี้เนี่ยมาจากวัดไหนล่ะเมื่อก่อนไม่เป็นอย่างนี้เลยนะโยมแต่นะครับแม่ก็บอกว่าลูกสาวเป็นอาจารย์บอกว่าให้อยู่บ้านก็กินกินเดี๋ยวก็หิวอีกกินแล้วก็หิวอีกกินแล้วก็หิวอีกบางทีก็พอบางวันก็ไปอุจจาระทิ้งไว้ในห้องเอาเสื้อกางเกงลูกหลานเช็ดเปื้อนหมกไว้แต่ลูกชายเขาบอกลูกสาวว่ามึงระวังขี้จะเหยียบขี้แมวนะหลงก็ยังฉลาดนะมึงเดินระวังจะเหยียบขี้แมวนะไอ้ลูกสาวไปดูอ้าวที่ไหนขี้แม่เองเขาบอกว่าแล้วตอนนี้ธรรมะเขาบอกว่าโยมรู้จักพระพุทธเจ้ารู้จักพระไหมรู้จักพุทธเจ้าไหมบอกพระก็อยู่ที่ท่านนึงละขี้มาที่เราบอกไม่ใช่พระอยู่ที่ใจพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าที่ใจพระสงฆ์เจ้าใจแกหลงเพราะไม่รู้จักพระพระไม่รู้แกไม่รู้จักพระเนี่ยจึงได้หลงเพราะไม่จำเพราะคิดว่าพระเนี่ยบอกพุทธเจ้าไปไหนโยมบอกพุทธเจ้าไปนิพพานแล้วไม่ใช่พระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจไม่ได้ยังไม่นิพพานพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระสงฆ์อยู่ใจบุญอยู่ที่ไหนโยมบุญก็อยู่ที่ท่านนะบุญอยู่ที่บุญไปอยู่ที่คนอื่นแกก็ไม่รู้จักบุญในใจแกนี่มีแต่ความหลงก็บอกบุญอยู่ที่ท่านนะและบาปโยมบาปไม่มีสวรรค์ก็โน่นอยู่บนฟ้าสวรรค์อยู่บนฟ้านรกอยู่ใต้ดินนี่คนหลงนี่คนแก่พูดนะคนแก่หลงสวรรค์ก็ไม่ได้อยู่ที่อกนรกก็ไม่ได้อยู่ที่ใจนิพพานก็ไปอยู่ฟากฟ้าป่าหิมพานต์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่อยู่ในใจเลยนี่คนหลงเพราะว่าเราไม่เคยทำปฏิบัติโยมเราไม่เคยสำรวมใจให้สงบไม่รู้จักบุญเกิดที่ใจบาปเกิดที่ใจสวรรค์นรกที่ใจฉะนั้นเรื่องอย่างนี้นะทำบุญเนี่ยเป็นการตัดกรรมเป็นการแก้หลงถ้าแก่ตัวโยมตอบงี้เสร็จละโยมนะโยมพระที่ไหนพระอยู่ที่วัดเนี่ยบุญอยู่ที่ไหนบุญอยู่ที่พระนะอีตอนนี้มันยังไม่ตอบเราเพราะมันยังมืดมนไม่พอแต่พอมันนั่งเข้าพอเราสะสมอารมณ์คิดมากๆขึ้นไปแล้วมันจะทำให้เราตอบอย่างนั้นนะพอไปถึงยก10 70เลยคนนี้86แหละอันนี้พอหลงแล้วมันจะเอาอะไรไปไม่ได้เลยเพราะไม่มีอะไรในตัวไปเลยใจเราไม่เคยมีความสุขสงบฉะนั้นเราทำบุญนะโยมต้องให้เห็นบุญว่าอยู่ในใจเราบาปอยู่ในใจจะละบาปความร้อนใจเนี่ยเป็นทุกข์เราจะไปละความร้อนใจเราความร้อนใจความไม่สมหวังความคัดแค้นขัดเคืองใจเนี่ยตัวนี้ก็ตัวทำให้เราหลงโกรธในเมื่อใครทำไม่ถูกใจใครทำไม่ชอบใจเราจะหลงโกรธหลงเกลียดหลงชังตัวนี้จะทำให้ประสาทคนเสียคนที่เป็นโรคจิตเป็นโรคเพราะความโกรธมากเครียดมากโกรธมากกังวลมากตัวนี้เราจะต้องแก้ไขเราไม่ใช่แก้ไขใครแต่นี้บุญเนี่ยเป็นการตัดความหลงคือความโกรธจะไม่มากใจจะเย็นความเกลียดความอิจฉาริษยาก็จะไม่เกิดขึ้นบางคนหลงเพราะความโลภบางคนหลงเพราะความหลงเพราะความหลงเพราะขาดสติบางคนหลงเพราะความรักบางคนหลงเพราะความชังตัวนี้เป็นตัวที่จะเข้ามาสิงใจคนไหนแล้วคนนั้นก็จะค่อยๆเสื่อมไปเสื่อมไปและแก่ตัวก็จะเป็นคนไม่รู้อะไรเลยเพราะไม่เคยนึกถึงพระไว้ในใจไม่เคยนึกบุญในใจบาปในใจสวรรค์นรกนิพพานเราไม่ได้เอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้ว่านี่อยู่ที่ใจเราก็มีนะใจเราดีเนี่ยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พอใจเราไม่ดีนี่ขาดพระแล้วแล้วโกรธนี่พระหายไปแล้ว
ม้แต่คล้องไว้ที่คอยังไม่อยู่เลยนะขนาดคล้องพระไว้ตั้งหลายองค์ไว้ที่คอยังห้ามความโกรธไม่ได้เลยหายไปแสดงว่าโกรธแล้วพระหายหมดดังนั้นเราจะต้องคล้องไว้ที่คอให้ระลึกไว้ที่ใจว่าพระต้องใจเย็นพระต้องไม่โกรธพระต้องมีน้ำใจอันนี้พอคนแก่ตัวเราจะหลงกันมากขึ้นใช่ไหมเมื่อก่อนเราไม่ได้คิดอะไรอย่างนี้เลยตอนเด็กๆเราก็ไม่คิดอะไรมากมายอย่างนี้เลยแต่ทีนี้เราคิดไม่หยุดปัญหามันตามมาทุกวันทุกคืนนี่แหละเจ้าความทุกข์ใจเราย่อมมาเราจะต้องทำยังไงล่ะเราก็ต้องหันหน้าเข้าหาพระธรรมพระธรรมนี่เป็นกลางเหมือนตาช่างน่ะกึ่งแล้วทำให้ใจเป็นกลางคือทำให้ใจดีขึ้นต้องประคับประคองใจเราให้ได้ก่อนถ้าไม่งั้นแล้วเราจะทุกข์มากเลยไม่งั้นเราจะคอนโทรลใจเราให้อยู่สบายไม่ได้เลยจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนมันก็ทุกข์อยู่แต่เรื่องนั้นแหละมันไม่สบายใจแต่ไอ้เรื่องนั้นแหละมันขัดข้องอยู่แต่เรื่องนั้นน่ะนั่นน่ะมันหลงแล้วแต่มันยังรู้ว่ากินเดินนั่งนอนได้อยู่แต่มันยังไม่หลงถึงขนาดถึงอย่างที่เล่ามานี่แต่ต่อไปมันก็อย่างนี้แหละพอถามอะไรก็ไม่รู้อย่างนี้แหละบางครั้งเราก็เผลอตัวอะไรใช่ไหมโยมบางทีก็ปั๊มปั๊มเปิดเลยใช่ไหมบางครั้งก็ได้หน้าลืมหลังวันไหนทั้งงานยังยุ่งหยิบนนท์ผิดหยิบนี่ผิดจริงไปทำงานเอ๊ะกูลืมอะไรวะอะไรเงี้ยกลับจากที่ทำงานเอ๊ะกูลืมอะไรไปเงี้ยมาเริ่มหลงแล้วทำไงเราจะได้สตินี้ครองมาต้องศึกษาธรรมะอย่าให้มันหลงถึงขั้นนั้นแล้วพอหลงเนี่ยนะไม่มีใครเห็นว่าเราดีเลยสักคนเดียวลูกหลานมันก็ไม่รักแล้วเมื่อไรจะตายสักทีนะแก่เนี่ยทรมานกูจะไปไหนก็ไม่ไปเหม็นต้องหลงให้ไม่ใช่ว่าเราได้อายุยืนแต่เราไม่ได้ธรรมะนะอายุยืนก็ไม่มีประโยชน์อายุยืนก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะเราหลงอายุยืนแต่เราชราอายุยืนแต่เราพิการอายุยืนแต่ใจเราไม่ดีเหมือนเขาเรารวยแต่ใจเขาเรามีทุกข์ไอ้ความรวยก็ไม่แก้ปัญหาทุกข์ใจได้ อะไรล่ะที่จะมาแก้ปัญหาทุกข์ใจได้ไม่มีอะไรจะแก้ปัญหาทุกข์ใจได้เลยจะเป็นเงินก็ดีเป็นการมีลาภมียศก็ดีมีเงินมีทองไม่ได้แก้ความทุกข์ใจได้เลยพระพุทธเจ้าท่านรู้แล้วพระพุทธเจ้าท่านมีหมดแล้วท่านรู้ว่าปัญหาแก้ทุกข์ใจไม่มีพระองค์เป็นเจ้าแผ่นดินแล้วทุกข์ใจยังมากขึ้นอีกพระองค์เห็นนางว่าทางดับทุกข์นี่คือการรู้ใจตัวเองศึกษาใจตัวเองนี่คือเรื่องศึกษาธรรมะเขาบอกเห็นใจตัวเองโกรธและละความโกรธได้เขาบอกบุญมากเลยยิ่งก็สร้างโบสถ์สร้างศาลาอีกนะพอใจโกรธแล้วรู้จักละความโกรธได้บอกบุญนั่นน่ะบุญไม่ตกนรกเลยแต่คนเราไม่อยากทำใช่ไหมทั้งที่ของมันอยู่ในตัวเราทำไมจึงก็บุญมากล่ะเพราะบางคนสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างวัดเสร็จแล้วยังทะเลาะกันยังโกรธกันแต่คนที่ละความโกรธได้เนี่ยมันพ้นนรกทางใจทันทีตายเดี๋ยวนั้นก็ไม่ต้องตกนรกดังนั้นจึงว่าธรรมะเนี่ยเป็นการแก้ปัญหาหัวใจโยมเขาบอกว่ากุศลจิตตังอุปันนังเนี่ยกุศลธรรมากุศลจิตตังก็บอกการรู้จิตนั่นเป็นมหากุศลคนที่รู้ใจตัวเองว่าบุญก็ดีบาปก็ดีสวรรค์นรกคนที่รู้ความทุกข์ใจของเราแล้วก็พยายามดับทุกข์ใจของเราได้นั้นบอกนั่นแหละทำบุญโยมโกรธไม่รู้คิดไม่รู้กังวลไม่รู้ฟุ้งซ่านไม่รู้เครียดไม่รู้เนี่ยปล่อยความทุกข์ครอบงำนี่ก็เรียกว่าเนี่ยเป็นบาปบาปคือตัวทรมานบาปคือตัวทุกข์คนทุกวันนี้อยู่ในห้วงทุกข์นะเพราะอะไรมันทำได้แต่ใจมันทำไม่ได้ลองที่เราเลิกคิดเลิกได้มันไม่ได้แต่วิธีการเลิกหยุดคิดเนี่ยเป็นวิธีเดียวคือการเข้าไปถึงธรรมเท่านั้นเองถ้าไม่มีศีลไม่มีสมาธิจะหยุดคิดไม่ได้เลยไม่ว่าใครทั้งหมดให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีพระราชาเจ้าดินให้เรียนถึงเป็นด็อกเตอร์ก็หยุดคิดไม่ได้บางคนคิดจนเป็นประสาทต้องไปกินเหล้าดับ
ต้องไปหาวิธีดับเล่นการพนันไปวิธีทางต่างๆที่จะดับความคิดตัวเองนะไม่มีต้องออกผิดๆบางทีเอาเมาแล้วหลับไปพอตื่นขึ้นมาคิดต่อเอาเล่นในมันหายกุ้มเดี๋ยวก็ไปคิดต่ออย่างเงี้ยเข้าใจใช่ไหมโยมเข้าใจไหมนะใจคนเราเนี่ยเหมือนย้อนเนี่ยเหมือนฟันในกรุงเทพนะโยมมันมืดเข้าไปทุกวันทุกวันเพราะมันไปไหนไม่ได้อากาศมันเสียอากาศไอ้ตัวเสียมันก็กดตัวเสียตัวเสียกดกันไปกดมาเกาะกลุ่มกันนะครับก็เต็มกรุงเทพหมดไอ้เจ้านั่นก็ไม่สบายใจนี่ก็ไม่สบายใจนั่นก็ไม่ดีไปออกไปจากบ้านก็มีแต่ปัญหาตลอดนั่นเนี่ยคือสิ่งที่มันมีปัญหาเกาะกินใจทำให้ไม่สลายความสงบได้เลยคือสลายตัวไม่ได้มันก็มีแต่พิษฟันไปอยู่บ้านนอกบ้านนาสบายนะโยมนะมองเห็นเดือนแจ่มดาวแจ่มคนที่ไม่มีเรื่องมากคนที่แก้ปัญหาทางใจได้ไม่มีเรื่องมากก็เหมือนท้องฟ้าสว่างนั่นแหละคนที่มีปัญหาแก้ปัญหาหัวใจไม่ได้ก็เหมือนท้องฟ้ามืดหนึ่งเทพเนี่ยนะมันเป็นพิษแก่ตัวเองตอนนี้เราทำไงดีเราก็ต้องไม่อยากมีทุกข์ทำไงจะพ้นทุกข์ใจได้ก็ต้องหาธรรมะแสวงหาสิมันยอมไปแสวงหาเงินนะแสวงหาได้แล้วแสวงหาบ้านได้แล้วแสวงหารถขี่ได้แล้วแสวงหาปัจจัยทั้งสี่ได้หมดแล้วแต่ยังแสวงทางดับทุกข์ใจไม่ได้แต่มันไปกับเราทำไงจะต้องแสวงหาวิธีดับมันสิเป็นไหมโยมนะจำเป็นนะจำเป็นมากเลยทางใจเราเนี่ยใครทำให้เราไม่ได้มีลูกมาก็ทำให้เป็นทุกข์อีกเอ๊ะดีแล้วว่ามีลูกมีลูกก็จะเป็นบุญตาอย่าไปนั่งไว้เป็นเครื่องสบายใจที่ไหนมีลูกมาผูกคออีกเอามีอะไรเราได้มาเอ๊ะมันกลับเป็นทุกข์หมดไม่ใช่ทางดับทุกข์มีภรรยาที่แรกก็จะพูดก็รู้เรื่องมันอยู่ไปนานๆไม่รู้เรื่องไปอีกเอ๊ะไม่มีที่ปรึกษาแล้วมีแต่ทุกข์ใจใหญ่มีสามีว่าจะเป็นเครื่องคู่ดับทุกข์เอากลับมาเพิ่มทุกข์ให้อีกเพราะอะไรเพราะเขาก็มีปัญหาหัวใจเราก็มีปัญหาหัวใจต่างคนต่างแก้กันไม่ได้คนหนึ่งก็ร้อยปัญหาอีกคนหนึ่งมาอีกร้อยปัญหาสองร้อยปัญหาแย่ใหญ่เมื่อเรามีปัญหาเราก็ต้องหันหน้าเข้าหาธรรมคือความสบายใจเรารู้ว่าไอ้ความไม่สบายใจมีกับเราเราต้องพยายามฝึกฝนฝึกฝนให้ใจเนี่ยมันสบายกินสบายนั่งสบายนอนสบายพยายามดับอารมณ์ข่มอารมณ์เราเรื่อยๆไม่ต้องไปข่มใครไม่ต้องไปชนะใครบางคนเราไม่ใช่ครับมีสามีข่มสามีให้อยู่เลยแต่ไม่เคยข่มใจตัวเองมีภรรยาข่มภรรยาไม่ใช่วิธีการข่มของพระพุทธเจ้าคือข่มใจตัวเองชนะใจตัวเองเมื่อเขาชนะใจตัวเองทุกคนชนะใจตัวเองเรื่องอะไรสามีจะไปปิดเจ้าชู้ล่ะใช่ไหมพอไปเห็นสาวสวยๆนอกบ้านก็อยากจะได้แต่ว่ามันก็ผิดศีลภรรยาเราก็มีข่มใจสามีภรรยาจะโกรธสามีก็ข่มใจจะไปว่าก็คนเราก็คนรักกันพยายามข่มใจไอ้การข่มใจชนะใจตัวเองทำให้เป็นที่รักของเราและเป็นที่รักที่คนอยู่ใกล้กันเพราะไอ้ความรักเนี่ยมันเกิดความเกรงใจนะเกิดความกลัวเกิดความเกรงใจเกิดความเคารพมันไม่มีความว่าแตกแยกกันเลยเขาบอกเข้าวันแล้วได้ธรรมะอะไรธรรมะจะได้อะไรธรรมะได้เมตตาหนึ่งได้กรุณาได้เมตตาได้กรุณาได้มุทิตาได้อุเบกขาคนเข้าวัดนี่ได้ธรรมะอันนี้นะเกิดความเกรงใจเกิดความเคารพเกิดความสงสารเคารพพ่อแม่มากขึ้นเคารพครูบาอาจารย์มากขึ้นเป็นคนเชื่อฟังคนมีเหตุผลมากขึ้นรักชาติมากขึ้นรักศาสนามากขึ้นแล้วก็เป็นคนที่เคารพรักผู้หลักผู้ใหญ่มากขึ้น
รู้จักเมตตาสงสารคนที่เดือดร้อนมีทุกข์ด้วยกันได้แต่สิ่งที่ดีทั้งนั้นละโยมการที่เข้าหาธรรมะเนี่ยคนจะมาไปทำไมไปวัดจะได้อะไรได้ไปหาธรรมะได้ตรงนี้ได้ความเคารพแล้วดีไหมถ้าเอาสามีไปเคารพภรรยาดีไหมก็ดีเนี่ยถ้าสามีเข้าวัดแล้วเคารพภรรยาสิทธิในภรรยาดีไหมก็ดีเข้าวัดก็เคารพกันดีเลยจะเอายังไงเอาลูกเข้าวัดแล้วลูกเกิดกลับมาเคารพพ่อแม่ดีเชื่อฟังพ่อแม่ดีไหมเอเมื่อก่อนมันไม่เคารพเลยมันไม่เคยบวชเรียนมันไม่เคยเคารพพ่อแม่เลยมันไปอยู่วัดไปหาธรรมะกลับมามันเคารพเราดีการที่เข้าถึงศาสนาเนี่ยคือการเข้าไปสู่ความดีที่ว่าเกิดความเกรงใจเคารพกันคนเราจึงมองเรื่องเข้าศาสนาได้อะไรเกี่ยวกับมาหาไม่วันนั้นเนี่ยได้วิธีทำที่ไม่มีใครได้ทางโลกเขาไม่ได้เอาที่จะตีมาจะดีทะเลาะกันทุกวันได้อะไรโยมเพราะไม่เกิดความเคารพกันลูกมันก็ไม่เคารพพ่อแม่พ่อแม่ก็ถือว่าตัวเองมีความรู้ร่ำรวยทุกคนไม่มีใครเคารพกันเดี๋ยวออกมาข้างนอกก็มองคนในแง่ร้ายหมดไอ้นั่นมันจนไอ้นั่นมันขี้ข้าตัวเองไม่เคยสบายใจเห็นแต่สิ่งขัดขวางหัวใจตัวเองตลอดนั่นตัวเองก็ไม่ได้ความสุขแล้วโยมรวยไงก็ไม่ได้อะไรใช่ไหมมาดูโลกก็ดูโลกแง่ร้ายเข้าไปบ้านทุกคนก็มีมองกันในแง่ร้ายไม่มีใครเคารพกันแล้วไหนแล้วความสุขที่เราล่ำรวยกันความสุขที่เราได้ลาภยศไอ้คนมีลาภยศมันก็ไม่มีธรรมะมีเรื่มล่ำตำสูงมีพวกมึงพวกกูอิจฉาริษยาโหไม่มีใครเคารพกันเลยแล้วได้เป็นไงธรรมะของไม่มีธรรมะไปอยู่ในวงราชการเป็นสุขไหมมันก็ไม่สุขเพราะมันไม่มีคนดีแต่เอาพวกราชการทุกคนมาทำธรรมะสิน้องก็เคารพลูกนายนายก็เคารพลูกน้องทุกคนให้เกียรติต่อกันทุกคนที่คิดจะช่วยเหลือสังคมทุกคนเกรงใจกันหมดนี่เนี่ยธรรมะช่วยถ้าราชการทุกคนแบบนี้เป็นไงเหมือนพระวัดเดียวกันทะเลาะกันไหมโยมเพราะเคารพกันเราไม่เคารพโยมสององค์ยังธรรมะใส่กันเลยนะแต่ด้วยความเคารพนี่จึงอยู่กันไม่ว่าใครก็ได้ที่เราเกิดพรหมวิหารอันนี้ขึ้นมามีเมตตาต่อกันแม่เมตตาลูกอยู่แล้วลูกเมตตาพ่อแม่สงสารกลัวว่าแม่เนี่ยจะหนักใจมาสอนเราทุกวันเตือนเราทุกวันเรื่องกินเหล้าเรื่องเที่ยวอะไรเรื่องการไปเรียนสงสารแม่ไม่เอาแล้วสงสารพ่อลำบากทำงานให้เราเหน็ดเหนื่อยต้องมาทุกข์กับการปัญหาที่เราเป็นคนไม่ดีเพราะเกิดความเคารพพ่อแม่กันมาเกิดความสงสารพ่อแม่เขาก็ไม่ไปทำผิดแต่ไม่ที่เขาจะรู้อย่างนี้ได้ต้องให้เขาไปสู่ความสงบถ้าเขาไม่มีความสงบเขาจะไม่คิดอะไรได้เลยเด็กสมัยนี้ไม่มีความสงบเด็กจึงคิดถึงพ่อแม่ไม่ได้เพราะหลงตัวเองเพราะลืมตัวเองแต่ถ้าเด็กมันเกิดไปสู่ที่สงบเงียบเกิดมีการอบรมบ่มจิตใจให้เกิดความสงบมาปัญญาเมื่อเกิดมันก็คิดถึงใครก่อนคิดถึงพ่อแม่ก่อนผู้มีพระคุณก่อนโอ้ยสงสารพ่อแม่อยากจะตอบแทนบุญคุณเข้าไปลบพ่อแม่มากขึ้นอีกดังนั้นสังคมทุกวันเนี่ยยิ่งวุ่นวายเท่าไรนะอย่างเราจะไม่ได้คนที่เข้าใจกันได้เลยจะไม่ได้ความเคารพนอบน้อมจะไม่ได้ความดีใส่กันเลยดังนั้นพวกเราจะต้องสร้างสังคมที่มีธรรมะขึ้นมานะแล้วมันจะไม่สายเกินไปนะอาตมามาพิจารณาแล้วในวงสังคมเนี่ยไม่มีใครเอาศีลธรรมกันเลยยิ่งเป็นเจ้านายใหญ่โตเท่าไหร่ยิ่งขาดศีลธรรมมากเท่านั้นเลยวุ่นวายมากใหญ่ต่อไปนี้ถ้าพวกนี้ไม่หันหน้าก็หาธรรมะนะยิ่งไกลจากศาสนาก็ยิ่งไกลจากความสุขสงบฉะนั้นถึงว่าทางที่พุทธเจ้าเดินมันถูกแล้วแต่เราไม่เดินตามกันเองจึงวุ่นวายองคุลิมานไปเดินตามคนผิดจึงเป็นคนฆ่าคนพอเดินตามพุทธเจ้าปุ๊บเป็นคนดีทั้งคนทั้งประเทศยกย่องสรรเสริญเนี่ยเดินตามพุทธเจ้าแค่ไม่กี่ก้าวโยมเป็นคนดีเลยแต่ถ้าไม่เดินตามพุทธเจ้าล่ะมีแต่อันธพาลมีแต่การเบียดเบียนดังนั้นถึงว่าสังคมนี้นะเราต้องคิดว่าถ้าไม่เดินทางศีลธรรมไม่ว่าผู้นำทั้งหมดจะไปไม่ได้
จะนำบ้านเมืองให้สงบไม่ได้จะนำครอบครัวให้สงบไม่ได้

จะนำสังคมให้ดีไม่ได้เพราะขาดศีลธรรมกูเป็นใหญ่เป็นโตกินเหล้าได้เล่นการพนันได้ผิดลูกเขาเมียเขาได้มีเมียน้อยได้หลายคนได้พังหมดเลยเราต้องมีธรรมะจึงจะอยู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุขเพราะว่าอะไรภรรยาก็พูดดีสามีก็พูดดีทุกคนดีหมดลูกเต้าก็ดีเพราะทุกคนมีความดีมันอบอุ่นนะอยู่บ้านมันอบอุ่นอบอุ่นไหมโยมอย่างผู้ชายอยู่บ้านอบอุ่นไหมยังไม่สม่ำเสมอเอาให้มันอบอุ่นนะแล้วอบอุ่นนี่นะมีอนุภาพทำให้ลูกเราเนี่ยมีสมองดีลูกเราจะมีสมองดีกับพ่อแม่ถ้ากลับมาแล้วพ่อแม่ทะเลาะกันพ่อก็ไปอยู่บ้านอื่นแม่มันจะระบายให้ลูกฟังระบายลูกก็คิดมากเป็นกดดันเป็นประสาทไปในตัวนะเขาก็เรียนไม่รู้เรื่องเลยทำไมเมื่อก่อนเด็กของฉันลูกคุณในเรียนเก่งอาจารย์จะผิดปกติแล้วเด็กคนนี้เมื่อก่อนเรียนเก่งเดี๋ยวนี้ทำไมเรียนไม่เก่งต้องมีปัญหาครอบครัวแน่นอนเลยสืบไปใช่พ่อแม่ไม่เข้ากันพ่อไม่ยอมกลับบ้านแม่ก็มาระบายให้ลูกฟังนี่ผลสะท้อนมาทำให้ลูกโง่เลยแต่พ่อแม่ให้ความอุ่นกับลูกกลับมาบ้านคุยกันในเรื่องดีๆพร้อมหน้าพร้อมตาลูกก็สบายใจตั้งใจมานะเล่าเรียนให้เก่งเพื่อให้พ่อแม่สบายใจเด็กยิ่งเรียนเก่งขึ้นทุกวันพ่อแม่ฉลาดลูกก็เลยคอยฉลาดนี่ปัญหาไปจากพ่อแม่ด้วยนะโยมนะใช่ไหมอาจารย์นี่อาจารย์ยอมรับพ่อแม่เลยสำคัญดังนั้นอย่าไปสร้างปมได้ให้ลูกเราไม่ได้ตัวเราเนี่ยก็เป็นผู้สร้างเองการกินเหล้ามากเกินไปจะสร้างปมได้ให้ลูกเล่นการพนันจนหมดตัวหลงติดผู้หญิงเมียมีน้อยจะทำปมได้ให้ลูกแน่นอนเลยถ้าพวกโยชูนี่ปมได้ให้ลูกมากถ้าคนไม่ใช่ฐานะสูงๆแล้วจะทำลายจิตใจลูกมากเลยดังนั้นเรื่องอย่างนี้จึงว่าถ้าเราแก้ปัญหาที่ตัวเราแล้วปัญหาจะไม่ตกทอดมรดกไปถึงลูกเลยฉะนั้นถึงว่าคำสอนพระเจ้าเนี่ยเป็นคำสอนที่แก้ปัญหาในครอบครัวนะโยมนะใช่ไหมธรรมะแก้ปัญหาครอบครัวได้นะแก้ปัญหาสังคมได้นะแต่คนทุกวันนี้มองธรรมะไม่ออกว่าจะไปปฏิบัติธรรมะแล้วจะได้อะไรกลับมาปัญหาครอบครัวก็ยังยุ่งยากแก้ไม่ตกทำไมไม่เอาธรรมะมาแก้ปัญหาเพราะข้อบกพร่องเนี่ยมันขาดธรรมะทั้งนั้นเลยปัญหาครอบครัวที่วุ่นวายทุกวันบ้านเมืองที่วุ่นวายทุกวันเนี่ยนี่คือการแก้ปัญหาไม่ตกอย่างรัฐบาลเนี่ยนะรัฐบาลถ้ามีศีลธรรมเนี่ยฝ่ายค้านจะโจมตีไม่ได้เลยไอ้ที่รัฐบาลจะเดือดร้อนทุกวันเนี่ยที่จะอยู่ไม่ได้เนี่ยเพราะไม่มีศีลธรรมรัฐบาลจะถูกฝ่ายค้านโจมตีเพราะไม่มีศีลธรรมแต่ถ้ารัฐบาลมีศีลธรรมดิสบายใจใครมาตีก็ไม่ลงเพราะไม่คอร์รัปชันมีที่ไหนกูไม่เคยไปโกงกินใครเลยไอ้ที่มันกล่าวหาว่าคอร์รัปชันเนี่ยเพราะมันคอร์รัปชันที่เขากล่าวหาเงี้ยมันถ้ามันจริงมันก็ต้องเป็นทุกข์ถ้ามันจริงก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าทุกคนเข้ามาเป็นรัฐบาลมีศีลธรรมหมดรับรองสบายก็ต้องอยู่ได้เพราะคนประชาชนก็อยากได้คนดีนี่เปรียบเทียบให้ฟังนะไม่ใช่ธรรมะเป็นนักการเมืองนะหมายถึงเอาธรรมะไปใช้เนี่ยจะได้ประโยชน์ทุกฝ่ายเลยไม่ว่าใครทีนี้พวกนักการเมืองบอกไม่จำเป็นต้องไปเอาธรรมะพวกเราฉลาดให้มากมันจะฉลาดมากไงถ้าเมื่อมันมีผิดศีลธรรมมันก็เหมือนคนโง่ฆ่าตัวเองกันแหละพอไม่มีเมียสองคนก็พอไม่มีเมียสองคนก็เอาละซ่อนแล้วกันเนี่ยไอ้เมียหลวงจะตามสะกดมึงรู้ถึงไหนพังถึงนั่นเนี่ยนี่คือความโง่พอมีเงินแล้วก็จะไปเอาความสุขแบบนี้นะนั่นคือการฆ่าตัวเองเรามีเงินแล้วเรามีทุกอย่างแล้วพวกเราชวนกันไปหาธรรมะพวกเราไปหาความสุขทางใจกันเถอะอะไรก็อิ่มตัวแล้วเราก็พยายามทำครอบครัวให้เราสุขสงบเราก็พยายามเอาบุญกุศลไปชาติหน้าบ้างชาตินี้ตายแล้วก็อะไรไปไม่ได้เราก็เอานิสัยปัจจัยประพบที่ดีไว้
ทำทิ้นทานภาวนาตายแล้วเราจะได้บุญติดตัวไปอย่างน้อยเราก็ได้รับรู้ว่าพวกเราทำดีร่วมกันเนี่ยต่อไปมันก็จะไปเกิดเป็นผัวเมียที่ดีพ่อแม่ลูกเต้าที่ดีคนเคยทำบุญกันชาตินี้ดีไปข้างหน้ามันก็ไม่ต้องทะเลาะกันเชื่อฟังกันเพราะเคยไปอบรมศีลธรรมด้วยกันนี่กันเป็นเรื่องของธรรมะโยมธรรมะนี่แก้ปัญหาสังคมที่พระเจ้าบอกไว้ตั้งแต่ 2,500 ปีเมตตาเป็นธรรมค้ำจุนโลกโลกนี้อยู่ด้วยธรรมะถ้าโลกนี้ขาดเมตตาอะไรจะลบหลาข้าขวัญกันจริงไหมโยมที่บ้านเมืองอื่นเนี่ยใจไม่เย็นพอไม่มีธรรมะเนี่ยฆ่ากันนะแต่ถ้าหากว่าทุกคนประเทศเนี่ยรักกันล่ะทุกชาติรักกันหมดเนี่ยสงสารกันหมดนะโยมธรรมเนี่ยจะคุ้มครองทุกประเทศเลยไม่มีใครทะเลาะกันหรอกเพราะถ้าเมตตาต่อกันวันนี้เรามาพิจารณาแล้วเนี่ยคนยังขาดศีลธรรมเยอะเพราะมีเงินเนี่ยไม่ได้คิดมาบำรุงพุทธศาสนามีเงินแล้วก็จะเอาไปใช้ผิดๆเนี่ยนั่นแหละคือการพาตัวเองไปสู่ทางที่อบายมากเลยอันนี้อาตมาก็พูดให้เป็นอุทาหรณ์นะว่าเห็นมาแล้วคนที่หลงเนี่ยเพราะไม่คิดว่าพระอยู่ที่ใจไม่คิดว่าพระอยู่ที่ใจบุญอยู่ที่ใจบาปอยู่ที่ใจสวรรค์นรกนิพพานเขาไม่คิดว่าสิ่งที่ดีนี่อยู่ที่ใจคิดว่าอยู่ที่คนอื่นหมดเขาจึงหลงแก่ตัวแล้วจึงหลงแล้วไม่ได้อะไรกลับไปเลยเรียกว่าเกิดมาหลงมนุษย์แต่นี้ถ้าหากว่าเราเริ่มละเริ่มอภระไว้ที่ใจละเอาพระพุทธไว้ที่ใจพระธรรมพระสงฆ์ไว้ที่ใจมากมากขึ้นเนี่ยเราจะไม่หลงการที่เราไม่หลงเราก็จะนำความสงบสุขให้แก่เราแล้วก็ความเห็นถูกต้องอันนี้ก็ชักชวนคนอื่นเห็นถูกต้องด้วยถ้าเราหลงไปคนก็ชวนคนอื่นหลงหมดนะเมืองก็พูดง่ายๆเนี่ยคนที่มันหลงไงโยมแม้แต่มันอยู่กับพระมันก็หลงสมมติว่าคนเนี้ยไปเอาสมเด็จมาองค์หนึ่งนะสมเด็จมาองค์หนึ่งคนที่ได้สมเด็จเนี่ยคนคือคนหลงจะยอมมันจะหลงไงมีสมเด็จทั้งองค์แต่ถ้าคนที่ได้สมเด็จไม่หลงคือเอามาบูชาว่าพระสมเด็จเนี่ยมีสมาธิเป็นพระผู้วิเศษที่มีบารมีมากแต่ถ้าคนที่ได้สมเด็จไม่หลงคือเอามาบูชาว่าพระสมเด็จเนี่ยมีสมาธิเป็นพระผู้วิเศษที่มีบารมีมากถ้าใครเอามาบูชาแล้วจะคุ้มครองตัวเองให้มีความสุขสงบในครอบครัวตัวเองไอ้อย่างนี้ก็ถือว่าเอามาเป็นที่พึ่งทางใจใช่ไหมแต่ไอ้คนที่หลงมาเป็นไงมาถึงก็มาส่องสมเด็จเลยเนื้อแท้เนื้อปลอมจะหาสมเด็จแท้ให้ได้สมเด็จแท้ตายไปแล้วจะหาที่ไหนอ่ะเห็นไหมโยมสมเด็จแท้ก็เผาไปก็นี่สมเด็จเทียมทำด้วยข้าวสุกทำด้วยกล้วยทำด้วยผงอิริเจฟังไงมันก็เป็นผงนั่นเองถ้าเรารู้มีสติปัญญาไม่ต้องไปส่องเลยก็ของจริงๆนั่นคือธรรมะสมเด็จจริงก็คือธรรมะนี่สมเด็จเทียมส่องไงมันก็เป็นวัตถุอยู่นั่นเองมีพระเรายังหลงเลยโยมพวกเนี้ยมันก็ต้องหลงกันหมดพอพระอะไรมันก็ส่องใจพระแท้และพระเทียมก็พระแทนทั้งนั้นเลยโยมพระทุกองค์ที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยพระสมมุติทั้งหมดพระแทนทั้งหมดไม่ใช่พระแทนนั่นคือความไม่โกรธคือความไม่โลภไม่หลงสมเด็จองค์ที่จริงๆนะท่านปฏิบัติตัวอย่างนี้ท่านมีปัญญาอย่างนี้ท่านจึงได้มีอิทธิจิตอย่างท่านเนี่ยดลบันดาลอธิษฐานเข้าไปในผงนั้นมีอำนาจแต่ผงนั้นมาจากวัตถุธาตุไม่ใช่ของแท้ของเทียมของแทนแต่เราก็ยังหลงส่องกันอยู่เนี่ยนะโยมนะจะเอาของแท้ให้ได้เอ๊ะก็ของแท้เผาไปแล้วจะมีอะไรก็เหลือแต่ธรรมะนี่อุทาหรณ์ให้ฟังโยมคนทั่วหลงไหมคนมีพระหลงไหมไปดูตามวัดมหาธาตุสนามหลวงส่องก็จะหาพระแท้ให้ได้ถ้าเรารู้งี้มันไม่มีแท้คือความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงพระพุทธเจ้าจริงๆคืออยู่ที่ใจ
พระพุทธเจ้าจริงๆนั่นคืออยู่ที่ใจองค์

0: ก็แท้จริงเลยโยมองค์ที่ไม่โกรธไม่เกลียดไม่อิจฉาริษยาใครองค์ที่มีจิตใจผ่องใสองค์นี้แหละองค์พระแท้พาไปสวรรค์นิพพานองค์ที่ส่องแล้วเห็นเป็นตะกั่วทองแดงเป็นธาตุทั้งหลายนี่คือพระเทียมพระแทนอย่าไปหาของแท้แต่เราก็ติดอยู่ในรูปพระสมมุติเล่นกันไปราคาเท่านั้นเท่านี้ใช้ได้ถ้าเอามาบรรลึกถึงเพราะพระพวกนี้นะเขามีสมาธิอธิษฐานจิตเข้าไว้ในพลังนั้นจะคุ้มครองได้เป็นชั่วอายุของพระนี้พระพวกนี้มีอำนาจจริงพอจับอะไรไปแล้วเนี่ยท่านจะมีพลังที่ใส่ไปในนั้นเลยจะมีอำนาจแต่ตัวแท้จริงเนี่ยอยู่ที่จิตของท่านคือธรรมะอาตมาเคยมีพระตรงลำพูนแดงเนี่ยคนสมัยก่อนเขาอธิษฐานเข้าไปในเนื้อพระลำพูนก็เป็นเนื้อดินเนี่ยต้องไงก็เป็นดินอยู่นั่นแหละไอ้มีลำพูนแท้ใช่เป็นของที่ทำรุ่นแรกไอ้ที่ทำเทียมใหม่นี่คือทำดินแท้มันก็แต่เป็นรุ่นหลังแต่นี้ก็รุ่นเก่าเนี่ยหมายถึงว่าพออธิษฐานใส่ปากปลาไปปุ๊บฝันไม่เข้าจริงๆที่บ้านไม่ฝันไงก็ไม่เข้าถ้าปลาตายก็ฝันเข้าเอามีดตองตอนี่ฝันปังก็ไปเลยไม่เข้าหรอกเนื้อมันเข้าแต่หนังไม่ขาดเขาก็โอ้นี่ของแท้ที่จริงไอ้ตัวแท้เนี่ยคือตัวจิตพลังที่เขาใส่ธรรมะไว้ในนั้นขณะที่ฐานให้อยู่ยงคงก็พันตอนนี้คนเราไม่รู้ก็หลงอยากจะนะตอนนี้สมมติว่าเกิดคนทำพระไว้ในใจได้ละก็ยิงไม่ออกฝันไม่เข้าเหมือนกันโยมพระพวกนั้นนะท่านไม่ต้องคล้องพระเราโยมเวลาไปฝันท่านอธิษฐานจิตของท่านเนี่ยมีพลังเหมือนกันคลาดแคล้วเหมือนกันอย่างพระสมัยก่อนเนี่ยพอท่านมีที่จิตเนี่ยท่านก็ทำอะไรได้เพราะท่านมีจิตของท่านมีพุทธะก็เรียกว่าอะไรแปลธาตุทั้งสี่ได้ก็มีสมาธิแล้วก็ยิงฝันไม่เข้าแท้ที่จริงมันปาฏิกิจทั้งหมดละโยมพลังพวกนี้ตอนนี้คนที่เป็นเสือโอเราได้พระดีแล้วเอาไปคล้องคอแต่ไปทำบาปโยมที่แรกก็พระคุ้มครองพอกรรมมันมากขึ้นมาก็ตายด้วยคมหอกคมดาบเพราะว่าพระท่านไม่คุ้มครองพระจิตคนนั้นไม่เป็นพระอันนี้เล่าให้ฟังว่าถ้าเราจะหาพระจริงๆนะก็คือหาจากใจเราหมายถึงว่าทุกคนเราจะต้องเอาความสุขที่แท้จริงจากใจคือไม่ใช่ว่าเราไปเห็นข้างนอกแล้วถึงว่านั่นใช่แต่นั่นเราต้องเอามาบูชานะเอาบูชาจนมีสมาธิและใช้ได้พระข้างนอกเอามาบูชาจนเป็นพระในใจได้นะจึงเป็นพลังทีนี้คนไม่รู้ก็ไปขยายกล้องก็เลยไม่เจอพระจริงก็เจอพระหลงฉะนั้นเรียกว่านี่แหละเราทำบุญไว้เนี่ยโยมทำไว้ให้จำไว้ในใจแล้วจะได้ไม่ลืมใจเราว่าเราทำดีความดีเนี่ยจะกันให้เราไม่ทุกข์ใจเวลาลำบากทุกข์ใจมาก็มาเรื่องโอ้เราก็เลยทำไว้มั่งแล้วเนี่ยความดีเคยสวดมนต์เคยไหว้พระเคยนั่งสมาธิเคยเรียนรู้ธรรมะไว้บ้างแล้วก็เอาไว้เป็นเครื่องดับร้อนใจมันก็จะช่วยได้ใช่ไหมโยมเคยนั่งไหมเคยนั่งสมาธิกันไหมเคยนะใช้ได้เคยทุกคนไหมเคยฝึกไหม
1: เวลานั่งแล้วมันน
0: ั่
1: งไม่อย
0: ู่เอา5 นาทีนั่งไม่อยู่ก็นอนให้อยู
1: ่
0: นั่งไม่อยู่ก็นอนให้อยู่ก็แล้วกันฝึกไว้ทีโยมนะฝึกไว้อะไรจะเอาความสุขก็หาความสุขทางใจบ้างความสุขทางโลกมันได้ต้องได้ที่ใจด้วยเราอยู่กันเนี่ยอยู่กันด้วยน้ำใจนะโยมนะฮะสามีภรรยาจะอยู่มีความสุขต้องอยู่ด้วยน้ำใจอดมือกินมือไม่เป็นไรขอให้ใจดีฮะให้ใจดีให้เข้าใจกันให้มีธรรมะในใจพอแล้วตอนนี้เราต้องการกำลังใจต้องการจิตใจสำคัญมากคนที่จะใจดีได้ก็ต้องมีธรรมะมีกุศล

ว่าให้ใจเย็นถ้าใจไม่เป็นกุศลมันเป็นอกุศลมันก็โกรธอยู่เรื่อยมันไม่ดีตัวเองก็ไม่ดีใจแล้วก็อยู่คนอื่นก็ทำคนอื่นไม่ดีใจอีกนั้นก็แก้ใจเราที่พุทธเจ้าท่านบอกงามศีลงามธรรมงามใจอันนี้ผู้หญิงสมัยนี้ก็ไม่เอางี้เนี่ยก็ไปเอางามข้างนอกหมดก็เลยอยู่กันไม่เป็นสุขเลยพอทำได้ไหมให้โยมพอจะศึกษาได้นะไปหาธรรมะนี่ไม่ได้ไปขาดทุนนะกำไรชีวิตไอ้อย่างเราถ้าวัยรุ่นก็ไปอย่างนะไปโดดไปเต้นได้นะขนาดนี้เราจะไปทำอย่างนั้นก็ไม่ได้แล้วแต่ต้องหาวิธีทางหนึ่งที่จะเอาความสุขของเราก็ต้องให้มันถูกต้องมันจะได้สบายนั่งไม่ได้ก็นอนนอนอยู่ที่บ้านนะไม่ต้องไปไหนหรอกนอนภาวนาไปอื่นก็เสียเวลาเปล่าบ้านจะได้ร่มเย็นจะได้เป็นที่อบอุ่นของลูกเรานะทำงานก็จากกันไปแล้วทั้งวันกลางคืนจะไปอื่นก็ยิ่งไปใหญ่แต่ตั้งกลางวันก็ไม่เห็นหน้าพ่อหน้าแม่แต่กลางคืนยังไม่เห็นอีกโอ้ไม่อบอุ่นเลย

ป็นวันมงคลดีที่ญาติโยมได้พร้อมใจกันมาถวายภัตตาหารแก่พระภิกษุสงฆ์ผู้ทรงศีลผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงตามธรรมวินัยการที่เราได้นำพระมาขึ้นบ้านใหม่หรือขึ้นบ้านเราก็เพื่อเป็นมงคลการได้คบคนดีคบบัณฑิตพาไปหาผลคบคนผ่านพาไปหาผิดการที่เราคบแก่สมณะชีพราหมณ์ถือว่าเป็นการคบคนดีเป็นมิตรถือจะเลี้ยงข้าวน้ำมื้อหนึ่งหรือวันหนึ่งก็ยังถือว่าอันนั้นเป็นการเกื้อกูลแก่สมณะชีพราหมณ์เขาเหมือนกับเกื้อกูลให้พุทธศาสนานั้นอยู่ต่อไปการเกื้อกูลผู้มีศีลธรรมนั้นย่อมผลให้แก่ครอบครัวเรามีความสุขมีความสามัคคีมีความพร้อมใจกันการที่ทำบุญนั้นที่เราทำในวันนี้ไม่ใช่ได้วันนี้วันเดียวเราทำวันนี้เราทำเพียงวันเดียวแต่มันได้ไปตลอดชาติตลอดชีวิตหรือทำชีวิตนี้ยังได้ตลอดไปถึงชีวิตหน้าไปถึงชาติหน้าได้ด้วยอานิสงส์ทำบุญเนี่ยท่านบอกว่าอยู่เป็นกับติดตามตัวไปเนี่ยนานเท่านานที่เรายังมีชีวิตมีวิญญาณอยู่บางครั้งบุญทานศีลภาวนาเนี่ยก็ส่งผลไปถึงพระนิพพานคือดับทุกข์ใจฉะนั้นจึงว่าบุญเนี่ยเป็นพลังที่จะหนุนนำบุคคลเราให้ดีได้โดยที่ไม่แสดงตัวโดยที่คนธรรมดาจะมองไม่เห็นว่าบุญช่วยอย่างไรบุญเนี่ยช่วยโดยไม่รู้ตัวช่วยปรับปรุงช่วยแก้ไขช่วยทุกอย่างในครอบครัวเราให้มีความสุขความเจริญโดยไม่รู้ตัวแต่ถ้าคนใจบาปหยาบช้าจะมองไม่เห็นเลยว่าบุญนั้นทำแล้วจะเห็นได้อะไรไม่เห็นช่วยอะไรทำไปแล้วก็หมดไปสิ้นไปถวายพระทำให้แก่พระก็หมดไปเป็นพันเป็นหมื่นแต่ไม่ได้อะไรคืนมาถ้าเรามามองด้วยปัญญาเราก็จะมองเห็นว่ามีสิ่งที่ได้แก่เรานั้นมากมายมหาศาลแต่ถ้าเรามองด้วยไม่มีปัญญาจะมองเห็นว่ามันหมดไปสิ้นไปไม่ได้อะไรคืนมาทานนำไมบุญสำเร็จด้วยการให้ทานเนี่ยจะทำบุคคลนั้นให้มีความพ้นจากความหดหู่ใจพ้นจากความละทมทุกข์ใจในทางถึงคนที่มีความอะไรอวรต่อทรัพย์ตัวเองหรือว่าเป็นคนตนีเสียดายถ้าเจนสละไม่ออกทานนี่ทำให้บุคคลไม่หดหู่ใจคือลื่นเลิงบันเทิงใจในเมื่อทำแล้วลื่นเลิงบันเทิงใจในเมื่อขณะจะทำแล้วดีใจในขณะเมื่อทำแล้วไม่ลืมความดีที่ตัวเองทำฉะนั้นทานนี่จึงเป็นปัจจัยเป็นนิสัยส่งผลให้เข้าถึงความสงบกายวาจาใจนี่คนเราไม่ให้ทานนี่ก็เรียกว่าคนจนใจจนในชาตินี้แล้วก็ไปจนในชาติหน้าคนให้ทานนี่รวยคนรักษาศีลเนี่ยสงบกายวาจาเขาเรียกว่าคนสวยคนทำสมาธิเขาเรียกว่าคนฉลาดเพราะรวบรวมจิตใจไว้เป็นหนึ่งเดียวย่อมเกิดความคิดนึกที่ดีออกมาเขาเรียกว่าคนมีปัญญาจะพิจารณาอะไรก็ออกเพราะมีสมาธิทานเป็นคนรวยศีลเป็นคนสวยสมาธิเป็นคนมีปัญญาคนเราถ้ามีครบทั้งสามประการเขาเรียกว่าบุคคลนั้นเข้าถึงมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติแต่ถ้าคนเราได้แค่ทานอย่างเดียวเขาเรียกว่าได้แค่มนุษย์สมบัติหรือได้แค่มีความเป็นอยู่อย่างดีแต่สวรรค์สมบัติอาจจะไม่ถึงเพราะเพียงให้ทานแต่ศีลเนี่ยทำให้ถึงสวรรค์สมบัติทำให้เป็นคนมีการสำรวมจิตใจปราณีตเรียกว่าใจเป็นทิพย์
สมาธิทำให้คนเรานี่ฉลาดรู้เท่าทันจิตตัวเองไม่ตกอยู่อำนาจไฟต่ำเรียกว่าไม่ทำบาปทำกรรมมากย่อมละกิเลสตัวเองอย่างหยาบได้เช่นความโกรธความโลภความหลงเนี่ยย่อมชนะได้ย่อมตัดไปได้ในเมื่อใจเราไม่เกิดความทุกข์ธรรมะคำสอนพระเจ้าทำให้เราเกิดปัญญาเนี่ยปัญญาเนี่ยย่อมหามาได้ทุกอย่างหาศีลก็ได้หาทานก็ได้มีปัญญาทำให้เสียสละทานได้ดีขึ้นมีปัญญาทำให้เกิดสมาธิได้แน่นแฟนหรือว่ารักษาสมาธิได้มีปัญญาย่อมนำทรัพย์มาได้ย่อมนำบริวารมาได้ย่อมนำยศมาได้ย่อมนำชื่อเสียงมาได้มันได้ไปหมดทุกอย่างเมื่อคนเราไม่ขาดสติปัญญาฉะนั้นความดีที่เราได้ทำในวันนี้ก็จะส่งผลให้แก่ครอบครัวเราและตัวเราแก่ญาติมิตรสหายของเราอย่างมากมายคือทำความดีครั้งหนึ่งเราจะปรากฏในดวงใจของเราไปตลอดชีวิตเหมือนกับทำบาปครั้งหนึ่งมันก็เกิดความสะท้อนใจไม่สบายใจไปตลอดชีวิตมันก็จะติดไปแม้แต่ภพนี้และภพหน้าไปอีกด้วยฉะนั้นคนเราที่เกิดมาเนี่ยมันเกิดมาจากผลบุญเก่ามาเป็นมนุษย์ได้สร้างบุญเก่ามาดีชาตินี้จึงมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ถ้าเอาพ้นจากความเป็นมนุษย์ไปแล้วถ้าเราไม่มีบุญมันก็อาจจะไปเกิดเป็นสัตว์อื่นได้เพราะปกติคนเราใจบางคนก็เป็นสัตว์อยู่แล้วมีความโลภมากมีความโกรธมากมีความหลงมากมันก็เป็นสัตว์อื่นเป็นเปรตอสุรกายเป็นสัตว์นรกในใจอยู่มั่งมากน้อยตามแต่บุคคลนั้นจะมีแต่การที่เราเข้ามาถึงธรรมะคำสอนพระเจ้าน่ะเป็นการลดละบาปกรรมลดละเวรกรรมหรือให้เวรกรรมนั้นน้อยลงตัดเขาเรียกว่าตัดช่องน้อยเฉพาะตัวคือตัดกรรมนั่นเองเราจะตัดให้คนอื่นไม่ได้นอกเราจะตัดของเราเองเรียกว่าตัดช่องน้อยเฉพาะตัวคือขัดกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เป็นบาปเป็นอกุศลให้เป็นวจีสุจริตกายสุจริตมโนสุจริตเรียกว่าให้มันสุจริตขึ้นเขาเรียกว่าพ้นกรรมแล้วพระพุทธเจ้าพ้นกรรมแล้วพระพุทธเจ้าตัดกรรมเฉพาะตัวพระองค์แต่เมื่อพระองค์ตัดกรรมเฉพาะตัวแล้วพระองค์ก็บอกวิธีการตัดกรรมให้คนอื่นว่าตัดอย่างนี้นะจะไม่ไปนรกจะได้ไปสวรรค์นิพพานให้ตัดอย่างนี้ไม่โกรธไม่โลภไม่หลงทำแต่ทานศีลภาวนาตัดช่องน้อยเฉพาะตัวแก้กรรมตัวเองอย่างนี้แล้วทุกคนก็ตัดกรรมตามพระพุทธเจ้าจึงได้ไปสวรรค์นิพพานกันมากมายที่มีศาสนาพุทธมามากยาวถึง 2,500 กว่าปีทุกวันนี้ก็เพราะพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราตัดเวรตัดกรรมไม่ให้สร้างเวรสร้างกรรมให้ทำแต่บุญกุศลพวกเราก็ทำตามเฉพาะพระพุทธเจ้าที่สอนนอกคำสอนพระพุทธเจ้าพวกเราก็ไม่ทำเช่นพระพุทธเจ้าบอกไม่ให้กินเหล้ากินเหล้าเป็นของไม่ดีกินได้ใครกินพุทธเจ้าไม่ห้ามแต่กินแล้วมันเกิดทุกข์เกิดบาปเกิดโทษมีอบายมุขเข้าครอบงำเป็นทุกข์เป็นโทษไปมากมายเล่นการพนันก็เล่นได้แต่ว่าเล่นแล้วมันเป็นหายนะเล่นแล้วมันเป็นความเสื่อมแก่ครอบครัวเราวงตระกูลเราเจ้าชู้ก็เจ้าชู้ได้ใครก็จะห้ามแต่เป็นไปแล้วมันเกิดบาปในใจทำให้ครอบครัวนั้นไม่อยู่เย็นเป็นสุขแต่พุทธเจ้าท่านพยายามให้ละให้ตัดกรรมพวกนี้ตัดกายกรรมวจีกรรมก็เรียกว่ามีศีล5เนี่ยเรียกว่าตัดกายกรรมวจีกรรมทำมันสมาธิเจริญปัญญาก็เรียกว่าตัดทางมโนกรรมถ้าเรามีปัญญาแล้วเราก็เอาตัวออกจากทุกข์ได้มีความทุกข์ใจเราก็มีปัญญาดับทุกข์ใจของเราได้โดยการสวดมนต์ภาวนาทำจิตให้รู้ใจตัวเองรู้จิตตัวเองเนี่ยฉะนั้นบุญกุศลที่พวกญาติโยมได้ทำนี้ไม่เป็นของใครเป็นของพวกเราการที่เราจะทำอะไรเนี่ยเราต้องทำเมื่อก่อนตายเราจะต้องสร้างวิมานไว้ก่อนตายไม่ใช่ว่าตายแล้วจึงจะสร้างวิมานให้กันทำบุญ7วันทำบุญ100วันเรียกว่ามันทำได้แค่คนทำคนตายจะได้คือตอนที่เป็นทำแล้วเห็นตัวเองว่าทำอะไรไปบ้างอ๋อเราสร้างกุฏิสร้างศาลาสร้างโบสถ์หรือศาลาทรัพย์เพื่อกูลพ่อแม่พี่น้องกับคนที่ตกทุกข์ได้ยากนี่แหละสวรรค์ที่เราสร้างไว้ก่อน
เราเห็นของเราไปก่อนนี่เราจะได้ติดตัวไปแต่ถ้าเราตายแล้วคนโน้นสละทรัพย์ให้เราคนนี้สละทรัพย์เป็นบุญให้เราเรามองไม่เห็นถ้าเราเป็นเปรตจำพวกหนึ่งที่คอยส่วนกุศลเนี่ยจะได้แต่ถ้าเราไปเกิดเป็นสัตว์อื่นแล้วรุ่นนรกลึกแล้วเนี่ยเขาจะทำบุญได้เท่าไหร่ก็สุดแล้วแต่แม้แต่ทรัพย์ของเราที่เหลืออยู่ในมนุษย์เนี่ยจะขายให้หมดสมบัติในทำบุญอุทิศให้เราซึ่งจริงเราก็ไม่ได้รับเพราะเราไม่ได้รับรู้ได้เห็นแต่สิ่งที่เราจะรับรู้รับเห็นได้เนี่ยมันต้องทำตั้งแต่ยังไม่ตายสวดมนต์ตั้งแต่ยังไม่ตายภาวนาตั้งแต่ยังไม่ตายฟังสวดฟังเทศฟังธรรมทำความดีจะสร้างอะไรก็สร้างวิมานตั้งแต่ยังไม่ตายนั่นเนี่ยเราจะติดตามตัวไปเป็นอนาคามินีปฏิปทาติดตามตัวติดตามใจไปในภพหน้าภาคหน้าได้คนเราทุกวันนี้ไปคิดว่าตายแล้วจึงให้ลูกหลานทำบุญ7วันร้อยวันบางทีมันก็ไปไม่ถึงที่มันจะไปเป็นเทวดาตายปุ๊บมันเป็นเลยตายปุ๊บเป็นสัตว์เลยเป็นสัตว์นรกก็ไปเลยเป็นเดรัจฉานก็ไปเลยเข้าท้องเขาเลยเป็นมนุษย์ก็เข้ากันเลยเป็นเทวดาก็ได้รูปร่างทิพย์ทันทีมันได้ตั้งแต่ยังไม่ตายนะคนที่จะได้กรรมได้เวรได้รับผลพวกนี้มันมีนิมิตตั้งแต่ยังไม่ตายจะเป็นอะไรมันออกมาจากใจก่อนมันสร้างมโนกรรมก่อนจากวจีกรรมกายกรรมแล้วมันก็มาเป็นมโนกรรมเก็บบุญเก็บบาปไว้ถ้าเราทำบุญไว้เราก็เป็นรูปร่างหน้าตาที่สะสวยภายในเห็นรูปทรงที่เป็นวิมานเป็นเทวดาอยู่ในใจแต่ถ้าเราทำบาปแล้วก็ออกไปรูปร่างน่าเกลียดน่ากลัวหรือไม่มีผ้าผ่อนนุ่งอะไรตัวอะไรเงี้ยเป็นรูปเปรตเป็นรูปอสุรกายเป็นรูปสัตว์นรกมันได้ตั้งแต่ยังไม่ตายกลายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นสัตว์อื่นกลายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเทวดาอย่างเงี้ยเหมือนพระพุทธเจ้าท่านจะไปนิพพานท่านไปตั้งแต่วันตรัสรู้ท่านไปรู้ไปเห็นหมดแล้วเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นนิพพานหมดแล้วท่านได้ตั้งแต่ยังไม่ตายพอตายแล้วก็ได้ผลเลยฉะนั้นเรื่องพวกนี้เราก็คนที่จะรู้เห็นทำไมจึงไม่รู้เห็นง่ายเหลือเกินบุญทำไมจึงรู้เห็นยากบาปทำไมจึงรู้เห็นยากไอ้เรื่องของไม่มีตัวตนนี่มันเห็นยากจริงๆแต่มีคนที่เห็นได้คือพวกที่ใส่ใจพวกที่ศรัทธาภาษาทะเรื่องใสในพระบวรพุทธศาสนาพวกนี้จะมองเห็นบุญเห็นบาปมันมองเห็นด้วยสติปัญญาที่ตัวเองสะสมไว้อดีตชาติก็ดีชาตินี้บางคนเกิดมาเห็นเลยคนทำบุญเนี่ยพอเกิดมาแล้ว โตแล้วคิดได้เลย